0: ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงนั้นสามารถไปอ่านมาก่อนล่วงหน้าได้นะคะแต่วันนี้เนี่ยเราจะอ่านกันที่บทอาขยันหลักกันก่อนและจุดประสงค์ที่2ค่ะนักเรียนจะต้องพูดแสดงความคิดเห็นในเชิงคุณค่าต่ออาขยานเรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรได้นะคะว่าดีงามไพเราะอย่างไรนะคะส่วนที่3ค่ะก็คือสามารถบอกได้ว่าคุณค่าและประโยชน์จากการใช้ภาษาวรรณศิลป์จากบทอาขยานเป็นอย่างไรนะคะนี่คือ3อย่างที่นักเรียนจะต้องทำได้ในคาบนี้คิดว่ายากไหมคะยากไหมไม่ยากเลยเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะมาค่ะมาดูกันหน่อยสิว่านักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับคำถามนี้ทำไมเราต้องอ่านบทอาขยานเคยสงสัยไหมเอ่ยเคยใช่ไหมคุณครูอยากฟังความคิดเห็นของเด็กๆค่ะนักเรียนปลายทางคะนักเรียนรู้สึกว่าทำไมเราถึงต้องอ่านบทอาขยานไหมคะเราอ่านตั้งแต่ป.1 ป.2 จนทุกวันนี ม.3 แล้วเราจะมีบทอาขยานประจำวรรณคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่เสมอใช่ไหมคะเดี๋ยวมาฟังซิว่านักเรียนต้นทางเขามีความคิดเห็นอย่างไรขออาสาสมัครค่ะไหนใครอยากตอบบ้างยกมือกันเต็มเลยนี่ไงอ่ะให้สิทธิ์หนูก่อนเชิญค่ะ
1: ค่ะในมุมมองของหนูนะคะว่าทำไมเราถึงต้องอ่านบทอาขยานค่ะการอ่านบทอาขยานนะคะเป็นการที่ให้เราเนี่ยได้นึกถึงวัฒนธรรมไทยค่ะแล้วก็ได้สืบสานวัฒนธรรมไทยต่อไปด้วยค่ะ
0: ว้าวเป็นมุมมองที่ดีเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะในมุมของวัฒนธรรมไทยนะคะขอคนต่อไปค่ะคนต่อไปคนต่อไปค่ะไม่ต้องแย่งกันนะคะไม่ต้องแย่งกันครูมองไม่ทันแล้วคนไหนเอ่ย
2: เพราะว่าเป็นการฝึกเสียงให้ไพเราะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนะคุณครูก็มองอย่างนั้นเหมือนกันว่าเวลาที่เรามีเวลาว่างเราสามารถที่จะใช้บทอาขยานเนี่ยมาฝึกท่องจำหนึ่งเลยฝึกความจำนะคะแล้วก็ทำให้เราสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้นั่นเองและคำถามต่อไปค่ะอยากถามว่าเราจำบทอาขยานบทใดได้บ้างไหนลองดูซิถ้าเป็นรุ่นครูนะคะคุณครูปลายทางก็อาจจะเป็นรุ่นราวคราวเดียวครูปูใช่ไหมคะเจนวายเจนวายจะจำบทอาขยานเหล่านี้ได้ค่ะอย่างเช่นแมวเอ๋ยแมวเหมียวรูปร่างประเปรียวเป็นหนักหนาคล้าวแคล้งคล้าวขาหน้าเอ็นดูเคยได้ยินไหมคะประมาณนี้หรือจะเป็นลูกไก่อยู่ในตะกร้าไข่มา 4-5 ใบแม่กาก็มาไล่อีแม่ไก่ไล่ตีกาหมาใหญ่ก็ไล่เห่าหมูในล้าวแลดูหมาปูแสมแลปูนากับปูม้าอยู่ในทะเลประมาณนี้ค่ะที่คุณครูยังหลงเหลืออยู่นี่เป็นบทกลอนที่คุณครูจำได้ตั้งแต่สมัยประถมศึกษาปีที่4ค่ะดังนั้นครูคิดว่านักเรียนเจน4ใช่ไหมลูกหรือเจนอัลฟาหรือเบต้าเจน4นักเรียนปลายทางเจน4ใช่ไหมลูกหนูจำบทอาขยานใดได้บ้างเดี๋ยวลองสำรวจสิคะนักเรียนต้นทางเป็นตัวแทนเพื่อนๆหน่อยสิเราจำบทอาขยานใดได้บ้างไม่จำเป็นต้องถูกต้อง 100% ก็ได้แต่แค่เรามาทบทวนกันนะคะไหนลองคิดกันสิคิดกันตอนป.2เราท่องอะไรได้บ้างนะบทท่องจำอาขยานติ๊กตอกมีไม่เอ่ยหรือท่องพร้อมกันก็ได้นะบัตรเดียวดังได้ไหมไหนลองสิบัตรเดียวดังวังเวงแววอะไรอีกสะดุ้งแล้วเหลียวแลอะไรต่อจำไม่ได้แล้วผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้ใช้คล้องคอได้ไหมเจนซีเริ่มไม่ค่อยได้แล้วใช่ไหมคะจะเห็นว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปอะค่ะบทอาขยานเริ่มเปลี่ยนไปนะคะเมื่อกี้คุณครูเอาบทอาขยานในความทรงจำของ ตัวแทนเกน Y นะคะให้นักเรียนปลายทางได้ลองให้นักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางได้ลองท่องกันดูนะคะก็อาจจะมีหลงลืมกันบ้างนะคะไม่เป็นไรแต่วันนี้นะคะเรามีบทอาขยานบทใหม่มานำเสนอพร้อมเสิร์ฟนักเรียนแล้วค่ะพร้อมไหมเอ่ย
3: พร
0: ้อมเนาะขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงพูนปัญญาวันนี้นะคะเราจะมาเติมเต็มความรู้กับเรื่องของบทอาขยานเรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรเดี๋ยว

ะคะอ่านเป็นทำนองธรรมดาค่ะทำนองธรรมดาโดยไม่ต้องใส่เอื้อนใส่ทำนองสนอเข้ามานะคะพร้อมแล้วครูให้สัญญาณ1 2 3

0: คำนี้หน่อยเพลินประพาสพิสดูหมู่มัจฉา
1: เพลินประพาสพิสดูหมู่มัจฉา
0: ค่ะคำนี้อ่านว่าพิสดูต่อไปชื่นชมค่ะวรรคแรกอ่านถูกนะคะนี่คือปลาชนากค่ะชนากและตรงนี้ไม่ฟองฟูแต่เป็นฟ่องฟูเดี๋ยวอ่านตามคุณครูหนึ่งครั้งขึ้นฟ่องฟูพ่นฟองละอองฝน
1: ขึ้นฟ่องฟูพ่นฟองละอองฝน
0: เก่งมากค่ะไปกันต
1: ่อเยี่ยมบ่าวขึ้นหกหางลอยสลากกลางกระแสและสลองมังกรเกี่ยวเลี้ยวลอดกอดมังกรประชุมซ้อนแฟนชนขึ้นบนเรียน
0: เมื่อกี้เหมือนไม่มั่นใจลอยสล่างสลออางอสลางสลางโทสล่างนะคะแล้วก็สลอนสลอนเมื่อกี้เด็กๆอ่านถูกนะคะเพียงแต่ไม่มั่นใจนิดหน่อยคุณครูมาย้ำความมั่นใจให้ต่อไปค่ะอ้อขอที่หนึ่งคำนี้มังกรเกี่ยวเลี้ยวลอดกอดมังกรมังกรใช่ไหมคะใช่มังกรดราก้อนไหมลูก
2: ไม
0: ่ใช่รู้ใช่ไหมว่าคืออะไรคือปลานะคะปลาต่อไปวรรคที่4ดาษเสดียนดาษเสดียนดูเพลินจนเกินมา1 2 3
1: ดาษเสดียนดูเพลินจนเกินมาย
0: อดเยี่ยมไปกันต
1: ่อเห็นละหมอกก็เขาเที่ยวชะอุ่ม
0: รู้สึกเหมือนกันไหมคะเกิดความประมาทขึ้นมาหนึ่งคำใช่ไหมลูกจะแลขวาควันคลุ้มกลุ้มพยโยมสะโอ หนึ่งรอบ
1: จะแลขวาควันคลุ้มกลุ้มพยโยม
0: คลุ้มคลุ้มนะคะเอาล่ะต่อไป
1: จะเหยียวรูสุริแสงเขา

0: ไม่เป็นไรเลยเรามาซ่อมคำนี้กันยิ่งทุกโทมนัสในฤทัยทวีย
1: ิ่งทุกโทมนัสในฤทัยทวี
0: ทุกโทมนัสเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยมีความสุขหรือไม่มีความสุขดีไม่มีความสุขรู้สึกเศร้าจากที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นักเรียนคิดว่าเป็นตอนไหนเอ่ยพูดถึงใครคะบทอาขยานนี้พระอภัยมณีนะคะที่นั่งเป่าปี่อยู่ตรงนี้เนาะแล้วพระอภัยมณีเนี่ยทำอะไรคะในบทอาขยานกำลังหนีใช่ไหมซึ่งมันไปสอดคล้องกับชื่อตอนไงเป็นตอนที่พระอภัยหนีนางผีเสื้อสมุทรแต่เหตุใดถึงไปนั่งดูปลาชมปลาได้นั่นเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเป็นการแฝงความรู้นั่นเองไหนเด็กๆลองตอบครูซิรู้จักปลาอะไรบ้างเมื่อกี้ปลาตะเพียนปลาอะไรอีก
2: ปลาก
0: ระโฮปลาชะนาดปลาฉลามมีไหมม้าน้ำอ๋อไม่ใช่ฉลามม้าน้ำมังกรเมื่อกี้เป็นปลาไหมลูก
2: เป็น
0: ม้าน้ำเมื่อกี้เป็นปลาไหมเป็นไหมเงียบกริบเลยเป็นลูกม้าน้ำเป็นปลาด้วยค่ะเป็นปลาชนิดหนึ่งปลามังกรปลาพิมพานะคะก็คือพระอภัยมณีมองดูเหล่าพันปลาต่างๆแต่สุดท้ายแล้วท่านสุดท้ายเป็นไงคะบทสุดท้ายเขามีความสุขไหมได้ดูปลาไม่เลยแต่รู้สึกว่ากลัวเขารู้สึกกลัวเพราะอะไรเอ่ยมันเป็นสถานการณ์การหนีนางผีเสื้อสมุทรนั่นเองแค่เผลอมาชมปลานิดเดียวเองนะคะประมาณนี้ค่ะซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ลองสำรวจตัวเองว่าเด็กๆรู้สึกประทับใจตอนใดของเรื่องบทอาขยานเรื่องนี้บ้างนะคะโดยที่ขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าเวลาครูกล่าวว่า1บทเนี่ยมันจะมีกี่วรรคลูก1บทมีกี่วรรค4วรรคดังนั้นเวลาครูให้ยกบทประพันธ์ขึ้นมา1บท1บท1บทก็คือ4วรรคนะคะถ้าครูบอกว่า2บทคือ8วรรคเข้าใจนะคะถ้าเข้าใจนักเรียนปลายทางเข้าใจใช่ไหมลูกถ้าเข้าใจคุณครูขอชวนนักเรียนมาทำกิจกรรมร่วมกันกับช่วงนี้เลยค่ะช่วงท้าทายความคิดนะคะจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมนี่เลยความคิดเห็นเชิงคุณค่าต่อเรื่องพระอภัยมณีโดยเด็กๆจะต้องแบ่งกลุ่มออกเป็น6กลุ่มนะคะแบ่งหรือยังแบ่งแล้วนะคะกลุ่มละ 5-6 คนหากนักเรียนปลายทางมีจำนวนสมาชิกน้อยนะคะนักเรียนสามารถที่จะแบ่งให้เป็นให้รวมกันเป็น1ห้องแล้วเรามาช่วยกันนะคะเรียนรู้ด้วยกันไปได้เลยต่อไปเมื่อได้กลุ่มแล้วนะคะนักเรียนแต่ละคนก็ลองสำรวจบทอาขยานดูค่ะว่านักเรียนชอบหรือประทับใจบทอาขยานบทใดแล้วคัดลงในสมุดของตนเองด้วยลายมือบรรจงครึ่งบรรทัดครึ่งบรรทัดนะลูกเรามอ3เราจะใช้ครึ่งบรรทัดนะคะพร้อมตอบคำถามต่อไปนี้ทวนก่อนกี่บทนะลูก2บทไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องก็ได้นะลูกไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องก็ได้แล้วหนูก็ตอบคำถามนี้ข้อ1บทอาขยานประทับใจคือบทใดให้หนูเขียนบทอาขยานลงไปในข้อที่1เข้าใจนะต่อไป2บทอาขยานที่ประทับใจมีลักษณะด้านวรรณศิลป์ที่โดดเด่นอย่างไรคือเรามองภาษาเป็นหลักนะคะทำไมหนูถึงชอบบทนี้บอกให้ได้ระบุให้ได้3จากบทอาขยานที่เลือกมาเป็นประโยชน์ต่อการใช้ภาษาไทยอย่างไรลองสำรวจดูนะคะว่ามันสามารถนำไปประยุกต์กับกรณีไหนได้บ้างหรือเป็นประโยชน์ต่อเราอย่างไรนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วให้ทุกคนนะคะทั้งเรียนต้นทางปลายทางค่ะเปิดสมุดหนังสือแล้วลงมือทำค่ะ

นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ลองไปชื่นชมกับบทอาขยานเลือกได้ไหมคะเลือกได้แล้วนะคะทุกคนจะต้องมีเหตุผลตอบคุณครูว่าหนูเลือกบทอาขยานนั้นเพราะอะไรแต่ก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก่อนว่าเด็กๆนั้นชอบบทไหนกันบ้างโดยแต่ละกลุ่มเมื่อกี้เราแบ่งกลุ่มกันใช่ไหมคะแต่ละกลุ่มนั้นให้ลองนำเสนอแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มจากนั้นคัดเลือกมาเพียงหนึ่งคนค่ะคัดเลือกมาเพียงหนึ่งคนเพื่ออะไรเพื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะเราจะมีตัวแทนอย่างน้อยกลุ่มละหนึ่งคนนะคะขอกลุ่มละหนึ่งคนค่ะตอนนี้ให้เด็กๆลองแลกเปลี่ยนกันดูนะคะว่าบทอาขยานของใครไพเราะเพียงใดเชิญค่ะคัดเลือกในหมู่มานะคะคัดเลือกหัวหน้าแก๊งมาคุณครูให้เวลาตรงนี้2นาทีนะคะ2นาทีพอไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะตอนนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็คัดเลือกผู้ที่จะมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะแต่ละกลุ่มจะนำเสนอ1คนลองดูสิกลุ่มไหนได้ตัวแทนเรายกมือนะคะ

กลุ่มหนึ่งได้ผู้แทนหรือยังคัดเลือกเลยค่ะหนูมีเวลา1 นาทีกลุ่ม2ค่ะใครนำเสนอดูนะมีแล้วนะคะกลุ่ม3กลุ่ม4ค่ะมีผู้แทนยังคัดเลือกหัวหน้าหมู่ได้ยังคัดเลือกเลยตอนนี้เลยกลุ่ม5ค่ะได้ไหมคะเหลือเวลาอีก1 นาทีเท่านั้นคัดเลือกเลย

0: ุ่ม5พร้อมไหมคะกลุ่ม1กลุ่ม4มีตัวแทนหรือยังเรารอเพื่อนอีก1กลุ่มนะคะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งทุกคนวางมือทุกคนวางมือวางมือวางมือหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเลือกผู้แทนในการนำเสนอครั้งนี้ค่ะนักเรียนปลายทางคะตอนนี้หนูสามารถออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้เลยสามารถรีเสียงโทรทัศน์ลงได้หรือจะรอฟังจากเพื่อนต้นทางก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะคุณครูขอเชิญเพื่อนๆต้นทางนะคะออกมาหน้าห้องค่ะมายืนเป็นกำลังใจให้กันนะคะแก้เหงานะคะมาพร้อมกันก่อนค่ะเชิญเลยค่ะกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5เชิญตัวแทนค่ะเอาละค่ะกลุ่มแรกนะคะเป็นบทไหนเชิญค่ะ
1: พระโฉมยงองค์อภัยมณีนาฏพลืนประพาสพิสดูหมู่มัจฉาเหล่าฉลามล้วนฉลามตามกันมาคล้อยเคลื่อนคลาคล้ายคล้ายในสายชุนอีกบทนะครับกระหู้เรียงเคลียงกระหู้ขึ้นโบกหางลอยสะระขออภัยครับลอยสะล่างกลางกระแสแลสลอนมังกรเกี่ยวเลี้ยวลอดกอดมังกรประชุมซ่อนแฝงชนขึ้นวนเวียนบทอาขยานมีลักษณะเด่นด้านวรรณศิลป์ก็คือมีการเล่นคำซ้ำมีความคล้องจองของพยัญชนะและสระและมีการใช้พยัญชนะซ้ำติดกันครับ
0: ค่ะ
1: บทอาขยานที่เลือกจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ภาษาไทยอย่างไรก็คือฝึกความจำในการอ่านฝึกคิดวิเคราะห์บทอาขยานด้านเนื้อหาด้านวรรณศิลป์และได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆครับ
0: ว้าวขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะส่งไมค์ต่อเลย
2: ค่ะของหนูนะคะจะเป็นบทแรกก็คือเหมือนเพื่อนเลยค่ะเป็นพระโฉมยงองค์อภัยมณีนาฏเพลินประพาสพิสดูหมู่มัจฉาเหล่าฉลามล้วนฉลามตามกันมาค่อยเคลื่อนคลาด
0: ค่อยเคลื่อนคลาด
2: ค่อยเคลื่อนคลาคล้ายคล้ายเอ้ย
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยเคลื่อนคลาคล้ายคล้ายในสายชน
2: ค่อยเคลื่อนคลาคล้ายคล้ายในสายชนค่ะส่วนบทที่สองนะคะก็คือของหนูจะเป็นอยู่ติดกันเลยค่ะก็คือชนะชนะอยู่ชนะอยู่คู่ชนะไม่จากคู่ขึ้นฟ้องฟูพ่นฟองละอองฝนฝูงพิมพาพาฝูงเข้าแฝงวนบ้างผุดพ่นฟองน้ำบ้างดำจร
0: มันมีความโดดเด่นทางวรรณศิลป์อย่างไรคะ
2: ก็เหมือนที่พูดเพื่อนเหมือนที่เพื่อนพูดไปตอนแรกนะคะก็คือจะมีการใช้คำซ้ำแล้วก็รวมถึงสัมผัสในที่เป็นพยัญชนะนะคะที่มีพยัญชนะที่ซ้ำแบบติดต่อกันหลายๆคำในหนึ่งวรรคนะคะ
0: ค่ะแล้วหนูจะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตยังไงคะ
2: ของหนูนะคะรู้สึกว่าได้คำศัพท์ใหม่ๆค่ะในการแบบเป็นเหมือนเป็นความจำของเรานะคะให้ได้อาจจะมีคำบางคำได้ใช้ไปพูดหรือว่าบางคำเนี่ยสามารถเอาไปแต่งกลอนในอนาคตก็ได้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะส่งไมค์ต่อเลยก็จะเป็นบทคล้ายๆกันนะค่ะ
3: จากบทประพันธ์ที่พวกผมเลือกนะครับสินสมุทรกุมารชาญฉลาดฟังพระบาทบิตุลงให้สงสัยจึงทูลถามความจริงด้วยกิ่งใจเหตุไฉนจึงจะเป็นไปเช่นนั้นอีกบทนะครับพระโอรสขออภัยครับ
0: พระโอรสรู้แจ้งไม่แถลงจิต
3: พระโอรสรู้แจ้งไม่แถลงจิตลำคาญคิดเสียใจมีไข้หายด้วยแม่กับอัปลักษ์เป็นยักษ์ร้ายก็ฟูมฟายชนลนาโศกาไล
0: บทนี้อยู่นอกบทอาขยาดนะคะแต่ก็ไม่ว่ากันทำไมถึงเลือกบทนี้ครับมีความโดดเด่นอย่างไร
3: เพราะว่ามีการใช้ความคิดไม่หลงกลอุบายและเศร้าโศกเสียใจที่แม่เป็นยักษ์ร้ายครับ
0: อ๋อเราไปเน้นไปทางเนื้อหาค่ะต่อไปประโยชน์ที่เราจะนำไปใช้ในด้านภาษา
3: คือได้ใช้ความคิดในการไต่ตองก่อนที่จะพูดออกไปและไม่หลงกลอุบายคนอื่นครับ
0: กลุ่มนี้จะมาแตกต่างกันนะคะคือไปเน้นไปทางเนื้อหาค่ะค่ะส่งต่อที่กลุ่มถัดไปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะ
4: บทอาขยาดที่เลือกนะครับพงกษัตริย์ตัดชวนสินสมุทรสอนให้บุตรสมาอัจฉขออภัยครับอัจฉาใส
0: อัจฉาใส
4: อัจฉาใสพระทรงบากเงือกน้ำงามเอ้ยงามน้ำน้ำงามวิไลพระนอไทยขอสมาขึ้นบ่านางเงือกประคองสององค์ลงจากฟังมีกำลังลีลา
0: ลีลาด
4: คอยวาดหาง
0: คอยวาดหาง
4: คอยวาดหางคอยฟองคอย
0: คอยฟูฟ่อง
4: ฟูฟ่อง
0: ฟูฟ่อง
4: ฟูฟ่องล่องน้ำในถ้ำกลางลูกสาวนางเงือกงามตามลีลา
0: ค่ะทำไมถึงเลือกบทนี้คะมันโดดเด่นอย่างไร
4: ด้านการชม
0: อะไรนะคะ
4: ด้านการชม
0: ด้านการชมชมใคร
4: ชมนางเงือก
0: ชมนางเงือกนั่นเองอ่ะแล้วประโยชน์ค่ะเรานำเรื่องของการใช้ภาษาไปใช้ชมไปใช้ในชีวิตยังไง
4: ไปใช้ชมผู้อื่น
0: เอาไปชมผู้อื่นนะคะขอบคุณค่ะบ่าสุดท้ายนะคะกลุ่ม5ค่ะหนูเลือกบทไหน
5: บทพระโฉมพระโฉมยงองค์อภัยมณีนาถเพลินประพาสพิสดูหมู่มัจฉาเหล่าฉลามล้วนฉลามตามกันมาคอยเคลื่อนคา
0: ค่อย
5: เคลื่อนคาคล้ายคล้ายในสายชนชนากอยู
0: ่ชนากอยู
5: ่ชนากอยู่คู่ชนากไม่จากคู่ขึ้นฟองฟูพ่นฟองละอองฝนฝูงพิมพาพาฝูงเข้าแฝงบนบ้างผุดพ้นฟองน้ำ
0: บ้างผุดพ่นเอาไหม
5: บ้างผุดพ่นฟองน้ำบ้างดำจร
0: ค่ะมันมีความโดดเด่นทางวรรณศิลป์อย่างไรคะ
5: เพราะว่าเป็นภาษาที่สวยครับแล้วก็มีคำไพเราะครับ
0: ค่ะแล้วหนูจะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้อย่างไรในแง่ของภาษาหนูนำไปใช้ยังไงคะ
5: ช่วยจำได้ครับแล้วก็ได้รู้ว่าภาษาไทยมันไม่ได้มีแค่ภาษาพูดอย่างเดียวครับ
0: ใช่ค่ะเก่งมากเลยก็เก่งทุกกลุ่มเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ได้สำรวจบทอาขยานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งบทอาขยานหลักแล้วก็มีส่วนที่นักเรียนประทับใจนอกเหนือจากบทอาขยานหลักก็ไม่ว่ากันนะคะขอให้นักเรียนปลายทางนะคะนำเสนอกันแล้วก็พูดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะและก่อนที่เราจะจากกันนั้นมีอีกหนึ่งช่วงที่ภาษาไทยได้นำมาฝากกันขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วง
6: เสียงคำไทย
0: พินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่ากฎหมายนะคะจะหมายถึงสิ่งที่ผู้มีอำนาจตราขึ้นเพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตามเป็นการทั่วไปหรือการออกหมายกำหนดก็ได้ค่ะสองคำนี้คำใดถูกต้องคะใครคิดว่าคำแรกมีไหมเอ่ยใครคำแรกยกมืออ้าวยักษ์เดียวคือดอยชดาอุ้ยทั้งห้องเลยเหรอนักเรียนปลายทางคะหนูคิดว่าเป็นยักษ์เดียวแบบเพื่อนไหมเอ๊ะว่าแต่มีคนเห็นต่างไหมตอประตักได้ไหมกฎหมายตอประตักได้ไหมไม่มีเลยกริบเลยนักเรียนปลายทางคะว่ายังไงเอ่ยหนึ่งหรือสองหนึ่งหรือสองเพื่อนๆใช่หรือไม่หนึ่งหรือสองดีหนึ่งใช่ไหมเสียงเดียวกันคำตอบก็คือทุ่งค่ะปมมือเต้นหน่อยเก่งมากเลยรับป
7: ไป1แต้มนะคะภาษาไทยค่ะมีเสน่ห์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและรับวัฒนธรรมจากภาษาอื่นๆเข้ามาใช้มากมายดังนั้นหน้าที่ของเราต้องฝึกเขียนเรียนอ่านและใช้ให้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้นะคะการเรียนรู้ในจุดเริ่มต้นของเรากำลังเข้มข้นเลยทีเดียวแต่เราต้องมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะในครั้งถัดไปค่ะเราจะเรียนในเรื่องของการอ่านออกเสียงร้อยแก้วจากบทอาขยานซึ่งเป็นบทที่เราเรียนก่อนหน้านี้นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราจะเตรียมต่อไปก็คือหนังสือเล่มเดิมเลยหนังสือวรรณคดีไทยพร้อมกับสมุดภาษาไทยต้องพกมาด้วยทุกครั้งสัญญานะคะห้ามลืมสัญญาไหมลูก
6: สัญญา
7: ต้องเป็นสัญญาแล้วเรากลับมาพบกันในเวลาเดิมแบบนี้เช่นเคยค่ะนักเรียนคะตอนนี้คุณครูต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
8: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสืบต่อคุณค่าของแผ่นดินกลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมากกว่า10ปีจากรุ่นสู่รุ่น
1: สำหรับจุดประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้เราก็คือ 1. เพื่อที่จะอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาไปสู่เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้สนใจและทำให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ออกห่างจากอบายมุขสิ่งเสพติดทำให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนเป็นทุนการศึกษาสามารถนำความรู้ไปแสดงออกในทางที่ดีงามได้สำหรับหลักการทำงานของเราก็คือศึกษาสืบสานและสืบทอดศึกษาคือศึกษาเรียนรู้ความรู้จากพ่อครูแม่ครูสืบสานคือนำมาปฏิบัติฝึกฝนให้มีความรู้จากนั้นนำไปถ่ายทอดก็คือสืบทอดต่อ
2: กิจกรรมที่ทำก็จะมีการสืบสานศิลปะการตีกองล้านนาครับการตีกองบุเจการตีกองบุจากองสะบัดชัยครับการฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนนกฟ้อนโตครับสืบสานดนตรีพื้นเมืองวงสล้อซอซึงสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านการตัดตุงการทำโคมล้านนาครับ
0: แนวทางปฏิบัติที่เกิดจากความสมัครใจการพัฒนาต่อยอดสิ่งต่างๆความสำเร็จมักจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
3: พวกผมมีการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองครับอย่างต่อเนื่อง
0: ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักศิลป์ล้านนาอำเภอเชียงแสนแห่งนี้มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะล้านนาเอาไว้โดยใช้หลักพี่สอนน้อง
4: ถ้าไม่มีกิจกรรมตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็คงจะไปเที่ยวเตะโดยเฉพาะดนตรีทำให้ผมมีสมาธิมากขึ้นและคิดอะไรใจตองมากขึ้นครับ
0: การปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดภายในใจนั้นถือเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างมหาศาล
5: กว่าที่ผมจะเก่งและมีความรู้ความสามารถได้ต้องมีความขยันความอดทนและความรับผิดชอบต่อการฝึกซ้อมมากๆครับ
6: ทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาครับ
7: เขามีความเสียสละสูงช่วยเตรียมงานขณะที่เด็กคนอื่นๆกลับบ้านหมดแล้วแต่เด็กกลุ่มนี้นะคะก็ยังอยู่ช่วยเหลืองานรู้สึกภูมิใจที่คุณธรรมเกิดในตัวเขา
8: ได้เรียนรู้ทักษะการเข้าร่วมสังคมได้ความสามัคคีและได้รู้จักการทำงานร่วมกันครับ
9: ทำให้มีรายได้พิเศษเพื่อเป็นทุนการศึกษาอีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่สบายใจครับ
10: เพราะว่าพ่อแม่ก็มดแต่ทำมาหากินบ่มีเวลาดูเนาะแต่ว่าลูกมาอยู่ส่วนนี้ก็คือโอเคกับแม่กับยินดีด้วย
11: จากการเป็นเด็กเกเรเด็กติดเกมและเป็นหัวโจกสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นผู้มีใจรักทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและการเป็นผู้มีจิตอาสาทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับชาติครับ
12: เมื่อก่อนผมใช้เวลาทั้งวันอยู่แต่บ้านเล่นโทรศัพท์มือถือทั้งวันพอผมได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ผมได้พัฒนาตนเองได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์
13: พอได้เข้าร่วมกิจกรรมผมรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขมากๆครับ
0: จากผลการดำเนินกิจกรรมในช่วง5ปีที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนรักศิลป์ล้านนาได้ทำการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมไปแล้วกว่า500ครั้งสร้างรายได้เป็นทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนไปแล้วกว่า2ล้านบาทและที่สำคัญช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงและทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ํามันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ํามันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทางพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70%ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีดวงใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเสร็จได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่

0: แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
1: ทำไมต้องเป็นรัสเซียหรอครับ
0: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
1: โอ้โห
2: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
2: ่ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถเอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่หรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมชั้นเรียนปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนในห้องออกอากาศทุกคนครับวันนี้เราอยู่กับวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในหน่วยที่1จะเป็นเรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนักเรียนรู้จักอสมการไหมครับอสมการจะเกี่ยวข้องกับอะไรครับ
1: ความ
2: ไม่เท่ากันนะครับความไม่เท่ากันที่เราสามารถพบได้ในชีวิตประจำวันมีอยู่มากมายนะครับตัวอย่างเช่นจำนวนนักเรียนชายและจำนวนนักเรียนหญิงในห้องเรียนนี้นะครับห้องเรียนนี้มีนักเรียนชายกี่คนครับ
1: 16
2: คนนักเรียนหญิงกี่คนครับ
1: 14
2: คนเนี่ยพบว่าถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนชายกับจำนวนนักเรียนหญิงเป็นยังไงครับ
1: ไม่เท
2: ่
1: าก
2: ัน ไม่เท่ากันนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางมีจำนวนนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงเท่ากันไหมครับสามารถตอบกับครูปลายทางได้นะครับสำหรับจุดประสงค์ในการเรียนในชั่วโมงนี้นะครับเป็นดังนี้ครับนักเรียนสามารถอธิบายความหมายของสัญลักษณ์เหล่านี้ได้นักเรียนรู้จักสัญลักษณ์เหล่านี้ไหมครับ
1: ร
2: ู้จักครับเครื่องหมายแรกคือเครื่องหมายอะไรครับ
1: น
2: ้อยกว่าเครื่องหมายที่สอง
1: ม
2: ากกว่าเครื่องหมายที่สาม
1: น
2: ้
1: อยกว
2: ่
1: าหร
2: ือ
1: เท่าก
2: ับ น้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับเครื่องหมายที่4
1: มากกว่าหรือเท่ากับ
2: มากกว่าหรือเท่ากับและเครื่องหมายที่5
1: ไม
2: ่เท่ากับนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับครูปลายทางได้นะครับ

0: ที่สุดนะครับ
1: จากภาพที่นักเรียนเห็นมีข้อมูลอะไรบ้างครับ
0: พ่อแม่ลูกนะครับนักเรียนคิดว่าพวกเขา3คนกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเลือกซื้อเสื้อนักเรียนนะครับสถานการณ์ของเราคือผู้ปกครองจะพานักเรียนไปซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียนที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งนะครับจากการสำรวจร้านค้าจำนวน2ร้านนะครับเราจะมีร้าน A กับร้าน B นะครับร้าน A เสื้อราคาตัวละ219บาทกางเกงราคาตัวละ350บาทร้าน B เสื้อราคาตัวละ199บาทและกางเกงราคาตัวละ299บาทนะครับครูขอถามนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกซื้อชุดเครื่องแบบที่ร้าน A 1ชุดนะครับจะต้องจ่ายเงินกี่บาทครับ569บาทนะครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกับนักเรียนในห้องออกอากาศไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อชุดเครื่องแบบที่ร้าน B นะครับจะต้องจ่ายเงินกี่บาทครับ
2: 498บาท
0: ถูกต้องครับ498บาทนะครับหากเราเปรียบเทียบราคาชุดเครื่องแบบร้าน A กับชุดเครื่องแบบร้าน B เป็นไงครับร้าน A ราคาจะมากกว่าร้าน B นะครับถ้าเกิดว่าเราเขียนเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะครับใช้เป็นใช้เป็นเครื่องหมายมากกว่านะครับอ่านว่าอะไรครับ
2: 569
0: นักเรียนปลายทางได้เหมือนกันไหมครับคราวนี้ครับจะได้569มากกว่า498นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบราคาร้าน B กับร้าน A นะครับ498กับ569เรายังสามารถใช้เครื่องหมายมากกว่าในการเปรียบเทียบได้ไหมครับ
2: ไม่ได
0: ้ไม่ได้ครับเราจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายมากกว่าเป็น
2: น้อยกว่า
0: เครื่องหมายน้อยกว่านะครับดังนั้นเราจะอ่านเป็นอะไรครับ
2: 498น้อยกว่า569
0: 498น้อยกว่า569นะครับสังเกตว่า569มากกว่า498แล้วก็498น้อยกว่า569เนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันคือสามารถแทนด้วยเครื่องหมายอะไรได้อีกครับ
2: ไม่
0: เท่ากันนะครับหรือเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับ569ไม่เท่ากับ498แล้วก็498ไม่เท่ากับ569นะครับสังเกตว่าเครื่องหมายที่เรามีจากตัวอย่างทั้งหมดเนี้ยจะมีอยู่3เครื่องหมายที่ใช้แสดงการไม่เท่ากันนะครับเครื่องหมายไม่เท่ากับหรือเครื่องหมายไม่เท่ากันเนี่ยมันจะเปรียบเทียบ2ปริมาณแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าปริมาณใดมากกว่าหรือน้อยกว่าปริมาณใดนะครับสำหรับเครื่องหมายน้อยกว่าจะเปรียบเทียบกรณีที่ปริมาณของทางซ้ายมือน้อยกว่าทางขวามือนะครับแล้วก็เครื่องหมายมากกว่าเนี่ยจะใช้เปรียบเทียบปริมาณที่ทางซ้ายมือมากกว่าทางขวามือนะครับแต่ถามว่าในการเปรียบเทียบเนี่ยเครื่องหมายเท่านี้เพียงพอไหมครับ
2: ไม่
0: เพียงพอนะครับเราจะมีเครื่องหมายที่จะใช้สื่อความการไม่เท่ากันให้แนะนำให้นักเรียนรู้จักอีก2เครื่องหมายนะครับสำหรับความสัมพันธ์ที่ไม่เท่ากับต่อไปครูขอยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงของนักเรียนนะครับนักเรียนอาจจะเคยพบเห็นสัญลักษณ์นี
1: ้ระหว่างที่นักเรียนเดินทางมาโรงเรียน
0: สัญลักษณ์นี้คือเป็นป้ายจราจรที่แสดงว่าจำกัดความเร็วนะครับหมายความว่าอะไรครับผู้ขับขี่นะครับที่ขับรถผ่านบริเวณนี้นะครับจะต้องขับขี่รถด้วยอัตราเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับการขับรถด้วยอัตราเร็วที่ไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยหมายความว่าขับรถด้วยอัตราเร็วยังไงได้บ้างครับ
2: 50
0: ได้แต่ไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้49ได้ไหมครับ
2: ได้
0: หรือต่ำกว่าได้ไหมครับ

0: ใช่ครับแต่ถ้าเป็น51กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้50.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหรอครับก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับซึ่งความหมายของการที่ขับรถด้วยอัตราเร็วที่ไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเขียนสัญลักษณ์แสดงข้อความนี้นะครับเราใช้เครื่องหมายอะไรครับ
2: น
0: ้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับสัญลักษณ์เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับเนี้ยจะแทนความจะสื่อความหมายว่าไม่เกินไม่มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับสำหรับสัญลักษณ์ต่อไปที่นักเรียนอาจจะพบเจอได้ยากกว่าสัญลักษณ์เมื่อกี้นะครับคือเครื่องหมายนี้นะครับเครื่องหมายนี้ครับจะเป็นเครื่องหมายจราจรที่บอกว่ากำหนดความเร็วขั้นต่ำนะครับ
3: สำหรับป้ายจราจรที่นักเรียนเห็นนี้เป็นป้ายความเร็วขั้นต่ำหมายถึงต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามจำนวนที่ระบุในวงกลมพื้นสีน้ำเงิน
0: 50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับหมายความว่าขับรถด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่ได้บ้างครับ50 51ได้ไหม
1: ได
0: ้52ได้ถ้าเป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ไหมครับ
1: ได้
0: ครับถ้าเป็น40กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ไม่ได้
0: นะครับดังนั้นการที่ขับรถด้วยอัตราเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปหมายความว่าจะต้องขับรถที่มากกว่าหรือเท่ากับ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสัญลักษณ์ที่ใช้นะครับจะเป็น
1: มากกว
0: ่าหรือเท่ากับซึ่งสื่อความหมายว่าไม่น้อยกว่าไม่ต่ำกว่ามากกว่าหรือเท่ากับนะครับสำหรับเครื่องหมายที่เราจะต้องใช้ในการเปรียบเทียบการไม่เท่ากันนะครับสำหรับระดับชั้นนี้จะมี5เครื่องหมายนี้ครับต่อไปครูจะให้นักเรียนรู้จักกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้นนะครับว่าคำที่กำหนดเหล่านี้แล้วนักเรียนคิดว่าจะมีคำอื่นที่สื่อความตามสัญลักษณ์ทั้ง5แบบได้ไหมครับได้ครับนักเรียนปลายทางคิดว่ามีคำอื่นที่แสดงการเปรียบเทียบการไม่เท่ากันได้ไหมครับครูขอยกตัวอย่างสถานการณ์การช้อปปิ้งในศูนย์การค้าเมื่อกี้ต่อนะครับถ้าเกิดว่าศูนย์การค้าที่ครอบครัวนี้นะครับเดินทางไปมีนโยบายว่าลูกค้าที่มียอดใช้จ่าย500บาทขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์จอดรถฟรีนะครับข้อความนี้นะครับมีคำใดที่แสดงการไม่เท่ากันไหมครับ
1: ข
0: ึ้
1: นไป
0: คำว่าขึ้นไปนะครับดังนั้นครูขอวงคำว่าขึ้นไปนะครับนักเรียนคิดว่าคำว่าขึ้นไปเนี่ยใช้สัญลักษณ์ใดในการสื่อความหมายครับ
1: ม
0: ากกว่าหรือเท่ากับ500บาทขึ้นไปหมายความว่าซื้อ500บาทได้ไหมครับ
1: ได
0: ้501บาทได้ไหมครับ
1: ได
0: ้600บาท
1: ได้
0: นะครับแต่ถ้าเกิดว่าต่ำกว่า500บาทได้ไหมครับไม่ได้นะครับดังนั้นสัญลักษณ์ที่เราจะใช้สื่อความคือสัญลักษณ์มากกว่าหรือเท่ากับซึ่งจะสื่อความว่าขึ้นไปหรือตั้งแต่จุดจุดจุดขึ้นไปนะครับอย่างเช่นลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่500บาทขึ้นไปก็จะสื่อความหมายเช่นเดียวกันนะครับให้นักเรียนเติมข้อความลงไปในตารางนะครับตารางของเราจะมีทั้งหมด5หลักนะครับจะเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับน้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับนะครับ

0: สำหรับสถานการณ์ต่อไปนะครับถ้าหากว่าซื้อที่ร้าน A อย่างเดียวยอดเงินจะเกิน500บาทข้อความนี้มีคำใดที่สื่อความหมายถึงการไม่เท่ากันครับ
1: เก
0: ินนะครับถูกต้องครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกันไหมครับครับคำว่าเกินยอดเงินเกิน500บาทหมายความว่าอะไรครับ
1: มากกว
0: ่า500บาทนะครับดังนั้นคำว่าเกินจะต้องใส่ลงไปในตารางช่องไหนครับช่องมากกว่านะครับให้นักเรียนเติมคำว่าเกินลงไปในช่องมากกว่านะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมเติมคำว่าเกินลงไปในช่องมากกว่าด้วยนะครับสถานการณ์ต่อไปนะครับแต่ถ้าหากว่าซื้อที่ร้าน B อย่างเดียวยอดเงินจะไม่ถึง500บาทนะครับข้อความนี้มีคำใดที่แสดงการไม่เท่ากันบ้างครับคำว่าไม่ถึงนะครับยอดเงินไม่ถึง500บาทหมายความว่าอะไรครับยอดเงินจะน้อยกว่า500บาทดังนั้นเราจะเติมลงไปในช่องไหนครับน้อยกว่านะครับให้นักเรียนในห้องออกอากาศและห้องปลายทางเติมคำว่าไม่ถึงลงไปในช่องน้อยกว่านะครับต่อไปนะครับหากเลือกซื้อสินค้าหากเลือกซื้อเสื้อกับกางเกงจากคนละร้านจะมีวิธีใดบ้างที่ยอดเงินจะมีค่าอย่างน้อย500บาทข้อความนี้มีคำใดที่แสดงการไม่เท่ากันบ้างครับ
1: อย
0: ่างน้อยนะครับยอดเงินจะมีค่าอย่างน้อย500บาทหมายความว่ายอดเงินมีค่าเท่าไหร่ครับ500บาทได้ไหมครับ500บาทได้นะครับมากกว่า500ได้ไหมครับ
1: ได้
0: นะครับดังนั้นคำว่าอย่างน้อยควรเติมในช่องไหนครับ
1: มากกว
0: ่าหรือเท่ากับนะครับดังนั้นให้นักเรียนเติมคำว่าอย่างน้อยลงไปในช่องมากกว่าหรือเท่ากับในตารางนะครับต่อไปนะครับแบบที่1ถ้าซื้อเสื้อจากร้าน A และกางเกงจากร้าน B ค่าใช้จ่ายคือ518บาทนะครับและแบบที่2ถ้าซื้อเสื้อจากร้าน B และกางเกงจากร้าน A ค่าใช้จ่ายคือ549บาทพบว่าทั้ง2แบบค่าใช้จ่ายสูงกว่า500บาทและต่ำกว่า569บาท569บาทเนี่ยคือราคาที่ซื้อจากร้าน A อย่างเดียวนะครับถามว่าข้อความนี้มีคำใดที่แสดงการไม่เท่ากันบ้างครับ
1: สูงกว
0: ่
1: า
0: แล้วก็ต่ำกว่าสูงกว่าและก็ต่ำกว่านักเรียนปลายทางอย่าลืมตอบครูปลายทางนะครับดังนั้นครูจะวงคำว่าสูงกว่าและคำว่าต่ำกว่านะครับคำว่าสูงกว่า500บาทหมายความว่าอะไรครับ
1: มาก
0: กว่า500บาท500บาทนับไหมครับไม่นับนะครับดังนั้นเราจะคำว่าสูงกว่าลงในช่อง
1: มากกว
0: ่าและเติมคำว่าต่ำกว่าลงในช่อง
1: น
0: ้อยกว่านะครับให้นักเรียนในห้องออกอากาศและห้องปลายทางเติมคำว่าสูงกว่าและต่ำกว่าลงไปในช่องนะครับดังนั้นสรุปได้ว่าผู้ปกครองจึงตัดสินใจเลือกซื้อแบบที่1ก็คือซื้อเสื้อจากร้าน A และซื้อกางเกงจากร้าน B นะครับจบสำหรับสถานการณ์นี้แล้วนะครับนักเรียนคิดว่ามีคำใดที่สามารถสื่อความหมายของการไม่เท่ากันนอกเหนือจากคำในตารางนี้ไหมครับมีไหมครับ
1: ม
0: ี
1: ค่ะ
0: มีครับมีใครจะสามารถตอบให้ครูได้บ้างครับ อย่างมากนะครับคิดว่าอย่างมากเติมในช่องไหนครับน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับมีคำไหนอีกไหมครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางได้นะครับนอกจากคำพวกนี้ครับครูขอเสนอคำเพิ่มเติมดังนี้นะครับคำแรกคือคำว่ายกเว้นนะครับคำว่ายกเว้นกับคำว่าไม่รวมนะครับจะอยู่ในเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับนอกจากนั้นก็จะมีคำว่าลงมานะครับอย่างเช่นยอดเงินเอาใหม่คำว่าลงมานะครับจะอยู่ในเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับและเมื่อกี้นะครับอย่างมากที่นักเรียนตอบนะครับก็อยู่ในเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับจะมีข้อความอื่นๆนะครับที่สื่อความถึงการไม่เท่ากันอีกมากมายนะครับซึ่งจะมีมากกว่านี้นะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรมที่1นะครับเรื่องความสัมพันธ์จากภาพนะครับขอให้นักเรียนปลายทางหยิบใบกิจกรรมที่1ขึ้นมานะครับสำหรับในใบกิจกรรมที่1นะครับจะมีคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนพิจารณาภาพในบริบทต่างๆที่กำหนดให้3ภาพนะครับแล้วเขียนข้อความที่แสดงความสัมพันธ์ของการไม่เท่ากันให้สอดคล้องกับภาพนะครับพร้อมขีดเส้นใต้แสดงความสัมพันธ์ของการไม่เท่ากันนั้นนักเรียนสามารถเขียนข้อความได้มากกว่า1ข้อความในภาพที่1นะครับจะเป็นภาพของลิฟต์ที่อาคารเรียนม.2ของนักเรียนนะครับภาพที่2นะครับจะมีหุ่นรองเสื้ออยู่1หุ่นนะครับแล้วก็จะมีนางแบบอยู่4คนนะครับที่มีความสูงแตกต่างกันนะครับนางแบบ4คนก็จะมีนางบุษบานางมัทนานางรจนาแล้วก็นางจินตรานะครับแล้วก็ภาพที่3นะครับจะมีคุณลุงคนหนึ่งไปซื้อข้าวสารนะครับซึ่งมีข้าวอยู่3สายพันธุ์นะครับคือเสาให้ไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ข้าวหอมมะลินะครับแล้วก็มีเงื่อนไขเพิ่มเติมก็คือคุณลุงเนี้ยจะถือข้าวสารได้แค่3กิโลกรัมเท่านั้นนะครับให้นักเรียนลองเขียนความสัมพันธ์ที่การไม่เท่ากันจากภาพทั้ง3นะครับ

สำหรับภาพที่1นะครับจะมีข้อความที่เป็นจำนวนแอบบอกไปให้อยู่3จุดนะครับจุดแรกนะครับสังเกตว่าคำว่า8 person นะครับหมายความว่า8คนคิดว่า8คนนี้เกี่ยวข้องอะไรกับลิฟต์นี้นะครับจุดที่2 550กิโลกรัมนักเรียนคิดว่า550กิโลกรัมเนี้ยเราจะสามารถเขียนข้อความที่แสดงการไม่เท่ากันอย่างไรได้บ้างนะครับและจุดที่3ที่แอบบอกใบตรงแนะคำแนะนำการใช้ลิฟต์นะครับตรงข้อที่5นะครับคิดว่ามีความสัมพันธ์ของการไม่เท่ากันอะไรที่ซ่อนอยู่ครับครูปลายทางสามารถบอกใบให้กับนักเรียนปลายทางตรงจุดนี้ได้นะครับ

ตอนนี้คิดว่านักเรียนปลายทางน่าจะทำกิจกรรมเรียบร้อยนะครับดังนั้นต่อไปครูจะให้นักเรียนออกมานำเสนอคำตอบของนักเรียนนะครับเริ่มจากข้อที่1ภาพนี้นะครับจะเป็นภาพของลิฟต์จากอาคารเรียนม.2โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับสังเกตว่าข้อมูลที่ให้มาเนี่ยจะมีคำว่า8 persons 550กิโลกรัมและข้อ5นะครับของคำแนะนำการใช้ลิฟต์เด็กอายุต่ำกว่า12ปีไม่ควรใช้ลิฟต์ตามลำพังนะครับนักเรียนคิดว่าในภาพที่1เนี่ยจะมีคำหรือข้อความที่แสดงการไม่เท่ากันยังไงบ้างครับครูขอตัวแทน1คนออกมานำเสนอคำตอบได้ไหมครับขอเชิญครับเราดูกันว่าเขาจะเฉลยว่าอะไรครับลิฟต์ลิฟต์สามารถลิฟต์สามารถรับน้ำหนักได้เท่าไหร่เอ่ย

0: นักเรียนคนนี้เสนอมาว่าลิฟต์สามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน550กิโลกรัมนะครับนักเรียนในห้องคิดว่าถูกต้องตามที่ภาพนี้เสนอไว้ไหมครับ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: ถูกต้องครับข้อความที่เพื่อนเขียนมาเนี่ยคำใดที่แสดงการไม่เท่ากันครับ
1: ไม่เก
0: ินขอให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำว่าไม่เกินเพิ่มด้วยนะครับเป็นสีแดงด้วยดีมากครับถูกต้องไหมครับ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: องคร
0: ับนักเรียนปรบมือเพื่อนหน่อยครับขอบคุณครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉลยที่ครูทำไว้นะครับนักเรียนสามารถตอบได้มากกว่านี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นข้อ1 นะครับลิฟต์นี้บรรจุคนได้ไม่เกิน8คนหรือรับน้ำหนักได้ไม่เกิน550กิโลกรัมนะครับข้อความที่1มีคำใดที่แสดงการไม่เท่ากันครับ
1: ไม่
0: เกินแล้วก็ข้อที่2คือไม่เกินเหมือนกันนะครับข้อความที่2ลิฟต์นี้มากนะครับข้อความที่3ก็คือจะเกี่ยวข้องกับเด็กนะครับก็คือเด็กที่มีอายุน้อยกว่า12ปีไม่ควรใช้ลิฟต์ตามลำพังคำที่แสดงการไม่เท่ากันคือ
1: น
0: ้อยกว่านะครับภาพที่2เราจะมีหุ่นรองชุดที่มีส่วนสูง160ซมและมีนางแบบอยู่4คนนะครับขอตัวแทน1คนออกมานำเสนอข้อที่2หน่อยครับนะครับของนักเรียนคนนี้นะครับนำเสนอมาว่าบุษบา

0: นักเรียนคนนี้กล่าวถึงบุษบานักเรียนปลายทางมีใครกล่าวถึงบุษบาแบบนักเรียนคนนี้ไหมครับ
1: ปรบมือเพื่อนหน่อยนะครับสำหรับเพื่อนคนนี้นะครับเขาเสนอมาว่าบุษบามีส่วนสูงน้อยกว่าทั้ง3คนมัทนามีส่วนสูงน้อยกว่ารจนาและจินตลาข้อความนี้มีคำใดที่แสดงการไม่เท่ากันบ้างครับ
2: น้อยกว
1: ่าน้อยกว่านะครับขีดเส้นใต้คำว่าน้อยกว่านะครับมีคำอื่นอีกไหมครับก็น้อยกว่าเหมือนกันนะครับถูกต้องนะครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบแบบใดบ้างนะครับโอเคครับโอเคขอบคุณครับสำหรับตัวอย่างคำตอบของข้อนี้นะครับส่วนสูงของบุษบาน้อยกว่า160เซนติเมตรใช่ไหมครับเพราะว่าบุษบาเป็นไงครับส่วนสูงน้อยกว่าหุ่นใช่ไหมครับคำใดที่แสดงการไม่เท่ากันครับ
2: น
1: ้
2: อยกว
1: ่านะครับต่อไปส่วนสูงของรจนาและจินตลามากกว่า160เซนติเมตรนะครับแล้วก็มัทนาสูงกว่าบุษบาแต่เตี้ยกว่ารจนานะครับหรือรจนาสูงกว่าจินตลาและมัทนาครับสำหรับข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นภาพของคุณลุงถือข้าวจำนวนที่ปรากฏอยู่ข้างบนข้าวครับก็คือราคาข้าวต่อกิโลกรัมนะครับตัวอย่างคำตอบนะครับข้าวเสาให้แพงกว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวหอมมะลินะครับคำนี้ข้อใดคำใดแสดงการไม่เท่ากันครับ
2: แพงกว
1: ่าแล้วก็ขีดเส้นใต้ตรงแพงกว่านะครับต่อไปข้าวไรซ์เบอร์รี่ราคาไม่เท่ากับข้าวหอมมะลิคำใดที่แสดงการไม่เท่ากันครับ
2: ไม
1: ่เท่ากับแล้วก็ลุงซื้อข้าวไม่เกิน3กิโลกรัมคือคำว่า
2: ไม่
1: เกินนะครับลุงซื้อข้าวได้อย่างมาก3กิโลกรัม
2: อย
1: ่างมากนะครับเมื่อซื้อข้าวเสาให้1กิโลกรัมและข้าวหอมมะลิ1กิโลกรัมราคาจะไม่เกิน100บาทสามารถทำได้ไหมครับได้ครับเนี่ยสังเกตว่าแต่ละภาพของเราเนี่ยจะมีข้อความที่แสดงการไม่เท่ากันได้หลายรูปแบบนะครับนักเรียนปลายทางถ้าเกิดว่าได้คำตอบที่มากกว่านี้นะครับสามารถตอบกับครูปลายทางได้นะครับสำหรับเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้นะครับเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับสัญลักษณ์การไม่เท่ากันแล้วก็การเปรียบเทียบที่แสดงการไม่เท่ากันนะครับสรุปความรู้ที่ได้วันนี้นะครับก็คือความสัมพันธ์ของการไม่เท่ากันสามารถพบได้ในชีวิตจริงนะครับแต่ละความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเขียนแทนด้วยข้อความหรือคำที่แตกต่างกันไปซึ่งในทางคณิตศาสตร์นะครับจะใช้สัญลักษณ์อะไรครับ

0: มากกว่า
1: น้อยกว
0: ่
1: าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับและไม่เท่ากับ
0: ครับก็คือจะใช้สัญลักษณ์เหล่านี้นะครับแสดงความสัมพันธ์ของการไม่เท่ากันนักเรียนสามารถใช้เครื่องหมายเหล่านี้ในการเขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายของข้อความให้กระชับขึ้นได้นะครับแต่จุดที่นักเรียนต้องระวังอย่างหนึ่งนะครับจากตารางของเรานะครับคำว่าไม่มากกว่าไม่มากกว่าใช้สัญลักษณ์อะไรครับใช้น้อยกว่าไหมไม่นะครับไม่มากกว่าจะใช้สัญลักษณ
1: ์
0: น้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับทำนองเดียวกันกับคำว่าไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าถ้าเกิดฟังเผินๆอาจจะคิดว่ามันคือมากกว่าแน่เลยแต่จริงๆไม่น้อยกว่าคือ
1: มากกว่าหรือเท่ากับ
0: มากกว่าหรือเท่ากับนะครับจุดนี้คือจุดที่นักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางต้องระวังให้ดีๆนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอสมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับเอกสารที่คุณครูปลายทางต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่1ประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันในชั่วโมงต่อไปครับสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจบน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะวันนี้นะคะพบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เนี่ยเราพบกันชั่วโมงแรกถูกต้องไหมคะนะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะชั่วโมงแรกนะคะในวันนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาเรียนรู้นะคะในหน่วยที่1นะเป็นหน่วยที่สำหรับการแก้ปัญหาและการโปรแกรมนะคะเดี๋ยวเนื้อหามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันเลยค่ะนะคะในชั่วโมงแรกนะคะของหน่วยที่1เนี้ยนะคะนักเรียนเราจะต้องมาเรียนกันเรื่องขั้นตอนการวางแผนและการพัฒนาแอปพลิเคชันรู้จักไหมแอปพลิเคชันอะใช้อยู่ไหมทุกวันนี
1: ้
2: ใช้อยู่เนาะปัจจุบันเรียนปฏิเสธไม่ได้แล้วเนาะว่าเราไม่เคยใช้แอปพลิเคชันใช่ไหมนะคะโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดนะคะช่วยกันตอบนะปรึกษากันได้นะคะพูดคุยกันได้เลยปลายทางด้วยนะคะนักเรียนเคยใช้แอปพลิเคชันอะไรบ้างและใช้เพื่ออะไรเอาแบบใกล้ตัวที่สุดเลยได้ทุกหมวดเลยนะมินได้ยินแว่วๆมาแล้วเมื่อกี้นี้คุยกันได้เลยค่ะคุยกันได้เลยเกี่ยวข้องกับการเรียนอย่างเงี้ยมีไหมการเดินทางอะไรแบบนี้มีไหมเดี๋ยวขอตัวแทนสักหนึ่งกลุ่มนะนะคะตอบเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆไปทางได้ฟังหน่อยกลุ่มไหนจะอาสาคะยกมือเลยกลุ่มไหนจะอาสาคะมีไหมโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยอันนี้กลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่3อันนี้กลุ่มที่1เนาะโอเค
0: แอปพลิเคชันที่ใช้หลักๆนะครับคือ TikTok ครับใช้เพื่อค้นหาข้อมูลที่ไม่เข้าใจครับข่าวสารต่าง
2: ๆแล้วก็มีอย่างอื่นอีกไหม
0: แล้วก็มี YouTube ครับก็เช่นกันนะใช้เพื่อการค้นหา
2: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ดูหนังฟังเพลงใช่ไหมคะโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะคะแอปพลิเคชันนั้นสร้างมาเพื่อวัตถุประสงค์ใดเมื่อกี้นี้เพื่อนตอบไปแล้วใช่ไหมคะทำไมคะอย่างเช่น YouTube ใช่ไหมเอาไว้ในเขาเรียกว่าอะไรอะเรื่องเกี่ยวกับบันเทิงใช่ไหมคะเช่นดูหนังฟังเพลงค้นหาข้อมูลได้ไหม YouTube เนี่ยได้นะคะบางทีเราไม่เข้าใจบทเรียนไหนเราก็ทำไมคะสามารถเข้าไปสืบค้นใน YouTube ได้ใช่ไหมก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรแอปพลิเคชันหลักๆเลยนะคะที่เราใช้กันนะคะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะว่าเราจะได้เรียนรู้ตามจุดประสงค์อะไรบ้างนะคะข้อที่หนึ่งเลยคืออธิบายขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันนี่นะคะต่อมา2การออกแบบการวางแผนและติดตามการทำงานนะคะ3วางแผนพัฒนาแอปพลิเคชันตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพนะคะทีนี้ฟังก่อนนะจุดประสงค์ข้อที่1กับข้อที่2เกี่ยวข้องกันอย่างไรฟังให้ดีนะคะการพัฒนาแอปพลิเคชันถ้าเราจะให้มันทำไมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเราจะต้องมีระบบการติดตามการทำงานนะคะถามว่าเอามาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างเดียวหรอนะคะสามารถเอาไปใช้ในทุกๆงานได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าทำไมคะตอนนี้ในชั่วโมงนี้ครูเอามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาแอปพลิเคชันเท่านั้นเองโอเคนะคะเข้าใจไหมเนาะนะคะทีนี้เรามาดูนะคะการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะได้แก่เรามาดูทีละขั้นตอนนะ1การศึกษาความต้องการนักเรียนจดลงไปในสมุดได้เลยนะคะ นักเรียนปลายทางด้วยนะคะจดบันทึกลงสมุดได้เลยนะคะ สี่ขั้นตอนได้แก่อะไรบ้างหนึ่งคือการศึกษาความต้องการนะคะเดี๋ยวครูอธิบายข้อย่อยๆให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสองคือการออกแบบนะคะสามการสร้างแอปพลิเคชันนะคะและสี่คือการทดสอบการทดสอบเนี่ยอยู่สุดท้ายเลยนะคะ

เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูทีละขั้นตอนนะคะหนึ่งคือการศึกษาความต้องการนะคะเราจะต้องทำไมเราจะต้องรู้ว่าสิ่งที่แอปพลิเคชันสามารถทำได้นะคะคืออะไรนะประโยชน์ของแอปพลิเคชันวิธีการใช้งานนะคะรูปแบบการติดต่อสื่อสารระหว่างใครผู้ใช้กับแอปพลิเคชันนะคะผู้ใช้คือใครล่ะก็คือตัวเราเองนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำไมรู้ก่อนว่าแอปพลิเคชันที่เราจะสร้างเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรประโยชน์มันคืออะไรนะเช่นอะไรคะนักเรียนอาจจะสร้างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับอะไรคะการติดตามสัตว์เลี้ยงถูกต้องไหมอาจจะมีอุปกรณ์สักอย่างนึงทำไมคะติดไว้ที่ตัวสัตว์เลี้ยงของเราถูกต้องไหมแล้วมีการอะไรแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างให้ฟังนะคะต่อมานะคะ2การออกแบบนะคะการออกแบบเนี่ยนักเรียนสามารถประยุกต์เอาแนวคิดเชิงคำนวณเนี่ยนักเรียนมาช่วยในการออกแบบให้เป็นระบบได้นะคะนักเรียนนะเช่นอะไรเราเรียนไปแล้วเมื่อตอนม.2ถูกต้องไหมใช่ป่ะนะก็จะมีทั้งหมดอะไรคะ1แบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยนะคะ2คือการพิจารณารูปแบบนะคะ3การคิดเชิงนามธรรมอันนี้คุ้นๆไหมเรียนกันไปหมดแล้วเนาะนะคะนะคะและ4อะไรคะการออกแบบอัลกอริทึมการออกแบบอัลกอริทึมจะทำให้เราทำไมคะสามารถทำงานได้อย่างเป็นขั้นตอนมากขึ้นถูกต้องไหมเราจะรู้วิธีการออกแบบเลยว่าขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนสุดท้ายเราต้องทำอะไรบ้างถูกต้องไหมคะเราก็จะทำงานเป็นระบบมากขึ้นไหมเป็นระบบมากขึ้นนะคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะต่อมานะคะยังอยู่การออกแบบอยู่นะคะผลลัพธ์จากขั้นตอนนี้คือเราจะได้โครงร่างของแอปพลิเคชันนะคะที่ประกอบไปด้วยอะไรคะส่วนต่างๆที่มีหน้าที่กำหนดหน้าที่และการทำงานที่ชัดเจนนะคะเราจะเห็นว่าสมมตินะเราเข้าไปที่อะไรคะยกตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เราฮอตฮิตกันมากเลยตอนนี้เวลาเราเข้าไปเลยจะเจอฟังก์ชันปุ่มต่างๆถูกต้องไหมเมนูต่างๆใช่ไหมคะเช่นอัดวิดีโอใส่อะไรฟิลเตอร์เอฟเฟกต์ใส่เพลงใช่ไหมคะตามไอคอนนั้นๆเขาก็จะสื่อเป็นรูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่ทำไมที่สัญลักษณ์ที่ทำไมคะที่สื่อนะการทำงานนั้นๆเช่นอะไรคะถ้าใส่ฟิลเตอร์ก็จะเป็นคล้ายไม้กระทาใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็มีแสงออกมาใช่ไหมคะเราก็จะจำได้ว่าอ๋อแอปพลิเคชันนี้ทำไมคะถ้าใส่ฟิลเตอร์ต้องกดที่ไอคอนนี้นะคะเราก็จะได้โครงสร้างหลักๆออกมานะคะต้องบอกหน้าที่ด้วยนะว่าหน้าที่ทำอะไรต่อมาการสร้างแอปพลิเคชันนี่อันนี้สำคัญเลยนะคะการสร้างแอปพลิเคชันในนักเรียนเมื่อผู้พัฒนานะคะเริ่มลงมือเขียนโปรแกรมในส่วนต่างๆผู้พัฒนาจะพบกับอะไรคะปัญหาข้อบกพร่องข้อจำกัดถูกต้องไหมคะตอนแรกเนี่ยเราออกแบบวางแผนไว้เนี่ยนักเรียนก็ทำไมคะมันอาจจะยังไม่ได้เจออุปสรรคอะไรมากใช่ไหมพอทำไมคะพอมาเริ่มลงมือเขียนโปรแกรมต่างๆแล้วเนี่ยหรือ

นะคะภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นักเรียนมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาจริงไหมนะคะบางครั้งทำไมคะเทคโนโลยีไปไวไหมไปไวมากเราเพิ่งจะชำนาญภาษาสมมตินะเราอาจจะเพิ่งชำนาญภาษาโปรแกรมสแคดนะที่เราเรียนกันมาแต่พอผ่านไปสักหนึ่งปีทำไมเริ่มมีภาษาบล็อกนะค่ายอื่นๆพัฒนาขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยทำให้ทำไมคะเราจึงต้องมีการปรับตัวเรียนรู้ใช่ไหมนะแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็คืออาจจะเป็นข้อจำกัดนะคะในการพัฒนาหรือในการสร้างนะคะต่อมาการทดสอบนะคะพอเราสร้างเสร็จแล้วเราต้องทำอะไรทดสอบไหมทดสอบนะการทดสอบแอปพลิเคชันนะคะเป็นไปเขาเรียกว่าเป็นการตรวจสอบคุณภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดและปรับปรุงแก้ไขนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันทำงานได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ความต้องการของผู้ใช้เนี่ยต้องกำหนดตั้งแต่ขั้นตอนไหนถูกต้องต้องกำหนดตั้งแต่อะไรคะขั้นตอนแรกเลยถูกต้องไหมคะแล้วเราค่อยทำไมวางแผนการออกแบบให้สอดคล้องกับผู้ใช้งานจนมาถึงอะไรคะข้อสุดท้ายที่เป็นการทดสอบเราก็ต้องทดสอบว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้1 2 3 4เป็นไปตามนั้นหรือไม่เข้าใจไหมคะลูกนะอันนี้ข้อสำคัญเลยนะถ้าทดสอบออกมาแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้นะคะต้องกลับไปทำอะไรต้องกลับไปทำอะไรคะไปปรับปรุงถูกต้องไหมคะไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นเหมือนเวลาเราทำโครงงานอ่ะหรือเราทำชิ้นงานเมื่อปีที่แล้วเนี้ยวิชาออกแบบอ่ะนะทำครั้งแรกดีเลยไหมชิ้นงานอ่ะไม่ใช่ไหมเหมือนตอนม.1เราสร้างใบพัดการสร้างใบพัดครั้งแรกของเราทำไมพัดได้ไหมฮะลมแทนที่จะทำไมคะลมสลับด้านใช่ไหมเราก็ต้องมีการบิดใช่ไหมมีการปรับปรุงใบพัดอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่ก็เป็นยกตัวอย่างให้ฟังเราก็ต้องกลับไปพัฒนาให้มันทําไมให้มันตรงตามวัตถุประสงค์หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานนะคะอันนี้สําคัญเลยข้อนี้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะการวางแผนและพัฒนานะคะเขาบอกว่าเครื่องมือในการวางแผนการทํางานนะคะนักเรียนมีจํานวนมากเลยปัจจุบันนี้อาจจะมีแอปพลิเคชันต่างๆที่เอามาช่วยในการวางแผนนะคะแต่วันนี้ครูเอาเขาเรียกว่าเทคนิคกระดานคำบังนะคะมาให้นักเรียนดูนะคะเห็นไหมอันนี้จะเป็นตัวอย่างกระดานคำบังนะคะให้โปรแกรมกำหนดส่วนลดลูกค้าได้นะแก้ไขโปรแกรมให้คำนวณส่วนลดตามที่ต้องการความสำคัญนักเรียนจะเห็นไหมว่าเขาจะมีหัวข้อต่างๆลำดับความสำคัญของงานนะคะเช่นอะไรคะความสำคัญสำคัญมากไหมถ้าสำคัญมากต้องทำไมเอาไว้อันดับหนึ่งนะคะต้องเอาไว้อันดับหนึ่งเลยต้องมีตัวเลขกำกับกระดานคำตลอดนะคะแต่ว่าในนี้เนี่ยอาจจะไม่มีนะแต่ในอะไรคะในบัตรงานครูมีให้นะคะครูมีวงกลมให้ถูกต้องไหมให้นักเรียนเติมนะอันนี้ให้ทำเป็นกลุ่มนะคะให้ช่วยกันคิดนะแต่ใบแผ่นแรกเนี่ยให้ทำของใครของมันนะคะทีนี้เรามาดูประเภทของงานเราควรจะต้องใส่ด้วยเพราะเวลาที่เราเอากระดานคำบังไปติดไว้ที่กระดานเนี่ยจะได้แยกประเภทได้ถูกนะคะต่อมากำหนดแล้วเสร็จเราจะต้องทำไมคะใส่วันที่นะคะเราต้องไล่ไทม์ไลน์ให้ดีเราก็ใส่วันที่ให้ถูกต้องด้วยนะคะต่อมาผู้รับผิดชอบนะเราก็จะต้องใส่ชื่อสมาชิกของเราลงไปนะเดี๋ยวครูจะมีสถานการณ์ให้นะในตอนกิจกรรมนะพอนักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วนักเรียนก็ต้องดูด้วยว่าทำไมคะเราจะสามารถแบ่งงานได้ไหมนะคะอันนี้เป็นการฝึกนะเพราะเดี๋ยวเวลาที่นักเรียนไปทำชิ้นงานจริงๆอ่ะในชั่วโมงท้ายๆนักเรียนจะต้องเอาเทคนิคนี้มาใช้ในการบริหารจัดการเวลาด้วยนะคะโอเคไหมคะอีกสักครั้งหนึ่งไหมอธิบายให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งไหมคะก็ได้นะทีนี้เรามาดูนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการ์ดคำบังที่เอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ช่วยทำอะไรเป็นเครื่องมือในการวางแผนการทำงานบริหารจัดการเวลาให้ทันถูกต้องไหมคะนะคะทีนี้เราจะต้องมีหัวข้อถูกต้องไหมหัวข้อเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องรู้ลำดับความสำคัญว่ามากน้อยหรือปานกลางอะไรก็แล้วแต่นักเรียนก็ต้องคุยกันนะคะ

ประเภทของงานคือทำอะไรนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะจากนั้นทำไมคะกำหนดเวลาแล้วเสร็จบอกวันที่นักเรียนเอาวันที่ปัจจุบันของนักเรียนเลยก็ได้นะคะต่อมาผู้รับผิดชอบก็ใส่ชื่อสมาชิกลงไปนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กิจกรรมที่1 นะคะเรื่องขั้นตอนและการวางแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะเรามาดูเลยนักเรียนตอนนี้นักเรียนได้ใบกิจกรรมวางไว้บนโต๊ะแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะเอาขึ้นมาซิเอาขึ้นมาตอนที่1 นะคะให้นักเรียนทำทุกคนนะคะครูแจกให้คนละเท่าไหร่คะ1ใบถูกต้องไหมให้นักเรียนทำทุกคนนะคะมีใครยังไม่ได้ไหมมีไหมมีไหมคะยกมือเลยนะกลุ่มไหนยังไม่ได้ค่ะแจกเพื่อนเลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนส่งต่อไปให้นะเจอไหมคะตอนที่1เจอไหมทีนี้เรามาดูนะคะเขาบอกว่าคำสั่งคือให้นักเรียนทำอะไรให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติต่อไปนี้นะแล้วระบุขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันและเหตุผลที่สอดคล้องกับสถานการณ์เมื่อกี้เราเรียนไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะเมื่อกี้เราเรียนไปหรือยังการพัฒนาขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันมีทั้งหมดกี่ขั้นตอน4ขั้นตอนเอาสมุดที่นักเรียนจดบันทึกไว้นั่นแหละเอาขึ้นมาดูนะคะต้องบอกเหตุผลด้วยนะคะต้องบอกเหตุผลด้วยนะมีใครยังไม่ได้ใบกิจกรรมไหมคะมีไหมได้ครบยังคะส่งให้เพื่อนเลยลูกใบกิจกรรมที่1 นะคะวางแผนอย่างไรให้สำเร็จเราทำตอนที่1ก่อนเนาะทำตอนที่1ก่อนให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูอธิบายตอนที่2ให้ฟังนะคะ

ค่ะตอนนี้นักเรียนก็ทำกิจกรรมในตอนที่1เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ตอนที่2นะคะตอนที่2เนี่ยนักเรียนจะให้นักเรียนวางแผนกันเป็นกลุ่มละเมื่อกี้นี้เราทำของใครของมันถูกต้องไหมงานเดี่ยวนะนะคะตอนที่2จะเป็นงานกลุ่มนะคะตอนนี้นักเรียนมีบัตรงานอยู่ในมือแล้วทุกคนถูกต้องไหมคะนะคะนักเรียนจะต้องวางแผนนะตามสถานการณ์ที่นักเรียนได้รับนะคะทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยตัวแทน1คนออกมารับสถานการณ์ว่าเราจะได้สถานการณ์อะไรนะเดี๋ยวครูสลับก่อนใครจะเป็นผู้

โชคดีอ่ะเริ่มเลยค่ะตัวแทนลุกขึ้นได้เลยมารับไปได้เลยค่ะหนึ่งสองอันไหนก็ได้นี่นักเรียนเปิดดูสถานการณ์ของนักเรียนเลยนะตามจริงครูมีทั้งหมด6สถานการณ์นะแต่ว่าต้นทางของเรานะคะเรามี5กลุ่มถูกต้องไหมนะคะปลายทางสามารถจัดกลุ่มนะคะตามความเหมาะสมได้เลยแล้วก็เอาสถานการณ์ไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มได้เลยนะคะได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างเอาขอรีเช็คหน่อยครูขอรีเช็คหน่อยอันนี้คือกิจกรรมที่1ตอนที่2นะเอาฟังอีกรอบนึงตอนนี้เราได้สถานการณ์แล้วใช่ไหมคะปลายทางก็ได้สถานการณ์แล้วนะจับสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูนะคะคำชี้แจงคือเลือกสถานการณ์ที่กำหนดแล้วแบ่งงานย่อยวิเคราะห์รายละเอียดของงานประเภทงานลำดับความสำคัญผู้รับผิดชอบนะคะกำหนดเวลาแล้วเสร็จจากนั้นเขียนรายละเอียดลงในบัตรงานหรือกระดานคำบังของเรานั่นแหละนะคะพร้อมเขียนลำดับการทำงานลำดับการทำงานคืออะไรคือหมายเลขถูกต้องไหมมันครูจะมีวงกลมให้นักเรียนกรอกหมายเลขลงไปถูกต้องไหมคะทีนี้บัตรงานเราหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนักเรียนเขียนหมายเลขของนักเรียนเองด้วยนะนะคะลำดับความสำคัญของงานด้วยนะคะทีนี้เรามาดูใครได้สถานการณ์ที่หนึ่งยกมือกลุ่มไหนกลุ่มนี้กลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มที่กลุ่มที่1ก็ได้ที่1เลยโอเคนะคะใครได้สถานการณ์ที่2มีไหมคะมีไหมลูกแสดงว่าอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้ถูกจับไปเนาะอันนั้นข้ามไปเลยต่อมาสถานการณ์ที่3ใครได้เอ่ยโอเคกลุ่มด้านหลังนะสถานการณ์ที่4ล่ะใครได้คะทางนู้นนะโอเคกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่4เหรอจับแม่นจังสถานการณ์ที่5ใครคะกลุ่มที่2ต่อไปสถานการณ์ที่6ใครได้คะกลุ่มที่3นะตอนนี้เราอ่านสถานการณ์หรือยังอ่านหรือยังคะอ่านแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเริ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะคะ

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้ทำกิจกรรมทั้งตอนที่1แล้วก็ตอนที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนกลุ่มที่3นะคะในการนำเสนอคำตอบในตอนที่1นะคะให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังนะคะอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะ
1: ค่ะสถานการณ์ที่1 นะคะนนแบ่งการทำงานเป็นงานย่อยแล้ววิเคราะห์รายละเอียดแต่ละงานย่อยเพื่อให้เพื่อนช่วยกันทำงานขั้นตอนคือการออกแบบเหตุผลคือขั้นตอนนี้ต้องออกแบบมีการออกแบบองค์ประกอบทั้งหมดและมีการกำหนดหน้าที่การงานที่ชัดเจนค่ะสถานการณ์ที่2น้ำสอบถามผู้เลี้ยงไก่ในชุมชนว่าอยากได้เครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติแบบใดขั้นตอนคือการศึกษาเหตุผลคือผู้พัฒนาต้องการทราบความต้องการและปัญหาของผู้ใช้เพื่อให้ได้ข้อกำหนดต่างๆและนำมาปรับปรุงและพัฒนาค่ะสถานการณ์ที่3คือนำเครื่องให้อาหารไปทดสอบใช้งานในเล้าไก่แล้วเก็บข้อมูลว่าเครื่องที่ให้อาหารทำงานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือไม่ขั้นตอนคือการทดสอบเหตุผลคือเมื่อพัฒนาเสร็จแล้วต้องนำไปทดสอบว่าสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขค่ะสถานการณ์ที่4นะคะจอยเขียนโปรแกรมตามที่นนออกแบบไว้ส่วนของการสั่งเครื่องให้อาหารเปิดอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่กำหนดขั้นตอนคือการสร้างแอปพลิเคชันเหตุผลคือเป็นขั้นตอนที่เริ่มลงมือพัฒนาหรือปฏิบัติงานตามที่วางแผนไว้ค่ะ
0: โอเคอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะทีนี้การวางแผนการทำงานนะคะที่เรามีบัตรคำนะคะที่เราได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละงานนะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตให้กลุ่มที่1 นะคะเป็นตัวแทนนำเสนอนะก็เป็นสถานการณ์ที่1ใช่ไหมคะเดี๋ยวนักเรียนอ่านสถานการณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวตอบคำถามตามครูนะโอเคไหมคะจะได้ไวขึ้นนะคะ
2: สถานการณ์ที่ได้นะคะคือนักเรียนได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเก็บเงินห้องประจำชั้นของตนเอง
0: ค่ะ
2: ขั้นตอนที่1 นะคะจัดคนและหน้าที่ค่ะขั้นตอนที่2ออกแบบรายละเอียดการเก็บเงินขั้นตอนที่3เก็บเงินขั้นตอนที่4นำเสนอค่ะ
0: โอเคอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะวันนี้เราก็ทำกิจกรรมครบทั้งหมดนะคะ2ตอนเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันเลยนะคะวันนี้นะคะนักเรียนนะคะเรามาสรุปพร้อมกันเลยนะคะแอปพลิเคชันสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานนะคะดังนั้นการพัฒนาแอปพลิเคชันจึงจำเป็นต้องมีขั้นตอนในการพัฒนา4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกคืออะไรตอบพร้อมๆกัน
3: การศ
0: ึ
3: กษา
0: การศึกษาความต้องการอันนี้เราทำในกิจกรรมที่เท่าไหร่ที่1เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะ2คือการออกแบบ3
3: การสร้างแอปพล
0: ิ
3: เคช
0: ัน และ4
3: การทดสอบ
0: นะคะสังเกตได้ว่านะคะแอปพลิเคชันที่เราใช้งานจะมีทั้งแอปพลิเคชันที่อะไรคะอย่างง่ายจนไปถึงแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนนะคะหากได้รับการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบไม่มีการวางแผนหรือไม่มีการติดตามนะคะแอปพลิเคชันเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาก็จะทำไมคะอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ถูกต้องไหมคะเพราะว่าทำไมไม่ได้มีการวางแผนมาตั้งแต่แรกนะคะหรือไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานวันนี้ก็เป็น2กิจกรรมที่นำมาประยุกต์กันนะคะเพื่อที่ทำไมคะนักเรียนจะได้ฝึกทักษะแล้วก็เอาไปใช้ในกิจกรรมชั่วโมงต่อไปนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเพราะฉะนั้นการวางแผนหรือการติดตามงานจึงจำเป็นอย่างมากนะคะในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้แอปพลิเคชันถูกสร้างขึ้นมาสามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานนะคะโอเคบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะคะนักเรียนนะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะนักเรียนปลายทางสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะ1คือใบความรู้ที่2เรื่องอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะคะและกิจกรรมที่2เรื่องอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะคะสามารถดาวน์โหลดได้นะคะทาง www.dltv.ac.th นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จากสภาพปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรมที่จำกัดด้วยเวลาบางกิจกรรมก็เข้าร่วมไม่เต็มที่และบางกิจกรรมก็มีมากเกินไปถึงเวลาแล้วที่โรงเรียนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
1: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยชุมชนนะครับบวรไทยหลักบวรเราได้มีโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับโดยร่วมกับบ้านวัดโรงเรียนนะครับนำนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งของโรงเรียนก็คือสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยรื้อโดยเฉพาะในทุกๆวันศุกร์นักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะแต่งชุดไทยรื้อในการจัดการเรียนสอนเพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับวิถีวัฒนธรรมการพูดทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนเนื่องด้วยจากโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยเป็นโรงเรียนที่มีบริบทในส่วนของวัฒนธรรมและวิถีของชุมชนไทยรื้อดังนั้นทางโรงเรียนก็ได้นำกิจกรรมในเรื่องของส่งเสริมวัฒนธรรมไปต่อยอดและมาใช้กิจกรรมในห้องเรียนอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมันสำคัญกิจกรรมพิธีกรรมของชุมชนไทยรื้อ
0: การที่มีพ่ออุ้ยแม่อุ้ยมาเป็นครูสอนยิ่งทำให้การเรียนมีความแปลกใหม่และเด็กมีความเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น
2: การที่หนูได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งนี้นะคะหนูได้รับความรู้มากมายเลยค่ะและหนูคิดว่าผ้าทอไทยรื้อเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะแล้วก็ในอนาคตก็ควรที่จะรักษาไว้ค่ะไม่ให้สูญหายค่ะ
3: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนโดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงค่ะ
4: ใจแม่ที่สอนละอ่อนก็เพื่ออนุรักษ์ไว้นะเจ้าอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยลื้อเฮาแล้วก็เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อสูญหายนะเจ้าจะได้อนุรักษ์เก็บไว้ไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานก็คือทำได้อีน่ะเจ้าเนาะคือทำในคู่อย่างแบบว่าเนี่ยอย่างใดเป็นอย่างใดฟื้นฟูอยู่ตลอดเวลานะเจ้ารุ่นต่อรุ่นสู่ไปเน
5: า
4: ะ
5: เราพยายามที่จะให้เกิดกระบวนการปลูกฝังด้านคุณธรรมตั้งแต่เด็กอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเน้นเรื่องของเบญจศีลเบญจธรรมนะซึ่งเป็นหลักธรรมพื้นฐานในการใช้ในชีวิตนะก็เน้นให้นักเรียนเนี่ยเข้าถึงและเข้าใจและนำเอาองค์ความรู้ไปประพฤติและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
6: การที่มีพระอาจารย์มาสอนในชั้นเรียนผมได้คติเตือนใจจากพระอาจารย์มากมายและผมจะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
2: การที่หนูได้แต่งชุดไทยรื้อมาโรงเรียนในวันศุกร์หนูรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจและหนูอยากรักษาวัฒนธรรมไทยรื้อให้คงอยู่ต่อไปค่ะ
0: จากการดึงเอาบ้านวัดโรงเรียนเข้าด้วยกันทำให้สถานศึกษาแห่งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัดโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนสีขาวระดับเงินปีการศึกษา2562ได้รับรางวัลรักษาระดับยอดเพชรปีที่3ร่วมกับชุมชน 2B No. 1การเรียนที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายๆฝ่ายมีความสามัคคีเป็นต้นการพัฒนาเด็กในวันนี้ก็คือการพัฒนาคนที่จะขับเคลื่อนประเทศของเราในอนาคต

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1ปีพุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและการตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆต่อไปปี2563จังหวัดอุดรธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา6องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวน200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย6เครือข่ายได้แก่เครือข่ายองค์กรภาครัฐเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายการศึกษาเครือข่ายศาสนาเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคประชาสังคมชุมชนเด็กเยาวชนและครอบครัวนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดอุดรธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหักมั่นอุดรธานีเมืองคนดีมีคุณธรรมเมื่อวันที่18สิงหาคม2563ณจังหวัดอุดรธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ104หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน460คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดอุดรธานีได้แก่สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยและใส่ใจส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดีทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมชั้นเรียนปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนในห้องออกอากาศทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.3ครับหน่วยที่1เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องอสมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสำหรับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับนักเรียนสามารถอธิบายความหมายของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ข้อ2นักเรียนสามารถเขียนอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแทนข้อความหรือประโยคแสดงความสัมพันธ์ของการไม่เท่ากันของจำนวนได้นะครับสำหรับเนื้อหาที่เราเรียนในชั่วโมงก่อนหน้าเราได้เรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการไม่เท่ากันในชีวิตจริงนะครับเราพบว่ามีเครื่องหมายที่แสดงความสัมพันธ์อยู่ทั้งหมดกี่ตึก5เครื่องหมายนะครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกันไหมครับสำหรับเครื่องหมายแรกคือเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับต่อไปคือ
1: น
2: ้
1: อยกว
2: ่าต่อไปคือ มากกว่าต่อไปคือ
1: น
2: ้
1: อยกว
2: ่
1: าหร
2: ือ
1: เท่าก
2: ับ และต่อไปคือ
1: มากกว
2: ่
1: าหร
2: ือ
1: เท่าก
2: ับ มากกว่าหรือเท่ากับนะครับโดยครูมีกิจกรรมให้นักเรียนลองเล่นกันนะครับก็คือครูจะแสดงคำที่แสดงการไม่เท่ากันขึ้นมานะครับจากนั้นให้นักเรียนพิจารณาว่าคำที่ขึ้นมาเนี่ยควรอยู่ในคอลัมน์ไหนนะครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบให้คุณครูปลายทางได้นะครับเริ่มต้นที่คำแรกนะครับมากกว่านักเรียนคิดว่ามากกว่าคนอยู่ในช่องไหนครับช่องที่3คอลัมน์ที่3นะครับต่อไปไม่เท่ากันคอลัมน์ที่1ถูกต้องครับต่อไปคือคำว่าไม่ถึงไม่ถึงคือคอลัมน์ไหนดีครับคอลัมน์ที่2ครับต่อไปอย่างน้อยครับอย่างน้อยคือมากกว่าหรือเท่ากับนะครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกันไหมครับต่อไปอย่างมากคอลัมน์ที่4นะครับอย่างน้อยคือมากกว่าหรือเท่ากับแต่อย่างมากจะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับสูงกว่าสูงกว่าคือเครื่องหมายมากกว่านะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับล่ะคอลัมน์ที่4นะครับชัดเจนมากข้อนี้นะครับต่อไปขึ้นไปขึ้นไปคือควรอยู่คอลัมน์ไหนครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมตอบนะครับอยู่ที่คอลัมน์ที่5นะครับขึ้นไปคือมากกว่าหรือเท่ากับนะครับลงมาล่ะครับคอลัมน์ที่4นะครับถ้าขึ้นไปมากกว่าหรือเท่ากับลงมาก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับยกเว้นล่ะครับคอลัมน์ที่1คือไม่เท่ากับนะครับน้อยกว่าโหอันนี้ก็คือน้อยกว่านะครับตรงตัวเลยนะครับไม่เกินคอลัมน์ที่4นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับถ้าไม่น้อยกว่าล่ะครับระวังดีครับไม่น้อยกว่าไม่ใช่มากกว่านะครับแต่เป็นมากกว่าหรือเท่ากับนะครับถ้าต่ำกว่าล่ะครับคอลัมน์ที่2นะครับคือเครื่องหมายน้อยกว่านะครับโอ้ยอันนี้มากกว่าหรือเท่ากับคอลัมน์ที่5ถูกต้องครับไม่รวมไม่เท่ากันหรือไม่เท่ากับนะครับไม่ต่ำกว่ามากกว่าหรือเท่ากับนะครับสังเกตว่าต่ำกว่าใช้เครื่องหมายน้อยกว่านะครับดังนั้นไม่ต่ำกว่าก็ต้องเป็นมากกว่าหรือเท่ากับนะครับต่อไปคำว่าไม่มากกว่าล่ะ
3: น้อยกว
2: ่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับเกิน
3: มากกว
2: ่ามากกว่าครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับครับอันนี้คือเนื้อหาที่เราเรียนในคาบที่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าครู

0: มีข้อความที่แสดงการไม่เท่ากันดังนี้นะครับคือข้อความว่าผลบวกของ350กับ300มีค่าเกิน600ครับในข้อความนี้นะครับคำใดที่แสดงความสัมพันธ์ของการไม่เท่ากันครับ
1: เกิน
0: ถูกต้องครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมตอบครูปลายทางนะครับคำว่าเกินนะครับจะใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ใดในการสื่อความหมายครับถูกต้องครับจากที่ทบทวนเมื่อกี้นะครับเกินใช้เครื่องหมายมากกว่านะครับจากข้อความนี้นะครับผลบวกของ350กับ300มีค่าเกิน600สามารถเขียนประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แสดงความไม่เท่ากันได้เป็นอะไรครับผลบวกของใช่ไหมครับก็คือ350บวก300มากกว่า600นะครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกันไหมครับสังเกตว่าประโยคนี้นะครับเป็นประโยคที่เราสามารถใส่จำนวนแทนลงไปในนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับทีนี้นะครับนักเรียนลองพิจารณาประโยคนี้ดูนะครับจำนวนเต็มที่น้อยกว่า15นักเรียนครับในข้อนี้เราสามารถเขียนประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แสดงความไม่เท่ากันได้เลยไหมครับไม่ได้นะครับเราจะต้องมีการกำหนดสิ่งที่เรียกว่าตัวที่ไม่ทราบค่าเนี่ยให้เป็นตัวแปรเพื่อให้เราเขียนได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราจะให้ตัวแปรอะไรครับที่เป็นที่นิยมนะครับครูจะให้ x แทนจำนวนเต็มที่เราไม่ทราบค่านะครับเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์แทนข้อความนี้ได้อย่างไรครับ
2: x น
0: ้อยกว่า15นะครับซึ่งสัญลักษณ์เนี้ยจะอ่านว่า x น้อยกว่า15นะครับมีความหมายว่าอะไรครับหมายความว่า x เนี่ยเป็นจำนวนเต็มที่มีค่าน้อยกว่า15หรือ x เป็นจำนวนเต็มที่มีค่าไม่ถึง15นะครับต่อไปถ้าเกิดว่าครูเปลี่ยนสัญลักษณ์นะครับเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับสัญลักษณ์แบบนี้อ่านว่าอย่างไรและมีความหมายอย่างไรครับ
2: x มากกว่า15
0: มีความหมายว่าอะไรครับ
2: จำนวน
0: x มีค่ามากกว่า15หรือ x มีค่าเกิน15นะครับและถ้าเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นแบบนี้ล่ะครับอ่านว่าอะไรครับ
2: x ไม่เท่ากับ15
0: x ไม่เท่ากับ15หรือมีความหมายว่า x เป็นจำนวนทุกจำนวนยกเว้น15นะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมตรวจสอบนะครับและถ้าเป็นสัญลักษณ์นี้ล่ะครับx น้อยกว่าหรือเท่ากับ15ซึ่งมีความหมายว่า x ของเราน้อยกว่า15หรือ x เท่ากับ15นะครับหรือมองว่า x มีค่าไม่เกิน15 x มีค่าไม่มากกว่า15หรือ x มีค่าอย่างมาก15นะครับสัญลักษณ์ต่อไปถ้าเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์นี้นะครับอ่านว่าอะไรครับx มากกว่าหรือเท่ากับ15มีความหมายว่า x มากกว่า15หรือ x เท่ากับ15นอกจากนี้นะครับ x มีค่าไม่น้อยกว่า15 x มีค่าอย่างน้อย15หรือ x มีค่าตั้งแต่15ขึ้นไปนะครับสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าครูให้ x แทนจำนวนหนึ่งและมีข้อความว่าผลบวกของจำนวน1กับ4เท่ากับ10นะครับใช้คำว่าเท่ากับนะครับเราสามารถเขียนข้อความนี้ให้อยู่ในรูปของสมการได้อย่างไรครับ
2: x บวก4
0: เท่ากับ10นะครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกันไหมครับ

แต่ทีนี้นะครับเนื้อหาของเรานะครับเราไม่ได้ต้องการแค่สมการแล้วนะครับถ้าเกิดว่าครูเปลี่ยนคำว่าเท่ากับเป็นคำว่ามากกว่าเราจะประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แทนความไม่เท่ากันนี้ได้อย่างไรครับx บวก4มากกว่า10เปลี่ยนจากเครื่องหมายเท่ากับเป็น

0: ขออีกประโยคหนึ่งนะครับ3เท่าของจำนวน1เท่ากับ15นะครับเขียนในรูปสมการได้อย่างไรครับ 3x เท่ากับ15นะครับอย่าลืมว่า x แทนจำนวน1นะครับถ้าเกิดว่าครูเปลี่ยนจากคำว่าเท่ากับเป็นคำว่าน้อยกว่านะครับ3เท่าของจำนวน1น้อยกว่า15เขียนประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แทนความไม่เท่ากันนี้ได้อย่างไรครับ
1: 3x น้อยกว่า
0: 15 3x น้อยกว่า15ครับจากประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แทนความไม่เท่ากัน2ตัวอย่างข้างต้นนี้นะครับเราจะเรียกว่าอสมการนะครับนักเรียนดูบทนิยามนะครับอสมการนะครับเป็นประโยคที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของจำนวนโดยใช้สัญลักษณ์น้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับหรือไม่เท่ากับในการแสดงความสัมพันธ์อย่างเช่นตัวอย่างที่ครูยกก่อนหน้านี้นะครับ x บวก4มากกว่า10 3x น้อยกว่า15 5ลบ1มากกว่าหรือเท่ากับ0 44ไม่เท่ากับ4คูณ10นะครับแล้วก็ 2x ลบ1น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ10นะครับจากตัวอย่างของครูทั้ง5ตัวอย่างนี้นะครับสังเกตว่าอสมการเนี่ยสามารถมีตัวแปรได้ไหมครับจะมีตัวแปรหรือไม่มีตัวแปรก็ได้จากตัวอย่างของเราอสมการใดเป็นอสมการที่มีตัวแปรบ้างครับถูกต้องครับก็คือ3อสมการดังนี้นะครับสังเกตว่าอสมการของเรามีตัวแปรคือตัวแปรอะไรครับถูกต้องครับเป็นตัวแปร x นะครับและเลขชี้กำลังของตัวแปรของเราเป็นเลขอะไรครับเป็น1นะครับเราจะเรียกอสมการลักษณะนี้ว่าอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับซึ่งตามบทนิยามนะครับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวคืออสมการที่มีตัวแปรเพียงตัวเดียวนะครับและเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็น1นะครับถามว่าตัวแปรของเราจำเป็นต้องเป็นตัวแปร x อย่างเดียวไหมครับไม่จำเป็นสามารถเป็นตัวแปรอื่นได้นะครับตัวอย่างเช่นอสมการ y ไม่เท่ากับ0นะครับตัวแปรของเราคือ y และเลขชี้กำลังของ y คือ1นะครับ 2z บวก3มากกว่าหรือเท่ากับ1ตัวแปรของเราคือ zและเลขชี้กำลังของตัวแปร z คือ 1นะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมจดลงไปในสมุดนะครับ

ตัวอย่างนะครับเหมือนเดิมครับถ้าครูให้ x แทนจำนวน1จำนวน1มากกว่า20เขียนเป็นอัตสมการได้อย่างไรครับมีใครอาสาตอบไหมครับ x มากกว่า20จำนวน1คือ x นะครับคำที่แสดงการไม่เท่ากันคือมากกว่านะครับแล้วก็20นะครับต่อไป2เท่าของผลบวกของจำนวน1กับ4ไม่เท่ากับ8นะครับประโยคนี้มีคำใดแสดงการไม่เท่ากันครับไม่เท่ากับนะครับอ่ะลองอ่านดูนะครับ2เท่าของนะครับผลบวกของจำนวน1กับ4หมายความว่า2เท่านี้คือทำก่อนทำหลังครับทำทีหลังนะครับเราต้องหาผลบวกของจำนวน1กับ4ก่อนนะครับจากนั้นคูณด้วย2นะครับไม่เท่ากับ8นะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมจดลงไปในสมุดนะครับต่อไปนักเรียนลองสังเกตข้อความนี้นะครับ3เท่า

0: ของจำนวนหนึ่งมากกว่า10อยู่ไม่เกิน5ข้อความนี้มีอะไรแปลกๆไหมครับมีคำว่าไม่เกินนอกจากนี้มีคำว่าอะไรครับมากกว่าจุดนี้นักเรียนระวังดีๆนะครับห้ามเขียนลักษณะนี้เด็ดขาดนะครับเห็นคำว่ามากกว่าใส่เป็นมากกว่าเห็นคำว่าไม่เกินใส่เป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับสมการของเราเนี่ยมีทั้งเครื่องหมายมากกว่าแล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับมันไม่สื่อความหมายในทางคณิตศาสตร์นะครับดังนั้นนักเรียนไม่ควรทำแบบนี้นะครับดังนั้นนักเรียนค่อยๆพิจารณาก่อนนักเรียนคิดว่าคำว่ามากกว่ากับคำว่าไม่เกินนะครับคำใดควรเป็นคำแสดงความสัมพันธ์หลักของเราครับคือคำว่า
1: ไม
0: ่เกินนะครับทีนี้นักเรียนลองพิจารณาคำว่า3เท่าของจำนวนหนึ่งมากกว่า10เราสามารถเขียนอีกแบบหนึ่งได้คือ 3x ลบ 10 นะครับไม่เกินคือ
1: น
0: ้อยกว่าหรือเท่ากับ5นะครับนักเรียนจดลงไปในสมุดด้วยนะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนพิจารณาว่าประโยคที่ใช้สัญลักษณ์แสดงความไม่เท่ากันต่อไปนี้เป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหรือไม่เพราะเหตุใดครับก่อนอื่นนักเรียนจำบทนิยามของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ไหมครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมตอบครูปลายทางนะครับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวคืออสมการที่มีตัวแปรเพียง
1: ตั
0: วเดียวและเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็น1 นะครับตัวอย่าง8ลบ10ไม่เท่ากับ5สมการนี้เป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหรือไม่ครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมตอบนะครับไม่เป็นเพราะว่าไม่มีตัวแปรนะครับz กำลัง2ลบ1มากกว่าหรือเท่ากับ0อสมการนี้เป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหรือไม่ครับ
1: เป็นคร
0: ับเป็นหรือไม่เป็นนะครับ
1: ไม
0: ่เป็นไม่เป็นสาเหตุที่ไม่เป็นเพราะว่าม
1: ี
0: ตัวแปร z เป็นตัวแปรแต่เลขชี้กำลังของตัวแปรของเราเป็นอะไรครับ
1: 2
0: เป็น2ซึ่งไม่เท่ากับ1นะครับต่อไป8บวก y น้อยกว่า11เป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไหมครับ
1: เป
0: ็
1: นคร
0: ับเพราะว่ามีเครื่องหมายอะไรครับ
1: ม
0: ีเครื่องหมายน้อยกว่ามีตัวแปรเดียวและเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็น1นะครับข้อนี้นะครับข้อนี้เป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไหมครับนักเรียนลองสังเกตอสมการนี้นะครับพบว่าเรามีตัวแปรอยู่2ฝั่งของเครื่องหมายมากกว่านะครับแต่ว่าตัวแปรที่อยู่2ฝั่งนี้เป็นตัวแปรอะไรเหรอครับทั้ง2ฝั่งต่างเป็นตัวแปร x นะครับดังนั้นอสมการนี้มีตัวแปรอยู่เพียง1ตัวก็คือตัวแปร x นะครับและเลขชี้กำลังของตัวแปร x ของเราเป็นอะไรครับเป็น1นะครับดังนั้นข้อนี้ครับเป็นเพราะมีเครื่องหมายมากกว่ามีตัวแปรเดียวคือ x ถึงแม้ว่าจะอยู่คนละด้านของอสมการแต่ถือว่าเป็นตัวแปรเดียวและเลขชี้กำลังของตัวแปร x เป็น1นะครับอุ๊ยต่อไปครับ 3x ลบ 7y น้อยกว่าหรือเท่ากับ5เป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไหมครับไม่เป็นนะครับถึงแม้ว่ามีเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับและเลขชี้กำลังของตัวแปรต่างเป็น1แต่ตัวแปรของเรามี2ตัวแปรนะครับดังนั้นข้อนี้ไม่เป็นเพราะมีตัวแปร2ตัวครับต่อไปให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะครับเปิดแบบฝึกหัดที่1 เรื่องประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ครับซึ่งแบบฝึกหัดนี้จะมี2ตอนนะครับครูจะให้นักเรียนลองทำตอนที่1ก่อนนะครับ

0: สำหรับแบบฝึกหัดตอนที่1นะครับนักเรียนตอนนี้น่าจะหลายๆคนน่าจะเสร็จแล้วนะครับเรามาลองดูเฉลยกันเลยนะครับข้อที่1นะครับในตารางของเรานะครับจะมีประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์มาให้จากนั้นให้นักเรียนพิจารณาว่าเป็นอัตสมการใช่หรือไม่นะครับแล้วก็พิจารณาว่าถ้าเป็นอัตสมการเป็นอัตสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหรือไม่เพราะอะไรนะครับเราเริ่มดูที่ข้อ1เลยนะครับข้อที่1 8 x เท่ากับ512เป็นอัตสมการหรือไม่ครับไม่เป็นเพราะว่ามีเครื่องหมายเท่ากับดังนั้นข้อนี้นะครับไม่ใช่อัตสมการก็เลยไม่เป็นอัตสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกันไหมครับข้อที่2 3x ลบ2มากกว่า10นะครับเป็นอัตสมการไหมครับเป็นอัตสมการแต่เป็นอัตสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไหมครับเป็นนะครับเพราะว่ามีเครื่องหมายมากกว่ามีตัวแปรเดียวก็คือ x และตัวแปรนั้นเนี่ยมีเลขชี้กำลังเป็น1นะครับข้อ3 x ลบ y ไม่เท่ากับ5เป็นอัตสมการไหมครับเป็นแต่เป็นอัตสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไหมครับไม่เป็นเพราะว่ามีตัวแปร2ตัวครับข้อ4เป็นอัตสมการเชิงเส้นตัวแปรครับเป็นนะครับเพราะว่ามีเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับมีตัวแปรเดียวและเลขชี้กำลังของตัวแปรคือ1นะครับข้อ5 8บวก6มากกว่าลบ5เป็นอัตสมการไหมครับเป็นอัตสมการแต่ไม่เป็นอัตสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพราะว่าไม่มีตัวแปรนะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องนะครับข้อ6นะครับโอ้เห็นเลขยกกำลังแล้วอย่าตกใจนะครับต้องพิจารณาก่อนว่าข้อนี้เป็นอัตสมการไหมครับเป็นอัตสมการแต่ว่าเป็นอัตสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไหมครับเป็นหรือไม่เป็นนะครับตัวแปรของเราคือ x นะครับส่วน11กำลัง2กับ7กำลัง3นี้คือค่าคงที่นะครับดังนั้นข้อนี้นะครับเป็นอัตสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับเราต้องดูเลขชี้กำลังของตัวแปรนะครับเนื่องจากว่าข้อนี้มีเครื่องหมายน้อยกว่ามีตัวแปรเดียวคือ x และเลขชี้กำลังของตัวแปรนั้นเป็น1ก็เลยเป็นอัตสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับถึงแม้ว่าค่าคงที่จะยกกำลังอะไรก็ตามแต่อัตสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเราสนใจแค่เลขชี้กำลังของตัวแปรนะครับข้อ7ล่ะครับเป็นไหมครับ
1: เป็น
0: ข้อ7เป็นอัตสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพราะว่ามีเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับตัวแปรเดียวและเลขชี้กำลังของตัวแปรคือ1นะครับข้อ8ไม่เป็นเพราะว่ามีเครื่องหมายน้อยกว่าแต่เลขชี้กำลังของตัวแปรเป็น
1: ยกกำล
0: ัง2เป็น2นะครับข้อ9เป็นหรือไม่เป็นนะครับ
2: ไม
0: ่เป็นอัตสมการเลยเพราะว่าไม่มีเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันนะครับข้อ10ข้อ10เป็นอัตสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไหมครับดูดีๆนะครับข้อ10ไม่เป็นนะครับเพราะว่ามีตัวแปร2ตัวนะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องนะครับต่อไปจะเป็นตอนที่2นะครับให้นักเรียนเขียนประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่แสดงความไม่เท่ากันดังต่อไปนี้นะครับ

0: ตอนนี้คาดว่านักเรียนน่าจะทำเสร็จแล้วนะครับเราลองมาพิจารณาร่วมกันนะครับข้อ1 5เท่าของจำนวน1น้อยกว่า50นะครับข้อที่1นะครับมีคำที่แสดงการไม่เท่ากันคือคำว่าอะไรครับน้อยกว่าดังนั้นเขียนประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์คือ 5x น้อยกว่า50นะครับข้อ2 3เท่าของจำนวน1ลบด้วย15มากกว่า30เขียนได้เป็น 3x ลบ15มากกว่า33นะครับข้อ3จำนวน1ลบด้วย3มากกว่า8สามารถเขียนได้เป็น x ลบ3มากกว่า8นะครับข้อ4จำนวน1บวกด้วย2น้อยกว่า7สามารถเขียนประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้เป็น
1: x บวก2
0: น้อยกว่า7นะครับข้อ5ผลบวกของจำนวน1กับเศษ2ส่วน5ไม่มากกว่า9นะครับสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่ใช้ทางคณิตศาสตร์นี้ได้เป็น x บวกเศษ2ส่วน5น้อยกว่าหรือเท่ากับ9นักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกันไหมครับต่อไปข้อ6 2เท่าของจำนวน1ลบด้วย3มีค่าอย่างน้อย5นะครับเขียนได้เป็น 2x ลบ3มากกว่าหรือเท่ากับ5นะครับมีค่าอย่างน้อยใช้สัญลักษณ์เป็นมากกว่าหรือเท่ากับนะครับข้อ7 5เท่าของจำนวน1น้อยกว่า3มีค่าเกิน12สามารถเขียนได้เป็น3ดูดีนะครับ3ลบ 5x มากกว่า12นะครับ5เท่าของจำนวน1น้อยกว่า3แสดงว่า3ลบ 5x นะครับข้อ8เศษ3ส่วน4ของจำนวน1มากกว่า12ไม่เกิน3นะครับข้อนี้มีคำที่แสดงการไม่เท่ากันอยู่2จุดนะครับแต่คำหลักของเราคือไม่เกินนะครับดังนั้นเขียนได้เป็นเศษ3ส่วน 4x ลบ12นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ3นะครับข้อ9ผลหารของ2เท่าของจำนวน1ลบด้วย8กับ4จะไม่เท่ากับ1สามารถเขียนได้เป็นเศษ 2x ลบ8ส่วน4ไม่เท่ากับ1นะครับ4เท่าของผลบวกของจำนวน1กับ2ไม่มากกว่า5เท่าของผลลบของ2กับจำนวนนั้นนะครับข้อนี้ค่อนข้างยากนะครับค่อยๆทำทีละนิดครับเราเริ่มจากพิจารณาคำว่าไม่มากกว่าก่อนไม่มากกว่าใช้สัญลักษณ์น้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับ4เท่าของผลบวกนะครับแสดงว่าเอาจำนวน1เนี่ยบวกกับ2ก่อนแล้วค่อยคูณ4จะน้อยกว่าหรือเท่ากับทำนองเดียวกันนะครับ5คูณกับ 2x ลบ1นะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมตรวจสอบคำตอบกับครูนะครับดังนั้นสรุปความรู้ที่ได้จากวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปครับอสมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับอสมการคือประโยคสัญลักษณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ของการไม่เท่ากันนะครับใช้เครื่องหมายอะไรบ้างครับใช้เครื่องหมายเหล่านี้แสดงความสัมพันธ์นะครับแล้วอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวล่ะ ครับสุดยอดครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นะครับเรื่องอัดสมการและอัดสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องคำตอบของอัดสมการโดยสิ่งที่คุณครูปลายทางต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่2เรื่องจับคู่และจับคู่และแบบฝึกหัดที่2เรื่องกราฟแสดงคำตอบของอัดสมการซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

ลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ทุกคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่นกัน

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: านสกัดน้ำมันใต้หนึ่งในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นเหมาะกับการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายชุมชนคุณธรรมบ้านสกัดน้ำมันใต้ตำบลปากจันทร์อำเภอนครหลวงบริหารจัดการชุมชนโดยนายสุเทพบุญแจ้งกำนันตำบลปากจันทร
1: ์ยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านสกัดน้ำมันใต้ตำบลปากจันทร์อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาชีพส่วนใหญ่ของชุมชนเราก็คืออาชีพแบบทำนานะครับแล้วก็เกษตรพอเพียงนะครับเลี้ยงปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดตามในหลวงรัชกาลที่9นะครับและส่วนตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ84พรรษานะครับ
0: นอกจากบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วที่นี่คนในชุมชนอยู่ร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขโดยอาศัยหลักคุณธรรม4ประการอันได้แก่พอเพียงวินัยสุจริตและจิตอาสาความพอเพียงชุมชนบ้านสกัดน้ำมันใต้มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์กลางของเกษตรกรเยาวชนและทุกภาคส่วนในการปลูกผักสวนครัวและแจกจ่ายให้ครัวเรือนในชุมชนให้พออยู่พอกินวินัยคือคนในชุมชนมีวินัยในการใช้ชีวิตและดูแลบุตรหลานคนในครอบครัวสุจริตคนในชุมชนประกอบอาชีพสุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นจิตอาสาคือคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนของตนโดยไม่หวังผลตอบแทน
1: เคยเกิดปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดนะครับรู้สึกว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะมีไม่กี่ที่นะครับที่รวมกันแล้วก็ทำแบบชุมชนบำบัดนะครับชุมชนบำบัดก็คือคัดกรองผู้ที่สมัครใจเข้ามาบำบัดและส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดช่วงของเด็กร้อยต่อนะครับร้อยต่อระหว่างป.6จะออกขึ้นม.1หรือม.3จะขึ้นม.4ช่วงเนี้ยเราเข้าถึงโรงเรียนแล้วเรามีโครงการที่เรียกว่ารักษาประเพณีและวัฒนธรรมของเราไว้นะครับก็คือโครงการบ้านหลังเลิกเรียนนะครับทุกเย็นเราจะเอาเด็กที่เยาวชนของเราเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็สอนรำสอนการแสดงพื้นบ้านตรงนี้ก็เลยมันก็เลยอุดรอยต่อระหว่างเยาวชนที่จะเข้าไปหาเกี่ยวกับยาเสพติด
0: บ้านสกัดน้ำมันใต้เป็นชุมชนที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวการแสดงความจริงใจในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันจากภายในชุมชนและในขณะเดียวกันก็ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเช่นภาคธุรกิจองค์กรต่างๆในพื้นที่นำมาสู่การบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
1: ครับก็คือความภาคภูมิใจของตำบลปากจันทร์เราส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับหนึ่งก็คือเรามีศูนย์เรียนรู้ต่างๆที่คนเนี่ยทั้งไม่เฉพาะคนในพื้นที่คนต่างจังหวัดคนต่างประเทศอะไรและหน่วยงานราชการต่างๆของจังหวัดของอะไรก็แล้วแต่นะครับนำมาใช้หรือมาใช้สถานที่นี้นะครับแล้วทำให้มีคนเข้ามานะครับมันก็เกิดการสร้างงานนะครับสร้างงานให้แก่ในชุมชนมีรายได้แก่ในชุมชนเรา
2: จากกิจกรรมของชุมชนที่ได้ดำเนินการที่ผ่านมานะครับชุมชนก็มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนต่อไปโดยเราจะมีการจัดกิจกรรมการระดมสมองซึ่งเราจะทำโดยใช้เยาวชนประชาชนที่ต่างวัยมารวมพลังระดมความคิดจากนั้นก็จะกำหนดเป็นกติกาชุมชนเพื่อจะใช้เป็นแนวปฏิบัติของชุมชนและก็ใช้เป็นหลักในการสร้างความสุขให้ชุมชนเกิดขึ้นในอนาคต

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับคุณ

0: ครูกวางค่ะนางสาววชริยาเดชาสิทธิ์กับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วันนี้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1ของเรานักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะซึ่งเรื่องแรกที่เราจะเรียนในวันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรค่ะสำหรับเรื่องแรกที่เราจะเริ่มเรียนในวันนี้นะคะคือเรื่องผลกระทบของความผิดปกติทางพันธุกรรมนั่นเองนะคะนักเรียนในภาคเรียนนี้นะคะเราตั้งใจที่จะให้วิทยาศาสตร์ของเราเป็นวิชาที่ใกล้ตัวยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องแรกที่ครูเนี่ยเลือกนำมาให้นักเรียนได้เรียนกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวแล้วก็มีผลกระทบต่อตัวนักเรียนเองแล้วก็รวมทั้งสังคมไทยของเราด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนเนี่ยจะต้องอธิบายผลกระทบของความผิดปกติทางพันธุกรรมต่อตนเองและสังคมได้นะคะคือจบคาบเรียนนี้เนี่ยเราจะต้องอธิบายสิ่งเหล่านี้ได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะพูดถึงความผิดปกติทางพันธุกรรมนะคะเมื่อกี้ครูบอกว่าเราจะต้องรู้ผลกระทบต่อตนเองแล้วก็ต่อสังคมใช่ไหมคะสังคมของเรานะคะก็คือสังคมไทยเนาะครูไปเจอข้อความที่มาจากงานวิจัยนะคะจากเกี่ยวกับสถาบันวิจัยนะคะเกี่ยวกับประชากรแล้วก็สังคมของมหาวิทยาลัยมหิดลนะว่าในปี2567ค่ะเป็นปีที่4แล้วที่อัตราเพิ่มประชากรไทยเนี่ยติดลบเพราะว่าเด็กเกิดน้อยกว่าคนตายนั่นเองนักเรียนเคยทราบเรื่องราวเหล่านี้มาก่อนไหมคะไม่เคยทราบมาก่อนใช่ไหมคะเอาละค่ะการที่เขาบอกว่าเด็กเกิดน้อยกว่าคนตายนั้นเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ไหมหรือมันเป็นผลกระทบที่ต่อเนื่องกันมานะคะเดี๋ยวเราลองมาดูไปพร้อมๆกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะเช่นเดียวกันค่ะมันจะสอดคล้องกับสถิติจากกองสถิติกระทรวงสาธารณสุขที่พบว่าในปัจจุบันประเทศไทยเราเนี่ยมีทารกเกิดใหม่ที่มีแนวโน้มลดลงทุกปีนะคะนักเรียนลองคิดซิว่าเพราะมันเป็นเพราะสาเหตุใดเพราะอะไรเด็กเกิดถึงมีแนวโน้มลดลงทุกปีนักเรียนลองคิดดูสิคะนักเรียนปลายทางก็คิดไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางนะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลขที่ให้นักเรียนตอบนักเรียนลองคุยกันในกลุ่มก็ได้ลองอภิปรายร่วมกันว่ามันเป็นเพราะอะไรเอาละค่ะมีใครอยากจะอาสาตอบคุณครูเลยไหมหรือต้องให้ครูสุ่มเลขที่เอาแบบไหนดีหรืออย่างนี้ดีไหม1กลุ่มเรามีกันอยู่5กลุ่มใช่ไหมคะ1กลุ่มเนี่ยให้ตอบคนละ1เหตุผลห้ามซ้ำกันดีไหมใครตอบก่อนนะก็จะถือว่าเราไม่ซ้ำกับใครใครจะตอบก่อนกลุ่มไหนยกมือเลยค่ะกลุ่ม1ไหมคะกลุ่ม2ไหมคะหรือกลุ่ม4ไหมหรือจะเป็นกลุ่ม5เพราะอะไรนักเรียนทำไมเด็กเกิดถึงน้อยลงอ่ะอ้าวเชิญกลุ่ม2ใช่ไหมคะเชิญเลยค่ะเราลองมาฟังความเห็นของกลุ่ม2นะคะ
1: ในกลุ่มของหนูนะคะเหตุผลที่อัตราการเกิดของทารกที่เกิดใหม่ในประเทศไทยน้อยลงนะคะก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจไทยค่ะที่ย่ำแย่ลงในทุกๆปีค่ะ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนนะคะกลุ่มที่2นะคะเขาได้พูดถึงว่าในปัจจุบันเนี่ยเพื่อนมองว่าเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีนะคะก็เลยทำให้คนเนี่ยวางแผนในการมีลูกเนี่ยน้อยลงแล้วก็มีลูกน้อยลงนะอัตราการเกิดก็เลยน้อยด้วยมีใครมองไปที่เหตุผลด้านอื่นบ้างที่ไม่ใช่เศรษฐกิจมีด้านอื่นอีกไหมคะนักเรียนลองมองผ่านมุมมองของเราก็ได้หรือเราจะนึกถึงบุคคลรอบตัวญาติหรือพี่หรือจะเป็นคนข้างบ้านใครก็ได้เราลองสังเกตดูสิว่าเขามีลูกกันไหมเขามีลูกจำนวนเยอะหรือน้อยเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นกลุ่มไหนดีเอาอีกสักหนึ่งกลุ่มดีไหมคะเพื่อนๆปลายทางน่าจะอยากฟังนะว่า

0: พวกเราเนี่ยมีความเห็นเหมือนเขาไหมกลุ่ม5อ่ะเชิญเลยค่ะกลุ่ม5
1: สำหรับผมนะครับคิดว่าหนึ่งในปัญหาของประเทศไทยก็คือการท้องก่อนวัยอันควรครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเกิดสนุกตั้งแต่วัยเด็กทำให้เกิดการลวนลามขึ้นครับหรือว่าเกิดอุบัติเหตุต่างๆขึ้นที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยก็มีเด็กท้องก่อนวัยอันควรครับทำให้เขาเนี่ยต้องทำการทอดทิ้งไปครับทำให้หรือว่าแท้งอะไรนี่ครับ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะจากที่เมื่อกี้ครูฟังเพื่อนพูดเนี่ยก็พอจะสรุปได้ประมาณว่าเพื่อนกำลังจะสื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีการท้องก่อนวัยอันควรแล้วก็ทำให้การดูแลขนาดตั้งครรภ์หรือว่าเกี่ยวกับสุขภาพของคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้พร้อมและดีเท่าที่ควรนะคะก็เลยทำให้จำนวนเด็กของเราเนี่ยที่เกิดมาอาจจะลดน้อยลงนะคะเอาละค่ะแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางมีความคิดเห็นอื่นๆไหมคะนะคะเราลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆในกลุ่มหรืออาจจะปรึกษาคุณครูที่ควบคุมดูแลอยู่ปลายทางได้นะคะคุณครูก็รบกวนให้คำปรึกษานักเรียนของเราด้วยนะคะเอาละค่ะจากที่นักเรียนตอบคุณครูมานะคะครูเนี่ยรู้สึกว่ามันก็เป็นเหตุผลเนาะที่ทำให้คนเนี่ยอาจจะมีลูกน้อยลงนะคะแล้วมันก็สอดคล้องกับสถิตินะคะที่จำนวนเด็กเกิดนะคะคุณครูมีกราฟให้ดูตั้งแต่พ.ศ. 2480จนถึงปี2567นะคะว่าจำนวนเด็กแรกเกิดเนี่ยมันมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตนะคะใช้ปากกาให้นักเรียนเห็นชัดขึ้นโอเคเอาละค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่ามันจะมีอยู่ปีช่วงปีที่นักเรียนเนี่ยเห็นว่ามีจำนวนเด็กเกิดเยอะคือหลักล้านนักเรียนเห็นไหมคะหลักล้านเลยนะคะอันนี้จะเป็นปีพ.ศ. 2517โอ้หลายปีแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะแล้วหลังจากนั้นแนวโน้มการเกิดก็ค่อยๆเป็นอย่างไรคะนักเรียนลดลงถูกต้องไหมคะพอเรามองมาเรื่อยๆจนถึงปีล่าสุดค่ะคือ400,000กว่าคนก็คือปี2567เป็นปีแรกนะคะนักเรียนที่มีจำนวนเด็กเกิดเนี่ยลดต่ำกว่า 500,000 คนนักเรียนคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากังวลไหมน่ากังวลถูกต้องไหมคะแล้วเขาก็เลยไปสำรวจต่อว่าขอความเห็นหน่อยว่าเพราะอะไรคนเนี่ยที่อยู่ในวัยที่พร้อมมีครอบครัวเนี่ยถึงมีลูกน้อยลงนะคะก็เลยไปเจอว่าเป็นแบบนี้นักเรียนเขาให้เหตุผลว่ามันเป็นเพราะความกดดันทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็เหมือนกับที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยรวมถึงภาวะความเครียดนะคะวิถีชีวิตที่เร่งรีบหรือจะเป็นการเสียโอกาสการทำงานของแม่และที่สำคัญคือค่าครองชีพที่สูงขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรสูงมากจนความช่วยเหลือที่รัฐบาลสนับสนุนเนี่ยไม่เพียงพอนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลส่วนใหญ่นะคะที่คนเนี่ยเขาให้คำตอบมานะคะคุณครูก็สรุปมาให้นักเรียนได้อ่านกันนะคะเอาละค่ะทีนี้เขาพูดถึงค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรนะคะจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเนี่ยมันครอบคลุมตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงช่วงที่ทารกเนี่ยเกิดออกมาเลยนะคะจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ค่าฝากครรภ์ค่าทำคลอดรวมถึงจะเป็นค่าเสื้อผ้าของเด็กแรกเกิดซึ่งก็มีทั้งในระดับที่น้อยปานกลางแล้วก็แบบสูงนะคะก็จะเห็นว่าทำให้คนเนี่ยวางแผนในการมีลูกเนี่ยก็จะรู้สึกกังวลมากขึ้นนะคะเอาละค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเด็กแรกเกิดใช่ไหมเราลองมาดูวัยเรียนบ้างดีกว่าก็คือวัยพวกเรานักเรียนลองประเมินค่าใช้จ่ายในวัยของตัวเองดูสิคะว่า1วันหนูใช้เงินวันละกี่บาทลองตอบมาไม่ต้องตอบทีละคนก็ได้ตอบพร้อมๆกันก็ได้แล้วคุณครูจะรอฟังนักเรียนกลุ่มที่1เนี่ยใช้ประมาณวันละกี่บาทคะวันละ100บาทกลุ่มที่2ค่าต่ำประมาณ100กลุ่มที่3นะคะ100100เหมือนกันกลุ่มที่4อ่ะลูก100ค่ะกลุ่มที่4ก็100และกลุ่มที่5 100อ่ะส่วนใหญ่

เนี่ยจะเห็นว่า5กลุ่มนะคะในห้องนักเรียนต้นทางของเราก็ประมาณ100บาทนะคะก็เฉลี่ยแล้วนะคะในห้องเรา100บาทแล้วนักเรียนปลายทางนะคะมีค่าใช้จ่ายต่อวันเนี่ยกี่บาททีนี้ใน1วันเนี่ยเราใช้100แล้วถ้า1เดือนล่ะ1เดือน

แล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนักเรียนส่วนใหญ่เป็นของกินอาหารการกินอะไรอีกมีไหมค่าเดินทางมาโรงเรียนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะครูมีตัวอย่างของเด็กที่อยู่รุ่นราวคราวเดียวกับเราเลยแล้วมาดูซิว่าค่าใช้จ่ายที่เขาต้องใช้เนี่ยใน1เดือนเนี่ยหรือ1วันเนี่ยมันแตกต่างหรือว่าเหมือนกับนักเรียนในส่วนไหนบ้างนะคะเดี๋ยวครูจะชวนนักเรียนอ่านเรื่องราวของเด็กชายกอซึ่งจะอยู่ในใบความรู้ที่1ผลกระทบของความผิดปกติทางพันธุกรรมนะคะนักเรียนต้นทางเนี่ยนะคะก็จะได้รับใบความรู้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบความรู้นี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนของเราตอนนี้ลองอ่านดูนะคะว่าเรื่องราวของเด็กชายกอเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะส่วนนักเรียนปลายทางถ้านักเรียนดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วก็สามารถอ่านในใบความรู้ของตัวเองได้เลยนะคะหรือจะดูจากจอทีวีที่คุณครูเตรียมไว้ให้ก็ได้นะคะ

0: ลองเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของเด็กชายกอนะคะกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักเรียนที่เราคุยกันก่อนหน้านี้นักเรียนคิดว่าแตกต่างกันอย่างไรเพราะเหตุใดฟังคำถามอีกครั้งนะคะเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของเด็กชายกอกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักเรียนเนี่ยนักเรียนคิดว่าแตกต่างกันอย่างไรเพราะเหตุใดใครจะตอบคุณครูดีคะสุ่มเลขที่ละกันเอาเป็นเลขที่2ค่ะใครอ่ะเอาไม่ใช่คิวเหรอคะใครเอ่ยเอาอยู่ตรงนี้เลขที่2นะคะอยู่กลุ่ม2เลขที่2ตอบได้ไหมลองดูลองดู
1: คิดว่าเราเกิดมาไม่เหมือนกันครับเลยทำให้แตกต่างกันด้านสุขภาพ
0: สุขภาพหนูมองว่าแตกต่างกันใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายของหนูกับเด็กชายกอต่างกันเพราะว่าเขามีเกี่ยวกับด้านสุขภาพขอเสียงปรบมือให้เปาเพื่อนของเราหน่อยนะคะดีมากเลยนะคะนักเรียนค่าใช้จ่ายเนี่ยของเรากับเด็กชายกอเนี่ยนะคะมันต่างกันอยู่แล้วที่สำคัญเด็กชายกอเขาจะมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าเราเพิ่มมากกว่าเราในส่วนของค่าใช้จ่ายที่จะต้องรักษาโรคใช่ไหมคะแล้วเขาเป็นโรคอะไรคะนักเรียนตอบพร้อมกันในห้องโลหิตจางนะคะโรคโลหิตจางนั่นเองนะคะทำให้มีค่าใช้จ่ายเนี่ยที่เพิ่มเติมออกมานะคะจากค่าใช้จ่ายของเฉลี่ยของนักเรียนปกตินะคะเอาละค่ะคำถามข้อต่อไปนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นนักเรียนคิดว่าโรคทางพันธุกรรมจะส่งผลกระทบต่อเด็กชายกรในด้านอื่นอย่างไรบ้างนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายเนาะที่เพิ่มสูงขึ้นเราลองดูซิว่ามันจะส่งผลกระทบต่อเด็กชายกรในด้านอื่นอีกไหมข้อมูลมันมีบอกอยู่แล้วในใบความรู้อ่ะใครจะตอบครูกวางดีมีอาสาสมัครไหมคะยังไม่มีงั้นเราสุ่มเลขที่ละกันเอาเป็นเลขที่31ไม่มีนะคะ30 30เอ้าอยู่ที่กลุ่มที่2อีกแล้วโอเค
2: โดยโรคที่เด็กชายกอเป็นนะคะก็คือโลหิตจางใช่ไหมคะทำให้ในการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยเขาต้องใช้ชีวิตแบบระมัดระวังมากขึ้นค่ะแล้วก็โดยวัยของเขาก็คือ10ต้นๆพอๆกับพวกเราใช่ไหมคะก็คือต้องมีชีวิตที่แบบอยากเล่นสนุกแต่ว่าก็คงทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าสุขภาพเขาด้วยความที่โลหิตจางเนี่ยมันต้องแบบเราจะต้องเซฟตัวเองนิดนึงนะคะเพราะว่าแบบมันไม่มีวิธีการป้องกันที่แบบที่เราจะใช้ชีวิตกับคนอื่นได้ค่ะโดยส่วนใหญ่ก็เป็นการเล่นกับเพื่อนนี่แหละค่ะว่าแบบตากแดดมากหรือว่าเล่นโดยแบบรุนแรงออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้เหมือนในวัยเดียวกับเขาค
0: ่
2: ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นคำตอบนะคะจากตัวอย่างเพื่อนนะคะในกลุ่มที่2อีกแล้วนะเลขที่30นะคะเพื่อนก็ได้ให้คำตอบค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะว่านอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะมันก็ยังมีเกี่ยวกับกิจกรรมที่เขาจะต้องทำในชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของโรคแรกนะคะก็คือโรคโลหิตจางซึ่งเป็นโรคที่เป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมคุณครูเนี่ยมีตัวอย่างนะคะให้นักเรียนเพิ่มเติมนะคะเป็นโรคอื่นๆเนาะโดยนักเรียนสามารถศึกษาได้จากใบงานที่1ผลกระทบของความผิดปกติทางพันธุกรรมนะคะโดยสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะโดยก่อนที่เราจะเริ่มทำใบงานนี้นะคะคุณครูเนี่ยมีคำถามอยู่2ข้อนะคะก่อนเริ่มทำกิจกรรมข้อที่1เนี่ยนักเรียนต้องทำอะไรเป็นอย่างแรกและข้อที่2เมื่อนักเรียนอ่านใบความรู้แล้วต้องทำอย่างไรต่อไปคำถามนี้จะเกิดขึ้นแล้วตอบได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนอ่านขั้นตอนการทำกิจกรรมก่อนเมื่ออ่านขั้นตอนการทำกิจกรรมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนมาตอบคำถามครูว่า2 อย่างนี้ต้องตอบยังไงนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถทำกิจกรรมได้นะคะอย่างถูกต้องนะคะเอาละค่ะครูใช้เวลานักเรียนประมาณ 1-2 นาทีนะคะในการอ่านตัวใบงานค่ะเชิญเลยค่ะ

เอาละค่ะครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะอ่านเรื่องราวของเด็กชายกอจบเรียบร้อยแล้วนะคะครูมีคำถามชวนคิดนะคะหลังจากการอ่านเนี่ยมาให้นักเรียนได้ลองคบคิดแล้วตอบไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งคำถามแรกนะคะก็คือว่าเมื่อเราเนี่ย

เอาละค่ะนักเรียนน่าจะอ่านตัวใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาตอบคำถามกันดีกว่าว่าจากการที่อ่านแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องทำอะไรเป็นอย่างแรกเริ่มปุ๊บก่อนทำกิจกรรมต้องทำอะไรเป็นอย่างแรกก่อนที่เราจะอธิบายได้ให้คำตอบได้เราจะต้องอ่านอะไรคะอ่านข้อมูลนะคะถูกต้องเลยค่ะนักเรียนคืออ่านข้อมูลเรื่องราวตัวอย่างเกี่ยวกับการป่วยเป็นโรคทางพันธุกรรมนะคะมีกี่เรื่องราวคะ2คือเรื่องราวของมาร์กแล้วก็ปีโบโอเคค่ะแสดงว่าเข้าใจนะคะเมื่อนักเรียนอ่านแล้วเนี่ยเรื่องราวต่างๆแล้วนักเรียนต้องทำอย่างไรต่อไปอ่านจบปุ๊บจบเลยไหมไม่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์อะไรคะวิเคราะห์ผลกระทบเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับความผิดปกติทางพันธุกรรมต่อเกี่ยวกับความผิดปกติทางพันธุกรรมต่อตัวของมาร์กและปีโป้ใช่ไหมแค่มาร์กและปีโป้ไหมเราต้องมองภาพกว้างด้วยก็คือ

0: สังคมแล้วจากนั้นนะคะค่อยบันทึกผลนะคะคือนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ผลกระทบนั่นเองเนาะที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมนะคะของทั้ง2คนเลยนะแล้วก็ต่อสังคมด้วยนะคะโดยเราจะต้องบันทึกลงในตารางบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะเอาละค่ะสิ่งที่ต้องบันทึกมีความผิดปกติทางพันธุกรรมสาเหตุการเกิดโรคผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งต่อตัวผู้ป่วยเองและต่อสังคมนะคะตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางของครูและนักเรียนปลายทางน่าจะพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ตื่นเต้นตื่นเต้นถ้าเกิดว่าครูถามว่านักเรียนพร้อมหรือยังคะนักเรียนจะต้องเอามือขึ้นมาป้องปากแล้วพูดพร้อมกันว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะครูจะได้รู้ว่าเราพร้อมแล้วจริงๆเอาละค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางของคุณครูเนี่ยทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะทำเสร็จแล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าผลที่ได้จากการทำกิจกรรมของตัวแทนเพื่อนต้นทางของเราเป็นอย่างไรบ้างขอตัวแทนนำเสนอ1คนค่ะใครดีคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังนะคะว่าเพื่อนของเราเนี่ยอ่านเรื่องราวของทั้งมาร์กและปีโป้แล้วเนี่ยจะสามารถสรุปผลกระทบได้อย่างไรบ้างเช่นค่ะ
1: จากความผิดทางความผิดปกติทางพันธุกรรมของโรคเลือดไหลไม่อยู่นะครับสาเหตุของการเกิดโรคนะครับเกิดจากการขาดโปรตีนที่ทำให้โรคโลหิตขออภัยครับที่ทำให้โลหิตแข็งตัวง่ายส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตัวผู้ป่วยเองก็คือต้องคอยระวังตนเองไม่ให้ได้รับการบาดเจ็บและก็ภัยต่อสังคมผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมนะครับก็อาจจะทำให้เล่นกิจกรรมกับผู้อื่นเป็นบางกิจกรรมไม่ได้เช่นการเล่นกีฬากับเพื่อนๆก็อาจจะทำให้เล่นได้ไม่เต็มที่ครับส่วนโรคมะเร็งเต้านมนะครับสาเหตุของการเกิดโรคก็คือเป็นโรคที่สืบทอดทางยีนผ่านทางยีน BRCA1 หรือ BRCA2 ที่ผิดปกติครับผลกระทบที่ส่งผลต่อตนเองก็คือทำอาจจะต้องใช้ค่ารักษามากขึ้นในการรักษาโรคครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนของเราด้วยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างคำตอบนะคะจากเพื่อนนะคะกลุ่มที่1นั่นเองนะคะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะได้คำตอบใกล้เคียงหรือเหมือนกันกับเพื่อนของเราหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยนะคะก็สามารถปรึกษาคุณครูนะคะที่คอยควบคุมอยู่ปลายทางได้เลยนะคะนี่นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่1นะคะเอาละค่ะทีนี้ข้อมูลนะคะที่เพื่อนได้ตอบมานั้นเนี่ยก็มาจากตัวเรื่องราวที่ได้อ่านนะคะโดยดังตารางบันทึกผลการทำกิจกรรมนี้นะคะวันนี้เรามีความผิดปกติทางมนุษยกรรมตัวอย่างให้ดู2อันก็คือโรคเลือดไหลไม่หยุดนะคะและโรคมะเร็งเต้านมนะคะสำหรับโรคเลือดไหลไม่หยุดเนี่ยสาเหตุของการเกิดโรคนะคะเกิดจากการขาดโปรตีนนะคะที่ทำให้เลือดแข็งตัวง่ายซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตัวผู้ป่วยเองก็คือเลือดเนี่ยจะหยุดไหลยากกว่าคนปกตินะคะต้องระมัดระวังในการทำกิจกรรมที่เสี่ยงอุบัติเหตุนะคะส่วนโรคมะเร็งเต้านมนะคะเกิดจากยีนที่ผิดปกตินะคะก็คือยีน BRCA1 แล้วก็ BRCA2 นะคะทำให้ตัวผู้ป่วยเองเนี่ยมีผลกระทบคือจะเสี่ยงที่จะป่วยเป็นมะเร็งเต้านมนะคะเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปนะคะโดยทั้ง2โรคจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมนะคะนักเรียนนอกเหนือจากการที่เขาไม่ได้ไปทำกิจกรรมร่วมกันกับคนในสังคมอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยถ้ามองนะคะในระยะยาวเนี่ยเราจะขาดแรงงานในการพัฒนาประเทศนะคะและต้องใช้ทรัพยากรในการดูแลผู้ป่วยเนี่ยค่อนข้างมากค่ะนักเรียนคะเอาละค่ะทีนี้เราเนี่ยนำข้อมูลทั้งหมดนะคะมาตอบคำถามท้ายกิจกรรมนะคะคำถามแรกก็คือความผิดปกติทางพันธุกรรมในตัวอย่างสถานการณ์มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรอ้าวใครจะตอบครูดีคะเอาเป็นเลขที่10ละกันค่ะ10ใครดีคะอยู่ตรงนี้นะคะเลขที่10นะอยู่กลุ่มที่1อีกแล้วนะคะลองตอบครูสิคะว่ามันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเชิญเลยค่ะ
2: โรคเลือดไหลไม่หยุดนะครับเกิดจากการขาดโปรตีนที่ทำให้เลือดแข็งตัวได้ง่ายครับส่วนมะเร็งเต้านมเป็นโรคที่เกิดจากยีนที่ผิดปกติ
0: อันนี้คือความแตกต่างใช่ไหมคะแล้วมันมีส่วนที่เหมือนกันบ้างไหมคะที่เมื่อผลกระทบที่เกิดกับตัวผู้ป่วยหรือตัวสังคม
2: ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังครับ
0: สิ่งที่เหมือนกันคือเขาจะต้องชีวิตอย่างระมัดระวังขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะสำหรับที่เพื่อนต่อไปนะคะก็ใกล้เคียงกับคำตอบของคุณครูเลยนะคะคือเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เหมือนกันแต่แตกต่างกันที่สาเหตุเนาะและลักษณะอาการของโรคนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะนักเรียนคิดว่าความผิดปกติทางพันธุกรรมส่งผลกระทบต่อตนเองและสังคมอย่างไรก็เอาข้อมูลที่ได้มาตอบได้เลยนะคะเลขที่ที่ต้องตอบคือเลขที่18ค่ะ18ค่ะใครคะโอ้โหโอเคค่ะอยู่ที่กลุ่มที่1นะคะวันนี้นะคะคุณครูสุ่ม ได้แต่กลุ่มเดิมๆนะลองดูค่ะคำตอบของเพื่อนเป็นอย่างไรคะ
3: โรคผิดปกติทางพันธุกรรมจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตค่ะ
0: ต่อใช้การใช้ชีวิตใช่ไหมคะแล้วต่อสังคมล่ะคะ
3: จะไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได
0: ้มีเพิ่มเติมส่วนอื่นไหมคะ
3: การใช้ค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น
0: ค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราด้วยค่ะเอาละค่ะข้อที่3นะคะนักเรียนคิดว่าจะมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคทางพันธุกรรมได้อย่างไรข้อนี้นะคะเราจะมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดได้ไหมได้อย่างไรเอาเป็นเลขที่25ค่ะนักเรียน25โอเคค่ะ25นะคะอยู่กลุ่มที่3เนาะเชิญค่ะ
4: วิธีการป้องกันนะคะคือตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอค่ะ
0: ค่ะตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการป้องกันนะคะที่เพื่อนเนี่ยคิดว่าเราจะสามารถช่วยนะคะไม่ให้เกิดโรคทางพันธุกรรมได้นะคะก็คือจะต้องตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะคะและครูขอเพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดว่าการตรวจร่างกายของเราเนี่ยเราเนี่ยเข้ารับการปรึกษาจากแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยลดเปอร์เซ็นต์การที่เราจะมีการป่วยเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมได้มากขึ้นนะคะหรือเราจะเข้ารับการตรวจเลือดเพื่อตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนักเรียนเอาละค่ะข้อที่4นะคะ

0: ติว่านักเรียนเป็นโรคทางมนุกรรมนักเรียนจะมีวิธีคิดอย่างไรเพื่อให้ตนเองมีคุณค่าและทำประโยชน์ให้กับสังคมได้คำถามข้อนี้นะคะเขาสมมุตินะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นเนี่ยเราจะคิดยังไงให้คิดแล้วเราเนี่ยมีทัศนคติที่เป็นบวกนะคะใครจะตอบผู้ดีคะขอตัวแทนตอบ1คนละกันกลุ่มที่2ดีไหมกลุ่มที่2ดีไหมใครก็ได้หรือจะเป็นกลุ่มที่4กลุ่มที่4หรือจะเป็นกลุ่มที่5ใครดีใครดีเร็วๆใครดีเอ่ยมีไหมคะเราจะคิดยังไงดีเป็นวิธีคิดนักเรียนก็เหมือนกับการที่เราให้กำลังใจนะคะสำหรับคนที่ป่วยอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าต้องดำเนินชีวิตใช้ชีวิตในสังคมนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางมีความคิดเห็นอย่างไรว่าวิธีการคิดทัศนคติที่เป็นบวกเนาะมันก็จะเป็นประโยชน์ใช่ไหมคะแต่เราจะคิดอย่างไรล่ะเอาเป็นเลขที่ดีกว่าเนาะเลขที่7ค่ะอยู่นี่แหละค่ะอยู่ตรงนี้ในความคิดของหนูก็ได้ค่ะมาเลยลองดูลองดู
1: คิดว่าต้องให้กำลังใจตนเองครับแล้วก็หาเพื่อนที่ช่วยให้กำลังใจและปรึกษากันครับ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปรับวิธีคิดนะคะนักเรียนแล้วก็มองโลกในแง่บวกนะคะพัฒนาตัวเองในด้านที่เราชอบเช่นการเรียนการทำงานหรือการพัฒนาทักษะพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและสังคมนะคะก็ทำให้เรามีความสุขนะคะกับสิ่งที่เราเป็นได้นะคะเอาละค่ะสำหรับกิจกรรมนี้เราสรุปได้ว่าอย่างไรสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเราพูดถึงผลกระทบนะคะของโรคทางมนุกรรมที่มีต่อตนเองแล้วก็สังคมใช่ไหมคะเราจึงสามารถสรุปได้ว่าได้ว่ายังไงคะนักเรียนโรคทางมนุกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงนักเรียนมันมีผลกระทบต่อตนเองไหมคะมีแล้วมีต่อสังคมไหมคะมีพอจะป้องกันได้บ้างไหมคะได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยสามารถสรุปได้ว่าความผิดปกติทางมนุกรรมเนาะนักเรียนถึงแม้ว่ามันจะสามารถถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกได้เนี่ยเราก็สามารถตรวจสอบได้นะคะขณะที่ตั้งครรภ์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงท้ายนะคะเรามาสรุปบทเรียนทั้งหมดในวันนี้กันนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ว่าโรคทางมนุกรรมเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพร่างกายการใช้ชีวิตหรืออาจมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้นอกจากนี้ยังมีผลต่อสังคมเศรษฐกิจแต่ถ้าหากเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโรคและอาการของโรคก็สามารถรับมือและหาแนวทางป้องกันหรือแก้ปัญหาได้นั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครโมโซมและ DNA นะคะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะโดยสามารถดาวน์โหลดใบความรู้และใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่1เรื่องโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมีลักษณะอย่างไรนะคะและใบความรู้ที่1ค่ะเรื่องโครงสร้างและใบความรู้ที่1ค่ะเรื่องโครงสร้างของโครโมโซมนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะคะกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะที่จะเป็นความผิดปกตินะคะทางพันธุกรรมซึ่งเราได้เรียนรู้แล้วในครั้งหน้าเราจะเจาะลึกลงไปในเซลล์ว่ามันเกี่ยวข้องกับโครงสร้างใดในเซลล์นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูกวางก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมที่มีความพอเพียงพอดีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือบ้านหนองสะแกกวน

เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่การพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหนองสะแกกวนดีขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเนื่องจากได้กินอาหารปลอดสารพิษและมีชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและมีความสุขครอบครัวอบอุ่นสมาชิกในแต่ละครัวเรือนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในพื้นที่ของตนเองได้ใกล้ชิดพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอนเนื่องจากผลผลิตมีตลาดรองรับลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนผลิตเองสภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์สภาพอากาศดีนอกจากนี้บ้านหนองสะแกกวนถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายรู้จักวิเคราะห์ต้นทุนการวางแผนการผลิตตลอดจนมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันบ้านหนองสะแกกวนมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงมารวมตัวกันทำกิจกรรมในยามว่างเช่นกิจกรรมสานตะกร้าอุปกรณ์เครื่องใช้จากไม้ไผ่กิจกรรมทอเสื้อกกผลิตเป็นสินค้าของกลุ่มไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชนเกษตรตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอย่างลุงมาฉีกระโทกมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นลุงมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอดีพอประมาณทำการเกษตรแบบพอเพียงตามวิถีชาวบ้านใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวรู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนศึกษาหาความรู้และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาปรับรูปแบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานทำให้ลดต้นทุนการผลิตสามารถพึ่งพาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีลงมือปฏิบัติให้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเรื่องราวและกิจกรรมในชุมชนแห่งนี้คือวิถีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตทั้งอย่างปลูกฝังสู่ลูกหลานให้มีจิตสำนึกช่วยกันดูแลรักษาอัตลักษณ์ตัวตนของคนบ้านหนองสะแกกวนและเทศบาลตำบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมให้ที่นี่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดดเด่นเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยณวันนี้บ้านหนองสะแกกวนได้แก้ไขปัญหาขยะและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9 2ถ้วยรางวัลในปี2559ได้แก่รางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะรางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราและปี2560ชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตาม

รอยเท้าพ่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนบ้านหนองสะแกกวนเป็นอย่างยิ่งชุมชนดีมีคุณภาพขนาดนี้ท่านที่เดินทางมาถึงอำเภอโนนดินแดงต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับ

รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะ จอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ของรัชกาลที่5นี่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
1: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะ

0: ฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: นั้นด้วยฮิฮิฮิฮิไม่ไอ้
4: นี่ดูอะไรนี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: มื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนปลายทางและคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับคุณครูกวางนางสาววชริยาเดชาสิทธิ์ค่ะเอาละค่ะในวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโครโมโซมและ DNA นะคะซึ่งเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในเซลล์ของเรานั่นเองค่ะแล้วมันจะเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะมี2ข้อด้วยกันคือเมื่อจบชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องบรรยายลักษณะของโครโมโซมภายในเซลล์ของปลายรากหอมได้และอย่างที่2ก็คือนักเรียนจะต้องบรรยายลักษณะและโครงสร้างของ DNA ได้นั่นเองค่ะโดยก่อนที่เราจะไปเริ่มเกี่ยวกับโครโมโซมและ DNA นะคะครูขอพูดถึงเรื่องใกล้ตัวอุ่นเครื่องนะคะจากกิจกรรมทดสอบทักษะการสังเกตก่อนนะคะนักเรียนภารกิจของเราในวันนี้นักเรียนจะต้องสังเกตนะคะและบันทึกลักษณะของบุคคลในภาพให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่คุณครูกำหนดนะคะครูจะมีเวลากำหนดให้ภาพละ20วินาทีเท่านั้นถ้าเราจะต้องบันทึกเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรนักเรียนสมุดนะคะตอนนี้นักเรียนเตรียมสมุดนะคะของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนปลายทางก็เหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะใช้สมุดในการบันทึกนะคะต้องเตรียมความพร้อมนิดนึงนะคะเอาละค่ะทุกคนมีสมุดแล้วนะคะนักเรียนทุกคนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะตอนนี้ประมาณ 80% ทั้งพร้อมแล้วแล้วก็ตื่นเต้นแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพแรกกันเลยนะคะกิจกรรมทดสอบการสังเกตภาพที่1นะคะเริ่มจับเวลาค่ะนักเรียนต้องสังเกตลักษณะของคนคนนี้นะคะและจดนะคะให้ได้มากที่สุดนะคะตอนนี้ผ่านไป10วินาทีแล้วนะคะเร็วนะคะนักเรียนเวลามันผ่านไปเร็วจริงๆจดนะคะจดนะคะปิ้งป่องหมดเวลาแล้วค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะกลุ่ม2ก็คือเขียนไปได้กว่า5ลักษณะแล้วอันนี้คือรวมกันทั้งกลุ่มต่อไปแก้ตัวบุคคลในภาพคนที่2จับเวลาค่ะจดเลยค่ะ

ะวินาทีสุดท้ายนะคะหมดเวลาต่อไปนะคะผ่านไปแล้ว2ภาพนะคะนักเรียนปลายทางทำทันไหมคะต้องมีสมาธิมากๆนะคะครูจะเปิดภาพต่อไปแล้วค่ะภาพที่3นะคะเริ่มจับเวลาค่ะสังเกตลักษณะให้ได้มากที่สุดนะคะ

หมดเวลาค่ะภาพต่อไปค่ะนักเรียนเริ่มจับเวลาแล้วนะคะ20วินาทีเหมือนเดิมค่ะ

กิดว่าอยู่ไกลนะคะสามารถเดินมาดูใกล้ๆเพื่อที่จะได้เห็นรายละเอียดชัดๆได้นะคะนักเรียนเอาหมดเวลาค่ะสำหรับภาพที่4ของเรานะคะนักเรียนจดบันทึกลักษณะได้

0: เสร็จแล้วครูมีคำถามค่ะนักเรียนนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางตอบไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะนักเรียนคิดว่าแต่ละคนมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่อย่างไรเหมือนกันไหมเอาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงคะนักเรียนลองระบุเป็นให้ละเอียดได้ไหมว่าที่เราพูดถึงกรรมพันธุ์คือในส่วนไหนสีผิวนอกจากสีผิวมีอะไรอีกคะสีผมสีตาก็ไม่เหมือนอะไรอีกคะลักษณะของรูปปากหรือจำนวนชั้นของหนังตานะคะแต่ละคนก็มีคำตอบบางคำตอบก็เหมือนกันบางคำตอบก็แตกต่างกันนะคะครูให้ดูภาพแต่ละลักษณะนะคะแบบ close up ทีละคนเนาะเห็นไหมว่าลักษณะของตาก็ไม่เหมือนกันแล้วนะคะเหมือนที่นักเรียนตอบครูเลยรูปปากหรือลักษณะของอะไรคะเส้นผมก็ไม่เหมือนกันถูกต้องไหมคะนะคะเอาละค่ะนี่นะคะสรุปง่ายๆก็คือลักษณะแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนรูปร่างจมูกรูปร่างของปากรูปร่างของใบหูสีผิวสีผมหรือสีตาเป็นต้นนะคะที่ไม่เหมือนกันเนาะเพราะอะไรหรือเพราะเหตุใดแต่ละคนจึงมีลักษณะที่แตกต่างกันเพราะอะไรคะนักเรียนใครจะตอบครูดีอย่างรวดเร็ว1คนเอาเลยเอาเลยเชิญเลยค่ะเพราะอะไรเหมือนที่นักเรียนครูเชื่อว่าทุกคนมีคำตอบอยู่ในใจแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่กล้ากลัวที่จะตอบนะคะเอาเชิญกลุ่มที่4ลองดูค่ะคนอื่นก็ตั้งใจฟังนะว่าคำตอบเหมือนกับที่เราคิดไว้ไหมนะคะ
1: เพราะว่าเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยครับบางคนอาจจะผมดำบางคนอาจจะผมบอนด์ครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราด้วยนะคะนะคะเพื่อนของเราเนี่ยพูดถึงกรรมพันธุ์นะคะมาดูกันซิว่าใช่หรือเปล่าเพื่อนพูดถึงกรรมพันธุ์นะคะมันก็จะสอดคล้องกับคำตอบที่คุณครูเขียนไว้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีพ่อแม่แตกต่างกันและได้รับการถ่ายทอดลักษณะมาจากพ่อแม่ต่างกันนั่นเองนะคะหรือจะเป็นเรียกว่ากรรมพันธุ์ก็ได้นะคะเมื่อกี้เราบอกแล้วเนาะว่ามันเป็นลักษณะที่ได้รับการถ่ายทอดลักษณะมาจากพ่อแม่ต่างกันดังนั้นเนี่ยลักษณะที่ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่หรือบรรพบุรุษเนี่ยเรามีชื่อเรียกไหมเราเรียกว่าลักษณะอะไรนักเรียนลักษณะอะไรคะพอตอบได้ไหมคะนักเรียนเคยเรียนมาแล้วแหละตอนประถมเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นลักษณะอะไรคะที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่หรือบรรพบุรุษมาสู่เราอุ๊ยได้ยินเหมือนจะถูกเลยขอตัวแทนตอบ1คนกลุ่มที่3เชิญเลยค่ะให้เพื่อนๆปลายทางได้ยินด้วยว่าเราตอบว่าอะไรใครก็ได้ลูกเมื่อกี้เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ1คน1คนใครที่ยังไม่เคยตอบคำตอบนี้ตอบได้เลยเชิญค่ะเชิญค่ะ
2: กรรมพันธุ์ครับ
0: นั่นแหละมันเรียกว่าลักษณะอะไร
2: ลักษณะทางพันธุกรรมครับ
0: ขอเสียงดังฟังชัดอีกหนึ่งรอบ
2: ลักษณะทางพันธุกรรมครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะโอ้โหนะคะเหมือนมันติดอยู่นิดเดียวนะคะนักเรียนนะลักษณะที่เราพูดถึงก็คือลักษณะทางพันธุกรรมนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะมาดูที่คำถามข้อถัดไปการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยเกี่ยวข้องกับโครงสร้างใดในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตในเซลล์นะคะนักเรียนนักเรียนเรียนเรื่องเซลล์ตอนม.1แล้วโครงสร้างไหนหน้าที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะพวกนี้ตรงไหนคะนักเรียนลองช่วยกันคิดนะคะในกลุ่มของเรานะคะนักเรียนปลายทางก็เหมือนกันลองรื้อฟื้นความทรงจำตอนม.1ซิคือส่วนไหนคะนักเรียนคะเป็นแบบสิ่งสำคัญในเซลเลยค่ะนักเรียนเป็นแบบศูนย์กลางของเซลเลยควบคุมทุกอย่างในเซลมันคืออะไรคะนักเรียนมันติดอยู่ที่ปลายจมูกแต่เราใช้ปากพูดไม่ใช่เหรอมันคืออะไรคะสองพยางค์ค่ะนักเรียนตอบพร้อมกันเสียงดังฟังชัดมันคือนิวเคลียสนะคะถูกต้องเลยโอ้โหครูนี่ชื่นใจเลยนะคะนิวเคลียสเรา

0: เซลล์พืชกับเซลล์สัตว์นักเรียนเรียนมาแล้วตอนม.1ส่วนที่เป็นนิวเคลียสคือตรงไหนคะนักเรียนคะตรงไหนคะตรงวงกลมใช่ไหมคะตรงวงกลมด้านนี้ใช่ไหมคะนี่ตรงนี้อันนี้คือของเซลล์สัตว์นะคะส่วนอันนี้ก็คือของเซลล์พืชนะคะอันนี้ก็คือนิวเคลียสนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปสิ่งใดสิ่งใดในนิวเคลียสที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสิ่งใดในนิวเคลียสที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอันนี้แหละเธอต้องตอบได้แน่นอนมันคืออะไรคะสารอะไรนะได้ยินแว่วๆเอาตอบพร้อมกันเสียงดังฟังชัดมันคือ
1: สาร
0: สารอะไรคะสารพันธุกรรมนั่นเองมันก็คือสารพันธุกรรมนั่นเองแล้วสารพันธุกรรมเนี่ยมันจะอยู่ภายในนิวเคลียสแต่อยู่ตรงไหนอยากรู้ไหมอยากรู้ครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางก็อยากรู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กันนะคะจากกิจกรรมโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะสามารถดาวน์โหลดได้จากww.dltv.ac.th นั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้นักเรียนจะต้องมีใบงานที่1นะคะเรื่องโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมีลักษณะเป็นอย่างไรตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางนะคะและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมใบงานที่1เอาไว้นะคะเพราะเราจะใช้ในการทำกิจกรรมในวันนี้นั่นเองนะคะเอาละค่ะเมื่อมีใบงานแล้วก่อนเริ่มทำกิจกรรมครูมีคำถาม3ข้อนักเรียนคะครูจะให้นักเรียนอ่านวิธีการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดก่อนแล้วตอบคำถามครูให้ได้แล้วเราค่อยเริ่มไปพร้อมกันเนาะจะได้เข้าใจตรงกันนะคะคำถามข้อแรกทุกคนฟังนักเรียนต้องสังเกตข้อมูลอะไรบ้างอันนี้นะนักเรียนจะต้องตอบครูได้นะคะอย่างที่2นักเรียนจะใช้กล้องจุลทรรศน์สังเกตเซลล์ปลายรากหอมได้อย่างไรและข้อสุดท้ายคือเมื่อนักเรียนสังเกตโครงสร้างภายในเซลล์ปลายรากหอมแล้วจะต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถระบุตำแหน่งของโครโมโซมได้นักเรียนจำคำถามพวกนี้ได้ไหมอาจจะจดไว้ในสมุดหรือโน้ตไว้ในใบงานก่อนก็ได้นะคะเราจะได้รู้ว่าเวลาเราอ่านเนี่ยวิธีการดำเนินกิจกรรมเราจะต้องให้ความสำคัญกับจุดไหนบ้างนะเพื่อที่จะตอบคำถามคุณครูหรือเพื่อที่จะทำกิจกรรมได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางจำทั้ง3คำถามนี้ได้หรือยังถ้าจำไม่ได้จดนะคะจดไว้เป็นสั้นๆก็ได้เอาที่ตัวเองเข้าใจนะคะเพราะเดี๋ยวคุณครูจะถามนะเอาละค่ะทีนี้คุณครูเชื่อว่าทุกคนนะคะน่าจะพร้อมและเดี๋ยวจะให้เวลานะคะในการอ่านเพื่อตอบข้อมูลพวกนี้กับคุณครูนะคะเชิญเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนน่าจะอ่านข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูคำถามข้อแรกที่ครูได้ให้ไว้นะคะก็คือนักเรียนต้องสังเกตข้อมูลอะไรบ้างใครจะตอบครูดีจะเป็นอาสาหรือสุ่มเลขที่ดีคะอาสาใครดีคะใครตอบครูดีนักเรียนไม่มีงั้นเป็นเลขที่ละกันวันนี้เอาเป็นเลขที่1ค่ะใครคะเลขที่1เชิญเลขค่ะหรือกลุ่มที่5นะคะมาดูกันนะคะว่าเพื่อนอ่านแล้วพบว่าต้องสังเกตข้อมูลอะไรบ้างคนอื่นตั้งใจฟังนะคะว่าเหมือนกับที่เราอ่านแล้วค้นพบไหมเชิญค่ะ
1: สังเกตเซลล์ครับ
0: เซลล์ของอะไรคะเซลล์ของอะไรเอ่ย
1: ของปลายรากหอม
0: เซลล์ของปลายรากหอมนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตนะคะเซลล์ปลายรากหอมเนี่ยคุณครูได้ให้ไว้ในสไลด์แล้วนะคะนักเรียนต้องสังเกตโครงสร้างข้างในของมันด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะคำถามข้อที่2นักเรียนจะใช้กล้องจุลทรรศน์สังเกตเซลล์ปลายรากหอมได้อย่างไรเราจะใช้กล้องจุลทรรศน์ในการสังเกตได้อย่างไรลองสรุปสั้นๆให้ฟังแล้วพอเข้าใจเอาเป็นเลขที่เลขที่20แล้วกันค่ะเลขที่20คือใครเอ่ยใครคะเนี่ยอยู่กลุ่มที่4นะคะ
2: ปรับกล้องค่ะ
0: ปรับกล้อง
2: ปรับเลนส์กล้องค่ะ
0: โดยเริ่มจากกำลังขยายยังไงก่อนคะ
2: 4ค่ะ
0: กำลังขยาย4ก็คือ 4x คือต่ำที่สุดแล้วจากนั้นยังไงต่อคะ
2: แล้วก็ปรับเป็น10ค่ะ
0: เมื่อเราหมุนภาพปรับภาพชัดแล้วนะคะโดยใช้ปุ่มปรับภาพหยาบเราค่อยปรับกำลังขยายเป็น
2: 10ค่ะ
0: 10แล้วจากนั้นถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นก็ปรับเป็นเท่าไหร่คะจาก4เป็น10แล้วก็เป็น
2: 40ค่ะ
0: 40เอาขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนี่นะคะครูสรุปให้ฟังอีกครั้งนะคะเราจะต้องใช้เลนส์ใกล้วัตถุนะคะกำลังขยายต่ำสุดแล้วเลือกบริเวณที่เห็นเซลล์แต่ละเซลล์ชัดเจนและขยายภาพโดยเปลี่ยนเลนส์ใกล้วัตถุที่มีกำลังขยายสูงขึ้นนะคะปรับภาพจนเห็นภาพชัดเจนนั่นเองค่ะต่อไปวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและสไลด์ถาวรนะคะเซลล์ปลายรากหอมนั่นเองซึ่งมีลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คุณครูปลายทางก็น่าจะได้เตรียมให้นักเรียนปลายทางได้ใช้แล้วนะคะสำหรับสไลด์แล้วก็กล้องจุลทรรศน์นะคะเอาละค่ะต่อไปคำถามสุดท้ายเมื่อนักเรียนสังเกตโครงสร้างภายในเซลล์ปลายรากหอมแล้วจะต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถระบุตำแหน่งของโครโมโซมได้ต้องทำยังไงคะนักเรียนใครจะตอบครูดีจะต้องทำไงคะเชิญหนูตอบไหมคะเลยเลยค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยให้กำลังใจนะคะไหนลองตอบสิคะว่าต้องทำยังไงเนาะถึงจะสามารถระบุได้ว่าอันนี้คือโครโมโซมนะคะ
3: อ่านใบความรู้ที่1ค่ะ
0: จะต้องอ่านใบความรู้ที่1นะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งค่ะนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะนักเรียนอ่านใบความรู้ที่1จากนั้นก็เปรียบเทียบนะคะกับภาพที่เราเนี่ยสังเกตได้จากกล้องจุลทรรศน์นั่นเองทีนี้ก็จะรู้แล้วว่าอันไหนหน้าที่มันเรียกว่าโครโมโซมนะคะเอาละค่ะครูคิดว่าตอนนี้พวกเรานะคะน่าจะพอเข้าใจวิธีการดำเนินกิจกรรมนะคะของกิจกรรมนี้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะได้ลงมือทำกิจกรรมนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละค่ะพร้อมแล้วตื่นเต้นดังนั้นเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

เอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงนะคะสังเกตโครงสร้างในเซลล์ปลายรากหอมแล้วนะคะลำดับถัดไปนะคะการที่เราจะระบุโครโมโซมได้นะคะนักเรียนจะต้องอาศัยใบความรู้ที่1นะคะโครงสร้างของโครโมโซมนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะเป็นใบความรู้หน้าเดียวค่ะแต่จะสามารถทำให้นักเรียนระบุได้เลยว่าตำแหน่งของโครโมโซมเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรรวมถึงสามารถตอบคำถามท้ายกิจกรรมได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนอ่านใบความรู้และตอบคำถามภายในใบงานนะคะเชิญค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะน่าจะบันทึกผลการทำกิจกรรมรวมถึงตอบคำถามท้ายกิจกรรมได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยนะคะมานำเสนอผลที่ได้จากการทำกิจกรรมดีกว่านะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเอาละค่ะกลุ่มที่จะนำเสนอเป็นตัวแทนกลุ่มห้องเราวันนี้คือใครดีคะกลุ่มที่2นะคะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยค่ะเสียงดังๆเลยนำเสนอผลที่เราสังเกตได้แล้วตรงไหนที่เรารู้ว่ามันเป็นโครโมโซมอะไรประมาณนี้ค่ะลองดูค่ะทุกคนตั้งใจฟังนะคะ
1: ครับระบุส่วนที่เป็นโครโมโซมนะครับก็คือในเซลล์ที่เป็นมีลักษณะเป็นแท่ง
2: ๆครับ
1: อันนั้นก็คือโครโมโซมครับสิ่งที่เห็นภายในเซลล์ปลายรากหอมแต่ละเซลล์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรก็คือแตกต่างกันนะครับก็คือในบางเซลล์ก็จะเป็นวงกลมแต่บางเซลล์ก็จะเป็นแท่งๆครับนักเรียนสามารถระบุได้หรือไม่ว่าส่วนใดเป็นโครโมโซมเพราะเหตุใดระบุได้นะครับก็คือส่วนที่เป็นแท่งๆเป็นโครโมโซมนะครับเพราะว่าโครโมตินก็จะหดตัวเพื่อที่เตรียมแบ่งเซลล
0: ์ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเชิญนั่งได้เลยนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ผลการทำกิจกรรมนะคะจากตัวแทนกลุ่มของเราแล้วนะคะนักเรียนปลายทางได้ผลการทำกิจกรรมเหมือนกันกับเพื่อนต้นทางไหมนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะคะเอาละค่ะเรามาดูภาพประกอบด้วยดีกว่าเนาะผลการทำกิจกรรมเนี่ยนะคะภาพข้อ 1.1 เนี่ยครูเนี่ยให้นักเรียนวาดภาพนะคะหรือใช้ภาพถ่ายนะคะที่เราเนี่ยได้มาคือเป็นโครงสร้างที่สังเกตเห็นภายในเซลล์ปลายรากหอมนะคะจะเห็นว่าแต่ละเซลล์เนี่ยนะคะก็มีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะนะคะแต่ละคนน่าจะพอสังเกตได้นะคะอันนี้เป็นเซลล์ปลายรากหอมนะคะโดยปกติมันจะมีลักษณะที่เป็นใสใช่ไหมคะไม่ได้เห็นสีชัดขนาดนี้แต่ที่เห็นชัดเพราะอะไรเพราะว่าคุณครูเนี่ยนำไปย้อมสีนะคะจุดไหนที่มีสารพันธุกรรมก็จะเห็นสีเข้มเป็นสีแดงชัดนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นขอบเขตของเซลล์นะคะเซลล์อันนี้คือ1เซลล์นะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นเซลล์ปลายรากหอมเนาะเป็นเซลล์พืชก็จะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมนะคะจะสังเกตว่าบางเซลล์นะคะจะเห็นนิวเคลียสเนี่ยเป็นวงกลมสีแดงชัดเจนใช่ไหมคะแต่บางเซลล์เนี่ยขอบเขตของนิวเคลียสเนี่ยจะหายไปแต่เราจะเห็นเป็นลักษณะเป็นเส้นๆแทนถูกต้องไหมคะบางอันเป็นเส้นที่กำลังจะแบ่งเป็น2ชุดอย่างนี้นะคะบางอันก็เห็นเป็นเส้นแน่นๆแบบนี้นะคะหรือเป็นแท่งสั้นๆแบบนี้นั่นเองนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมให้นะคะในส่วนของตัวผลที่เราสังเกตได้จากการทำกิจกรรมนะคะเอาละค่ะเมื่อเราต้องระบุส่วนที่เป็นโครโมโซมในภาพข้อที่ 1.1 และบรรยายลักษณะของโครโมโซมนะคะก็เหมือนที่ได้พูดไปเลยนะคะว่าบางเซลล์จะเห็นเป็นท่อนสั้นนะคะแยกออกเป็น2กลุ่มภายในเซลล์มีลักษณะเป็นท่อนสั้นหลายท่อนเรียงอยู่ในแนวเดียวกันตรงกลางเซลล์อันนี้นะคะบางเซลล์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะหรือส่วนใหญ่นะคะที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นเห็นเฉพาะนิวเคลียสสีแดงไม่มีโครงสร้างหรือลักษณะอะไรที่เป็นท่อนอยู่ภายในแล้วก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้ถูกไหมคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ในภาพที่เราเห็นเลยจากกล้องจุลทรรศน์ถูกต้องไหมอันนี้ภาพนี้จะเห็นเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะเอาละค่ะคำถามท้ายกิจกรรมข้อที่1สิ่งที่เห็นภายในเซลล์ปลายรากหอมแต่ละเซลล์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็อย่างที่เพื่อนของเรานะคะได้อธิบายในช่วงนำเสนอผลการทำกิจกรรมนะคะว่าเพื่อนเนี่ยสังเกตว่ามันเนี่ยเหมือนกันในบางเซลล์คือมีนิวเคลียสแล้วก็เห็นภายในเป็นจุดสีนะคะแตกต่างจากบางเซลล์ที่จะไม่เห็นนิวเคลียสใช่ไหมคะแต่จะพบโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นท่อนสั้นๆนะคะหลายท่อนเรียงอยู่ในแนวเดียวกันตรงกลางเซลล์และบางเซลล์จะเห็นท่อนสั้นเนี่ยแยกออกเป็น2กลุ่มอยู่ภายในเซลล์นั่นเองนะคะต่อไปลักษณะ

0: ของโครโมโซมที่สังเกตได้จากกล้องจุลทรรศน์มีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะก็มีลักษณะเป็นท่อนนะคะอยู่ภายในเซลล์นั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยเราสามารถสรุปผลการทำกิจกรรมเรื่องโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมีลักษณะอย่างไรได้ว่าอย่างไรคะนักเรียนเราสามารถสรุปได้ไหมคะเดี๋ยวเราลองช่วยกันสรุปนะคะนักเรียนเดี๋ยวครูถามนักเรียนตอบเนาะแล้วเดี๋ยวจะได้ขมวดความรู้เป็นการสรุปกิจกรรมไปพร้อมกันนะคะโครโมโซมที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะคะภายในเซลล์เราเห็นทุกเซลล์ไหมคะนักเรียนจากที่เราส่องกล้องจุลทรรศน์ในแต่ละเซลล์บางเซลล์เราสังเกตเห็นเป็นท่อนสั้นบางเซลล์เห็นเป็นวงกลมใช่ไหมอยู่ตรงกลางสีแดงวงกลมตรงกลางสีแดงจะเป็นส่วนใหญ่เลยที่เราเห็นอันนั้นคืออาจจะเป็นนิวเคลียสถูกต้องไหมคะซึ่งมีสารพันธุกรรมอยู่ในนั้นแต่บางเซลล์เราก็จะเห็นเป็นลักษณะของท่อนสั้นๆซึ่งอันนั้นก็คือเรียกว่าอะไรคะนักเรียนเรียกว่าอะไรคะโครโมโซมเรียกว่าโครโมโซมนะคะดังนั้นเราจะไม่ได้เห็นโครโมโซมในทุกๆเซลล์ถูกต้องไหมเราก็สรุปเป็นข้อความว่าภายในเซลล์ของปลายรากหอมที่สังเกตภายใต้กล้องจุลทรรศน์เนี่ยบางเซลล์จะเห็นโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นท่อนๆท่อนนั้นเราเรียกว่าโครโมโซมซึ่งจะเห็นชัดเจนแค่บางเซลล์เท่านั้นแต่บางเซลล์จะเห็นเฉพาะนิวเคลียสที่ติดสีนะคะนิวติดสีก็คือมันมีสารพันธุกรรมเยอะใช่ไหมก็เลยเห็นเป็นสีแดงนั่นเองเนาะก็จะเป็นส่วนใหญ่ที่เราเจอในเซลล์นะคะอันนี้ก็เป็นสรุปผลการทำกิจกรรมนะคะเอาละค่ะทีนี้ครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางของครูนะคะน่าจะพอสรุปเป็นข้อความที่เป็นภาษาของตัวเองลงในเอกสารได้นะคะครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองดูใบความรู้เพิ่มเติมว่ามันจะมีรายละเอียดอื่นๆที่เราไม่สามารถสังเกตได้ด้วยการใช้กล้องจุลทรรศน์นะคะแต่ครูเนี่ยต้องการให้นักเรียนได้มีความรู้ในส่วนนี้นะคะเรามาดูเกี่ยวกับโครงสร้างของโครโมโซมดีกว่าเปิดใบความรู้ขึ้นมาพร้อมๆกันนะคะเปิดใบความรู้ขึ้นมาพร้อมๆกันในใบความรู้ของเรานักเรียนจะต้องดูว่ามันจะมีคำสำคัญหลายๆคำที่เชื่อว่าบางคนอาจจะเพิ่งเคยอ่านเจอครั้งแรกก็ได้เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรแล้วตอบคำถามครูนะคะสำหรับคำถามข้อที่1ทุกคนตั้งใจฟังนะเดี๋ยวต้องตอบครูนะเพราะเหตุใดเราจึงใช้ปลายรากหอมซึ่งเป็นบริเวณที่เซลล์กำลังอยู่ในช่วงแบ่งเซลล์ระยะต่างๆในการสังเกตโครโมโซมเพราะอะไรเราจึงใช้ปลายรากหอมซึ่งเป็นบริเวณที่เซลล์กำลังอยู่ในช่วงแบ่งเซลล์ระยะต่างๆในการสังเกตโครโมโซมในใบความรู้เขาได้บอกไหมว่าเพราะอะไรลองดูซิว่าจะหาคำตอบให้ครูได้ไหมตอบครูสักหนึ่งคนได้ไหมเอาเลขที่สองใครคือเลขที่สองเลขที่สองมาไหมคะอ้าวเปล่านะคะหนูลองในความคิดของหนูละกันเพราะอะไรเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ค่ะในเซลล์ที่ยังไม่มีการแบ่งเซลล์โครโมโซมจะอยู่ในสภาพไข่ตัวออกเป็นเส้นใหญ่เล็ก
0: ๆก็คือหนูกำลังจะบอกว่าในเซลล์ที่มันไม่มีการแบ่งเซลล์หรือว่าในระยะต่างๆของการแบ่งเซลล์เนี่ยมันจะมองไม่เห็นโครโมโซมใช่ไหมคะมันจะเห็นเป็น
1: เส้นใหญ่เล็ก
0: เส้นใหญ่เล็กๆทำให้ไม่ได้เห็นเป็นโครงสร้างที่ชัดเจนเอาขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะเก่งมากเลยนะคะเอาละค่ะเนี่ยนะคะเราเลือกใช้เซลล์ปลายรากหอมเพราะว่าเราจะสามารถมองเห็นโครโมโซมได้อย่างชัดเจนนั่นเองถ้าเกิดว่าเราเลือกเซลล์ในบริเวณอื่นๆนะคะเช่นใบอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะไม่ได้เห็นโครโมโซมเลยก็ได้นะคะนักเรียนน่าจะเคยใช้กล้องจุลทรรศน์สังเกตลักษณะของเซลล์พืชตอนม.1 นะจะไม่ได้เห็นเป็นลักษณะท่อนๆของโครโมโซมนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเซลล์ที่เป็นกำลังแบ่งเซลล์หรือกำลังเจริญเติบโตนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยครูจึงต้องเลือกปลายรากหอมมาถ้าไม่เป็นปลายรากหอมอาจจะเป็นอย่างส่วนอื่น เช่นปลายยอดก็ได้นะคะหรือเกสรก็ได้เอาละค่ะโครโมโซมกับโครมาทินเกี่ยวข้องกันอย่างไรโครโมโซมกับโครมาทินโครโมโซมรู้จักและโครมาทินจะต้องเจอในใบความรู้แน่นอนมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรคะเกี่ยวข้องกันอย่างไรเอ่ยมีใครอาสาจะตอบครูไหมเชิญค่ะกลุ่มที่2นะคะจะลองตอบดูเชิญเลยค่ะ
2: ครับโครโมโซมก็คือโครโมาตินที่หดตัวสั้นลง
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราด้วยค่ะสำหรับความเกี่ยวข้องโครโมโซมกับโครโมาตินนะคะสั้นเลยนะคะก็คือโครโมโซมเนี่ยมันคือโครโมาตินที่ขดตัวสั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานำโครโมโซมมายืดออกเราจะเห็นเป็นเส้นยาวเส้นยาวนั้นจะเรียกว่าโครโมาตินนั่นเองนึกภาพออกใช่ไหมตอนเห็นเป็นแท่งนะเรียกว่าโครโมโซมแต่ถ้าเกิดว่ายืดออกมาจะเห็นเป็นเหมือนเส้นที่ขดอยู่ในแท่งนั้นอะเราเรียกว่าโครโมาตินนะคะเอาละค่ะต่อไปคำถามข้อที่3โครโมาตินคืออะไรโครโมาตินคืออะไรคะโครมาตินคืออะไรต้องตอบครูได้เนาะใครตอบได้กลุ่มที่3ตอบได้ไหมคะหรือกลุ่มที่1วันนี้เรายังไม่ได้ยินเสียงกลุ่มที่1เลยกลุ่มที่1มาหรือเปล่าวันนี้มาหรือกลุ่มที่5ตอบได้ไหมคะโครมาตินคืออะไรโครมาตินคืออะไรเอคืออะไรนักเรียนอาจจะคิดว่าอุ๊ยคำนี้ไม่เคยได้ยินเลยแต่จริงเชื่อไหมว่าเธอรู้จักมันอยู่แล้วเอาละค่ะดูนะคะมันคืออะไรโครโมาตินเนี่ยนักเรียนมันเป็นอีกชื่อนึงของโครโมโซมแต่ละข้างที่อยู่ติดกันนะคะเราเรียกว่าโครโมาตินโดยโครโมโซม1แท่งจะมี2โครโมาตินอันนี้คือ1โครโมาตินนึกออกไหมคะนี่คือ1โครโมาตินแล้วถ้าแบบนี้มีกี่โครโมาตินคะ
3: 2
0: เอาใหม่นะอันนี้เนี่ย1โครโมาตินแล้วถ้าเป็นภาพนี้มีกี่โครโมาติน
3: ส
0: องโครโมาตินปรบมือให้ตัวเองอันนี้นะคะมี2โครโมาตินนะคะค่ะสำหรับข้อที่4นะคะโครโมโซมมีสารใดเป็นส่วนประกอบบ้างนะคะเราไปดูไปพร้อมกันเลยนะคะสำหรับส่วนประกอบของโครโมโซมนะคะจะประกอบด้วยกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิกนะคะหรือว่า DNA เด็กๆจำให้ดีนะและโปรตีนที่มีลักษณะเป็นก้อนกลมโดย DNA จะพันอยู่รอบโปรตีนเธอนึกต้องจินตนาการตามนิดนึงนะคะโครโมโซมมันจะประกอบด้วยสาย DNA แบบนี้ที่มีลักษณะเป็นเกลียวคู่เนาะ DNA พันอยู่รอบโปรตีนก้อนกลมนะคะเอาละค่ะเมื่อกี้ครูพูดถึง DNA ไปแล้วนิดนึงนะคะแต่ว่าถามอีกรอบคือ DNA เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรเนาะเรามีภาพ DNA อยู่ในใบความรู้แล้วเรียบร้อยนะคะมันจะมีลักษณะเป็นสาย2สายจับคู่และบิดเป็นเกลียวนะคะแต่ละสายจะประกอบด้วยหน่วยย่อยๆเรียงตัวกันโดยหน่วยย่อยแต่ละหน่วยจะประกอบด้วยน้ำตาลหมู่ฟอสเฟตแล้วก็เบสนั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็สามารถสรุปบทเรียนในเรื่องโครโมโซมและ DNA ได้แล้วนะคะดังนี้เลยค่ะโครโมโซมจะอยู่ภายในนิวเคลียสของเซลล์ประกอบด้วย DNA พันอยู่รอบโปรตีนที่มีลักษณะเป็นก้อนกลมสามารถมองเห็นโครโมโซมขณะที่เซลล์เนี่ยมีการแบ่งเซลล์หรือว่ากำลังเจริญเติบโตนะคะ DNA หรือกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิกนะคะจะประกอบด้วยหน่วยย่อยๆเรียงตัวกันเป็น2สายจับคู่กันและบิดเป็นเกลียวซึ่ง DNA เป็นสารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องเหตุผลที่เรานั้นแตกต่างนะคะค่ะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่1เรื่องเหตุผลที่เรานั้นแตกต่างแล้วก็ใบความรู้ที่1เรื่องความสัมพันธ์ของโครโมโซม DNA และยีนสามารถดาวน์โหลดใบความรู้และใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะ

0: ครูกวางแล้วก็เพื่อนๆต้นทางก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับ

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆหนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
0: อยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้ค่ะมาพบกับคุณครูค่ะคุณครูกฤษณาแก้วพิพัฒน์ค่ะในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาค่ะค่ะและในวันนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงแรกนะคะคุณครูก็จะมาแนะนำรายวิชานะคะสำหรับรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะคะสำหรับภาคเรียนนี้ค่ะนักเรียนเราจะเรียนรู้อยู่ด้วยกันทั้งหมด3หน่วยการเรียนรู้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1ที่มีชื่อว่าเรียนรู้ตัวเราค่ะเราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1เนี่ยค่ะมีทั้งหมด6ชั่วโมงค่ะเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาในชั่วโมงแรกกันเลยค่ะนักเรียนกับเรื่องของพัฒนาการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาแต่ละช่วงวัยนักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะคุณครูก็จะมีจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงมาให้นักเรียนทราบกันก่อนนะคะสำหรับจุดประสงค์ที่1นะคะนักเรียนจะต้องอธิบายพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาของแต่ละช่วงวัยได้ข้อที่2ค่ะยกตัวอย่างลักษณะเด่นของพัฒนาการแต่ละช่วงวัยได้ข้อที่3ค่ะนักเรียนข้อนี้นะคะนั่นก็คือในเรื่องของเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาของแต่ละช่วงวัยลงในใบงานได้แปลว่าในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนเราจะมีใบงานและกิจกรรมให้เราได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและจุดประสงค์ข้อที่4ค่ะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องเห็นถึงความสำคัญในการดูแลพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาของแต่ละช่วงวัยและนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะค่ะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาค่ะคุณครูมีคำถามชวนคิดมาให้นักเรียนค่ะรวมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าวัยรุ่นเพศชายและวัยรุ่นเพศหญิงมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่แตกต่างกันอย่างไรนักเรียนลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วลองสังเกตจากภาพนี้สิคะหรือนักเรียนลองทบทวนตัวเองแล้วลองคิดสิคะว่าวัยของเราใช่วัยรุ่นไหมคะวัยรุ่นไม่เอ่ยใช่ไหมนักเรียนปลายทางวัยรุ่นไหมคะถ้าเป็นวัยรุ่นเหมือนกันนักเรียนลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดกับคำถามชวนคิดข้อนี้สิคะกติกาของเราในวันนี้ค่ะนักเรียนถ้ามีนักเรียนคนไหนสามารถที่จะตอบคำถามนี้ได้แล้วนะคะนักเรียนสามารถที่จะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยค่ะมีใครจะตอบไม่เอ่ยนักเรียนลองดูจากรูปก่อนว่าวัยของนักเรียนมีการเจริญเติบโตระหว่างเพศชายกับเพศหญิงที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไรพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นยังไงจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาของเรามีความแตกต่างกันไหมหรือเหมือนกันมีไม่เอ่ยคิดว่าเหมือนหรือแตกต่างกันแตกต่างกันใช่ไหมคะนักเรียนลองมาร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วลองทิ้งคำถามนี้ไว้ก่อนก็ได้แล้วลองมาดูจากกิจกรรมนี้ค่ะนักเรียนถ้าให้นักเรียนลองดูนักเรียนอาจจะยังสับสนเล็กน้อยถ้ามาดูค่ะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของตนเองลองทบทวนดูค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาจากกล่องข้อความที่คุณครูกำหนดให้นักพิจารณาสิคะว่าระหว่างเพศชายกับเพศหญิงมันมีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรยกตัวอย่างเช่นคุณครูให้กล่องข้อความแรกมาถ้านักเรียนลองพิจารณาสิคะว่าเพศชายกับเพศหญิงทางด้านร่างกายยกตัวอย่างน้ำหนักและส่วนสูงจะมีพัฒนาการที่เหมือนหรือต่างกันเหมือนหรือต่างกันเหมือนยังไงเอ่ยเหมือนยังไงเอ่ยด้านร่างกายยกตัวอย่างสิคะ ตอบถูกแล้วว่าเหมือนหรือต่างกันตอบได้เลยตามความคิดเห็นของเราแต่ครูขอเสริมเพิ่มเติมจากความคิดเห็นของนักเรียนนิดนึงว่านักเรียนคิดว่าด้านร่างกายน้ำหนักและส่วนสูงของเราคือเหมือนกันยังไงเช่นมีพัฒนาการที่เจริญเติบโตเช่นน้ำหนักขึ้นไปเหมือนกันเพศชายเมื่ออายุ12ปีเพศหญิงเมื่ออายุ12ปีก้าวเข้าสู่13น้ำหนักของเราจะเป็นยังไงเพิ่มขึ้นเหมือนกันไหมคะเหมือนกันประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะคะเราจะมาลองทบทวนการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาจากกิจกรรมนี้ค่ะจากข้อความที่คุณครูให้แล้วนักเรียนลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดสิคะว่าข้อความที่คุณครูให้นี้การเปลี่ยนแปลงของเพศชายหรือเพศหญิงหรือทั้งเพศชายและเพศหญิงสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้คุณครูยกตัวอย่างเช่นน้ำหนักส่วนสูงคุณครูมีกล่องข้อความให้นะคะโดยที่ให้นักเรียนลองเลือกแล้วโยนมาใส่ว่าเช่นน้ำหนักและส่วนสูงมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเพศชายหรือเพศหญิงหรือทั้งสองเพศทั้งเพศชายและเพศหญิงมีน้ำหนักที่มีการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปนักเรียนคิดว่าข้อความแรกเป็นของเพศชายหรือเพศหญิงหรือทั้งเพศชายและเพศหญิงคิดว่าเพศไหนเอ่ยทั้งเพศชาย

ายและเพศหญิงแล้วนักเรียนปลายทางราคานักเรียนปลายทางมีความคิดเห็นอย่างไรเพราะฉะนั้นคุณครูจะลองกดให้ดูก่อนนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะทางด้านร่างกายในเรื่องของน้ำหนักและขอโทษค่ะน้ำหนักและส่วนสูงระหว่างเพศชายกับเพศหญิงหรือจะเป็นเพศหญิงและเพศชายนักเรียนต้นทางตอบว่าเพศอะไรเอ่ยเพศหญิงและเพศชายเราลองมาดูเฉลยกันค่ะนั่นก็คือทั้งเพศหญิงและเพศชายค่ะนักเรียนพอเข้าใจกิจกรรมนี้ไหมคะต่อมานะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนนะคะร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันสิคะว่าข้อความที่คุณครูให้ทั้งหมดนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงของเพศชายหรือเพศหญิงหรือมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเพศหญิงและเพศชายคุณครูให้เวลาร่วมด้วยช่วยคุณครูคิด1 นาทีค่ะแล้วเราจะมาตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันค่ะ

0: ค่ะนักเรียนคะเราจะไปสู่ข้อความที่2ค่ะเรามาดูสิคะว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของมีขนรักแร้ระหว่างนักเรียนที่เป็นเพศชายกับเพศหญิงหรือทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีความแตกต่างกันอย่างไงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของเพศใดเอ่ย
1: เพศชายและเพศหญ
0: ิงถูกต้องไหมคะถูกต้องขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะต่อมาค่ะข้อความที่3นั่นก็คือสะโพกผายนักเรียนคิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของเพศใด
1: เพศหญ
0: ิงถูกต้องไหมคะถูกต้องต่อมาค่ะในเรื่องของนมแตกผ่านเป็นการเปลี่ยนแปลงของเพศ
1: เพศ
0: อะไรเอ่ยนั่นก็คือเพศ
1: ชาย
0: ต่อมาค่ะในเรื่องของฝันเปียกก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของเพศชายนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของการมีหนวดมีเคราจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเพศชายค่ะและในเรื่องของมดลูกจะเป็นในเรื่องของเพศหญิงนะคะมีกลิ่นตัวนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงของทั้งเพศหญิงและเพศชายซึ่งจะเป็นเรื่องปกติของร่างกายนั่นก็คือเกิดมาจากการทำงานของฮอร์โมนนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของการมีกล้ามเนื้อนะคะจะเป็นของเพศใดเอ่ยเพศใดคะนั่นก็คือเพศชายต่อมาค่ะมีประจำเดือนก็จะเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเพศหญิงนะคะและในเรื่องของหน้าอกขยายก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของเพศหญิงค่ะนี่คือพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงนะคะของวัยอะไรเอ่ยนั่นก็คือวัยของเราก็คือวัยรุ่นเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะพอเข้าใจนะคะคร่าวๆว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของพัฒนาการทางด้านร่างกายไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นนะคะในเรื่องของการมีประจำเดือนใช่ไหมคะของผู้หญิงก็ถือว่าเมื่อเราเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เราก็จะมีประจำเดือนผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยค่ะก็จะมีกลิ่นตัวก็จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนก็จะเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นมันคือพัฒนาการทางด้านร่างกายที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเราก็ควรที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ทำไงคะปรับตัวนะคะพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆเพราะร่างกายของเรานะคะจะมีพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงไปเป็นตามช่วงวัยซึ่งในวันนี้ค่ะนักเรียนนะคะเราก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่า

นาการในแต่ละด้านที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะมันมีอยู่ทั้งหมด6ช่วงวัยค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูจะมีนะคะกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น6ช่วงวัยค่ะให้นักเรียนศึกษาถึงความแตกต่างในแต่ละช่วงวัยทีนี้ค่ะนักเรียนเรามีอยู่ด้วยกัน6ช่วงวัยเราก็

0: ต่ละกลุ่มก็จะเปิดแผ่นป้ายยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้านักเรียนได้นะคะแผ่นป้ายวัยทารกนักเรียนจะทำยังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะคะทีนี้เรามาดูค่ะนักเรียน6ช่วงวัยที่เราจะศึกษาค้นคว้าข้อมูลนั้นมีวัยอะไรบ้างคะวัยแรกคือวัยทารกวัยที่2วัยก่อนเรียนวัยที่3วัยเรียนวัยที่4วัยรุ่นวัยที่5วัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะศึกษาความแตกต่างแต่ละช่วงวัยนะคะมีอยู่ด้วยกัน6ช่วงวัยค่ะแต่ละกลุ่มจะได้หัวข้ออะไรเราจะมาทำขอโทษค่ะเราจะมาเปิดแผ่นป้ายเพื่อเลือกหัวข้อกันนะคะทีนี้คุณครูขอยกตัวอย่างก่อนที่เราจะเปิดแผ่นป้ายนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณครูเปิดแผ่นป้ายแล้วได้หัวข้อวัยทารกใช่ไหมคะคุณครูก็จะต้องไปศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการแต่ละด้านของวัยทารกไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายพัฒนาการการเจริญเติบโตนะคะทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาแล้วนักเรียนก็ลองจดบันทึกรวบรวมข้อมูลนะคะว่าพัฒนาการของวัยทารกในด้านต่างๆทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายนะคะด้านจิตใจอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาของวัยทารกเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนก็ศึกษาข้อมูลจากใบความรู้แล้วก็จดบันทึกลงไปในกระดาษ A4 หรือในสมุดเรียนของนักเรียนนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนพร้อมที่จะเลือกแผ่นป้ายแล้วเลือกหัวข้อที่เราจะศึกษาเรียนรู้ร่วมกันไหมคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้อมแล้วนักเรียนปลายทางละคะเราจะมาเปิดแผ่นป้ายเลือกหัวข้อกันได้เลยนะคะทีนี้ครูจะขออนุญาตนะคะเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนนะคะกลุ่มที่1เลือกหมายเลขอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางกลุ่มที่1เลือกหมายเลขอะไรคะนักเรียนสามารถเลือกไปพร้อมกันได้เลยนะคะกลุ่มที่1อยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่1เลือกหมายเลขอะไรคะหมายเลข3นะคะเดี๋ยวครูจะเปิดให้นะคะหมายเลข3กลุ่มที่2เลือกหมายเลขกลุ่มที่2 5กลุ่มที่3เลือกหมายเลข4เพราะฉะนั้นกลุ่มที่1เลือกหมายเลข3คุณครูจะเปิดหมายเลข3แล้วนะคะหมายเลข3จะได้ช่วงวัยไหนเอ่ยเพราะฉะนั้นหมายเลข3จะเป็นหัวข้อวัยอะไรคะวัยทารกขอเสียงปรบมือให้กลุ่ม1หน่อยค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่ม1ก็จะต้องศึกษาข้อมูลของวัยอะไรคะวัยทารกต่อมากลุ่มที่2เลือกหมายเลข5นะคะหมายเลข5จะได้วัยอะไรเอ่ยวัยอะไรคะนั่นก็คือวัยรุ่นและกลุ่มที่3เลือกหมายเลข4หมายเลข4จะเป็นวัยอะไรคะคิดว่าจะได้รับวัยอะไรเอ่ย
2: วัยเรียน
0: หมายเลข4จะเป็นวัยเรียนถูกต้องค่ะต่อมานะคะเหลืออีก3กลุ่มกลุ่มที่4เลือกหมายเลขอะไรคะกลุ่มที่4เลือกหมายเลขอะไรเอ่ยกลุ่มที่4เลือกหมายเลข1กลุ่มที่4เลือกหมายเลข1ครูขออนุญาตเปิดแผ่นป้ายหมายเลข1ก่อนนะคะแล้วเราจะเหลือกลุ่มที่5และกลุ่มที่6หมายเลข4ขอโทษค่ะกลุ่มที่4เลือกหมายเลข1จะได้หัวข้อวัยก่อนเรียนค่ะและเราจะเหลือ2หมายเลขค่ะระหว่างหมายเลข2กับหมายเลข6จะเป็นของกลุ่มที่5และกลุ่มที่6กลุ่มไหนจะเลือกก่อนดีคะนั่นก็คือตามลำดับเลยกลุ่มที่5เลือกหมายเลข2เพราะฉะนั้นกลุ่มที่6จะเลข6ตามกลุ่มของตัวเองเลยงั้นครูขออนุญาตเปิดแผ่นป้ายหมายเลข6ก่อนเลยได้ไหมคะได้แล้วลองมาดูสิคะว่ากลุ่มที่5จะได้หัวข้ออะไรนะคะกลุ่มที่6จะได้หัวข้อ
2: วัยผู้ใหญ่
0: และสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5จะต้องศึกษาข้อมูลของกลุ่มช่วงวัยไหนคะวัยผู้สูงอายุค่ะและนี่คือ6หัวข้อที่นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะจะต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้ค่ะทีนี้ค่ะนักเรียนคะ

ครูจะให้เวลานักเรียนนะคะในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลนะคะโดยที่คุณครูจะมีตัวช่วยให้ค่ะนักเรียนคุณครูจะมีใบความรู้แจกให้นักเรียนแล้วนักเรียนก็ลองออกแบบนะคะว่าแต่ละช่วงวัยที่เราได้รับนะคะพัฒนาการทางด้านร่างกายยกตัวอย่างเช่นวัยผู้สูงอายุมีพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรอารมณ์จิตใจของเขาเป็นแบบไหนในสังคมของผู้สูงอายุจะเป็นอย่างไรนะคะและในเรื่องของสติปัญญาของเขานักเรียนสามารถออกแบบนะคะแล้วก็เขียนลงในกระดาษ A4 หรือในสมุดเรียนของนักเรียนได้เลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนนะคะที่เราได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแต่ละช่วงวัยแต่ละหัวข้อที่เราได้รับนักเรียนสามารถที่จะตอบคำถามได้แล้วใช่ไหมคะว่าพัฒนาการแต่ละด้านของวัยที่นักเรียนได้รับเป็นอย่างไรทีนี้ค่ะนักเรียนเราจะมาเข้าสู่กิจกรรมที่2ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมนะคะในเรื่องของนะคะการที่เราจะมีการเปรียบเทียบค่ะพัฒนาการแต่ละช่วงวัยระหว่างกลุ่มนะคะซึ่งเราจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดตอนนี้6ช่วงวัยใช่ไหมคะเราจะมีการเปรียบเทียบนะคะพัฒนาการแต่ละช่วงวัยระหว่างกลุ่มนะคะซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน3หัวข้อนะคะเราจะมีใบงานให้นักเรียนได้ทำค่ะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะขออนุญาตนะคะให้นักเรียนนะคะระหว่างนักเรียนที่เปิดแผ่นป้ายหัวข้อวัยทารกแล้วก็วัยก่อนเรียนมาอยู่รวมกันเป็น1กลุ่มนะคะเพื่อที่จะทำใบงานและกิจกรรมต่อไปนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นวัยเรียนและวัยรุ่นนะคะมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มที่2นะคะสำหรับกลุ่มที่3ก็คือวัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกิจกรรมที่2เราจะเหลืออยู่ด้วยกัน3กลุ่มนะคะซึ่งข้อมูลนะคะแต่ละช่วงวัยเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วลองมาเปรียบเทียบกันสิคะว่าพัฒนาการแต่ละด้านของแต่ละช่วงวัยมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรตอนนี้นะคะคุณครูขออนุญาตให้นักเรียนนะคะทั้ง6กลุ่มรวมกันเป็น3กลุ่มก่อนนะคะ

ค่ะแล้วเราก็เข้าสู่กิจกรรมนะคะในเรื่องของเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาของแต่ละช่วงวัยโดยคุณครูค่ะจะมีใบงานให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลแล้วก็ลองเปรียบเทียบพัฒนาการแต่ละช่วงวัยว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะในเรื่องของการเปรียบเทียบพัฒนาการวัยทารกกับวัยก่อนเรียนค่ะนักเรียนก็นั่งเป็นกลุ่มอยู่แล้วใช่ไหมคะตอนแรกที่เราศึกษาหัวข้อของตนเองที่เราเปิดแผ่นป้ายได้นักเรียนก็ดูสิคะว่าวัยทารกมีพัฒนาการด้านร่างกายอะไรที่เหมือนกับวัยก่อนเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายอะไรที่แตกต่างกันนะคะมาดูด้านจิตใจอารมณ์นะคะพัฒนาการทั้งด้านจิตใจและอารมณ์ของวัยทารกกับวัยก่อนเรียนมีอะไรที่เหมือนกันมีอะไรที่แตกต่างกันนักเรียนก็ร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วก็เขียนลงไปในใบงานนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมหรือว่าด้านสติปัญญาเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนคะเราจะทำใบงานนี้ไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวครูจะขออนุญาตแจกใบงานก่อนนะคะนี่ก็คือกลุ่มวัยทารกกับวัยก่อนเรียนนะคะนักเรียนเขียนได้เลยต่อมาค่ะวัยเรียนกับวัยรุ่นนะคะต่อมาค่ะวัยผู้ใหญ่กับผู้สูงอายุนะคะให้นักเรียนลองศึกษาข้อมูลแล้วลองเปรียบเทียบกันสิคะเมื่อกี้ที่เราได้อ่านไปเช่นเพื่อนบอกว่าแบ่งกันอ่านด้านร่างกายของวัยผู้ใหญ่กับผู้สูงอายุแล้วนักเรียนก็ลองมาคุยแลกเปลี่ยนกันสิคะว่าด้านร่างกายของวัยผู้ใหญ่กับวัยผู้สูงอายุมีอะไรที่เหมือนกันนักเรียนก็เขียนลงไปมีอะไรที่แตกต่างกันนักเรียนก็เขียนบันทึกลงไปในใบงานได้เลย

0: ค่ะนักเรียนคะเป็นไงบ้างคะที่เราทำใบงานกันไปนะคะถ้ากลุ่มไหนนะคะยังไม่สามารถทำใบงานที่คุณครูมอบหมายให้ได้สำเร็จนะคะคุณครูรบกวนนักเรียนนะคะนำกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วเรานะคะจะมาเฉลยใบงานนี้ในชั่วโมงถัดไปกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูจะมาให้นักเรียนนะคะได้ลองทบทวนความรู้ความเข้าใจในชั่วโมงที่ผ่านมากันนะคะว่าพัฒนาการแต่ละช่วงวัยที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ช่วงวัยนะคะวัยแรกนั่นก็คือวัยทารกนะคะต่อมาค่ะคือวัยทารกแล้วก็เป็นวัยก่อนเรียนนะคะต่อจากวัยก่อนเรียนนั่นก็คือวัยเรียนนะคะวัยเรียนแล้วก็เข้าสู่วัยของพวกเราค่ะนั่นก็คือวัยรุ่นนะคะจากวัยรุ่นก็เราก็จะก้าวไปเป็นวัยผู้ใหญ่นะคะและเมื่อพ้นจากวัยผู้ใหญ่ก็จะก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุค่ะนี่คือนะคะในเรื่องของพัฒนาการทั้ง6ช่วงวัยนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราจะมานะคะเฉลยใบงานในเรื่องของการเปรียบเทียบพัฒนาการแต่ละช่วงวัยในสัปดาห์หน้านะคะในสัปดาห์นี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนได้ลองทบทวนดูนะคะว่าในเรื่องของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในแต่ละกลุ่มนะคะมันก็จะมีลักษณะพัฒนาการโดยทั่วไปของมนุษย์เนี่ยค่ะในแต่ละด้านเนี่ยค่ะเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วลองทบทวนตัวเองสิคะนักเรียนตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาในเรื่องของวัยทารกจนปัจจุบันเรามีการพัฒนาทางด้านร่างกายเป็นไปอย่างต่อเนื่องไหมคะต่อมาค่ะในเรื่องของมีแบบแผนเฉพาะและเป็นในลักษณะที่มีทิศทางเดียวกันต่อมาค่ะนะคะส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยค่ะมันก็จะมีในการที่พัฒนาแล้วก็เกิดขึ้นนะคะไม่พร้อมกันยกตัวอย่างเช่นวัยทารกกับวัยเรียนนะคะกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ของเราก็จะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันไปต่อมาค่ะก็จะมีการที่นะคะเป็นไปตามลำดับขั้นนะคะแล้วก็ทุกด้านนะคะในแต่ละส่วนของร่างกายของเราจะมีความสัมพันธ์กันค่ะนะคะแล้วก็พัฒนาการของบุคคลแต่ละคนนะคะก็จะมีทั้งเหมือนกันและแตกต่างกันนะคะต่อมาค่ะแต่ละวัยนักเรียนที่ศึกษากันไปแต่ละวัยนึกได้ไหมคะว่าแต่ละวัยจะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในสัปดาห์หน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนเราจะมาพบกันค่ะในชั่วโมงถัดไปค่ะในเรื่องของอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนะคะนักเรียนในชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะอย่าลืมค่ะเตรียมนะคะใบความรู้และใบงานในชั่วโมงหน้าและอย่าลืมนะคะใบงานในชั่วโมงนี้ที่คุณครูมอบหมายไว้เราจะมาทบทวนกันนะคะในสัปดาห์ถัดไปสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะคุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุบิยมันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทุบิยมันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ของเรานะครับ
3: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทําให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรม To Be Number 1 นี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
1: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทําแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทําความตกลงกันทํา MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
0: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
1: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัย
0: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
1: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
0: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
1: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทํามาและสามารถที่จะทําให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกําบังให้แก่เยาวชน
0: การที่ผู้นําท้องถิ่นเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกําลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
1: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กมายพรับบิ๊กมายก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กมายหรือเซอร์วิสมายนะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไป To be number 1 ชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
4: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
4: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจบน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เรื่องอาหารจานเดียวค่ะค่ะนักเรียนคะเรื่องของอาหารจานเดียวมีใครที่ชอบทานอาหารจานเดียวบ้างมีไหมคะมีหลายคนเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะเรื่องของอาหารจานเดียวในวันนี้เราจะได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะคะเพื่อให้เป็นแนวทางให้กับนักเรียนที่จะนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาหารจานเดียวให้คุณพ่อคุณแม่ทานที่บ้านนะคะก่อนที่จะไปเรียนกันวันนี้เดี๋ยวมาดูประสบการณ์เรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนเรียนไปแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะจุดประสงค์ข้อที่1นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและประโยชน์ของอาหารจานเดียวได้เรียนแล้วสามารถอธิบายประโยชน์ความหมายนะคะบอกประเภทและหลักการประกอบอาหารจานเดียวได้สามารถวางแผนประกอบอาหารจานเดียวได้นะคะแล้วก็ในขณะที่ปฏิบัติงานนักเรียนก็ต้องมีความรับผิดชอบในการทำงานแล้วก็รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะคะนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะได้หลังจากเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้เล่นกันกิจกรรมเกมนะคะเมื่อกี้มีหลายคนที่บอกคุณครูว่าชอบทานอาหารจานเดียวใช่ไหมคะอาหารจานเดียวที่นักเรียนชอบทานส่วนใหญ่เป็นอะไรผัดกะเพราอะไรนะคะส้มตำอะไรนะคะข้าวไข่เจียวข้าวผัดค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางชอบทานอาหารจานเดียวไหมคะอยู่ที่บ้านนักเรียนประกอบอาหารเองไหมนะคะเดี๋ยววันนี้เราได้เรียนรู้กันนะคะมีหลายเมนูเลยนะคะสำหรับอาหารจานเดียวมีเพื่อนตอบมาเยอะแยะนะคะอาหารจานเดียวมีส้มตำมีข้าวไข่เจียวมีข้าวผัดผัดกะเพรานะคะหลายอย่างเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันเกมอักษรไขว้อาหารจานเดียวนะคะเป็นยังไงพร้อมยังพร้อมแล้วนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปเล่นเกมกันคุณครูได้แจกกิจกรรมให้นักเรียนแล้วนะคะในแต่ละโต๊ะแต่ละโต๊ะจะมีใบกิจกรรม2ใบนะคะนักเรียนลองดูว่าเดี๋ยวแบ่งกันนะคะ2ใบเนี้ยแบ่งกันดูเพราะว่าแผ่นเดียวอ่ะน่าจะดูกันไม่ทันนะคะยังไม่ได้เริ่มนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเล่นไปพร้อมกับเพื่อนเลยนะคะเกมนี้ให้นักเรียนหาชื่อเมนูอาหารนะคะหาชื่อเมนูอาหารดึงได้ค่ะดึงได้เลยลูกชื่อเมนูอาหารมีประมาณ10กว่าคำนะคะยังไม่เริ่มนะกลุ่มไหนหรือคนไหนที่สามารถหาคำได้เยอะที่สุดคุณครูมีรางวัลให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางก็รับรางวัลที่คุณครูปลายทางนะคะพร้อมยังพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะนับ1ถึง3ให้เวลาแค่2นาทีเท่านั้น1 2 3เริ่มค่ะ

0: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาวางปากกาเลยค่ะกลุ่มหนึ่งยังไม่วางปากกาพร้อมยังไม่จับปากกาแล้วนะเป็นไงคะได้เยอะไหมเดี๋ยวคุณครูจะถามทีละกลุ่มกลุ่มหนึ่งนี่กลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มหนึ่งได้จำนวนกี่คำคะ10คำกลุ่มสองเก้าคำกลุ่มสามคะ12คำกลุ่มสี่อะไรคะ11คำ14คำเหรอคะคุณครูมีแค่13นะแต่อาจจะดูพลาดก็ได้นะคะค่ะ13คำนักเรียนปลายทางแล้วคะนักเรียนปลายทางได้กี่คำเดี๋ยวตอบคุณครูปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันกลุ่มไหนที่สามารถค้นหาคำศัพท์ได้เยอะที่สุดกลุ่มนั้นจะได้รับรางวัลด้วยนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเฉลยคำแรกกันเลยนะคะคำแรกมีคำว่า
1: สปาเกตต
0: ี้นะคะสปาเกตตี้คำที่หนึ่งคำที่สองอันนี้เป็นคำเดียวกันใช่ไหมลูกสปาเกตตี้ผัดขี้เมาไม่ได้แยกคำนะคะต่อไป
2: ยำวุ้นเส้น
0: ยำวุ้นเส้นนะคะยำวุ้นเส้นต่อไปเย็นตาโฟมีไห
2: ม
0: ข้าวผัดอะไรคะ
2: ข
0: ้าวผัดกะเพราน ักเรียนปลายทางอาจจะมองไม่เห็นเนาะคุณครูทำสัญลักษณ์ต่อไปค่ะ
2: ส้มตำ
0: ส้มตำอยู่ไหนนะส้มตำอยู่ตรงนี้ต่อไปค่ะส่วนตรงนี้ต่อไปค่ะโจ๊กหมูสับมีไหมใครตอบโจ๊กหมูสับกลุ่มนี้ไม่มีหรออ๋อมีต่อไปข้าวต้มไก่มีไหมคะใครตอบข้าวต้มไก่ยกมือต่อไปผัดไทยค่ะผัดไทยผัดไทยนะคะต่อไปข้าวอะไรคะข้าวคลุกกะปิแล้วก็บะหมี่แห้งมักกะโรนีไก่ต่อไปอะไรคะก๋วยเตี๋ยวไก่มาละครบยังให้นักเรียนช่วยนับหน่อยกี่คำสิบสามคำใครได้ครบ13คำบ้างยกมือกลุ่มไหนครบเลย13คำมีไหมคะ12คำ12คำมี2กลุ่มต่อไป11คำ10คำแสดงว่าคะแนนสูงสุดที่ได้คือใครคะ

0: กี่คะแนน12คำ12คะแนนนะคะแต่ว่าคุณครูมีรางวัลให้แค่กลุ่มเดียวให้แค่กลุ่มเดียวเดี๋ยวถ้านักเรียนตอบคุณครูได้ว่าถ้านักเรียนตอบคุณครูได้ว่าอาหารจานเดียวในความเข้าใจของนักเรียนระหว่าง2กลุ่มนี้นะอาหารจานเดียวตามความเข้าใจของนักเรียนคืออาหารแบบไหนประเภทไหนเป็นยังไงเอากลุ่มนี้ก่อน
1: เป็นอาหารจานด่วนครับที่สามารถกินได้แบบจานเดียวครับใช่ครับ
0: กินได้แบบจานเดียว
1: ใช่ครับอาหารจานด่วนใช่ไหมลูกใช่ครับ
0: อาหารจานด่วนในความรู้สึกหรือความเข้าใจของหนูอาหารจานด่วนด่วนแบบไหนยังไง
1: ด่วนแบบกินสามารถกินได้สะดวกครับแบบ
0: สะดวกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับกินง่าย
0: กินง่ายทำง่าย
1: ใช่ครับ
0: เก่งมากครับอบมือให้เพื่อนกลุ่มหนึ่งมาเชิญอีกกลุ่มหนึ่งค่ะในฐานะที่คะแนนเท่ากันนะคะเชิญเลยครับ
2: ครับสำหรับผมนะครับก็คิดว่าอาหารจานเดียวเนี่ยก็ตามคีย์เวิร์ดครับจานเดียวก็คือเป็นอาหารที่มีข้าวอยู่ภายในจานเดียวครับซึ่งก็มักจะเป็นที่นิยมในประเทศไทยครับ
0: ครับโอเคปรบมือให้เพื่อนค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูความหมายของอาหารจานเดียวกันนะคะนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนปลายทางรับของรางวัลที่คุณครูปลายทางนะคะถ้ามีโอกาสคุณครูก็อยากจะไปมอบให้กับนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่กันก็ค่อยมอบกันนะคะนะตอนนี้ให้นักเรียนต้นทางก่อนเดี๋ยว2กลุ่มนี้เดี๋ยวเรามาตัดสินกันว่าสิ่งที่นักเรียนตอบมานี้ถูกหรือไม่นะคะเราจะมาดูเรื่องของอาหารจานเดียวอาหารจานเดียวคืออะไรอาหารจานเดียวคืออาหารที่ปรุงสำเร็จภายใน1จานเมื่อกี้มีเพื่อนตอบไปแล้วอยู่ในจานเดียวใช่ไหมคะแล้วก็สามารถรับประทานได้อย่างอิ่มแล้วก็เพียงพอในมื้อนั้นโดยที่ไม่ต้องมีอาหารอย่างอื่นร่วมใช่ไหมคะนี่คืออาหารจานเดียวและอาหารจานเดียวนั้นต้องมีประโยชน์ไหมคะต้องมีประโยชน์ด้วยนะคะรวดเร็วอิ่มแล้วก็ได้สารอาหารครบต่อไปมาดูหลักการประกอบอาหารจานเดียวเห็นไหมคะอาหารจานเดียวใน1จานเนี่ยต้องมีประโยชน์แล้วก็ประหยัดปลอดภัยน่ารับประทานจากที่เพื่อนตอบมาเมื่อกี้ระหว่าง2กลุ่มนี้คนที่ตอบได้ใกล้เคียงมากที่สุดความหมายของอาหารจานเดียวคือกลุ่มไหนคะกลุ่มไหนคะให้นักเรียนตัดสินใจให้เพื่อนได้รางวัลกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่ม3กับกลุ่ม5ที่เพื่อนตอบได้ครอบคลุมนะคะคุณครูขอมอบให้กับกลุ่ม5นะคะเดี๋ยวหลังเลิกเรียนแล้วนักเรียนสามารถรับรางวัลได้นะคะมาดูหลักของการประกอบอาหารนักเรียนจำไว้เลยถ้านักเรียนชอบทำอาหารที่บ้านนะคะมีใครชอบบ้างยกมือชอบทำอาหารมีหลายคนนะคะนักเรียนปลายทางมีใครชอบทำอาหารบ้างลูกนะคะก่อนที่จะทำอาหารนะคะนักเรียนต้องมีหลักการประกอบอาหารทำไงบ้างให้นักเรียนคิดว่าอาหารนั้นต้องมีประโยชน์นะคะให้สารอาหารครบ5หมู่นะคะคุณค่าทางโภชนาการครบ2ประหยัดอะไรบ้างประหยัดอะไรบ้างคะ
3: ประหยัดเวลา
0: ในชั่วโมงเร่งรีบใช่ไหมคะเร่งด่วนประหยัดเวลาการประกอบอาหารนั้นก็ทำได้ง่ายและก็ไม่ยากด้วยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของประหยัดเวลาและก็แรงงานด้วยนะคะ3ความปลอดภัยเรื่องของอะไรคะปลอดภัยเรื่องของ

0: การทำอาหารการประกอบอาหารนั้นใช่ไหมคะต้องสะอาดไม่ว่าจะเป็นช่วงการประกอบอาหารหรือช่วงที่เรานำวัตถุดิบมาใช้ในการประกอบอาหารนะคะล้างให้สะอาดต่อไปข้อ4อาหารจานเดียวนั้นต้องเป็นไงคะน่ารับประทานด้วยต้องน่ารับประทานด้วยนะคะทำยังไงก็ได้รสชาติอร่อยแล้วก็สีสันรูปร่างน่ารับประทานเวลานักเรียนไปซื้ออาหารทานอาหารจานเดียวเนี่ยตามร้านต่างๆเนี่ยสิ่งแรกที่นักเรียนเห็นก็คือพอเห็นแล้วเป็นไงคะพอเห็นภาพแล้วเอ้ยกับข้าวนี้น่าทานจังใช่ไหมคะอันดับแรกหน้าตาเป็นสิ่งสำคัญนะคะจัดยังไงก็ได้ทำไงก็ได้ให้อาหารเราดูน่ารับประทานนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างอาหารจานเดียวที่อาหารจานเดียวที่มีประโยชน์นะคะรู้จักไหมเมนูนี้ชื่อว่า
1: ข้าวปลา
0: แกะนะคะข้าวปลาแกะเป็นที่นิยมนะคะเป็นอาหารที่มีประโยชน์สำหรับทุกวัยนะคะแล้วคุณครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางก็รู้จักข้าวปลาแกะนี้เช่นกันเพราะว่าข้าวปลาแกะนี้จะมาจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเห็นไหมคะดูข้าวปลาแกะให้สารอาหารโปรตีนเราจะได้จากไหนคะ
1: เน
0: ื้
1: อปลา
0: ไข่กับไข่นะคะเนื้อปลากับไข่ให้สารอาหารโปรตีนอาหารโปรตีนอยู่ในหมู่ที่โปรตีนอยู่ในหมู่ที่ได้ยินเสียงแว่วๆโปรตีนอยู่ในหมู่ที่หนึ่งค่ะนะคะสองคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตได้จากไหนคะได้จากข้าวได้จากข้าวสวยนะคะได้จากข้าวสวยสามเกลือแร่และแร่ธาตุแตงกวาหรือผักต่างๆวิตามินได้จากมะนาวหรือส่วนผสมของพริกน้ำปลาใช่ไหมคะอาจจะมีกระเทียมหอมพริกต่างๆพริกเขียวพริกแดงต่อไปไขมันได้จากน้ำมันที่ทอดจากปลาหรือน้ำมันที่ปลาในตัวปลาก็มีน้ำมันใช่ไหมคะอาหารธรรมดาเหล่านี้เราดูเหมือนจะธรรมดาแต่ว่าให้สารอาหารเป็นไงคะครบ5หมู่ไหมครบ5หมู่นะคะฉะนั้นนักเรียนหาทานได้ง่ายๆนะคะต่อไปเมื่อเรารู้แล้วว่าเราอยากทานอะไรใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการวางแผนวางแผนอยู่ดีๆจะมาทำเลยได้ไหมไม่ได้ต้องมีการวางแผนการประกอบอาหารจานเดียวข้อที่หนึ่งกำหนดรายการอาหารให้นักเรียนยกตัวอย่างมาหนึ่งอย่างหนึ่งเมนูเอาที่นักเรียนชอบไหนคะผัดกะเพรามีไข่ดาวไห
1: ม
0: นะผัดกะเพราไข่ดาวนะคะผัดกะเพราไข่ดาวนักเรียนก็ต้องมากำหนดรายการอาหารสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมใช่ไหมผัดกะเพราไข่ดาวสำรวจอาหารที่บ้านเรามีอาหารสดมีไข่ไหมสำรวจอาหารแห้งอาหารแห้งมีอุปกรณ์มีอะไรนะกระเทียมมีพริกแห้งมีอะไรที่เป็นส่วนของเครื่องปรุงต่างๆใช่ไหมคะมีไหมสำรวจก่อนต่อไป3เมื่อสำรวจเสร็จแล้วถ้าไม่มีนักเรียนก็ต้องไปหาซื้อมานะคะเพื่อจะใช้ในการประกอบอาหารเสร็จแล้ว3เตรียมอาหารเตรียมเครื่องปรุงเตรียมวัตถุดิบเตรียมอาหารสดอาหารแห้งให้เรียบร้อยให้พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือให้เรียบร้อยให้พร้อมต่อไปก็นักเรียนก็ประกอบอาหารตามขั้นตอนถ้าสมมุติว่าเราไปศึกษามาเอ้ยฉันอยากทำอะไรนะผัดกะเพราไข่ดาวแต่ไม่เคยทำเลยไปศึกษาหาความรู้มาเอ๊ะทำยังไงนะนะคะขั้นตอนการทำไงก็มาทดลองทำตาม

0: ขั้นตอนได้นะคะต่อไปจัดตกแต่งอาหารเมื่อเราประกอบอาหารเสร็จแล้วจัดตกแต่งให้นานเหมือนที่คุณครูบอกเมื่อกี้นะคะจัดตกแต่งให้น่ารับประทานนะคะชวนรับประทานต่อไปเก็บล้างอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นที่ตรงนั้นด้วยให้เรียบร้อย6ขั้นตอนนี้ในการวางแผนประกอบอาหารจานเดียวนะคะที่ผ่านมาเราทำแบบนี้ไหมทำแบบนี้ไหมคะทำแบบนี้จริงไหมเดี๋ยวอาทิตย์หน้ารู้กันว่าจริงไหมนะคะต่อไปประโยชน์ของอาหารจานเดียวคุณครูได้ถามไปตอนแรกแล้วนะคะเบื้องต้นว่าประโยชน์ของอาหารจานเดียวเนี่ยให้สารอาหารต้องเป็นไงคะครบหลักโภชนาการใช่ไหมคะ5หมู่ตามที่ร่างกายต้องการนะคะในมื้อนั้นนะคะแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาแรงงานและค่าใช้จ่ายเหมือนที่ครูบอกว่าเป็นอาหารจานด่วนอาหารจานด่วนก็ต้องใช้เวลาสั้นถูกไหมเพื่อจะให้ได้ทานไวๆเหมือนที่นักเรียนทานตอนเที่ยงใช่ไหมคะเวลาเราเร่งรีบแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการทานอาหารจานด่วนหรืออาหารจานเดียวเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นไงคะต่อจานแพงไหมไม่แพงถ้าเราซื้อมาประกอบอาหารเองหลายๆอย่างใช้เงินเยอะไหมคะใช้เงินเยอะนะคะใช้เงินเยอะกว่าอาหารจานเดียวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทานหลายคนในครอบครัวก็ไม่เป็นไรต่อไปข้อ3สร้างอุปนิสัยในการบริโภคให้เราเป็นคนที่รู้จักการบริโภคแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากไม่เรื่องมากนะคะอาหารจานเดียวทานได้อิ่มก็โอเคทำงานได้เรียนได้นะคะไม่ต้องนั่นนี่โน่นต้องมีน้ำพริกต้องมีผักหรือต้องมีต้มจืดหรือต้องมีแกงอย่างเงี้ยมันจะสร้างความยุ่งยากให้กับเราฉะนั้นถ้าเราสามารถปรับอุปนิสัยที่ทานอะไรแบบง่ายๆแล้วก็ได้ประโยชน์นะคะมันก็จะดีกับตัวเราด้วยข้อแนะนำนะคะโดยเฉพาะนักเรียนปลายทางนะคะข้อแนะนำในการที่จะประกอบอาหารจานเดียวนะคะนักเรียนปลายทางครูเชื่อว่านักเรียนมีวัตถุดิบเยอะแยะมากมายนะคะในท้องถิ่นของนักเรียนนะฉะนั้นข้อแนะนำในการทำอาหารจานเดียวก็คือให้นักเรียนพยายามมองหาวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นหรือมีจำนวนมากนำมาประกอบอาหารนั้นนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาหารจานเดียวนะคะต่อไปมีตามฤดูกาลทำไมถึงต้องให้เลือกซื้อตามฤดูกาลที่มีในท้องถิ่นเพราะว่านักเรียนจะได้อาหารที่สดสะอาดนะคะสดใหม่สะอาดนะคะแล้วก็เราก็ไม่ต้องกลัวพวกสารเคมีใช่ไหมคะถ้าเราซื้อในท้องถิ่นหรือเป็นวัตถุดิบที่สดนะคะต่อไปเมนูนั้นที่เราคิดขึ้นมาทุกคนในครอบครัวต้องเป็นไงทานได้ชอบเพราะว่าถ้าทำขึ้นมาแล้วประกอบขึ้นมาแล้วปรากฏว่าคนนั้นไม่กินเผ็ดคนนี้ก็ไม่กินจืดก็คือมันไม่มีเมนูอาหารที่เป็นกลางที่ทุกคนสามารถทานได้ก็อาหารนั้นก็จะเป็นไงอาจจะเหลือใช่ไหมคะต่อไปเมนูนั้นต้องทำง่ายไม่ยุ่งยากเช่นอะไรง่ายอาหารจานเดียวแป๊บเดียวได้ทานเลยค่ะข้าวไข่เจียวใช่ไหมคะเมนูชอบของเด็กๆนะคะต่อไปเน้นเรื่องของความสะอาดในครุงและก็การใช้เครื่องมือด้วยนะคะเน้นอนามัยเรื่องของความสะอาดสุขลักษณะนะคะพื้นที่ก็ต้องสะอาดด้วยนะคะประเภทของอาหารจานเดียวให้นักเรียนทายเดามาเดี๋ยวแจกรางวัลอีกมีกี่ประเภทสอง มีกลุ่มสามกี่โกงอ่ะกลุ่มสามมี6ประเภทนี้ดูจากใบความรู้ใช่ไหม อาหารจานเดียวนะคะมีทั้งหมด6ประเภทนะคะ6ประเภทมีอะไรบ้าง
1: มีอาหารจานเดียวประเภทข้าวค่ะ
0: ดูภาพนี่คืออาหารประเภทเห็นไหมคะผัดเผ็ดมีผัดเยอะเลยเฉลยเมนูอาหารจานเดียวก็คือประเภทผัดนะคะอันดับแรกประเภทผัดเช่นผัดเผ็ดผัดพริกแกงเมื่อกี้เพื่อนตอบมาแล้วเนาะผัดเผ็ดผัดพริกแกงนะคะส่วนใหญ่รับประทานกับข้าวสวยข้าวหุงสุกใช่ไหมคะอาหารจานเดียวต่อไปประเภทที่สองอะไรคะอะไรนะข้าวผัดประเภทต่างๆนะคะอาหารจานเดียวประเภทข้าวผัดมีหลายอย่างเลยเช่นข้าวผัดปูข้าวผัดกุ้งข้าวผัดพริกแกงข้าวผัดแหนมอะไรเงี้ยนะคะส่วนใหญ่สามารถหาวัตถุดิบได้ในท้องถิ่นเนาะมาผัด3ประเภทแกงประเภทแกงนะคะประเภทแกงส่วนใหญ่การประกอบอาหารจานเดียวประเภทแกงเนี่ยเขาจะประกอบแบบเมนูง่ายๆแต่สามารถทำได้ในปริมาณเป็นไงคะเยอะเพื่อรองรับคนทานหลายๆคนใช่ไหมคะมันจะสะดวกแล้วก็มันจะง่ายนักเรียนสังเกตไหมเวลานักเรียนไปตลาดเขาจะมีทำเมนูอาหารจานเดียวคือแกงเป็นหม้อๆหรือเป็นอะไรนะเป็นกระทะใหญ่เลยนะคะเพื่อที่จะรองรับลูกค้าที่มีจำนวนปริมาณมากนะคะในแต่ละวันความต้องการของลูกค้าเยอะก็เลยต้องทำปริมาณเยอะนะคะประเภทแกงต่อไปประเภทยำมีใครชอบบ้างประเภทยำยกมือค่ะยกมือให้ดูหน่อยใครชอบทานอาหารประเภทยำโอ้เกือบทั้งห้องเลยนะคะมีเฉพาะบางคนนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางมีใครชอบอาหารประเภทยำบ้างคะมีหลายคนยกมือเหมือนกันนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคิดว่าเราจะได้ทำอาหารประเภทยำกันดีไหมคะโดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเนาะมาดูประเภทยำมีหลายอย่างเช่นยำแซลมอนยำวุ้นเส้นหรือส้มตำก็อยู่ในประเภทยำเช่นกันใช่ไหมลูกต่อไป5อาหารประเภทเส้นนะคะประเภทเส้นไหนใครชอบทานประเภทเส้นยกมืออันนี้จะน้อยกว่ายำเนาะประเภทเส้นมีเยอะเลยเช่นขนมจีนก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะอาหารประเภทเส้นสปาเกตตี้ราดหน้าผัดไทยนะคะต่อไปสุดท้ายอาหารประเภททอดนะคะ6อาหารประเภททอดประเภททอดก็มีหลายคนที่ชื่นชอบไหนใครชอบยกมือมียกก่อนเพื่อนเลยประเภททอดนะคะมีหลายคนชอบนะหมูทอดปลาทอดปีกไก่ทอดหอยทอดไข่เจียวเยอะแยะมากมายนะคะมาดูวันนี้เราทานอะไรไปคะวันนี้กลางวันวันนี้นักเรียนเลือกทานอาหารอะไรคะกลางวันอะไรนะคะยกมือเลยลูกข้าวอะไรนะคะข้าวไก่ทอดเจอแล้ว1ข้อข้าวผัดกะเพราข้าวผัดกะเพรานะคะเจอแล้วต่อไปครับอะไรนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่เจอแล้ว1ประเภทต่อไปค่ะมีไหม
2: ข้าวไก่ทอดค่ะ
0: ข้าวไก่ทอดเหมือนกันเลยนะคะอาหารที่นักเรียนทานในมื้อเที่ยงวันนี้จัดเป็นอาหารประเภทใดเมื่อกี้เรียนไปแล้วประเภทอะไรคะ
2: ประเภททอด
0: ประเภททอด ข้าวไก่ทอดใช่ไหมลูกต่อไปฝั่งทางโน้น

0: อะไรนะครับก๋วยเตี๋ยวไหมคะก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมลูกก๋วยเตี๋ยวก็คือประเภทเส้นนะคะต่อไปมีตอบอีกเมื่อกี้มีไหมอะไรครับผัดผัดอะไรผัดกะเพราใช่ไหมลูกอาหารประเภทผัดนะคะต่อไปนักเรียนได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากอาหารมื้อนั้นนอกจากอิ่มเหตุผลอะไรที่ถึงเลือกซื้ออาหารนั้นทานเป็นมื้อเที่ยงราคาถูกมีประโยชน์อร่อยเห็นไหมคะรสชาติต้องดีด้วยนะคะโอเคต่อไปจะเป็นกิจกรรมแล้วนะคะกิจกรรมนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำ mind mappingเรื่องของการวางแผนการประกอบอาหารจานเดียวนะคะการวางแผนประกอบอาหารจานเดียวสำหรับในชั่วโมงถัดไปนักเรียนจะได้ประกอบอาหารจานเดียวแต่วันนี้เราต้องวางแผนก่อนว่านักเรียนจะทำอะไรแต่เนื่องจากว่าอาหารจานเดียวของเรามีเยอะมากนะคะถ้าจะให้นักเรียนทำต่างคนต่างทำก็คงจะยุ่งยากนะคะวุ่นวายกันน่าดูฉะนั้นคุณครูก็เลยเลือกส่วนใหญ่ที่นักเรียนวัยนักเรียนชอบก็คืออาหารประเภทยำฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนจับฉลากส่งตัวแทนกลุ่มมานะคะจับฉลากอาหารประเภทยำใครได้ประเภทยำแบบไหนนักเรียนก็ต้องไปวางแผนและไปเตรียมกันมาแล้วก็สรุปเป็น mind mapping นะคะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วใครเข้าใจแล้วยกมือนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูมีฉลากส่งตัวแทนออกมาเลยเสร็จแล้วดูตรงนี้นะคะรอตรงนี้ก่อนยังยืนเรียงตามกลุ่มเลยลูกนี่เรียงตามกลุ่มยังคะเรียงตามกลุ่มเลยกลุ่มหนึ่งมานี่ลูกกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มหนึ่งได้อะไรคะหายำทะเลไหนกลุ่มหนึ่งอยู่ไหนกลุ่มหนึ่งแจ้งอีกทีค่ะกลุ่มหนึ่งได้อะไรลูก
1: ยำทะเลค่ะ
0: ยำทะเลนะคะกลุ่มหนึ่งดีใจด้วยนะคะปรบมือเพื่อนเชิญค่ะต่อไปกลุ่มสองค
2: ่
0: ะ
2: ได้ยำรวมมิตรครับ
0: ยำรวมมิตรนะคะกลุ่มสองเชิญค่ะ
1: ได้เป็นยำสามกรอบค่ะ
0: ยำสามกรอบค่ะกลุ่มสามเชิญค่ะ
3: ได้เป็นยำปลาทูครับ
0: ยำปลาทูค่ะกลุ่ม4กลุ่ม4อยู่ไหนคะสุดท้าย
4: ครับสำหรับกลุ่มผมครับได้ยำมะม่วงปลากรอบครับ
0: ยำมะม่วงปลากรอบนะคะนักเรียนได้เมนูกันไปแล้วนักเรียนเริ่มทำไปงานได้เลยค่ะวางแผนสามารถค้นคว้าหรือสืบค้นเพิ่มเติมได้นะคะนอกจากนี้ถ้ากลุ่มไหนนักเรียนต้องการที่จะเปลี่ยนเมนูกลุ่มไหนที่นักเรียนต้องการเปลี่ยนเมนูแต่ว่าต้องไม่ซ้ำกับเพื่อนกลุ่มอื่นนะคะสามารถเปลี่ยนได้แต่ต้องแจ้งครูล่วงหน้านะคะ

ค่ะนักเรียนคะทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะใบงานเสร็จไหมคะกลุ่มไหนยังไม่เสร็จบ้างบางกลุ่มยังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนไปค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อนักเรียนเปลี่ยนใจอยากจะเปลี่ยนเป็นยำอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าต้องไม่ซ้ำกับเพื่อนในห้องเนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสรุปบทเรียนวันนี้กันหน่อยนะคะสิ่งที่เราเรียนไปวันนี้นักเรียนได้ความรู้เรื่องของอะไรบ้างอาหารปรุงสำเร็จใน1จานคืออาหารจานเดียวที่เราเรียนไปในวันนี้นะคะต้องเป็นไงคะทานแล้วอิ่มใน1มื้อนั้นๆโดยที่ไม่ต้องมีอาหารอื่นมาเสริมใช่ไหมคะแล้วก็ถูกหลักโภชนาการนะคะครบ5หมู่อาหารจานเดียวมีทั้งหมดกี่ประเภทคะ6ประเภทอะไรบ้าง1ประเภทผัด2ค่ะ3แกง4ยำ5ประเภทเส้น6ประเภททอดนะคะทั้งหมด6ประเภทนะคะต่อไปหลักในการประกอบอาหารจะเน้นเรื่องของอะไรคะประโยชน์นะคะประหยัดต้องใช้ของที่มีในท้องถิ่นวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นนะคะเป็นหลักแล้วก็ถูกต้องปลอดภัยเป็นไงคะตรงตามฤดูกาลนะคะแล้วก็ตกแต่งอาหารให้น่ารับประทานทั้งรสชาตินะคะรสชาติแล้วก็สีสันนะคะต่อไปอาทิตย์หน้าให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนเตรียมวัสดุอุปกรณ์วัตถุดิบเครื่องปรุงแล้วก็นะคะวัตถุดิบหรือสิ่งที่จะนำมาตกแต่งจานอาหารของนักเรียนให้ดูน่ารับประทานนะคะให้นักเรียนเตรียมมาทุกกลุ่มเลย

0: นะคะส่วนวัตถุดิบหลักเดี๋ยวคุณครูจะเตรียมมาให้นะคะนักเรียนไปศึกษามาเลยว่ายำแต่ละประเภทเนี่ยที่นักเรียนจับฉลากได้เนี่ยประกอบการยำยังไงขั้นตอนยังไงนะคะแล้วก็รสชาติเป็นยังไงรสชาติเอาที่นักเรียนชอบก็แล้วกันนะคะแต่วัตถุดิบหลักเดี๋ยวครูเตรียมมาให้นะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะก็เตรียมอาจจะคุณครูปลายทางต้องช่วยเตรียมนะคะวัตถุดิบในการประกอบอาหารจานเดียวไม่จำเป็นต้องเป็นประเภทยำเหมือนนักเรียนต้นทางก็ได้นะคะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถทำอาหารจานเดียวประเภทอื่นได้นะคะอาจจะมีในท้องถิ่นของเรามีอะไรเราก็นำมาใช้ในการประกอบอาหารจานเดียวนั้นได้นะคะต่อไปคุณครูจะแจ้งเกณฑ์ของการประเมินเรื่องการประกอบอาหารจานเดียวนะคะในชั่วโมงถัดไปนะคุณครูจะให้คะแนนเรื่องของการตกแต่งจานรสชาติของอาหารเลือกใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือไม่แล้วก็คุณค่าทางโภชนาการครบหรือไม่5มุมนะคะถูกสุขลักษณะในการประกอบอาหารหรือไม่ฉะนั้นต้องในเรื่องของความสะอาดด้วยนะคะในการประกอบอาหารบทเรียนครั้งต่อไปนะคะในเรื่องของการประกอบอาหารจานเดียวการประกอบอาหารจานเดียวนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางต้องเตรียมนะคะก็ใบงานที่2เรื่องของแบบบันทึกการประกอบอาหารจานเดียวนะคะหรือคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะถ้าเกิดว่าเอกสารเราไม่พร้อมหรือยังไงก็สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้นะคะให้กับนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันทิศหน้านะคะนักเรียนปลายทางก็เตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมนะคะเราจะปฏิบัติฝึกการประกอบอาหารจานเดียวกันค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ตอนนี้เรามากันที่ชุมชนบ้านสายน้อยสถานที่ที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับบรรยากาศของกรุงศรีอยุธยาแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำขนมไทยรวมไปถึงวัดและโบสถ์ที่มีอายุยาวนานหลายร้อยปีเพื่อให้คนรุ่นหลังสามารถมาศึกษาหาความรู้และช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมไทยไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากหัวใจหลักของชุมชนบ้านใส่น้อยนั่นก็คือคุณมยุรีหญิงแกร่งผู้อุทิศตนให้กับชุมชนนี้โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจจนชุมชนบ้านใส่น้อยเป็นอย่างทุกวันนี้ได
1: ้เราเนี่ยเป็นคนของชุมชนใส่น้อยเรียกว่าบรรพบุรุษของเราเป็นคนใส่น้อยมันจึงทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรารักชุมชนนี้หัวใจสำคัญของชุมชนของเรานี้ก็คือชุมชนเรามีของดีแล้วจากบรรพบุรุษมีดีอยู่แล้วเรามีวิถีชีวิตมีประวัติศาสตร์ความเอื้ออาทรที่ถูกสืบทอดกันมาและยิ่งโดยเฉพาะเนี่ยเรามีโบราณสถานที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้มาสร้างวัดนี้ไว้มันยิ่งทำให้เรามีความรู้สึกผูกพันเราจึงมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องสร้างอนุรักษ์และก็ส่งเสริมถ่ายทอดให้กับลูกหลานของเราต่อไปมันจึงทำให้เราเนี่ยมีความรักมีความผูกพันกับชุมชนนี้มากและพยายามที่จะต้องทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนให้มากที่สุดค่ะ
2: จามยุรีเนี่ยนะครับท่านเนี่ยเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็ทำอะไรทำจริงนะครับต่อสู้มาเป็น10กว่าปีกว่าที่เราจะเอามายืนอยู่ได้ทุกวันเนี่ยที่อาจารย์ทำเนี่ยอย่างน้อยก็ทำให้ชุมชนเราได้มีการพัฒนาขึ้นชาวบ้านก็มีกิจกรรมที่ได้ร่วมกับชุมชนแล้วก็เป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนทำให้ชุมชนเราอย่างน้อยก็มีชื่อเสียงมีคนรู้จัก
3: อาจารย์มิยุรีในตำบลไซน้อยเนี่ยนะก็คือท่านเป็นแบบว่าบุคคล

0: ตัวอย่างต้นแบบเลยล่ะเพราะว่าทุกอย่างจะเริ่มจากแกนะคะท่านจะมองในส่วนของส่วนรวมมากที่สุดและท่านเป็นคนใจดีทุกๆคนไม่ว่าใครจะมาขอความร่วมมืออะไรแกช่วยเหลือได้ทุกอย่างพูดง่ายๆก็คือว่าในชุมชนนี้ถ้าไม่มีอาจารย์ยุลีอาจจะไม่มีความสำเร็จถึงทุกวันนี้ก็ได้นะคะ
1: หลักสูตรของเราอะค่ะเป็นการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะถือว่าที่นี่เป็นแม่แบบเป็นต้นแบบที่ดีนะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยจากโครงการนี้ต้องขอใช้คำว่าความยั่งยืนค่ะเพราะว่าหลักสำคัญของความยั่งยืนก็คือในเรื่องของชุมชนเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ชุมชนนี้นะครบทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดคือความเป็นธรรมชาติในการที่มีการร่วมมือกันของชุมชนแล้วก็เห็นเป็นภาพเป็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นความร่วมมือที่เหนียวแน่นแล้วก็หนักแน่นแล้วก็เข้มแข็งมากเลยที่ได้เห็นนะคะ
2: เราใช้พลังบวกทั้งหมดพลังบวกก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของเชิงบวกเราบอกกับทุกคนเราส่งเสริมชุมชนเราให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้ว่าสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำอยู่เนี่ยมันทำแล้วเรามีความสุขทำแล้วเนี่ยมันทำให้ลูกหลานเราเห็นแล้วก็ประทับใจทำแล้วปู่ย่าตายายของเรารู้สึกเอ้ยมันเป็นเรื่องที่ดีลูกหลานบอกโอ้หนูอยากทำจังเลยเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีนะยายหนูทำอยู่ตาหนูทำอยู่เด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจเราก็จะค่อยๆสอดแทรกไปทุกเรื่องพองานบุญประเพณีของเราเราก็มาจัดรวมกันโดยกำหนดให้วัดทั้ง5วัดในชุมชนของเราเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อที่จะทำให้เกิดวิถีและประเพณีที่จะร่วมจิตร่วมใจกันให้กับชาวบ้านเรามาร่วมกันทำเป็นความรู้สึกที่เราภูมิใจพอเราภูมิใจแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องบอกต่อและเราก็เดินเครื่องเรื่องของการทำงานในการกิจกรรมของเรามันก็เลยทำให้ชาวบ้านและชุมชนเราเนี่ยรู้ว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะแสดงว่าเราจะต้องรักษาเราจะต้องพัฒนาเราจะต้องทำให้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะบรรลุวัตถุประสงค์ให้มากยิ่งขึ้นและก็ให้เกิดกระบวนการในการที่จะทำให้คนอื่นเข้ามาสัมผัสแล้วรู้ว่าเออชุมชนนี้เขามีความร่วมไม้ร่วมมือเขามีความรักความเอื้ออาทรและเขามีความตั้งใจในการที่จะสร้างชุมชนด้วยพลังของคุณธรรมเหล่านี้ต้องการที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นความสุขที่มันจะเกิดขึ้นกับสังคมและครอบครัวของเราครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อครอบครัวมีความสุขก็จะต่อโยงไปในชุมชนสังคมเราเพราะนั้นในชุมชนในสังคมของเราเนี่ยถ้าทุกอย่างมีคุณธรรมที่ดีงามการกระทำการปฏิบัติมันจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีชุมชนก็จะมีความสุขสังคมก็จะมีความสุขโดยพื้นฐานครอบครัวสุขชุมชนสังคมก็สุขร่วมกันค่ะ
3: ทุกคนคงได้เห็นแล้วว่าการที่จะสร้างชุมชนครอบครัวหรือแม้แต่ตัวบุคคลที่ดีได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยในหลายด้านถ้าพวกเราทุกคนคอยช่วยเหลือประคับประคองแล้วร่วมมือกันแก้ปัญหาทีละเล็กทีละน้อยประเทศไทยในวันข้างหน้าจะต้องพัฒนาไปในทางที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Greeting the teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, everyone. Good morning, students who are watching on DLTV 9. And good morning, everybody here. How are you doing today? Good or bad?
1: Good.
2: What about students who are watching back home? Are you okay today? สบายดีหรือเปล่านะครับนักเรียนทุกคนนะครับ I am very excited and very happy to see you all today. A little bit excited and nervous นะครับตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่เจอกันนานมากนะครับ Can you guess my name? How do you know that? Alright, everyone. I am Supanath Rakpong or you can call me Teacher Game.คุณครูชื่อคุณครูเกมนะครับเรียกว่าทีเชอร์เกมก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับวิชาอะไรเอ่ยเปิดมาด้วยภาษาขนาดนี้นะครับก็ต้องเป็นวิชาภาษาอังกฤษแน่นอน anybody here love English raise your hand มีใครชอบภาษาอังกฤษไหมครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับมีใครชอบภาษาอังกฤษยกมือเขาบอกว่าคนที่ชอบภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นคนดีเป็นคนหน้าตาดีด้วยจิตใจดีด้วยใครชอบภาษาอังกฤษบ้างยกมือโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับนักเรียนปลายทางก็น่าจะชอบเหมือนกันนะครับผม But first of all, you have to know the objectives of today's lessons. Today we're going to read aloud the vocabulary, and you're going to choose the correct meaning in context of a vocabulary. You're going to learn the vocabulary, some of them, and then you're gonna use it in the real context. You have to understand the meaning, and of course you have to use it.In the real situation, all right? See, but first of all, we have to make sure that you know all of the rules in our class. The rules in our class is very simple. First, be punctual, be on time in the class. And I believe you all be on time. นักเรียนปลายทางนะครับคุณครูเชื่อว่าทุกคนเข้าเรียนตรงเวลาอยู่แล้วนะครับไม่เป็นเด็กดื้อนะทุกคนเป็นเด็กดีหมดเลยนักเรียนต้นทางก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับ you got a desk bell นะครับสำหรับนักเรียนในห้องส่งนะครับจะมีกระดิ่งนะครับกระดิ่งใช้สำหรับการกดตอบคำถามนะครับเมื่อคุณครูให้สัญญาณห้ามกดเล่นครับและห้ามกดก่อนเมื่อใดที่คุณครูเขา 3 2 1 you can hit the bell and if your group answer correctly you get 1 point I will write the score on the board here นะครับ1คะแนนถ้ากลุ่มไหนตอบถูกเป็นคะแนนกลุ่มนะครับแต่ถ้าตอบผิดกลุ่มต่อไปสามารถ steal ได้เลยสามารถขโมยได้เลยโดยครูไม่ต้องนับนะครับถ้าเพื่อนตอบถ้าครูบอกว่า incorrect ผิดนะครับกลุ่มอื่นสามารถกดได้ทันทีเลยนะครับผมโอเคไหม make sense สำหรับนักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนสามารถยกมือให้คุณครูปลายทางในห้องของนักเรียนนะครับฟังคำตอบของนักเรียนได้เลยนะครับแล้วก็รอฟังคำตอบจากคุณครูต้นทางถ้าเกิดว่าคำตอบของนักเรียนถูกก็ให้คุณครูได้ให้คะแนนกับนักเรียนปลายทางได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคแล้วคะแนนนี้มีความสำคัญอย่างไรนะครับทุกๆ15 EP นะครับเราจะมีรางวัลให้กับกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วทุกกลุ่มจะต้องแข่งขันกันในการเรียนวิชาคุณครูนะครับและแน่นอนว่าถ้า1คนในกลุ่มทําหน้าที่ตอบแล้วก็ต้องเปลี่ยนคนใหม่ในกลุ่มต่อไปเรื่อยๆจะไม่เป็นคนเดิมโอเคไหมโอเค so we got something special นะครับ if I say shark you say shark โอเค shark cannot hear you shark
1: shark
2: somebody got that okay when I say shark shark you say shark shark okay
1: shark
2: Shark, shark,
1: shark.
2: Okay, so we got an egg, an egg. So when I say shark, you do this. Shark.
1: Shark.
2: It can be left or right hand. Okay, shark.
1: Shark.
2: Shark.
1: Shark,
2: And when you say it, you have to be attentive. You have to listen to me. If you are writing something, you are walking around the classroom, you have to stop and do the shark. Okay? All right, see, make sense? Yes or no?นักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับท่านครูพูดว่าชักให้นักเรียนทําแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็หยุดทํางานอื่นๆนะครับเป็นการเรียกสติกลับมาในการเข้าสู่บทเรียนของเรานะครับ All right everybody before we start the class today I have a picture I give you a clue it's a picture of a place เป็นสถานที่นะครับสถานที่เป็น common noun นะครับ common noun หมายถึงคำนามทั่วไปสถานที่ทั่วไปไม่ใช่ชื่อ specific ไม่ใช่ชื่อเฉพาะเช่นไม่ใช่ชื่อห้างสรรพสินค้าที่เป็นชื่อเฉพาะต่างๆเป็นชื่อทั่วๆไปเช่น school swimming pool hospital anything นะครับผม so if you have to look at the pictures and then think in your head And then I will give the chance to the student back home นะครับครูจะให้โอกาสนักเรียนปลายทางนะครับได้คิดก่อนสักครู่หนึ่งเสร็จแล้วนักเรียนต้นทางคิดรอไว้ก่อนพอครูให้สัญญาณ 3, 2, 1กลุ่มไหนกดก่อนได้สิทธิ์ตอบนะครับตอบผิดเพื่อนกลุ่มอื่นสติลได้นะครับผม Alright see the first picture that I'm going to open up number 9 okay where is this place นักเรียนปลายทางคิดเลยครับที่นี่น่าจะเป็นที่ไหนเอ่ยนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับนักเรียนปลายทางนะครับน่าจะได้คำตอบคิดไว้ในใจนะครับลองตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่าคำตอบของเราใช่หรือเปล่านะครับสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับครูให้โอกาสตอบผิดได้แค่2ครั้งถ้าตอบผิด2ครั้งครบแล้วครบรอบแล้วคือกลุ่มเราจะหมดสิทธิ์ตอบในภาพนี้เลยทันทีนะครับผมโอเคไหมเพราะฉันคิดให้ดีๆอ่านักเรียนต้นทาง Are you ready?
1: Yeah.
2: Everybody shark.
1: Shark.
2: Everybody shark.
1: Shark.
2: Everybody shark
1: shark.
2: All right, see. มีกลุ่มไหนรู้หรือยัง 3, 2, 1. No one. Okay, you're gonna make sure. ยังไม่มีกลุ่มไหนกล้ากดนะครับ So I'm gonna open the next number. Which number do you want, everybody? อยากให้คุณครูเปิดภาพไหนให้นักเรียนปลายทางด้วยนะเลือกให้นักเรียนต้นทางเลือกสักหนึ่งหมายเลขให้นักเรียนปลายทางด้วยครับเบอร์อะไรดีเบอร์อะไรดี Number 14. This one, okay. โอเคนักเรียนปลายทางลองดูซิรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรเอ่ยEnglish word นะครับ a place one syllable นะครับ one syllable นักเรียนไปทาง one syllable คือ1พยางค์เท่านั้นมี1พยางค์เท่านั้นนะครับ1พยางค์เท่านั้น easy one ไม่ยากครับเป็นคำศัพท์ที่เราเคยเรียนมาแล้วแน่นอนนะครับ TikTok TikTok โอเคต้นทางนะครับ 3 2 1 this group โอเค one person you can take the microphone can you take the mic pleaseOne more time.
0: Beach.
2: Okay. And the picture is beach. Okay.

0: One point for group number two นะครับ group number two นะครับ one group number two โอเคนะครับ so this is group number one group number two group number three group number four and group number five so group one get one point นะครับนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างครับเดาถูกหรือเปล่าว่าภาพนี้คือ beach beach what is beach beach ชายหาดนะครับ we have the seashore here seashore and the sea the ocean alright see next picturewhich number do you want which number do you want เลือกให้เด็กๆปลายทางด้วยเพื่อนๆต้นทางเลือกให้เด็กๆปลายทางสิเอาเบอร์อะไรดี which number eight. number 8โอเคอ่ะนักเรียนปลายทางลองหาสินักเรียนปลายทางลองหาเราเรียนปลายทางโกรธเพื่อนหน้าห้องต้นทางแล้วนะครับว่าเปิดเบอร์อะไรให้นะครับโอเคอ่ะลองคิดไว้ในใจนักเรียนต้นทาง3 2 1ไม่มีนะยังไม่มีใครกล้ากดนะครับกลุ่มไหนอยากเปิดลองเปิดเลือกสักหนึ่งหมายเลขแล้ว which number do you want this group one which number any number 12 okay oh where is it นักเรียนปลายทางพอจะรู้ไหมมีโผล่มานิดหนึ่งแล้วโอเคอันนี้ก็3 2 1โอเค group one take the mic pleaseโอเค be confident sorry louder please
1: tempo
0: it is the correct answer so group one you get one point okay I believe you're going to choose like the center number because you know that I'm gonna put the picture in the center right นะครับทุกคนเลือกชอบเลือกหมายเลขตรงกลางเพราะคิดว่าครูจะเอารูปไว้ตรงกลางใช่ไหมนักเรียนปลายทางเดากันถูกหรือเปล่า tempo คืออะไรทุกคน tempow
2: ัดนะครับ
0: next one which number group 5 which number 13 this one right okay alright student back home นะครับนักเรียนปลายทางนะครับดูรูปแล้วคิดว่าเป็นรูปของอะไรนะครับเป็นรูปของอะไรลองคิดดีนะครับนักเรียนต้นทางอย่าลืมนะมีโอกาสแค่2ครั้งถ้าตอบผิดมีโอกาสอีก1ครั้งนะครับ alright see แต่น่าจะพอเดาได้อยู่นะครับผมแต่ถ้าตอบผิดอย่าลืมนะเราสติลได้ทันทีเลยนะครับโอเค any group 3 2 1 โอเค I heard group 1 first group 1 take the mic
3: market
0: is incorrect sorry almost market any group gonna steal anyone gonna steal ปลายทาง market ยังไม่ใช่นะครับมีใครจะ steal ไหมแต่ almost เกือบแล้วนะครับ you get close to that เกือบแล้วTikTok มีใครจะกดไหมไม่มีใช่ไหมครูกดต่อนะครูกดต่อนะเบอร์อะไรดี now which number group 4 which number 12 which where is this place no one get try you can try good try any group wanna try yes
1: Nine Market
0: is the correct answer. The correct answer, นะครับ What is the difference between market and night market? Who knows? นักเรียนปลายทางทราบไหมครับว่า market กับ night market ต่างกันยังไง Market is a place that is set for selling product, right? Market คือตลาดทั่วๆไปที่สถานที่ถูกจัดไว้ให้ขายของแต่ night market คืออะไร A placeThat is used for the street, for road, for traffic. นะครับ สถานที่ที่อาจจะตอนกลางวันอาจจะเป็นสถานที่ที่ใช้วัตถุประสงค์อื่นเช่นรถขับหรืออย่างอื่นก็ได้แต่ตอนกลางคืนเขาก็ปิดถนนเพื่อเป็น night market ก็คือตลาดนัดนั่นแหละนะครับผมตลาดนัดนักเรียนปลายทางตอบถูกหรือเปล่านะครับเมื่อกี้กลุ่ม group 2 you get one point โอเค alright see everybody do you know any attraction in Thailand attractions is a place thatis interesting in Thailand. For example, Chiang Mai, Hua Hin, Phuket. Do you know any place? One place for one group. One group, give me, group one, give me one place in Thailand. Attraction, any attraction? Any province or city? For example, I love Chiang Mai. So, Chiang Mai is my favorite attraction in Thailand. Group one, which city?Group 2, which city? Phuket. Okay, group 3. Attraction in Thailand, anywhere? Krabi, group 1. Bangkok, okay, city boy, นะครับ Group 4 ลำปาง What do you love in ลำปางมีชอบอะไรในลำปางเป็นพิเศษไหมมีที่เที่ยวบ่อน้ำพุร้อนนักเรียนปลายทางก็ตอบคุณครูปลายทางด้วยนะครับผม Group 5 Where is that? Have you been there? Did you go there beforeYou live there, okay? Interesting. What about students who are watching back home? นะครับเด็กๆปลายทางนะครับมี attraction ใดในประเทศไทยที่เราสนใจบ้างนะครับสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจนะครับลองแชร์กับคุณครูปลายทางดูนะครับอาจจะเป็นที่ที่เราเคยไปหรือไม่เคยไปก็ได้นะครับผม Alright, everybody shark.
2: Shark.
0: Everybody shark.
2: Shark.
0: Everybody shark shark.
2: Shark shark.
0: Now everybody, can you take up, bring up your notebook, please?นะครับเราจะเอาสมุดขึ้นมาจดคำศัพท์นะครับนักเรียนปลายทางเราจะใช้สมุดจดคำศัพท์ทุกๆวันนะครับเราจะมีคำศัพท์ใหม่ๆมากมายเลยนะครับวันนี้เรามีคำศัพท์ใหม่มาให้นะครับดูที่รูป What you can see in the picture everybody What you can see in the picture เห็นอะไรในรูปนี้บ้างเห็น maybe building large building but this is not a common building ไม่ใช่อาคารทั่วๆไปนะครับ is a large house of a king and queenKing and Queen. Who is the King? พระราชา the King. And who is the Queen? พระราชินี This is the house. House คือบ้านของ King and Queen. What do we call it? We call it. I will turn on the audio twice, two times. You listen one time and then two time. And then you repeat after the sound. Okay?
3: Palace.
0: One more time.
3: Palace.
0: Everybody together, 3, 2, 1.
2: Palace.
0: I put the pink color in the first syllable. ครูใส่สีชมพูไว้ให้ที่พยางค์แรกนะครับนักเรียนปลายทางด้วยแสดงว่าคำนี้ stress หรือลงเสียงหนักที่พยางค์ที่1นะครับเราจะอ่านว่า palace palace ไม่อ่านว่า palace แบบนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าสีชมพูอยู่ที่พยางค์ที่1นะครับ first syllable. Okay, one more time.
2: Palace.
0: 3, 2, 1.
2: Palace.
0: Okay. I want a volunteer from any groups to read out this example sentence. Okay. It can be from group 5. Okay. Group 5, can you read this sentence for me, please, and for your friends back home? นะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนต้นทางนะครับอ่านประโยคตัวอย่างนี้ให้เพื่อนๆปลายทางฟังด้วยนะครับ1คน from group 5ครับOkay. Take the mic, please.
4: I heard there's a beautiful old palace.Near the beach.
0: Okay, thank you very much, Group 5. Now, I heard there's a beautiful old palace near the beach. นะครับ Hear, heard, นะครับแปลว่าได้ยินว่าฉันได้ยินมาว่ามีปราสาทเก่าที่สวยงามอยู่ที่ใกล้ชายหาดด้วยนะครับโอเคนักเรียนปลายทางจดคำศัพท์ลงไปกับความหมายนะครับถ้าใครจดเร็วนะครับนะโอเคทันไหมตัวอย่างประโยคอาจจะยังไม่ต้องจดก็ได้นะครับแต่เราจำให้ได้ว่าคำนี้น่าจะแปลว่าอะไรจำเป็นรูปภาพเอานะครับผมนะครับคุณครูเลือกรูปภาพสวยๆมาให้นักเรียนได้จำตามคำศัพท์นี้นะ Palace Are you done?
5: Yeah.
0: ยัง Okay, not yet So right now we have group 1 1 point group 2 2 point and other group you have to be hurry นะครับต้องตามมาครับไล่ตามมานะครับผมตอนนี้กลุ่ม2อยู่ที่2คะแนนกลุ่ม1อยู่ที่1คะแนนครับแล้วนักเรียนปลายทางเช่นกันนะครับจำคะแนนของตัวเองไว้ด้วยคุณครูปลายทางอย่าลืมให้คะแนนนักเรียนที่ตอบคำถามถูกด้วยนะครับผมโอเค next word everybody look at the picture wow what are they doing everybody what are they doing boys and girl man and woman what are they doing they are driving to somewhere and this lady, what is she doing? I think she's travel somewhere. Do you know the word when you go somewhere? Maybe on vacations, holidays, your break day, your day off, your break time. So, besides travel, we have other word, many, many words. And I give you this one. A travel on vacation, we call...Getaway นะครับ I will turn on the audio twice two times นะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับครูจะเปิดเสียงให้ฟัง2ครั้งนะครับจากนั้นนะครับให้ออกเสียงตามนะครับ
3: Getaway
0: Number two.

0: Get away.
1: Okay, your turn. 3, 2, 1.
2: Get away.
1: Louder.
2: Get away.
1: Okay. A travel on vacation. Get away. Did you have any getaway during the break? นะครับนักเรียนปลายทางนะครับเราช่วงปิดที่ผ่านมานะครับเรามี getaway ไปที่ไหนบ้างนะครับมี getaway ไปที่ไหนบ้างนะครับคำคำนี้เป็นคำนามนะฮะเป็นคำนามเน้นที่พยางค์ที่พยางค์ที่อะไรพยางค์ที่1เพราะฉะนั้นเราลงเสียงหนักที่พยางค์ที่1นะครับ getaway นะครับเราจะไม่ออกเสียงว่า getaway แบบนี้ไม่ถูกนะครับเราเอาว่า getaway นะครับ getaway โอเค travel Ikil did you have a getaway during the break where did you go Bangkok Ikil went to Bangkok group 1 did you have any getawayduring the break ไปไหนมาบ้างหรือเปล่าช่วงปิดที่ผ่านมาไม่ได้ไปไหนมาเลยนะครับ Group 3 Did you have a getaway ไปไหนมาบ้างไหม Not นะครับเพื่อนๆปลายทางอาจจะอยากรู้จักหัวหน้าห้องของนักเรียนต้นทางนะครับ Not นะครับ Did you have a getaway ไปเที่ยวที่ไหนมาไหมช่วงปิดเทอม getaway ไปที่ไหนมา
3: เกาะล
1: ้านนะครับNot had a way to เกาะล้าน alright see so I was thinking ofPlanning a weekend getaway นะคุณครูกำลังคิดเกี่ยวกับวางแผนเพื่อจะไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุดนะครับ getaway นะครับผม Are you done นักเรียนไปทางเรียบร้อยไหมครับเสร็จไหมคำศัพท์นะครับคำต่อไปนะครับคำต่อไปนะคุณครูไปเลยนะครับนี่ this one wow what is it food or drink food it's look good or it's look bad good for you rightYou think it is delicious or yummy or not?
4: Yeah.
1: Yummy and it look beautiful. Yes or no?
4: Yeah.
1: Do you think it is cheap? Cheap, ถูกหรือว่า expensive แพงครับ
4: Expensive.
1: Why? How could you tell? ทำไมเราพูดบอกได้ว่าน่าจะแพงมีราคาแพงเพราะว่าหน้าตามันเป็นไงดูสวยงามดูทันสมัยใช่ไหมทีนี้ I got this word for you.Rare or expensive food. Food คืออาหาร expensive แปลว่าอะไรนะเมื่อกี
4: ้
1: แพงและ rare แปลว่าอะไรหายากนะครับมิชลิน1ดาว2ดาว3ดาวไปเลยนะครับผมอาหารที่หรูหราหายากและมีราคาแพงเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า delicacy repeat after me delicacy straight on the first syllable นะครับ I will turn on the audio twice two time again ในเรียนปลายทางนะครับฟังเสียง2ครั้งนะครับเสร็จแล้วลองออกเสียงตามนะครับ
0: Delicacy Delicacy
1: Okay your turn 3 2 1
2: Delicacy
1: Stress on the first syllable นะครับ delicacy นะครับ del นะครับ And the example sentence นะครับ I want some volunteer from any group but not group 5 againto read out the example sentence for your friends back home นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางตัวแทนนะครับกลุ่มไหนก็ได้ที่ไม่ใช่กลุ่ม5นะครับอ่านประโยคนี้เป็นตัวอย่างให้นักเรียนปลายทางนะครับ any group autumn นะครับ volunteer โอเค take the microphone please โอเค
5: I'm trying some street food and
1: local,
5: local delicacy
1: good job alright นะครับนักเรียนปลายทางลองอ่านออกเสียงให้คุณครูปลายทางฟังได้เลยนะครับคุณครูในห้องของเรานะครับ Are you done this one? Are you done? Delicacy One more time everybody
0: Delicacy
1: Your turn
2: Delicacy
1: Correct Next one So when something is extremely good your food is good the place is very beautifulthe food is very delicious and very wonderful. We call it fantastic. I will turn on the audio twice again. The first one.
0: Fantastic.
1: Number two.
0: Fantastic.
1: Your turn. One, two, go.
2: Fantastic.
1: So where do you put the stress on? First, second, or third syllable?
2: Second.
1: So we pronounce fantastic. Not fantastic. No.Fantastic. Okay. One more time.
0: Fantastic.
1: One, two, go.
2: Fantastic.
1: Correct. Very, very good. Extremely good. Fantastic. You can use with the food. You can use with the place. นะครับ Fantastic แปลว่าเยี่ยมยอดมากมันช่างดีเยี่ยมมันช่างน่าประทับใจมากซึ่งสามารถใช้กับทุกอย่างได้เลยไม่ว่าจะเป็นอาหารสถานที่ผู้คนได้เลยนะ

0: ักเรียนปลายทางนะ Are you done? โอเคตัวอย่างประโยคนะครับบอกว่า That sounds like a fantastic idea นะครับใช้กับนามธรรมก็ได้เช่นความคิดของเราก็เป็นความคิดที่ fantastic ความคิดที่เยี่ยมยอดได้เช่นเดียวกันนะครับ Next one This one What do you see in the picture? Is a place or it is a food? Is it food or is this a place?
1: Place.
0: A place. It looks beautiful, yes or no?
1: Yes.
0: Yes, when something looks very, very beautiful, the place is very beautiful. For example, your school looks very beautiful. The beach is very beautiful. นะครับ นักเรียนปลายทาง ถ้าเกิดเราไปเที่ยวสักสถานที่หนึ่งแล้วสถานที่นั้นสวยมากๆนะครับ เราเห็นแล้วเราจึ้งไปเลยนะครับ เราจะเรียกว่า It is so stunning. Repeat after me. Stunning.Okay, I will turn on the audio twice, two times again.
2: Stunning.
0: One more time.
2: Stunning.
0: Your turn. 3, 2, 1.
1: Stunning.
0: Correct. All right, for the example sentence, I want to hear it from group 4. You, Fa, right? I call your name correctly. What is your name again? Sorry.What is your name? Yufa. Okay, take the mic please and read the example sentence for your friend back home. Now, เดี๋ยวลองอ่านประโยคนี้ให้กับนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางลองอ่านประโยคตัวอย่างประโยคให้ฟังเลยนะครับผม Okay, 3, 2, 1. The view.
3: The view.
0: From.
3: From.
0: I will read it one more time and you repeat after me. The view from the palace is stunning.
3: The view from the palace is stunning.
0: Correct. Alright. Thank you very much. นะครับแปลว่าวิวทิวทัศน์จากปราสาทพระราชวังเนี่ยนะครับมัน stunning มากนะครับผม And next one. This one. Maybe the last one. นะครับ When you are really sure about something. For example, Are you coming to school tomorrow? Are you coming to school tomorrow?
1: Yeah.
0: Yes. Are you sure?
1: Yeah.
0: Yes. When you are really sure for something, we call definitely. นะRepeat. Listen to the sound and then repeat.
2: Definitely.
0: One more time.
2: Definitely.
0: Your turn.
1: Definitely.
0: Definitely.
1: Definitely.
0: Correct. For sure. Very sure. Okay. Definitely แปลว่ามั่นใจมากๆว่าเราจะทำสิ่งนั้นนะครับเช่นตัวอย่างประโยคว่า definitely I will travel to the beach this summer แปลว่ามั่นใจมากว่าช่วงปิดซัมเมอร์นี้ฤดูร้อนนี้เขาจะไปไหนครับเขาจะไปไหนไปบีชคือที่ไหนนะบีชไปชายหาดนะครับแล้วนักเรียนห้องปลายทางนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับปิดครั้งหน้านะครับปิดเทอมครั้งหน้าเราวางแผนว่าจะไปไหนนะครับถ้าเรามั่นใจมากๆเราสามารถใช้คำว่า definitely ได้เลยนะครับผม alright see alrightTime for a speedy quiz. Now, speedy quiz. I will collect the point for you. Now we have group 1, 1 point, and group 2, 2 points. And now it's time to collect more score. Okay, you have to compete each other. So I will have the sentence. I will have the sentence for you on the screen. เดี๋ยวคุณครูจะมีประโยคให้ขึ้นบนหน้าจอนะครับแล้วเว้นว่างไว้ให้ด้วยนะครับนักเรียนปลายทางนะครับช่วยกันตอบนักเรียนต้นทางแข่งกันเป็นกลุ่มนักเรียนปลายทางนะครับอาจจะแข่งกันเดี่ยวในห้องนะครับคุณครูสามารถให้คะแนนนักเรียนได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้เหมือนเดิมนะครับให้นักเรียนปลายทางคิดก่อนนักเรียนต้นทางคิดรอนะครับพอครูให้สัญญาณ 3, 2, 1กลุ่มไหนตอบได้ hit the bells แต่ถ้าตอบผิดครูบอกว่า incorrect or wrong กลุ่มอื่นสติลได้ทันทีเลยไม่ต้องรอครูนับ alright see the first one the princessprincess มีใครรู้ไหมคือใคร princess look at the picture princess นี่อยู่ตรงกลางเลยเจ้าหญิงนะครับ live in a beautiful with shiny towers นะครับนักเรียนปลายทางลองคิดดูนะครับว่าคำนี้จากคำศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อกี้น่าจะเป็นคำไหนนะครับเจ้าหญิงอาศัยอยู่บลาบลาบลาบลาบอกแค่นี้นะครับอย่างอื่นเราต้องคิดต่อเองนะครับ3 2 1กรุ๊ป3ครับผมใครเร็วใครได้นะครับในการแข่งขันเอาตัวรอดนี้ใครเร็วใครได้นะครับโอเคกรุ๊ป3
3: The princess lives in a beautiful palace with shiny tower.
0: Okay, can you spell the word palace?
3: P-A-L-A-C-E.
0: P-A-L-A-C-E. นะครับ เรียนปลายทางสะกดถูกหรือเปล่านะครับ

0: So the correct answer is palace นะครับ Group 3 you get 1 point you get 1 point okay นะฮะ 1 point okay number 2นะครับข้อที่2นะครับข้อที่2นะครับอ่านนักเรียนปลายทางถูกหรือเปล่านะครับใครถูกนะครับจำคะแนนไว้1คะแนนนะครับคุณครูปลายทางช่วยให้คะแนนนักเรียนด้วยนะครับผม number 2 the sunset at the beach was blah blah blah blah blah with colorslike a painting นะครับ sunset แปลว่าอะไร sunset มีใครรู้ไหม sunset ถ้าพระอาทิตย์ขึ้นคือ sun rise ถ้าพระอาทิตย์ตกคือ sun set มันเป็นยังไง at the beach was something นะครับ with colors color สีสันมากมายเลย like a painting ราวกับภาพวาดเลยนะครับผมนักเรียนปลายทางถ้าได้เรายกมือตอบคุณครูเลยนะครับผมนักเรียนต้นทางนะครับ3 2 1 group 4ครับ group 4 anybodyUse the mic, please. นะเปลี่ยนให้เพื่อนคนไหนยังไม่ได้ตอบเปลี่ยนเพื่อนตอบด้วยนะครับผม
1: Stunning.
0: Can you read the whole sentence for your friend, please? The sunset.
1: The sunset at the beach was stunning, with color like a painting.
0: Correct. นะครับ Stunning. นะครับ Stunning. Group 4, you get 1 point. นะครับ 1 point. นะครับนักเรียนปลายทางตอบถูกหรือเปล่าเอ่ยนะครับ stunning ใช้กับสถานที่ที่สวยงามจึ้งมากนะครับจึ้งมากนะครับโอเคตอนนี้นะครับ the scoreboard นะครับ group 1 1 point group 2 2 point group 3 3 point group 4 1 point group 5 coming นะครับ group 5กำลังมานะครับกำลังตามมานะครับกติกาเพิ่มเติมของเรานะครับถ้าเกิดว่าครูนับ3 2แล้วยังไม่วันกลุ่มไหนยกก่อนถือว่า foul นะครับ fault นะครับเราต้องตัดออกจากรอบนั้นนะครับผมโอเคไหม number 3 our family went on a fun to the mountains ครอบครัวของพวกเรานะครับ went on a fun นะครับ fun แปลว่าสนุกมากเลย to the mountain ที่ภูเขานะครับที่ภูเขาเอ๊ะนักเรียนไปทางลองคิดสิน่าจะเป็นคำว่าอะไรนะฟันอะไรดีนะครับฟันอะไรดีอะไรสนุกนะครับอะไรสนุกนะครับนักเรียนต้นทางคิดไว้รอนะครับคิดไว้รอให้นักเรียนปลายทางตอบคุณครูก่อนครับอ่ะใครตอบแล้วนะครับมาเฉลยพร้อมกันนะครับ3นักเรียนต้นทางนะครับพร้อม3 2 1I heard group 5 I heard group 5 group 5 group 5Can you use the mic, please? Use the mic. Okay.
2: Our family went on a fun getaway to the mountains.
0: Okay. Can you spell the word getaway?
2: G-E-T-A-W-A-Y.
0: Correct. Getaway. Okay. Group 5, you get 1 point. Nah. Okay. Everybody got 1 score except group 2, 2 points. Okay. นักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่าเอ่ยคำศัพท์นะครับไม่น่าจะยากเกินไป Getaway แปลว่าอะไรนะจำได้ไหม Getawayการเดินทางไปเที่ยวในวันช่วงหยุดนะครับช่วงหยุดนะครับผม Number 4 The magician's tricks were making us all laugh โอ้ยค่อนข้างยากนิดนึงนะครับนักเรียนปลายทางลองคิดนะ magician who knows magic what is magic มายากลเวทมนต์ต่างๆแล้ว magician คือใคร magician who is magician นักมายากลนะครับ tricks แปลว่าอะไร tricks ก็คือเล่นการเล่นกลนั่นเองการเล่นกลของนักมายากล wereเป็นแบบไหนไม่รู้นะครับ making us all laugh ทำให้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นหัวเราะออกมาหมดเลยนะครับผมนักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่าเอ่ยนักมายากล เขาใช้มายากลแบบไหนนะครับ 3 2 1 group 2ครับ first เลยนะครับ group 2 can you change the person who speak okay okay be confident anyone can do it
1: The magician tricks were fantastic, making us all laugh.
0: Okay, can you spell the word fantastic?
1: F-A-N-T-A-S-T-I-C.
0: Okay, correct. นะครับ Group 2 leading. Okay, with 3 points. นะครับนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างครับตอบถูกหรือเปล่าคำนี้อาจจะสะกดยากสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับเด็กๆแต่ว่าถ้าเราฝึกใช้บ่อยๆเราต้องจำได้แน่นอนนะครับผมNumber 5 I am going to wear my favorite dress to the party นะครับจะใส่ dress ที่ชอบมากๆในงานปาร์ตี้ที่จะมาถึงนี้แน่นอนเลยนะครับนักเรียนปลายทางรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าจะตอบว่าอะไรนักเรียนต้นทางคิดไว้ในใจนะครับ

0: 3, 2, 1 Go for ครับ
1: I'm definitely to wear my favorite dress to the party
0: Okay, I'm definitely going to wear my favorite dress to the party Can you spell the word definitely? A little bit difficult
1: D-E-F-I-N-I-T-E-L-Y
0: Correct, everybody Group 4, 1 point นักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างนะครับคำนี้ยากเกินไปหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วความหมายไม่ยากเลยนะครับอาจจะสะกดยากสักนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับเราค่อยๆจำไปได้นะครับผม And the last one the last one Grandma who is Grandma คุณย่าหรือคุณยายนะครับ Made her famous chocolate ใครชอบช็อกโกแลต anybody love chocolateมีหลายคนชอบช็อกโกแลตมากนักเรียนปลายทางแหละครับมีใครชอบช็อกโกแลตบ้างนะครับคุณยายทำคุกกี้ช็อกโกแลตชิพให้นะครับผม A true อะไรดีเอ่ยนะครับนักเรียนปลายทางค่อยๆคิดนะครับส่วนนักเรียนต้นทาง 3, 2, 1 เหมือนได้ยินจากใครไม่ได้ยินจากใครเอาใหม่ดีกว่า Everybody touch your ear 3, 2, 1 Group 3, Group 3เพราะใกล้เคียงกันมากระหว่างกลุ่ม2กับกลุ่ม3แต่ให้กลุ่ม3บ้างนะครับแบ่งคะแนนเพื่อนมากโอเค
2: Grandma makes her famous chocolate chip cookies a true delicacy
0: โอเค correct but can you spell the word delicacy
2: D E L I C A S Y
0: โอเค correct group 3 you get 1 point โอเคนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างครับเชื่อว่าได้คำศัพท์ใหม่นอกจากคำว่าฟู้ดแล้วเราได้รู้จักคำว่า delicacy ในวันนี้นะครับต่อไปนี้ถ้าคุณแม่คุณพ่อถามว่าจะไปซื้ออะไรที่ตลาดนัดเราจะไม่บอกว่า I'm going to buy some food แล้วเราจะบอกว่า I'm going to buy some delicacy นะครับเราจะไปซื้ออาหารหรูๆกินสักจานหนึ่งก็คือตะกะแตนทอดนะโหนี่all right now everybody นะครับ so we gota worksheet number 1 gap fill นะครับนักเรียนต้นทางสามารถนำใบงานขึ้นมาได้เลยสำหรับคุณครูปลายทางนะครับที่กำลังดูอยู่นะครับทาง DLTV 9นะครับสามารถแจกใบงานที่1 gap fill ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับ So in this worksheet you're going to select the base vocabulary from the box to complete the dialogue นะครับให้เราสับที่เราคิดว่าตรงตามความหมาย2คนนี้เขาคุยกันนะครับระหว่างเอมิลี่และมาร์คนะครับเอมิลี่และมาร์คนะครับว่าเราน่าจะใส่คำไหนที่เหมาะสมลงไปในที่นี้นะครับนักเรียนปลายทางค่อยๆทำเลยนะครับพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางนะครับตอนนี้เพื่อนๆกำลังเริ่มทำแล้วนะครับโอเคเราให้เวลาประมาณไม่น่าเกิน5นาทีน่าจะเสร็จนะครับใครมีคำถามสามารถ you can raise your hand if you got any question ผิดถูกไม่เป็นไรนะครับถ้าเราทำผิดแล้วเราจำว่าอันที่ถูกคืออะไรเราก็จะจำได้เป็นระยะยาวนะครับไม่น่าจะยากเกินไปนะครับบางคนชอบภาษาอังกฤษอาจจะทำได้ดีนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าพื้นฐานน้อยเราก็ค่อยๆทำไปได้นะครับค่อยๆเรียนรู้

All right, everybody, have you finished? Yeah. Are you done? Who hasn't finished? You can raise your hand นะครับนะครับใครไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับเอาเท่าที่ได้ก่อนครับนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างนะครับทำได้หรือเปล่านะครับบางคนอาจจะได้ครบทุกคำเลยบางคนอาจจะได้แค่คำสองคำก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูก่อนว่าสิ่งที่เราคิดจะตรงกับเฉลยของคุณครูหรือเปล่านะครับผมมานะครับผมเรื่องราวของเอมิลี่และมาร์คที่เขาคุยเกี่ยวกับการวางแผนไปเที่ยวนะครับ get away นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าเราจะตอบถูกกันหรือเปล่านะครับผม alright everybody for the first oneEmily says, I was thinking of planning a weekend. What, which words you should put it on here? เขาบอกว่า Emily ว่าฉันกำลังคิดวางแผนเกี่ยวกับการไปจุดๆในช่วงวันหยุดไปทำอะไรลูก Getaway นะครับ Getaway นะครับ Getaway นะครับอันที่สองนะครับ That sound มาร์คบอกว่า That sound a idea. What's the plan? แสดงว่ามาร์กน่าจะสนใจหรือไม่สนใจน่าจะสนใจเราใช้คำว่าอะไรอะไรไอเดียดี fantastic idea นะครับ fantastic idea นะ fantastic นะครับ fantastic จำด้วยนะลูกว่ามันสะกดยังไงนะครับ and next one Emily say number three เขาอยากจะไป some beach time I've read about the white sandy beaches and clear waters นะครับ Emily อยากไปมากนะครับอยากไปเที่ยวทะเลสวยๆดูน้ำสวยๆนะครับต้องใช้คำว่าอะไรลูก number three ตอบอะไรดีDefinitely นักเรียนปลายทางตอบอะไรเอ่ยลองเช็คนะครับตอบอะไรนะครับผมข้อนี้ตอบแน่นอนฉันจะต้องไปไหนฉันจะต้องไปไหนไปทะเลแน่นอนเลย definitely

perfectly นะครับ and Mark ตอบว่า Mark ตอบว่า perfect นะครับตอบว่าเยี่ยมยอดมากเลย I'm all in แปลว่าอะไร all in all in อยากไปด้วยฉันอยากไปด้วยนะครับอยากไปด้วยมาก for relaxing on the beach and trying some local อยากไปทะเล

ACIES นะครับเราเติม IES เพราะว่ามันมีหลายอย่างนะครับอาหาร delicacy มีหลายอย่างแล้วก็เติมเปลี่ยน Y เป็น I แล้วเติม ES นะครับ And number 5 I heard that are beautiful and the view from there ฉันได้ยินมาว่ามันมีอะไรสวยมากเหลืออยู่ไม่กี่คำเหลืออยู่2คำอะไรสวยดี Palace นะครับ P A L A C E นะครับ And the palace the view from there the view นะครับวิวทิวทัศน์จากปราสาทหลังนั้นมันเป็นไง is stunning เหลือข้อเดียวนะครับไหนใครถูกหมดเลยไหนใครถูกหมดเลยนะครับโอเคไหนใครถูกหมดยกมืออ่ะ give a big hand to yourself give a big hand to yourself นะครับนักเรียนปลายทางนะครับเป็นไงบ้างตอบถูกกันบ้างหรือเปล่านะครับผมอ่ะถ้าใครตอบถูกนะครับเดี๋ยวคุณครูปลายทางนะครับให้คะแนนพิเศษนักเรียนด้วยนะครับเป็นคะแนนความตั้งใจนะครับและความพยายามนะครับโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อนิดนึงนะครับผมอ่ะสรุปวันนี้นะครับว่าเราได้อะไรบ้างนะครับ let's review everybody นักเรียนปลายทางเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างนะครับวันนี้เราเรียน some vocabulary เราเรียนคำศัพท์เยอะมากนะครับแบ่งเป็นคำนาม noun หรือคำนามนะครับนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบนะครับเดี๋ยวคุณครูปลายทางจะช่วยกันฟังนะคำนามมีคำว่าอะไรบ้างที่เราเรียนไปวันนี้ TikTok palace นะครับมี noun มี adjective มี adverb นะครับ noun palace what else getaway what else that's allDelicacy. All right, see. แปลว่าอะไรนะ delicacy? อาหารที่เป็นแบบไหนราคาแพงหายากนะครับ Getaway แปลว่าอะไรนะการเดินทางไปเที่ยว Palace คือปราสาทต่อมา Adjective เราเรียนคำไหนไปบ้าง Adjective Fantastic นะครับแปลว่าอะไร Amazing แปลว่าเยี่ยมยอดนะครับเยี่ยมยอดนะครับสวยมากอีกคำหนึ่งสถานที่มันเป็นไงจึ้งมากเราเรียกว่าstunning นะครับ and adverbs we have only one adverb it is definitely แปลว่า what does it mean definitely for sure all right that's all for today do you have any questions today for the vocabulary no and you're going to use this vocabulary for next activity next time episode 2 and before we leave today everybody I have 3 irregular verbs นะครับมีคำศัพท์มาให้3คำเป็นกริยา3ช่องนะครับเดี๋ยวคุณครูปลายทางนะครับในตลอดทั้งเทอมนี้นะครับพยายามให้นักเรียนนะครับม.3ท่องกริยา3ช่องเป็นประจำนะครับเพราะว่าเราต้องใช้กริยาในการเรียนแกรมม่าในหลายๆเรื่องนะครับวันนี้คุณครูมีมาให้3คำนะครับ I got 3นะครับ The first one who knows look at the picture who knows what is he doing the boy he is run he is running นะครับ The verb is run the run in the pastIf you run yesterday, we don't say I run yesterday. We say ran. And past participle, we call run again. Run, ran, and run. Okay. Remember, run, ran, run. สามารถจดลงไปในสมุดนักเรียนกับคำศัพท์ได้นะครับคำศัพท์นะครับคำที่หนึ่งเลยเดี๋ยวเราจะสะสมทุกวันนะครับวันละ3คำดูซิว่าจบเทอมเราจะได้กี่คำจะถึง100หรือเปล่านะครับ Run, ran, and run. นะครับverb 1 verb 2 and verb 3 verb 2 we call past simple and verb 3 we call past participle okay run ran and run number 2 what is that what is she doing she come back home come what is verb 2 or past simple of come repeat after me came not came come cameAnd past participle is come again นะครับนักเรียนปลายทางสามารถจดลงไปได้เลยนะครับ come came and come and the last one everybody the boys from the youngest when he gets older he grow up but we can say he becomes older นะครับ become and verb 2 or past simple we callbecame and past participle we call become okay anybody can see the similarity can spot the similarity here นักเรียนปลายทางมีใครสังเกตเห็นไหมครับว่าทั้ง3คำนี้มีอะไรที่เหมือนกันมีแพทเทิร์นอะไรที่เหมือนกัน

0: TikTok ทั้ง3คนนี้มีอะไรที่เหมือนกันนะใครตอบได้1คะแนนก่อนจากไปวันนี้เลย1คะแนนก่อนจากไปจดเลยครับโอเคอ่ะกรุ๊ปทูมาเลยมามั่นใจลองอธิบายดูสิว่าทั้ง so what is the similarities here in these three words can you stand up
1: the thing that similarly of this is like in the part simple is turned into another word and for the another one is part participle is turned into the same verb okay. as before
0: correct everybody give a big hand to group number 2นะครับ one point ครับเมื่อกี้เพื่อนพูดว่าอะไรบ้างมีใครรู้ไหมเดี๋ยวครูแปลให้นะครับคุณครูช่วยนะครับเขาบอกว่าทั้ง3ตัวเนี้ยพอมันเป็น past simple หรือช่องที่2มันเปลี่ยนไปเป็นอีกคำหนึ่งแต่พอเป็นช่องที่3แล้วมันกลับมาเป็นคำเดิมทั้ง3ตัวเลยนะครับโอเคนะครับอ่ะ so next time นะครับ we going to talk about my wonderful time too we going to remain in the same lesson but we going to use all of the vocabulary that you have learned today to use in the reading comprehensions all right and what you have to prepare นะครับ worksheet number 2 role play andhandout number 1 my wonderful time นะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับใบความรู้ที่1นะครับและใบงานที่2นะครับ you can download all of the worksheet and handout from www.dltv.ac.th all right everybody did you have a great time today
2: yeah
0: are you happy
2: yeah
0: are you hungry
2: yeah
0: are you ready for lunch
2: yeah
0: all rightBefore we leave today, last but not least, I have a quote for you from Brianna, from Brianna Swist. She is a very famous author. She says, "The best kind of getaway is the one that brings you back to yourself." ครับ Brianna นะครับบอกว่า getaway ที่ดีที่สุด getaway คืออะไรนะใครจำได้เมื่อกี้เพิ่งเรียนไป การเดินทางไปท่องเที่ยวที่ดีที่สุดคือการท่องเที่ยวที่นำตัวคุณกลับมาหาตัวคุณบางคนที่รู้สึกว่าท้อแท้กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากครับลองเอาตัวเองออกไปเที่ยวที่ใดที่หนึ่งดูแล้วอาจจะได้ตัวตนของเรากลับคืนมานะครับสำหรับวันนี้ thank you very much everybody see you again next time
3: everybody thank you the teacher

0: พระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปโบราณที่สำคัญและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติโดยกรมศิลปากรจากวิหารพระมงคลบพิตรสู่การร่วมกันของหน่วยราชการและเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการก่อตั้งมูลนิธิพระมงคลบพิตรขึ้นในปี2502โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะและรักษาองค์พระมงคลบพิตรและวิหารพระมงคลบพิตรรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอันเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดจนดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
1: ครับมูลนิธิพระมงคลบพิตรเนี่ยเป็นองค์กรสาธารณะมีข้อบังคับที่กำหนดจุดประสงค์ไว้หลักๆ3ประการครับประการที่1โดยสรุปคือให้มูลนิธิเนี่ยเอาเงินผลประโยชน์ที่ได้ทั้งหมดจากคนที่มากราบไหว้และก็ทำบุญที่วิหารมูลนิธิเนี่ยดูแลองค์พระมงคลบพิตรดูแลวิหารพระมงคลบพิตรให้มีความสวยงามสง่าอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งวัตถุประสงค์ข้อนี้เนี่ยทางมูลนิธิได้ดำเนินการมาโดยตลอด
0: การบริหารองค์กรย่อมมีบ้างที่จะประสบกับปัญหาและอุปสรรคซึ่งถือเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้โดยผู้นำองค์กรเองก็เข้าใจสภาพทั่วไปของปัญหาซึ่งโดยมากเกิดจากความแตกต่างกันด้านที่มาของคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นอาชีพอายุหรือปัจจัยทางสังคมอื่น
1: ๆสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะเราต้องแก้ได้นะครับเนื่องจาก

เรามีกรรมการทั้งหมด15ท่านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประมาณ42ท่านเนี่ยที่อยู่ในองค์กรทุกคนก็มีพื้นความรู้ความคิดแตกต่างกันมากโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่วิหารพุทธพิษเนี่ยมีความรู้แตกต่างกันมากมาจากครอบครัวพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกันมากสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลามาทำงานร่วมกันเนี่ยแน่นอนปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับการทำงานที่ไม่เป็นทีมในลักษณะนี้เราถือว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่เป็นธรรมชาติของปัญหาที่คนหมู่มากมาอยู่รวมกันเนี่ยมันต้องเป็นปัญหาถามว่าคณะกรรมการหนักใจในเรื่องนี้ไม่หนักใจเพราะถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราจะดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างไรเราก็วางกฎวางกติกาให้เขาปฏิบัติ

0: โดยเบื้องต้นในความเชื่อเบื้องต้นเนี่ยทางเรามองว่าคุณธรรมนั้นเป็นเรื่องของความดีความงามที่ต้องทำให้เกิดขึ้นในองค์กรโดยที่ทุกคนนั้นมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจไม่เป็นการบังคับแต่คุณธรรมเราเน้นถึงการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันมีการติดตามเสมอครับโดยเฉพาะของเรานั้นน่ะได้กำหนดเรามีวิสัยทัศน์อยู่6ประการการบริหารองค์กรสู่สากลพระมงคลบพิตรงานพัฒนาบำรุงศาสนาวัฒนธรรมร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตอบโจทย์ผู้เยี่ยมชมสื่อผสมเทคโนโลยีโดยวิสัยทัศน์เนี้ยเราก็พยายามจะทำให้เกิดขึ้นนะครับคุณธรรมที่เราเน้นน่ะเน้นคุณธรรมเรามองถึงคุณธรรมเบื้องต้นที่ว่าทุกต้องทำเพื่อเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับความภาคภูมิใจของมูลนิธิที่เห็นณปัจจุบันนี้คือเราได้บูรณะวิหารมูลนิธิเนี่ยใช้เงินไปถึง60กว่าล้านนะครับโดยเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งนี้เนี่ยให้คงสภาพสถาปัตยกรรมเดิมดั้งเดิมไว้โดยมีกรมศิลปากรเนี่ยมาช่วยดูแลว่าการซ่อมแซมนั้นควรจะเป็นอย่างไรดูแลใกล้ชิดผลงานที่ออกมาจริงสง่าสวยงามวันนี้เรารับภาพภูมิใจมากที่เราสามารถซ่อมวิหารซึ่งเราพยายามจะตั้งงบประมาณซ่อมมาโดยตลอดแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เป็นความภาคภูมิใจนอกจากนี้ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวิหารคุณภิษใช้เทคโนโลยีต่างๆ
1: ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของมูลนิธิพระมงคลบพิตรในการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมและการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ล้วนนำมาซึ่งการเป็นหนึ่งในองค์กรคุณธรรมต้นแบบในพื้นที่จังหวัดคุณธรรม

0: ิ้ง
1: เฮ้ยอึ๊บปิ้ง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
0: สวัสดีครับ
3: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
0: โชคดีนะครับ
3: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให้

0: ดแล้วค่ะคุณปู
1: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
0: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
1: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
0: โอ้โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้สิลูกได้เลย
0: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
1: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
0: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนคะเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะเรื่องวันนี้นะคะก็คือเรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความสำคัญอย่างไรจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1 นะคะบอกว่านักเรียนสามารถบอกความสำคัญของพระพุทธศาสนาได้2 นักเรียนสามารถใช้กระบวนการอภิปรายกลุ่มย่อยวิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นมรดกของชาติช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่โลกและต่อมานะคะในข้อที่3ก็คือเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นมรดกของชาติช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและช่วยสร้างสรรค์ความสงบสุขให้แก่โลกค่ะนี่นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับในวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะนักเรียนพร้อมที่จะไปเรียนกันแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
2: ถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูนะคะมีกิจกรรม1กิจกรรมมาให้กับนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ร่วมกิจกรรมกันนะคะกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่ารู้ไหมภาพอะไรเอ่ยนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะก็จะมีภาพมาให้กับนักเรียนลองช่วยกันทายค่ะว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรหรือเป็นภาพสถานที่ใดนั่นเองนะคะนักเรียนพร้อมหรือไม่คะ
1: พร้อม
2: แล้วค่ะพร้อมใช่ไหมคะถ้านักเรียนคนใดนะคะตอบได้ให้ยกมือตอบคำถามใครตอบได้เป็นคนแรกคุณครูจะให้คะแนนพิเศษไปสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะพร้อมใช่ไหมคะ
1: พร้อม
2: พร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะคุณครูจะให้นักเรียนเลือกหมายเลขนะคะนักเรียนเลือกหมายเลขค่ะนักเรียนจะเลือกหมายเลขใดดีคะ
1: 7
2: หมายเลข7ใช่ไหมคะหมายเลข7เรามาดูกันค่ะใครตอบได้บ้างว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรยังไม่แน่ใจใช่หรือไม่ถ้ายังไม่แน่ใจ

0: คุณครูให้โอกาสเปิดอีกหนึ่งหมายเลขหมายเลขใดดีคะหมายเลข6ใบให้ว่าที่นี่คือสถานที่หนึ่งของประเทศไทยใครอยากตอบเชิญค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะ
1: วัดพระแก้วครับ
0: วัดพระแก้วเป็นคำตอบที่ถูกหรือไม่เรามาดูกันค่ะเรามาดูกันเลยนะคะเฉลยวัดพระแก้วนะคะนักเรียนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องค่ะนักเรียนวัดพระแก้วหรือว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากนะคะรับไป1คะแนนเดี๋ยวมาบอกคุณครูว่าชื่ออะไรนะคะหลังจากจบชั่วโมงนี้นะคะค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือวัดพระแก้วนั่นเองหรือว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของประเทศไทยเราเลยนะคะนักเรียนทราบหรือไม่ว่าวัดพระแก้วนี้อยู่ที่ไหนของประเทศไทยเราคะอยู่กรุงเทพมหานครถูกต้องค่ะนักเรียนปลายทางทราบใช่ไหมคะว่าวัดพระแก้วเนี่ยอยู่ที่ใดนะคะและนักเรียนคะนักเรียนทราบหรือไม่ว่าวัดพระแก้วเนี่ยมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพระพุทธศาสนาเราทราบหรือไม่คะนักเรียนคะเรามาดูอะไรนะคะมีพระแก้วมรกตซึ่งเป็นพระพุทธรูปใช่หรือไม่คะถูกต้องค่ะซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่คำถามนี้นะคะคำถามนี้นะคะบอกว่าวัดพระแก้วมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไรเกี่ยวข้องอย่างไรคะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบไปแล้วว่าม
2: ีพระแก้ว
0: มรกตมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพระพุทธศาสนาเราเห็นอะไรบ้างในวัดพระแก้วมีสถาปัตยกรรมต่างๆที่มีความเชื่อที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาใช่หรือไม่คะถูกต้องค่ะนักเรียนซึ่งวัดพระแก้วนะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามีสถาปัตยกรรมต่างๆที่มีความงดงามแล้ววัดพระแก้วเนี่ยก็คือวัดหลวงของประเทศไทยเราด้วยนั่นเองนะคะซึ่งมีการสร้างขึ้นในการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เป็นการสร้างพร้อมกันกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาเลยนั่นเองนะคะนักเรียนนี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญของประเทศไทยเราเลยนะคะซึ่งก็ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยเรานั่นเองค่ะซึ่งสถานที่ต่างๆในประเทศไทยก็มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามากมายนะคะไม่ใช่เพียงแค่วัดพระแก้วเพียงเท่านั้นนะคะยังมีสถานที่อื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะซึ่งเราก็จะทราบกันดีอยู่แล้วว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาประจำชาติไทยนั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนคะถัดมาเรามาดูกันที่กิจกรรมต่อมาค่ะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคือกิจกรรมธรรมะใกล้ใจนั่นเองค่ะนักเรียนโดยกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะช่วยกันสืบค้นข้อมูลโดยให้ใช้สื่อสำหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสืบค้นข้อมูลได้นะคะนักเรียนและนักเรียนปลายทางก็สามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสืบค้นข้อมูลได้เช่นกันนะคะโดยคุณครูนะคะจะมีประเด็นคำถามมาให้กับนักเรียน3ข้อด้วยกันค่ะมีดังนี้เลยนะคะประเด็นคำถามในข้อที่1นะคะบอกว่าพระพุทธศาสนามีความสำคัญในฐานะเป็นมรดกของชาติไทยอย่างไรนั่นเองให้นักเรียนสืบค้นแล้วก็ทำการร่วมกันคิดภายในกลุ่มนะคะแล้วก็ทำการสรุปเป็นความเข้าใจของเราภายในกลุ่มและเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนออกมานำเสนอเป็นกลุ่มๆไปนะคะถัดมาในข้อที่2ก็คือพระพุทธศาสนามีส่วนช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมอย่างไรนะคะนี่คือประเด็นคำถามในข้อที่2และถัดมาในข้อที่3ก็คือพระพุทธศาสนามีส่วนช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่โลกอย่างไรบ้างนะคะนี่คือประเด็นคำถามที่นักเรียนจะต้องทำการสืบค้นข้อมูลลงไปนะคะแล้วก็ทำการเขียนสรุปตามความเข้าใจของเรามานะคะและเดี๋ยวคุณครูจะมาดูอีก1ครั้งค่ะว่านักเรียนนั้นทำถูกต้องหรือไม่นะคะนักเรียนพร้อมที่จะไปลงมือทำแล้วหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะให้เวลาในการลงมือทำสักครู่ลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนทำงานกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนักเรียนปลายทางเรียบร้อยแล้วหรือยังคะเรียบร้อยแล้วเช่นกันใช่ไหมคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ข้อที่1 นะคะคำถามที่1ถามว่าพระพุทธศาสนามีความสำคัญในฐานะเป็นมรดกของชาติไทยอย่างไรนักเรียนช่วยกันคิดกันภายในกลุ่มแล้วกลุ่มใดอยากตอบในข้อนี้นักเรียนคิดว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความสำคัญในฐานะที่เป็นมรดกของชาติไทยอย่างไรในความคิดนักเรียนมีใครอยากตอบไหมคะเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: เป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยทั้งด้านศิลปะจริยธรรมและวิถีชีวิตค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนถือได้ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยเลยก็ว่าได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาล้วนแล้วทั้งสิ้นเลยนั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาในข้อที่2ในข้อที่2ถามว่าพระพุทธศาสนามีส่วนช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมอย่างไรนักเรียนคิดว่าศาสนาพุทธเนี่ยมีส่วนสร้างมีส่วนในการช่วยสร้างอารยธรรมของมนุษย์อย่างไรบ้างช่วยสร้างสรรค์ให้โลกมนุษย์ของเราน่าอยู่อย่างไรบ้างใครอยากตอบคะมีไม่เอ่ยนักเรียนปลายทางทำกันได้หรือไม่คะตอบไปในแนวทางเดียวกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางหรือเปล่าทำได้เช่นกันใช่ไหมคะนักเรียนคะมีใครอยากตอบมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นคุณครูขอสุ่มนะคะสุ่มเลขที่15ค่ะ15 15นักเรียนลองตอบได้ตามความคิดของนักเรียนเลยค่ะไม่เป็นไรถ้าผิดถูกคุณครูไม่ว่าเชิญค่ะ
2: พระพุทธศาสนาทำให้คนไทยมีเรียกว่าแบบวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหลายอย่างเลยครับ
0: ค่ะคือก็ส่งเสริมทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบเนื่องกันมาใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะเก่งมากๆนะคะท่านมาประเด็นในข้อที่3ถามว่าพระพุทธศาสนามีส่วนช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่โลกอย่างไรบ้างเราคิดว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมีส่วนช่วยสร้างให้สังคมของเราอยู่อย่างสงบสุขอย่างไรใครอยากตอบคะมีไม่เอ่ยเชิญค่ะ
3: มีส่วนช่วยเรื่องหลักธรรมคำสอนครับช่วยให้ชาวพุทธสงบสุขครับเรื่องการเตือนสติให้ไม่ไปทำสิ่งผิดกฎหมายครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนพระพุทธศาสนาเนี่ยนอกจากที่จะช่วยสร้างอารยธรรมแล้วก็เป็นมรดกของชาติไทยแล้วก็ยังช่วยทำนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนำมาปฏิบัติทำให้สังคมของเรานั้นอยู่อย่างสงบสุขแล้วก็ลดความขัดแย้งนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนคะถัดมาค่ะเรามาดูกันที่ความสำคัญเรามาดูกันที่ความสำคัญของพระพุทธศาสนานะคะวันนี้นะคะคุณครูยกตัวอย่างมาด้วยกันทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกนะคะคือด้านมรดกของชาติไทยนั่นเองคือพระพุทธศาสนานั้นเป็นมรดกของชาติไทยอย่างไรนะคะเรามาดูกันเลยค่ะพระพุทธศาสนาได้เข้ามาเผยแผ่ในดินแดนสุวรรณภูมิตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2500ด้วยกันค่ะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาแต่ละกาลสมัยนั้นก็อาจจะมีความเสื่อมลงไปบ้างหรือว่าจะมียุคที่รุ่งเรืองบ้างนะคะก็แล้วแต่ยุคแต่ละสมัยนั่นเองนะคะนักเรียนพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความเชื่อแล้วก็มีการนับถือกันเป็นยาวนานนะคะจนถึงยุคปัจจุบันทำให้พระพุทธศาสนานั้นเป็นรากฐานสำคัญของชาติไทยเราเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้มีบทบาททำให้ประชาชนคนไทยนะคะมีบทบาทต่อวิถีชีวิตไม่ว่าในเรื่องของประเพณีหรือวัฒนธรรมต่างๆที่ช่วยให้คนไทยนั้นได้นับถือพระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะนี่นะคะก็คือด้านแรกก็คือด้านมรดกของชาติไทยนั่นเองค่ะ ค่ะถัดมานะคะนักเรียนเรามาดูกันที่ด้านที่2นะคะด้านที่2ก็คือด้านช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมนะคะด้านช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมอย่างไรนั้นเราจะเห็นได้จากสถาปัตยกรรมต่างๆมากมายภายในวัดแล้วก็สถานที่ต่างๆในประเทศไทยนะคะพระพุทธศาสนาเนี่ยช่วยสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาอารยธรรมในหลายด้านทั้งด้านระดับท้องถิ่นระดับประเทศแล้วก็ระดับสากลเช่นทําให้เกิดการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมวรรณกรรมแล้วก็แนวทางการดำเนินชีวิตด้วยนะคะนักเรียนนี่นะคะก็ถือได้ว่าพระพุทธศาสนานั้นก็เข้ามามีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมให้กับมนุษย์นั่นเองค่ะค่ะนี่นะคะก็คือความสำคัญในด้านที่2และถัดมาความสำคัญในด้านที่3นะคะก็คือด้านช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่โลกนั่นเองนะคะคือเราจะเห็นได้ว่าตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นนะคะช่วยสอนให้มนุษย์ของเรานั้นมีความสงบแล้วก็ลดความขัดแย้งให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะพระพุทธศาสนานั้นมีหลักธรรมคำสอนที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับสันติภาพมีหลักธรรมแล้วก็แนวทางในการปฏิบัติที่ช่วยลดความขัดแย้งส่งเสริมให้สังคมนั้นอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขทั้งระดับของบุคคลทั้งตัวของเราเองแล้วก็ระดับสังคมและในระดับโลกนั่นเองค่ะเช่นคำสอนเกี่ยวกับเรื่องของความมีเมตตาแล้วก็ความมีขันตินะคะต่อผู้อื่นนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือความสำคัญของพระพุทธศาสนามีประมาณ3ด้านด้วยกันนะคะนักเรียนด้านที่1คือด้านอะไรคะด้านอะไรด้านที่1ความสำคัญในฐานะที่เป็นมรดกของไทยหรือว่ามรดกของโลกนั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะถัดมาในด้านที่2คือความสำคัญในด้านอะไรเอ่ยในการช่วยสร้างสรรค์อะไรคะช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมให้กับมนุษย์เราไม่ว่าจะเป็นศิลปะวรรณกรรมประเพณีต่างๆนั่นเองนะคะและในด้านที่3ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในด้านที่3ก็คือในด้านของช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่โลกของเรานั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือความสำคัญของพระพุทธศาสนาประมาณ3ด้านด้วยกันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะถัดมาค่ะคุณครูมีกิจกรรมเกมให้กับนักเรียนได้เล่นนะคะเกมนี้นะคะเป็นเกมเกี่ยวกับคำใบ้ปริศนานั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นช่วยกันตอบคำถามกลุ่มใดตอบคำถามได้มากที่สุดนะคะรับไปเลยทั้งกลุ่มเลยนะคะนักเรียนเรามาดูคำที่แจงกันค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มร่วมกันตอบคำถามว่าข้อความที่คุณครูนำเสนอนั้นเป็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาด้านใดเมื่อสักครู่นี้มี3ด้านใช่ไหมคะมีด้านมรดกใช่ไหมคะมีด้านการช่วยสร้างอารยธรรมและ3คือด้านช่วยสร้างความสงบสุขถูกต้องค่ะคำใบ้ต่อไปนี้นะคะนักเรียนกลุ่มใดตอบได้นะคะ

0: ให้ยกมือตอบคำถามกลุ่มใดได้มากที่สุดคุณครูจะให้คะแนนกลุ่มนั้นไปเลยโอเคไหมคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆได้นะคะถ้าเรามาดูกันที่คำใบ้ที่1 นะคะนักเรียนคำใบ้ที่1 นะคะใบ้ว่าพระพุทธศาสนาช่วยเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างศาสนสถานนักเรียนคิดว่าพระพุทธศาสนาในด้านนี้เป็นความสำคัญในด้านอะไรมีด้านมรดกโลกอารยธรรมแล้วก็ด้านความสงบสุขอันนี้ใบ้ให้มี2ด้านด้วยกันมี2ด้านในคำใบ้เดียวเลยมีด้านอะไรบ้างคะใครอยากตอบเชิญค่ะ
1: ทั้งสองด้านนะคะก็จะมีในด้านของความสำคัญที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมค่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นที่ความสำคัญของที่เป็นมรดกของชาติค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมาดูคำตอบกันเลยค่ะถูกต้องนั่นเองนะคะนักเรียนถือว่าเพื่อนเนี่ยมีความเข้าใจว่าพระพุทธศาสนานั้นช่วยสร้างในเรื่องของมรดกของชาตินะคะแล้วก็ในเรื่องของการช่วยในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมนั่นเองจากคำใบ้เมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนถัดมาเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่มที่2ใช่ไหมคะกลุ่มที่2ได้รับไปแล้วนะคะ1คะแนนกลุ่มใดได้มากที่สุดกลุ่มนั้นจะได้คะแนนไปทั้งกลุ่มเลยนะคะอย่าลืมนับไว้นะคะได้1คะแนนแล้วนะถัดมาในคำใบ้ที่2คำใบ้ที่2ใบ้ว่าพระพุทธศาสนาทำให้เกิดประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นประเพณีตักบาตรเทโวนักเรียนคิดว่าเป็นความสำคัญด้านใดมี2ด้านอีกเช่นเคยกลุ่มใดอยากตอบคะเชิญค่ะ
2: เป็นฐานะมรดกของชาติครับแล้วก็ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมครับผม
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่เรามาดูกันเลยค่ะเป็นฐานะมรดกของชาติแล้วก็ในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะกลุ่มอื่นๆนะคะมีทั้งหมด4คำถามด้วยกันเร่งมือนิดนึงนะคะค่ะถัดมาคำใบ้ที่3คำใบ้ที่3ใบ้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์วรรณคดีไทยเช่นไตรภูมิพระร่วงนักเรียนคิดว่าเป็นความสำคัญในด้านใดด้านของมรดกของชาติด้านช่วยสร้างอารยธรรมหรือว่าด้านช่วยสร้างความสงบสุขให้กับโลกเราด้านใดดีคะนักเรียนปลายทางตอบกันถูกหรือไม่คะช่วยกันคิดไปกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะเชิญค่ะ
3: เป็นมรดกของชาติครับ
0: ด้านเดียวใช่ไหมคะหรือว่ามีอีกไหม
3: อารยธรรมครับ
0: ด้านมรดกของชาติแล้วก็ด้านอารยธรรมใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: เรามาดูคำตอบกันเลยค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะเรามาดูกันที่คำใบ้สุดท้ายคำใบ้นี้บอกว่าพระพุทธศาสนามีคำสอนเรื่องการมีเมตตาขันติและให้อภัยพระพุทธศาสนาในด้านนี้มีความสำคัญในด้านอะไรด้านมรดกของชาติหรือว่าด้านช่วยสร้างอารยธรรมหรือว่าด้านช่วยสร้างความสงบสุขด้านใดดีคะเชิญค่ะ
4: ครับสำหรับผมนะครับคิดว่าเป็นสร้างความสงบสุขครับผม
0: ด้านสร้างความสงบสุขใช่ไหมคะเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนคือพระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่โลกนั่นเองค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะแสดงว่าเราได้ผู้ชนะแล้วใช่ไหมคะคือกลุ่มที่3นั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มที่3นะคะเดี๋ยวหลังจากจบคาบเรียนนี้เดี๋ยวไปพบคุณครูหลังจากชั่วโมงนี้นะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อนะคะเรามาดูกันที่ขั้นปฏิบัติค่ะต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติแล้วนะคะ

เรียนตั้งใจฟังคำชี้แจงให้ดีนะคะค่ะเรามาดูกันที่คำชี้แจงของนักเรียนนะคะคำชี้แจงของนักเรียนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาลงในใบงานที่2เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนานะคะและคำชี้แจงสำหรับคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่2เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาและคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมได้เลยค่ะค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาดูกันที่ตัวอย่างของใบงานกันค่ะนี่ก็คือตัวอย่างของใบงานที่2นะคะคุณครูจะมีคำถามมาให้กับนักเรียนเหมือนกับที่เราได้ลงมือทำกันไปเมื่อต้นคาบชั่วโมงเมื่อต้นชั่วโมงเลยนะคะก็คือจะมีคำถามมาให้กับนักเรียนทั้งหมด3คำถามด้วยกันค่ะให้นักเรียนเขียนอธิบายนะคะว่าความสำคัญของพระพุทธศาสนาเนี่ยมีในด้านอะไรบ้างนะคะเขียนอธิบายมาให้ชัดเจนค่ะและในคำถามข้อสุดท้ายนะคะก็ให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับว่านักเรียนคิดว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความสำคัญเกี่ยวกับต่อชาติไทยของเราอย่างไรนั่นเองนะคะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดใบงานนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเข้าใจใบงานไหมคะนักเรียนคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการลงมือทำใบงานสักครู่นะคะลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะหมดเวลาสำหรับการทำใบงานนะคะนักเรียนเรียบร้อยกันหรือไม่คะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะนักเรียนทำใบงานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนรวบรวมแล้วก็ส่งให้กับคุณครูนะคะถัดไปนะคะคุณครูจะมีคำถามมาถามกับนักเรียนนะคะจะเป็นการสรุปบทเรียนแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะเรามาดูคำถามกันเลยค่ะคำถามนะคะถามว่านักเรียนคิดว่าพระพุทธศาสนามีคุณค่าอย่างไรต่อสังคมไทยมีใครอยากตอบไหมคะนักเรียนคิดว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความสำคัญมีคุณค่าอย่างไรต่อสังคมไทยมีไหมคะเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ค่ะสำหรับหนูนะคะที่คิดว่าพระพุทธศาสนามีคุณค่าอย่างไรต่อสังคมไทยพระพุทธศาสนานะคะเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมส่วนใหญ่ในประเทศไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีต่างๆค่ะที่เรามีต่อในวันนี้แล้วก็ต่อมานะคะก็พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหนึ่งในคำสอนที่ช่วยให้ประเทศไทยของเรานะคะมีความสงบสุขค่ะแล้วก็ยังมีคำสอนที่ช่วยพัฒนาตนเองค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านของพฤติกรรมจิตใจแล้วก็ปัญญานั่นเองค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนค่ะพระพุทธศาสนานะคะก็มีคุณค่าหลากหลายมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณค่าต่อสังคมไทยหลายด้านด้วยกันนะคะเช่นในด้านของเรื่องในการเป็นรากฐานหรือว่าศีลธรรมจริยธรรมให้กับสังคมไทยนั่นเองค่ะก็ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ความเจริญในหลายด้านหล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีไทยขึ้นมานั่นเองนะคะตลอดจนมีหลักคำสอนที่ช่วยพัฒนาจิตใจของมนุษย์เราให้มีความสงบแล้วก็รู้จักพึ่งพาตนเองได้ด้วยนั่นเองนะคะและยังช่วยลดในเรื่องของความขัดแย้งต่อสังคมไทยและสร้างความสงบสุขให้กับสังคมเราด้วยนั่นเองนะคะนี่นะคะก็คือความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยแล้วก็สังคมโลกเราด้วยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะถัดมาค่ะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาค่ะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าพระพุทธศาสนานั้นมีการเผยแผ่มาจากที่ใดนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันสำหรับในชั่วโมงถัดไปนะคะค่ะและสิ่งที่นักเรียนและคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมมานะคะก็คือกระดาษสำหรับทำแผนผังความคิดเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั่นเองค่ะอาจจะเป็นกระดาษขนาด A3 ก็ได้นะคะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของความสำคัญของพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยตรงไหนหรือไม่คะไม่มีใช่ไหมคะค่ะนักเรียนถ้านักเรียนไม่มีข้อสงสัยแล้วนะคะสำหรับในรายสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ที่เรารู้จักกันในนามเกษตรตำบลมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรแนวใหม่ที่ใช้แรงงานน้อยใช้น้ำน้อยแต่ได้ผลผลิตสูงนั่นก็คือการปลูกพืชไฮโดรโปนิกสงสัยกันไหมว่าไฮโดรโปนิกคืออะไรผมได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมาแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับไฮโดรโปนิกคือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแต่ใช้สารละลายธาตุอาหารพืชซึ่งพืชจะสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเนื่องจากมีการปรับค่าการนำไฟฟ้าและ pH ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งมีข้อดีต่อเกษตรกรคือสามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีสามารถปลูกพืชได้ทุกที่ถึงแม้บริเวณนั้นจะมีสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมและใช้แรงงานน้อยมีการใช้สารเคมีลดลงเนื่องจากสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมโรคแมลงศัตรูพืชได้ไม่มีปัญหาวัชพืชและโรคแมลงในดินเนื่องจากเป็นการปลูกพืชที่ไม่ใช้ดินส่งผลให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูงสำหรับเกษตรกรที่ได้ฟังผมพูดถึงข้อดีมากมายต้องมีความสนใจแน่ๆแต่ไฮโดรโปนิกนั้นยังมีข้อจำกัดในเรื่องค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรกค่อนข้างสูงและผู้ปลูกจำเป็นต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมดูแลการปลูกผักไฮโดรโปนิกมีหลายระบบแต่ที่นิยมใช้ในประเทศไทยมี2ระบบคือ 1. ระบบ Nutrient Film Technique หรือ NFT เป็นการปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากผักเป็นแผ่นบางๆอย่างต่อเนื่องสารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชที่ปลูกบนรางตามความลาดชันของรางปลูกอย่างช้าๆเป็นแผ่นฟิล์มบางๆประมาณ 1-3 มม.ระบบ NFT จะเหมาะกับผักกินใบผักสลัดสองระบบ Dynamic Root Floating Technique หรือ DRFT การปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารและอากาศไหลวนผ่านรากพืชในระดับลึกอย่างต่อเนื่องในถาดปลูกระบบ DRFT จะเพิ่มการไหลเวียนของอากาศและสารละลายธาตุอาหารพืชมีถาดปลูกทำด้วยโฟมเจาะรูปลูกพืชระบบ DRFT เหมาะกับผักไทยต่างๆเช่นผักบุ้งผักคะน้ากวางตุ้งเรามาดูกันครับว่าการปลูกผักไฮโดรโปนิกมีอุปกรณ์และขั้นตอนอะไรบ้างอุปกรณ์หลักๆของการปลูกผักไฮโดรโปนิกก็จะมีโรงเรือนภาชนะและวัสดุปลูกปุ๋ยหรือธาตุอาหารระบบไฟฟ้าปั๊มและเมล็ดพันธุ์ผักตอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกเริ่มจากการเพาะกล้าซึ่งนิยมใช้2วิธีได้แก่ 1. การเพาะกล้าในถ้วยเพาะแบบสำเร็จรูปวัสดุที่นิยมใช้คือเพอร์ไลท์ผสมกับเวอร์มิคูไลท์หรือกรวดซึ่งนิยมปลูกในระบบ NFT ใส่วัสดุเพาะลงในถ้วยเพาะให้ต่ำกว่าขอบบนของถ้วยประมาณ1เซนติเมตรใส่เมล็ดลงในวัสดุเพาะที่อยู่ในถ้วยเพาะจากนั้นนำถ้วยเพาะเมล็ดวางไว้ในกระบะเพาะใส่น้ำสูงประมาณ2เซนติเมตรวางในที่ที่มีแสงแดดรำไรมีการระบายอากาศดีเมื่อเมล็ดงอกเป็นต้นกล้าเริ่มให้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางผ่านรากผักในถาดเพาะก่อนเพื่อช่วยให้รากแข็งแรงควรเปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารสัปดาห์ละครั้งและให้กล้าผักได้รับแสงแดดรำไรไม่ร้อนจัดเมื่อกล้าผักอายุประมาณ 2-3 สัปดาห์ย้ายกล้าไปยังแปลงปลูกสามารถเก็บผลผลิตได้เมื่ออายุประมาณ 5-6 สัปดาห์หลังเพาะเมล็ด

2การเพาะกล้าในแผ่นฟองน้ำการเพาะเมล็ดในแผ่นฟองน้ำนิยมเพาะในแผ่นโฟมโดยเจาะรูแผ่นโฟมขนาดเส้นผ่า

กลาง2เซนติเมตรเพื่อใส่ต้นกล้าโดยระยะห่างของรูขึ้นอยู่กับชนิดของผักที่ปลูกโดยทั่วไปใช้ระยะห่างประมาณ 15-25 เซนติเมตรใช้มีดกรีดแผ่นฟองน้ำให้เป็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่กว่ารูของแผ่นโฟมที่เจาะเอาไว้เพื่อให้ฟองน้ำที่มีต้นกล้าสามารถอยู่ในรูของแผ่นโฟมได้หลังย้ายปลูกใช้มีดกรีดตรงกลางฟองน้ำเป็นรูปกากบาทลึกประมาณ1เซนติเมตรเพื่อไว้สำหรับหยอดเมล็ดหลังหยอดเมล็ดแล้วให้น้ำโดยการสเปรย์ให้ชุ่มทุกเช้าเย็นวางฟองน้ำในถาดเพาะที่มีน้ำขังเล็กน้อยข้อควรระวังของการเพาะกล้าในแผ่นฟองน้ำคือฟองน้ำจะต้องมีความชุ่มชื้นระวังอย่าให้ฟองน้ำแห้งเด็ดขาดเมื่อต้นกล้าเริ่มงอกควรเริ่มให้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางผ่านรากในถาดเพาะก่อนเพื่อช่วยให้รากแข็งแรงและควรทำการเปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารพืชสัปดาห์ละครั้งควรให้ต้นกล้าได้รับแสงแดดรำไรไม่ร้อนจัดเมื่อต้นกล้าแข็งแรงหรือมีอายุ 2-3 สัปดาห์ย้ายกล้าลงแปลงปลูก

0: อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการปลูกพืชระบบนี้เลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือสารละลายธาตุอาหารพืชการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช นั้นมี2แบบคือแบบเจือจางและแบบเข้มข้นการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางนั้นมีความสะดวกสามารถใช้ในถังที่ปลูกพืชโดยตรงเริ่มจากกำหนดปริมาณธาตุอาหารจากนั้นคำนวณน้ำหนักปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยเคมีในน้ำสะอาดและเติมน้ำจนครบปริมาณที่ต้องการก็จะได้สารละลายธาตุอาหารแบบเจือจางพร้อมไว้ใช้งานแล้วล่ะครับการเตรียมสารละลายแบบเข้มข้นเริ่มจากการเตรียมสารละลายแบบเข้มข้น2ถังคือStock Solution A และ B เวลาใช้จึงนำ Stock Solution A และ B มาผสมกันให้เจือจางตามอัตราส่วนที่ต้องการเป็นยังไงบ้างล่ะครับกับการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกน่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยนะครับหากพี่น้องเกษตรกรคนไหนอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถขอรับคำปรึกษาและที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดที่ใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

0: รับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมณิตาสาเลเช่นเคยนะคะและวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านเหมือนเดิมนะแต่เพิ่มเติมคือความสนุกที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนักเรียนปลายทางคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมนะคะตอนนี้ทุกคนจะต้องมีสมุดมีหรือยังมีแล้วต่อไปหนังสือมีหรือยัง
1: ม
2: ีแล้วครูปูก็พร้อมมอบความรู้ให้เด็กๆอย่างเต็มที่แล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ของเรากันเลยค่ะมาดูนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างนะสิ่งที่นักเรียนจะได้ทำในวันนี้ก็คือ1นักเรียนจะได้บอกหลักการอ่านออกเสียงร้อยกรองแบบธรรมดาได้เข้าใจแบบธรรมดาไหมคือเรายังไม่ใส่ทำนอง2คืออ่านออกเสียงบทอาขยานได้ถูกต้องตามอักขระวิธีแบบไหนคืออักขระวิธีออกเสียงแบบสะกดคำจำได้ไหมคาบที่แล้วเรามีการเพิ่มเติมในเรื่องของการอ่านคำศัพท์ต่างๆเมื่อนักเรียนอ่านผิดเราก็ปรับให้ถูกต้องนั่นเองวันนี้น่าจะได้ปรับใช้แล้วก็อ่านได้คล่องขึ้นนะคะต่อไป3คือการบอกประโยชน์ค่ะบอกประโยชน์ของการอ่านออกเสียงจากบทอาขยานได้นั่นเองนี่คือ3ภารกิจที่นักเรียนจะต้องฝึกในวันนี้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคุณครูอยากจะให้นักเรียนได้ลองมาสังเกตอะไรบางอย่างกับประเด็นนี้ค่ะครูมีคำถามเรื่องนี้นะคะก็คือเมื่อให้ AI อ่านบทอาขยานจะเป็นอย่างไรนักเรียนคิดว่าเป็นยังไงคะ AI คืออะไรอะไรนะได้ยินว่าเป็น GPT Chat GPT ใช่ไหมหรือเป็นอะไรนะเป็นหุ่นยนต์เป็นปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางรู้จัก AI ไหมคะตอนนี้น่าเป็นห่วงมากเพราะมีหลายประเด็นที่บอกว่าตอนนี้ AI ได้เข้ามาแทนที่มนุษย์ในหลายๆอย่างในหลายๆอาชีพจนเริ่มมีการเกรงกลัวกันว่าสักวันหนึ่งอาชีพบางอาชีพจะหายไปแล้วอย่างนี้ AI จะมาแทนที่ครูภาษาไทยอย่างครูไหมคะคิดว่าแทนที่ไหมลูกไม่เนาะแต่ว่าเราต้องลองดูก่อนค่ะว่า AI จะแทนที่เราได้หรือเปล่าลองให้เขาอ่านบทอาขยานนี้ดูสิว่า AI จะทำได้อย่างที่ครูปูทำได้หรือเปล่าดีไหมเอ่ยอ่ะมาลองสังเกตดูค่ะบทนี้เป็นบทสินสมุดนะคะบทของสิน

0: สมุดนักเรียนลองอ่านข้อความนี้ดูค่ะแล้วบอกครูนะว่าควรจะอ่านด้วยน้ำเสียงแบบไหนนักเรียนปลายทางลองอ่านดูนะคะยังไม่ต้องอ่านออกเสียงก็ได้ค่ะดูนะนักเรียนคิดว่าบทนี้จะอ่านออกเสียงแบบไหนคะน้ำเสียงเป็นยังไงดีเศร้าใช่ไหมเพราะนี่คือนิทานกลอนนิทานกลอนจะต้องสื่อสารอย่างมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับบทนั้นๆดังนั้นดูนะว่าเจ้า AI จะว่าใครเชิญค่ะ AI
1: สินสมุดสุดแสนสงสารแม่ชำเลืองแลดูหน้าน้ำตาไหลจึงกราบกรานมารดาแล้วว่าไปจะเข้าใกล้ทูลหัวลูกกลัวนะ
0: เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนปลายทางคะเป็นยังไงคะนี่คือ AI แทนครูปูได้หรือยังแทนครูภาษาไทยได้หรือยังคุณครูอยากฟังความคิดเห็นจากนักเรียนนะคะลองวิเคราะห์ดูค่ะว่าตอนนี้สิ่งที่ AI ทำเนี่ยเหมือนกับมนุษย์ 100% หรือไม่และสามารถสื่อความเศร้าได้ตรงมากน้อยแค่ไหนดังนั้นคุณครูขอนักเรียนต้นทางนะคะลองแสดงความคิดเห็นค่ะเชิญค่ะใครดีใครดีขอหนึ่งคนสิเป็นตัวแทนเพื่อนปลายทางไปด้วยเลยติ๊กตอกติ๊กตอกคะแนนพิเศษพร้อมจะให้แล้วนะ อภิปรายสิสักหนึ่งคนสักหนึ่งคนแล้วอย่าแย่งกันลูกอย่าแย่งกันคุณครูมองไม่ทันแล้วเนี่ยฝั่งนี้ใช่ไหมใช่ไหมหนูนักเรียนปลายทางยกกันใหญ่เลยเสียดายครูปูไม่ได้ยินทำไงดีนักเรียนต้นทางต้องเป็นตัวแทนแล้วล่ะนักเรียนคิดว่าจะให้คะแนนเขาเท่าไหร่ดีครูให้นักเรียนให้คะแนน AI ละกันฝั่งนี้ให้เท่าไหร่ดีทำนิ้วก็ได้ทำนิ้วก็ได้ให้เท่าไหร่ให้เต็ม10ให้2คะแนนโอ้โหนี่ใจร้ายไปป่ะกลัวครูปูหายไปใช่ไหมให้2คะแนนใช่ไหมแต่อยากฟังเหตุผลจริงๆนะนักเรียนช่วยบอกเหตุผลครูได้ไหมนะอยากฟังจริงๆมาดูกันนะคะว่านักเรียนจะให้2คะแนนเพราะอะไรเชิญค่ะ
2: เพราะว่า AI ครับใช้น้ำเสียงที่ไม่ใช่ความโศกเศร้าอะไรครับใช้น้ำเสียงที่สนุกสนานเกินไปใช่คร
0: ับดูร่าเริงเกินไปใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ขอบคุณครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกบทเศร้า AI สอบไม่ผ่านแล้วค่ะมาดูสิว่าต่อไปจะเป็นบทไหนต่อขออนุญาตนะคะนี่คือบทกลอนและเพื่อการเรียนรู้นะอาจจะมีคำที่สมกับอารมณ์นิดหนึ่งมาดูสิอารมณ์นี้เนี่ยจะเป็นอารมณ์อะไรคะนักเรียนโกรธนะคะรอบนี้ขอไม่ถามความคิดเห็นแต่อยากให้นักเรียนต้นทางนะคะลองประชันฝีมือกับ AI สิมาดูนะว่า AI เขาจะอ่านยังไง AI จ๋าบทนี้ต้องเป็นบทโกรธโกรธให้ดูหน่อยจ้ะ AI
3: ยักษาตาโตโมโหมากรูปก็กากปากก็เปราะไม่เหมาะเมงนมสองข้างอย่างกระโปรงดูตรงเต็งตัวของเองเขาระอาไม่น่าชม
0: ถ้าเป็นครูปูครูปูจะไม่เจ็บ แม้บทจะดูรุนแรงแต่ครูปูไม่เจ็บเลยทีนี้คุณครูอยากได้อาสาสมัครที่จะใส่น้ำเสียงลีลาโกรธให้สมกับที่เป็นบทโกรธสิบทนี้ฤาษีด่าใครรู้ไหมด่านางผีเสื้อสมุทรดังนั้นใครอยากเป็นฤาษีพูดกำลังด่านางยักษ์อยู่ตอนนี้ครูรู้เลยว่าปลายทางเนี่ยต้องฝึกซ้อมบทกันแน่เลยใช่ไหมคะต้นทางก็อยากเล่นแล้วล่ะให้ครูสุ่มไหมหรือว่าจะเอาอาสาสมัครใครหรอทุกคนกลัวครูสุ่มโดนทุกคนใช่ไหมเอามาดูสิใครดีไหนคุณครูอยากได้ acting ใครอยากเป็นนักแสดงตอนนี้บทมาแล้วโอกาสมาถึงหนูแล้วลูกสักหน่อยสักหน่อยสู้เขาสิสู้ AI สิคะนี่ปลายทางครูรู้เลยว่าตอนนี้กำลังฝึกอยู่ไหนมีไหมเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกเดี๋ยวพอถัดไปเราก็ต้องใช้วิธีนี้นะเราฝึกอ่านโดยแสดงถึงน้ำเสียงและอารมณ์นะลูกมีคนอยากลองค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยผู้กล้าของครูมาแล้ว
4: ยักษาตาโตโมโหมากลูกก็กากปากก็เปาะไม่เหมาะเหม่งนมสอง

0: ปรงดูตรงเตงพวกของเขาพวกของเขาพวกของเองเขาไม่ละอาไม่น่าชม
1: เขาละอาไม่น่าชมขอบคุณค่ะปรบมือเพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมไปเลยนะคะเป็นไงคะเจ็บขึ้นมาเลยใช่ไหมคะเหมือนส้มตำที่เติมพริกเข้ามาแล้วมีรสชาติเลยทีเดียวนี่คือลีลาในการอ่านนะคะเมื่อเราใส่ลีลาน้ำเสียงเข้าไปค่ะมันจะมีความเป็นธรรมชาติและนั่นคือธรรมชาติที่มนุษย์รังสรรค์ขึ้นมาและสามารถสร้างความสุนทรีได้จากส่วนนี้เนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ AI ยังไงก็แทนที่มนุษย์ไม่ได้จริงไหมเอ่ย
2: จริ
1: งยืนยันขนาดนี้ครูปูโล่งใจค่ะถ้าอย่างนั้นนะพร้อมที่จะมาฝึกการอ่านออกเสียงร้อยแก้วกันหรือยังอะไรนะ พร้อม พูดใหม่สิพร้อมหรือยังพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนปลายทางค่ะเราไปเติมเต็มความรู้กันก่อนเลยในช่วงปัญญาวันนี้นะคะเราจะมาเติมความรู้กันก่อนก็คือในเรื่องของการอ่านออกเสียงบทร้อยกลองซึ่งการอ่านออกเสียงบทร้อยกลองเนี่ยเรามุ่งเน้นไปที่การสร้างอารมณ์ใช่ไหมคะทำให้เกิดความรู้สึกร่วมทำให้เกิดความเพลิดเพลินซาบซึ้งในรสของคำประพันธ์โดยจะต้องมีอะไรเอ่ยมีลีลาเหมือนเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะตัวแทนของเรามีจังหวะต้องเว้นจังหวะต้องเว้นวรรคแล้วก็คำนึงถึงฉันทะลักษณ์ของบทร้อยกลองนั้นๆมันถึงจะเป็นบทร้อยกลองที่อ่านออกมาแล้วมีความไพเราะและได้อรรถรสนั่นเองเพราะว่าเรื่องที่เราอ่านนี้ไม่ได้อ่านเพื่อความสวยงามอย่างเดียวแต่มันมีลีลามีอารมณ์และมีเขาเรียกว่าเป็นลักษณะนิสัยของตัวละครซ่อนอยู่ในนั้นด้วยนะคะคราวนี้ค่ะเราจะมี2ภารกิจวันนี้คาบนี้เราจะอ่านแบบธรรมดาค่ะเป็นลักษณะแรกนะคะเราสามารถอ่านได้2แบบคือแบบที่เป็นเสียงธรรมดาเหมือนกับอ่านบทร้อยแก้วทั่วไปหรือความเรียงทั่วไปแต่ในอีกแบบนึงเนี่ยเราจะเริ่มเพิ่มระดับความสามารถขึ้นก็คือการอ่านออกเสียงเป็นทำนองสนอนั่นเองดังนั้นเราจะได้โชว์ลูกคอเราจะได้ออกลีลาการเอื้อนนะคะในส่วนที่2แต่อย่าเพิ่งตกใจค่ะเราจะมาฝึกหัดการอ่านออกเสียงแบบธรรมดากันก่อนนะคะโดยส่วนแรกนั้นอยากให้เด็กๆนะคะได้เปิดหนังสือไปพร้อมกันค่ะหน้า19สำหรับนักเรียนปลายทางขอโทษค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางส่วนนักเรียนปลายทางนั้นเป็นหนังสือวรรณคดีวิจักหรือหนังสือใดก็แล้วแต่ขอให้เปิดที่บทอาขยานหลักของนักเรียนค่ะดูนะเปิดมาที่บทแรกค่ะเจอบทแรกหรือยังปากกาพร้อมหนูสามารถใช้ปากกาดินสอหรือปากกาไฮไลท์ได้หมดเลยนะคะเพื่อที่จะแบ่งวรรคก่อนทำความเข้าใจกับมันแล้วระบุให้ได้ว่านี่คือลีลาน้ำเสียงแบบใดนะคะจำได้ไหมว่าบทอาขยานหลักของเราเป็นฉากชมปลาใช่ไหมแต่มันก็เปลี่ยนอารมณ์มาเป็นอีกอารมณ์หนึ่งคืออารมณ์เศร้าในตอนท้ายเพราะว่าเห็นอะไรเอ่ยเห็นก้อนเมฆเป็นไงเห็นก้อนเมฆมันคลึ้มมารู้สึกเหมือนจะถูกนางผีเสื้อสมุทรตามทันหนูจะต้องเปลี่ยนจากอารมณ์เพลิดเพลินมาเป็นอารมณ์กลัวได้สองอารมณ์นะคะทีนี้มาแบ่งวรรคกันก่อนนักเรียนแบ่งวรรคไปพร้อมกันครูจะอ่านออกเสียงเด็กๆขีดวรรคได้เลยได้ไหมคะเด็กขีดวรรคไปพร้อมกันวรรคแรกค่ะพระโฉมยงหนูขีดได้เลยลูกองค์อภัยมณีนาถขีดตามได้เลยเพลินประพาสพิสดูหมู่มัจฉาใครไม่แม่นกลัวว่าจะอ่านอย่างไรนะคะพิสดูหรือพิสดูให้ขีดตรงนี้เป็นพิสดูหมู่มัจฉาจากนั้นคำว่าฉาตรงนี้นะคะเป็นอักษรสูงเดี๋ยวเมื่อหนูอ่านเป็นทำนองอาขยานเป็นทำนองสนอเนี่ยมันจะมีการเอื้อนส่วนนี้จะอธิบายต่อในคาบถัดไปถัดมาเหล่าฉลามล้วนฉลามตามกันมาค่อยเคลื่อนคลาคล้ายในสายชน ตรงนี้เป็นลักษณะการเปิดเรื่องมาเจอตัวละครหนึ่งตัวแล้วกำลังมองดูปลาเห็นปลาฉลามแต่เขาไม่น่าตกใจเพราะว่าดูจากท่อนสุดท้ายวรรคสุดท้ายค่อยเคลื่อนคลาคล้ายๆในสายชนว่ายมาแบบบุกหรือว่ายแบบค่อยๆคะลูกก็เลือกเอานะคะว่าจะใช้น้ำเสียงอย่างไรนะคะถัดมาค่ะวรรคต่อมาเป็นชนากอยู่เว้นตรงนี้คู่ชนากไม่จากคู่ชนากอยู่คู่ชนากไม่จากคู่ต่อมาขึ้นฟ้องฟูพลฟองละอองฝนฝูงพิมพาพาฝูงเข้าแฝงวนบ้างผุดพ้นฟองน้ำบ้างดำจรกล่าวถึงปลานะคะปลาฉนากปลาพิมพาต่างก็แหวกว่ายนะคะบางฝูงก็พ่นน้ำบางฝูงก็ว่ายวนบ้างดำจรก็คือว่ายไปว่ายไปว่ายมานะคะต่อไปทันไหมลูกทันนะคะใครไม่ทันร้องกรี๊ดนะคุณครูจะได้หยุดให้ต่อไปกระโห่เรียงเคียงกระโห่ขึ้นโบกหางลอยสล่างกลางกระแสแลสลอนมังกรเกี่ยวเลี้ยวลอดกอดมังกรประชุมซ่อนแฝงชนขึ้นวนเวียนเจอปลากระโห่ก็โบกหางลอยสล่างแสดงว่ามีหนึ่งตัวหรือหลายตัวมีหลายตัวนะลูกแลสลอนเชียวมีหลายตัวนั่นเองนะคะมังกรก็เลี้ยวลอดกอดมังกรเหมือนคู่รักกันนะคะประชุมไม่ใช่ชื่อปลามันอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะลูกประชุมซ่อนแฝงชนแฝงในไหนคะชออดรอชนแปลว่าอะไรซ่อนอยู่ในน้ำขึ้นมาวนเวียนอยู่เหนือผิวน้ำนะคะตอนนี้เราเริ่มเห็นความเย็นฉ่ำเห็นปลาเคลื่อนไหวดังนั้นอ่านให้มีความรู้สึกแบบนั้นต่อไปค่ะฝูงม้าน้ำทำท่าเหมือนม้าเพ่นขึ้นลอยเล่นเลี้ยวลัดชวัดเฉวียนสังเกตไหมเสียงครูเป็นยังไงเร็วขึ้นไหมเพราะม้าน้ำมันเล่นยังไงมันทำท่าเหมือนม้าเพ่นเร็วขึ้นดังนั้นคำที่เราออกเสียงมันจะเน้นหนักกระฉับกระเฉงขึ้นลอยเล่นเลี้ยวลัดคำว่าชวัดเฉวียนคือเป็นไงปลามันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็คือเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วดังนั้นคำของเราจะเน้นหนักเป็นชวัดเฉวียนแบบนี้ต่อไปตะเพียนทองท่องน้ำนำตะเพียนดาดเสดียนดูเพลินจนเกินมาทันไหมเอ่ยทันนะไปต่อจ้าเห็นละเมาะเกาะเขาเขียวชะอุ่มโขดตะคุ่มเคียงเคียงเรียงรุกขาจะเหลียวซ้ายสายสมุทรสุดสายตาจะแลขวาควันคลุ้มกลุ้มพยมตอนนี้เสียงครูเริ่มทุ้มต่ำเพราะอะไรใช่ไหมมันเริ่มน่ากลัวแล้วไม่เศร้าหรอกเห็นปลาเยอะไม่เศร้ากลัวมืดครึ้มจะเหลียวดูสุริแสงเข้าแฝงเมฆหรือมืดละให้วิเวกวาดองค์พระทรงโฉมฟังสำเนียงเสียงคลื่นดังครื้นโครมยิงทุกโทมมนัสในฤทัยทวีตรงนี้เป็นคำเชื่อมนะคะอ่านเชื่อมมนัสในฤทัยทวีได้ไหมคะเป็นยังไงบ้างทันนะต่อไปก็จะเป็นหน้าที่หนูเนี่ยแหละครูขอตรวจสอบนะคะพร้อมนักเรียนปลายทางนะว่าเว้นวรรคถูกหรือเปล่าพร้อมยังเสร็จแล้วนะพร้อมนะคะนั่งตัวตรงนะเวลาอ่านหนังสือต้องอ่านตรงๆพยายามอย่าเอียงหัวไปมานะคะเดี๋ยวสายตาจะเอียงไปด้วยเนาะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางคะนักเรียนต้นทาง เราจะอ่านออกเสียงไปพร้อมกัน1รอบเพื่อให้คุณครูได้ตรวจสอบกันฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยฟังเสียงนักเรียนเล็กน้อยนะคะว่านักเรียนออกเสียงถูกต้องไหมเว้นวรรคตามคุณครูถูกต้องหรือเปล่านะคะรบกวนให้ข้อเสนอแนะกับเด็กๆ ด้วยนะ

0: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่ม
1: โอ้ภายมณีนาเธอราชาพิษณุหมู่มัชฌาเราฉลามล้วนฉลามตามกันมาคอยเคลื่อนคลาคลายคลายในสายชนฉลามอยู่คู่ฉลามไม่ละคู่คลื่นคล้องคู่พ้นหมอกละอองฝนกุ้งหิมพา
0: ลอยสล่างกลางกระแสแลสลอนเริ่ม
1: ลอยสล่างกลางกระแสแลสลอนมา
0: ของน้ำเสียงในแต่ละตอนนะคะก็คือเห็นปลาที่แหวกว่ายช้าๆหนูก็อ่านในทํานองที่มันเท่ากันแล้วเมื่อถึงท่อนม้าน้ำครูเห็นถึงจังหวะที่มันเร่งขึ้นและเมื่อหนูเศร้าเมื่อหนูเริ่มหวาดกลัวหนูก็ทำเสียงกลมขึ้นมาชัดเจนใช่ไหมอันนี้ดีนะคะปลายทางเป็นยังไงบ้างลูกถ้าเป็นไปได้นะเรามีช่องทางติดต่อสื่อสารกันใช่ไหมเด็กๆสามารถอัดวิดีโอแล้วก็ส่งมาให้คุณครูดูบ้างก็ได้นะคะและในภารกิจของเราวันนี้แน่นอนว่าเรานั่งกันเป็นกลุ่มแล้วใช่ไหมคะเราจะมีภารกิจที่จะมาท้าทายกันนิดนึงนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะมาดูนิดนึงนะคะว่าเราจะดูอะไรบ้างในหลักการอ่านออกเสียงร้อยกลองแบบธรรมดาเดี๋ยวคุณครูจะให้จับคู่เป็นกลุ่มนะคะจับคู่กันประเมินนะว่าใครอ่านออกเสียงร้อยแก้วดีหรือไม่เรียกว่าไม่ดีสิดีหรือควรมีข้อบกพร่องอย่างไรใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่หนูจะต้องทำก็คือ1หนูทำความเข้าใจกับบทเหมือนที่คุณครูพานักเรียนฝึกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าตรงไหนควรเป็นน้ำเสียงอย่างไรจากนั้นใช้ความดังที่พอดีในห้องขนาดนี้หนูควรที่จะสื่อสารให้ถึงผู้ฟังทุกคนหนูมองดูนะห้องเราประมาณนี้จะเปล่งเสียงยังไงที่ดูแล้วไม่เป็นการตะโกนใส่ผู้ฟังหรือไม่งึมงำอยู่คนเดียวนี่คือสิ่งที่ต้องคิดนะคะหลังจากนั้นดูอะไรอีกดูอักขรวิธีดาดเดียนหรือดาดเสดียน
2: ดาดเสดียน
0: ลอยสล่างหรือ

0: ลอยสลาง
1: ลอยสลาง
0: ตรงนี้ต้องระวังยิ่งทุกโทมนัสคำว่าทุกโทมนัสเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่เสียงท้ายรู้จักเสียงท้ายไหมโนอะสอเราไม่ใส่เสียงสอออกมาเป็นมนัสเราไม่ได้จบ LA ใช่ไหมมนัสคนไทยไม่ออกเสียงนะคะเมื่อกี้ครูแอบได้ยินเสียงเสียง S นะคะดังนั้นเราจะออกเสียงเหมือนแม่กดค่ะธรรมดาเป็นทุกโทมนัสนะคะเช่นเดียวกันถ้าเป็นตัวบอใบไม้หรือแม่กบเราก็ไม่ออกเป็นเพใช่ไหมคะจะออกเป็นกบและปิดปากเลยไม่มีเสียงขึ้นมานะคะอันนี้คือข้อควรระวังค่ะต่อไปค่ะใช้น้ำเสียงหนักเบาให้เหมาะสมอย่างเช่นชวเหวียนเร็วขึ้นพอวิเวกเป็นไงวิเวกวาดองเสียงจะค่อยๆผ่อนลงนะคะสื่อสารอารมณ์ตามบทนะคะซึ่งนักเรียนทำได้ดีมากดูซิว่าแต่ละกลุ่มจะทำได้ดีหรือเปล่าขอตั้งเกณฑ์ไว้ที่10คะแนนละกันนะคราวนี้ค่ะคุณครูจะให้เด็กๆได้มาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านให้ดียิ่งขึ้นค่ะขอกำนำทุกคนเข้าสู่ช่วงท้าทายช่วงท้าทายความคิดวันนี้นะคะครูจะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มนะคะแบ่งกลุ่มออกเป็น5หรือ6คนก็ได้หรือนักเรียนปลายทางนะคะหากมีจำนวนสมาชิกเท่ากันก็ลองแบ่งกันดูนะให้มีจำนวนสมาชิกที่เท่ากันเพื่อที่จะได้ฝึกอ่านไปพร้อมกันได้จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะได้สลับกันประเมินจับคู่ประเมินการอ่านออกเสียงร้อยแก้วตามหลักการอ่านที่คุณครูได้ให้แนวทางไปเมื่อสักครู่คิดว่าทำได้ไหมคะทำได้เนาะถ้าอย่างนั้นนะคะคุณครูจะให้เวลาตรงนี้ให้เด็กๆได้มีเวลาฝึกซ้อมนะคะฝึกซ้อม5นาทีพอไหมลูกพอไหมน่ารักที่สุดไม่ต่อรองปลายทางไม่ต่อรองนะคะ5นาทีให้เด็กๆได้ร่วมกันฝึกซ้อมนะคะออกเสียงพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในการประชันฝีมือการอ่านออกเสียงนั่นเองค่ะและก่อนที่จะปล่อยให้นักเรียนเริ่มลงมือซ้อมนะคะคุณครูขอแบ่งอย่างนี้นะต้นทางเนื่องจากว่าหนูมีจำนวนกลุ่มเป็นเลขคู่ขออภัยค่ะเป็นเลขคี่ใช่ไหมคุณครูขอแบบนี้นะกลุ่ม1ประเมินกลุ่ม2กลุ่ม2ประเมินกลุ่ม3และกลุ่ม3ประเมินกลุ่ม4กลุ่ม4ประเมินกลุ่ม5กลุ่ม5ประเมินกลุ่ม1ได้ไหมคะกลุ่ม1อยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมคะกลุ่ม5ประเมินกลุ่ม1นะประมาณนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นคุณครูให้เวลา5นาทีเดี๋ยวพบกันค่ะ

0: พร้อมไหมคะลูก
1: พร้อมค่ะ
0: นักเรียนปลายทางก็น่าจะพร้อมเช่นกันใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนนะคะก็คือจับคู่กันผลัดกันอ่านผลัดกันประเมินดังนั้นนักเรียนปลายทางสามารถรีเสียงโทรทัศน์ลงแล้วทำภารกิจได้เลยหรือหากนักเรียนอยากจะชมตัวอย่างของนักเรียนต้นทางก่อนสักหนึ่งกลุ่มก็ได้เช่นกันนะคะเอาละค่ะคราวนี้นักเรียนต้นทางตาของพวกเราแล้วพร้อมหรือยังให้เริ่มจากกลุ่มหนึ่งหรือจะเริ่มจากกลุ่มไหนก่อนดีครูสุ่มไหม
2: เสียสละ
0: ให้กลุ่มหนึ่งเป็นคำตอบที่ดีมากอ่ะครูเริ่มเลยละกันหนูจะเป็นผู้อ่านและกลุ่มสองเตรียมตัวประเมินเพื่อนค่ะพร้อมแล้วเริ่มค่ะ
3: พระโฉมโยมองค์อภัยนาณีนาถเพิร์นประทาสพิษดูหมู่มัชฉาเราฉลามล้วนฉลามตามกันมาค่อยเคลื่อนข้าคล้ายคล้ายในสายชนชนาบอยู่คู่ชนาบไม่จากคู่ขึ้นฟองฟูพ่นฟองละอองฝนฝูงพิมพาพาฝูงเข้าแฝงวนบ้างผุดพ้นฟองน้ำบ้างดำจรกระผู้เรียมเคียงกระผู้ขึ้นโบกหามลอยสลานกลางกระแสแลสลอนมังกรเกี่ยวเลี้ยวลอดป

0: ุ้มซ่อนแฝงชนขึ้นวนเวียน
1: ฝูงม้าน้ำ
0: ทำท่าเหมือนม้าเพ่นขึ้นลอยเล่นเลี้ยวลัด
1: ชวัดเฉวียน
0: ตะเพียนทองห้องน้ำนำตะเพียนดาเสดียนดูเพลินจนเพลินมาเห็นละมอกเกาะเขา
1: เขียวชะอุ่ม
0: โคตรตะอุ่มเคียงเคียงเรียงลูกขาจากเหลี่ยวซ้ายสายสมุทรสุดสายตาจากแหลกขวาวันคุ้มคุ้มขยุมจากเหลี่ยวดูสุริแสงเข้าแฝงเมฆให้มีเวทหวาดกุมพระทรงโฉมฟังสำเนียง
1: เสียงคลื่น
0: ดังคลื่นโคมยิ่งทุกโทมมนัสนัยหรือไททวี
2: เป็นยังไงบ้างคะกลุ่ม5คณะกรรมการของเรานะคะนักเรียนปลายทางคะเพื่อนอ่านเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกไปนะคะตอนนี้เรามีคะแนนเต็ม10เรามาดูคำข้อแสดงความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นจากกลุ่ม5กันค่ะเต็ม10ให้เท่าไหร่และอยากให้เสนอแนะให้กลุ่ม1พัฒนาอย่างไรเชิญค่ะ
3: สำหรับผมนะครับคือเสียงค่อนข้างเบาไปหน่อยครับแล้วก็อ่านผิดนิดหน่อยครับตรงมนัสในครับ
2: ค่ะเต็มเท่าไหร่ให้เต็ม10ให้เท่าไหร่ดี
3: ให้8ครับ
2: ให้8นะคะก็ถือว่าเยอะอยู่ใจดีนะคะเนี่ยปรบมือให้เพื่อนหน่อยขอบคุณค่ะต่อไปนะคะมาที่กลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2อ่านนะคะคณะกรรมการคือกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่ม1นะคะเมื่อกี้คุณครูกล่าวชื่อคณะกรรมการกลุ่ม5ผิดไปนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรนะอ่ะกลุ่ม1ทำหน้าที่นะคะพร้อมนะลูกอ่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ
0: พระโสมยงองค์อาภัยมณีนาถเทินประภาสพิษดูหมู่มัจฉาเหล่าฉลามล้วนฉลามตามกันมาค่อยเคลื่อนคลาคล้ายคล้ายในสายชนชนาบอยู่คู่ชนะจากคู่ขึ้นฟองฟูพ่นฟองละอองฝนฝูงหิมพาพาฝูงเข้าแฝงวนบ้างหุดพ่นฟองน้ำบ้างดำจรกระโฮเรียงเคียงกระโฮขึ้นโบกหางลอยสล่างกลางกระแสแลสลอนมังกรเกี่ยวเลี้ยวลอดกอดมังกรกระชุมซ่อนแฝงชนขึ้นวนเวียนฝูงม้าน้ำทำท่าเหมือนม้าเพ่นขึ้นลอยเล่นเลี้ยวลัดชวัดเฉวียนตะเพียนทองห้องน้ำนำตะเพียนดาดเสดียนดูเพลินจนเกินมาเห็นละมอเกาะเขาเขียวชะอุ่มโคตรตะคุ่มเคียงเคียงเรียงรุกขาจะเหลียวซ้ายสายสมุทรสุดสายตาจะแลขวาควันคลุ้มกลุ่มพยงจะเหลียวดูสุริแสงเข้าแฝงเมฆให้วิเวกหวาดองค์พระทรงโฉม ฟังสำเนียงเสียงคลื่นดังคลื่นโครมยิ่งทุกโทมมนัสในหรือไทยทวี
2: เอาละค่ะกลุ่มหนึ่งคะคณะกรรมการของเราจะให้กี่คะแนนดีเชิญค่ะ
4: สำหรับผมนะครับกลุ่ม2นะครับให้10คะแนนเลยครับเพราะว่ามีการออกเสียงรอเรือชัดเจนครับแล้วก็มีการควบกล้ำชัดเจนครับ
2: ค่ะก็สมกับได้10คะแนนนะคะเห็นด้วยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะไปที่กลุ่ม3ก็เลยดีกว่าค่ะเชิญค่ะ
1: ข้าโฉมยงองค์อภัยมณีนาถเพลินประพาสพิสดูหมู่มัจฉาเหล่าฉลามล้วนฉลามตามกันมาค่อยเคลื่อนคลาคลายคลายในสายชนชนะอยู่คู่ชนะไม่จากคู่ขึ้นฟองฟูพ่นฟองละอองฝนฝูงพิมพาพาฝูงเข้าแฝงวนบ้างอุดพุ่นฟองน้ำบ้างดำจรกระโพเรียงเคียงกระโพขึ้นโบกหางลอยสล่างกลางกระแสแลสลอนมังกรเกี่ยวเลี้ยวรอดกอดมังกรประชุมซ่อนแฝงชนขึ้นวนเวียนฝูงม้าน้ำทำผักเหมือนม้าเพ่นขึ้นลอยเล่นเลี้ยวลัดชวัดเฉวียนตะเพียนทองท่องน้ำนำตะเพียนดาเสดียนดูเพลินจนเกินมาเห็นละมอเกาะเขาเขียวชะอุ่มโคตะคุ้มเคียงเคียงเรียงรุกขาจะเหลี่ยวซ้ายสายสมุทรสุดสายตาจะแลขวาควันคลุ้มรุ่งพยมจะเหลี่ยวดูสุริแสงเข้าแฝงเมฆให้วิเวกบาทองค์พระทรงโฉมฟังสำเนียงเสียงคลื่นดังคลื่นโครมยิ่งทุกโทมมนัสในหรือไทยทวี
2: มาที่คณะกรรมการกลุ่มที่2นะคะเชิญยืนขึ้นให้คะแนนและให้ข้อเสนอแนะค่ะ
5: ค่ะสำหรับหนูนะคะหนูให้กลุ่มนี้เต็ม10คะแนนค่ะเพราะว่ามีการอ่านออกเสียงตามอักขระอักษรที่ถูกต้องค่ะแล้วก็มีการใช้น้ำเสียงตามสถานการณ์ได้ดีค่ะ
2: ค่ะก็เห็นด้วยนะคะให้10คะแนนค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและต่อไปค่ะไปที่กลุ่มที่4ค่ะเชิญค่ะ
1: หาโชมยงองค์อภัยมณีนาถเพลินประพาสพิสดูหมู่มัจฉาเหล่าฉลามล้วนฉลามตามกันมาค่อยเคลื่อนคลาคล้ายคล้ายในสายชนชนากอยู่โคชนากไม่จากคู่ขึ้นฟองฟูพ่นฟองละอองฝนฝูงพิมพาพาฝูงเข้าแฝงวนบ้างหุดพ่นฟองน้ำบ้างดำจรกระโฮเลียงเคียงกระโฮขึ้นโบกหางลอยสล่างกลางกระแสแลสลอนมังกรเกี่ยวเลี้ยวลอดกอดมังกรประชุมซ่อนแฝงชนขึ้นวนเวียนฝูงม้าน้ำทำท่าเหมือนม้าเพ่น

ขึ้นลอยเล่นเหลียวรัดชวัดเฉวียนตะเพียนทองท่องน้ำนำตะเพียนดาเสดียนดูเพลินจนเกินมาเห็นละเมาะเกาะเขียวเขียวชะอุ่มขอตะคุ่มเคียงเคียงเบียงรุกขา

0: พยมจะเหลียวดูสุริแสงเข้าแฝงเมฆให้วิเวกหวาดองค์พระทรงโฉมฟังสำเนียงเสียงคลื่นดังคลื่นโคมยิ่งทุกโทมนัดในหรือทวี
1: มาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกลุ่มที่3กันนะคะว่าจะว่ายังไงมาดูกันค่ะ
2: สำหรับผมนะครับคิดว่ากลุ่ม4เนี่ยยังรอเรือรอลิงยังไม่ชัดเจนครับ
1: อะไรต่อคะ
2: แล้วก็การใช้เสียงเนี่ยยังไม่พร้อมเพียงกันครับผมเลยให้8คะแนนครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณเพื่อนๆหน่อยค่ะค่ะก็เห็นเป็นเช่นเดียวกับหนูเลยนะคะก็มีส่วนที่ต้องพัฒนาเพิ่มนะคะดังนั้นค่ะข้อเสนอแนะต่างๆนั้นขอให้เด็กๆได้เก็บไปพัฒนาและฝึกอ่านมานะคะส่วนกลุ่มที่รอดตัวไปในวันนี้ไม่ต้องเสียใจค่ะเดี๋ยวเลิกเรียนไปเราจะมาทดสอบกันให้ครบนะคะไม่แน่ใจว่านักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ให้ฝึกหัดไปตอนนี้เปิดเสียงโทรทัศน์อยู่หรือเปล่านะถ้ายังเปิดอยู่นะคะเรามาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรากันค่ะในช่วงของพินิจคำไทยวันนี้นะคะขอเสนอคำว่าอ่านว่าอะไร
3: กงส
1: ุนเคยได้ยินคำนี้ไหมคะกงสุนนะคะหมายถึงชื่อตำแหน่งของบุคคลซึ่งรัฐบาลของประเทศหนึ่งเนี่ยตั้งได้แต่งตั้งให้เป็นผู้แทนประจำอยู่ในเมืองต่างๆดังนั้นกงสุนจะเป็นคำไหนดีคะถึงจะถูกคำไหนคะหนึ่งหรือสอง
3: ส
1: องตอบอย่างมั่นใจขอดูได้ไหมว่ามีใครแตกต่างจากเพื่อนตอบหนึ่งมีไหมคะปลายทางกล้าตอบกล้าแตกต่างได้นะใครตอบหนึ่งไม่มีสองยกมือขึ้นยืนยันคำตอบยืนยันไหมคะยืนยัน 100% นะคะห้องต้นทางบอกว่าเป็นข้อที่2นะคะแบบที่2คำตอบคืออ้าวเป็นข้อ1นะคะไม่เป็นไรเพราะเชื่อว่าหลายคนมักจะเขียนผิดเป็นกงสุลละข้างล่างแบบนี้แต่ความจริงแล้วกงสุลที่ถูกต้องเป็นตัวสอ
3: เสือ
1: เอาละค่ะความผิดครั้งนี้จะทำให้เราจำได้ดีว่ากงสุนต้องเป็นสอเสือนะคะครั้งต่อไปไม่พลาดแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้แต่ฝากการบ้านไว้ให้ทบทวนในเรื่องของบทอาขยานหลักเพราะครั้งต่อไปนั้นเราจะเรียนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องการอ่านออกเสียงร้อยกลองจากบทอาขยานนะคะและสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือเป็นหนังสือเรียนภาษาไทยนะคะเป็นหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมม.3นั่นเองยังใช้หนังสือเล่มเดิมนะคะเพื่อที่จะฝึกอ่านทำนองสนอเตรียมลูกคอไว้ให้พร้อมแล้วพบกันอีกครั้งในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นสมัยนี้ก็ไม่ค่อยเข้าวัดกันทำให้นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าหลักวินัยพระธรรมมีศีลมีสมาธิการปฏิบัติตัวยังไง

0: ็ระหว่างวัดกับชุมชนก็มีความสนิทสนมกันจนคืนเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันการที่เราอยู่ร่วมกันมันไม่ขาดระยะคือที่ถูกรู้ทุกทุกเขารู้เรากันโรงเรียนกับวัดโรงเรียนกับบ้านนี้มันใกล้ชิด
1: จุดเปลี่ยนของคุณธรรมของวัดต้นเสียดนะครับก็คือมีจิตอาสาในการช่วยชุมชนและชุมชนก็ได้มีจิตอาสามาช่วยวัด

การที่ทางวัดทรงเสียดนะครับก็ได้ให้พระมาสอนนักเรียนนะครับในชั้นประถมศึกษาก็ให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเรียนรู้ในเรื่องของการทำความดีเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะขาดคุณธรรมในข้อนี้เยอะนะครับเจ้าอาวาสก็อยากให้มาสั่งสอนครับก็เป็นจิตอาสาอย่างหนึ่งนะครับของทางวัดนะครับที่พระไปสอนอยู่ช่วงนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด5โรงเรียนนะครับก็โรงเรียนใกล้วัดก็โรงเรียนวัดต้องเสียดโรงเรียนประชาวงศารามโรงเรียนบ้านบนไร่โรงเรียนห้วยสายขาวโรงเรียนบ้านท่าม่วงนะครับกม25ก็มีทั้งหมดก็มีชั้นประถมนะครับป.4 ป.5 ป.6 แล้วก็ชั้นมัธยมม.1 ม.2 ม.3 ครับปัจจุบันทางวัดทรงเสียดก็มีพระที่สอนอยู่นะครับมี3รูปนะครับผ่านการจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็ปริญญาโทนะครับในการที่พระมาสอนในโรงเรียนนะครับก็มีหลักการในการปฏิบัติและก็วิชาการนะครับในด้านการปฏิบัตินั้นก็คือการกราบไหว้กราบยังไงมีขั้นตอนยังไงส่วนด้านวิชาการก็คือการเรียนรู้ในด้านต่างๆของวิชาพุทธศาสนาก็คือพุทธประวัติวินัยอภิญญาศีลอภิญญาธรรมนะครับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในการกราบไหว้บูชานะครับ

เพื่อให้นักเรียนได้รู้นะครับทางพระพุทธศาสนานะครับหลักธรรมนะครับศีลมีกี่ข้อให้ได้รู้จักว่าศีลข้อ1มีอะไรบ้างข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ได้เรียนรู้นะครับในการปฏิบัติถือว่าลดเลิกจากการทำบาปนะครับให้มาสร้างความดีสร้างกุศลครับภายในวัดให้ปฏิบัติดียิ่งขึ้นไปครับหลังจากได้เรียนรู้นะครับการกราบไหว้การนั่งสมาธิก็ดียิ่งขึ้นครับไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่ไม่มีพระมาสั่งสอนนะครับในอนาคตนะครับทางวัดน่าจะขยายพื้นที่ในการสอนนะครับนักเรียนเพราะว่าที่สอนอยู่ก็เป็นโรงเรียนใต้วัดนะครับก็อยากขยายอาณาเขตตามโรงเรียนต่างๆนะครับที่ยังได้สอนให้พระได้ไปสอนตามโรงเรียนนะครับได้เด็กนักเรียนนั้นได้มีความรู้ความสามารถในการรู้ทางพระพุทธศาสนาต่อไปครับ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับวันนี้วันเสาร์ที่23 พฤษภาคม 2569ครับมาเริ่มกันที่แผนที่อากาศครับในวันนี้ครับก็เห็นว่าแผนที่อากาศนะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ําซึ่งเคยปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับก็ได้ขยับขึ้นไปนะครับอยู่ระหว่างรอยต่อระหว่างประเทศจีนแล้วก็เวียดนามนะครับซึ่งก็ส่งผลทําให้ประเทศไทยตอนบนนะครับมีฝนตกหนักลดน้อยลงไปนะครับยกเว้นทางด้านซีกตะวันตกของประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่นะครับซึ่งก็มีกลางทําให้มีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะทางซีกตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับในวันนี้นะครับสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะครับก็สูงประมาณ2เมตรนะครับส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนก็ประมาณ1-2เมตรครับสําหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในวันนี้ครับถ้าเทียบกับเมื่อวานพื้นที่ฝนตกหนักก็ลดลงไปค่อนข้างมากนะครับก็จะมีบางพื้นที่นะครับอย่างเช่นภาคเหนือซีกตะวันตกครับภาคตะวันออกบางจังหวัดแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนกลางและตอนบนครับซึ่งก็ยังคงมีฝนตกหนักได้อยู่บ้างนะครับในส่วนของประจําวันวันนี้นะครับเห็นว่าภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายนะครับประมาณ 60% ของพื้นที่แล้วก็ยังคงมีบางพื้นที่ครับจะเกิดฝนตกหนักได้โดยเฉพาะทางตอนล่างและทางซีกตะวันตกนะครับอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับฝนฟ้าคะนองลดน้อยลงไปนะครับวันนี้ประมาณ 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคกลางวันนี้ครับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย160ของพื้นที่ครับส่วนใหญ่ก็กระจายทางด้านตะวันตกและทางตอนล่างเป็นหลักนะครับสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักไม่มีในวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกโอกาสฝนฟ้าคะนองลดน้อยลงนะครับวันนี้โดยประมาณ 40% ของพื้นที่แต่ยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับโดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับภูเขาและทางด้านรับลมมรสุมครับอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับก็จะเน้นทางตอนบนถึงตอนกลางของภาคครับอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับโดยเฉพาะจังหวัดทางตอนบนของภาคอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสครับสำหรับในระยะ2-3วันนี้นะครับประเทศไทยโดยภาพรวมจะมีฝนลดน้อยลงนะครับก็จะทำให้อุณหภูมิในช่วงกลางวันสูงขึ้นเล็กน้อยครับแต่ในบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักได้นะครับขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพและก็ติดตามพยากรณ์อากาศเป็นประจำทุกวันนะครับสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5อย่างสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จัดการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: อ๋อคือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึง

0: ่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
1: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
0: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่นายหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
2: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
0: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
2: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
0: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
2: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568นะคะวันนี้นะคะในชั่วโมงที่1นี้นะคะครูจะพูดถึงในเรื่องของเกาะรัตนโกสินทร์นะคะก่อนอื่นนะคะจะเข้าสู่เนื้อหาเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ด้านนะคะด้านที่1ค่ะนักเรียนจะเป็นในด้านของความรู้ความเข้าใจนะคะความรู้ความเข้าใจเนี่ยวันนี้นะคะทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนจะต้องเล่าจุดเด่นของสถานที่สำคัญที่สนใจในเกาะรัตนโกสินทร์ได้โดยสังเขปคำว่าโดยสังเขปก็คือหมายถึงว่าได้แบบไหนคะพอประมาณไม่ต้องพูดทั้งหมดก็ได้ใช่ไหมคะด้วยบริบทของเวลาที่เราจำกัดนั่นเองนะคะด้านที่สองค่ะนักเรียนเป็นในด้านของกระบวนการนะคะนักเรียนจะต้องศึกษาข้อมูลนะคะและระบุที่ตั้งของสถานที่สำคัญในแผนที่เกาะรัตนโกสินทร์แน่นอนวันนี้เราจะต้องได้ดูในเรื่องของแผนที่ของเกาะรัตนโกสินทร์นะคะ

0: อีกหนึ่งด้านค่ะของจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะคะนักเรียนจะต้องมีความสนใจนะคะแสดงความสนใจในความรุ่งเรืองของเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นยังไงนะคะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่ะ3ข้อนะคะที่นักเรียนจะต้องมี1คือมีวินัย2ใฝ่เรียนรู้3มุ่งมั่นในการทำงานเพราะว่าวันนี้ครูมีงานให้นักเรียนต้องทำนะคะแล้วก็นักเรียนจะต้องทำให้ทันเวลานั่นเองนะคะนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่นะคะในเนื้อหานะคะครูจะมีคำถาม1คำถามนะคะให้นักเรียนครูถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จักธนบัตรชนิดใดบ้างปลายทางบอกคุณครูปลายทางได้เลยนะคะต้นทางตอบคุณครูได้เลยค่ะ
1: ธนบ
0: ั
1: ตร
0: 20อ่ะมีอะไรอีกไหมคะนอกจาก20
1: ธนบัตร50
0: 50
1: ธนบ
0: ั
1: ตร
0: 100
1: 100
0: ธนบัตร500และ
1: ธนบ
0: ั
1: ตร1,000
0: ธนบัตร1,000นะคะวันนี้ใครพกธนบัตร1,000มาบ้างยกมือขึ้นใครพกธนบัตร100มายกมือขึ้นแสดงว่าสิ่งที่นักเรียนตอบทั้งหมดเลยนะคะนักเรียนคะธนบัตรนะคะจะมี20 50 100 500 1,000 นะคะอันนี้คือชนิดนะคะของธนบัตรที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคะนักเรียนคะธนบัตรที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนักเรียนรู้แล้วนะคะว่ามีธนบัตรชนิดราคาเท่าไหร่บ้างใช่ไหมคะครูมีคำถามนะคะแต่ละธนบัตรครูถามนักเรียนว่าเป็นพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดนักเรียนปลายทางตอบครูปลายทางได้เลยนะนักเรียนต้นทางห้ามหยิบธนบัตรขึ้นมานะนักเรียนเคยสังเกตไหมว่าด้านหลังธนบัตรชนิดราคา20บาทเป็นพระบรมสาธิสลักษณ์พระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์ใดคะพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็คือรัชกาลที่1ใช่ไหมคะและพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2นะคะเป็นไงบ้างคะปลายทางตอบถูกเหมือนต้นทางหรือเปล่านะคะต้นทางอาจจะตื่นเต้นนะคะกับคำถามแรกนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูนะคะธนบัตรชนิดราคา50บาทค่ะนักเรียนอะค่ะธนบัตรชนิดราคา50บาทเป็นพระบรมสาธิสลักษณ์นะคะของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดเมื่อกี้ธนบัตรชนิดราคา20เป็นรัชกาลที
1: ่
0: 1กับ2ต่อไปก็คือพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที
1: ่
0: 3และรัชกาลที่4ใช่ไหมคะก็คือเป็นของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอันนี้เป็นภาพจากพระบรมสาธิสลักษณ์นะคะของรัชกาลที่3รัชกาลที่4ต่อไปนะคะเราไปดูนะคะธนบัตรชนิดราคา100บาทตอนนี้ลองตอบครูหน่อยสิคะว่าธนบัตรชนิดราคา100บาทเนี่ยค่ะนักเรียนเป็นพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดครูได้ยินคำตอบแล้วก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที
1: ่
0: 5เก่งมากค่ะกับโอ้โหเก่งมากเลยต้นทางตบมือให้ตัวเองเลยค่ะนักเรียนแสดงว่านักเรียนมีพื้นฐานในเรื่องของการศึกษาในสมัยรัตนโกสินทร์ใช่ไหมคะเพราะว่าสิ่งที่เราเรียนตอนนี้ที่เราเจอตอนนี้จะเป็นพระมหากษัตริย์นะคะสมัยรัตนโกสินทร์ทั้งหมดเลยนะคะธนบัตรชนิดราคา100บาทนะคะเป็นพระบรมมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบรมมสาธิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั่นเองนะคะตอนนี้เราเหลือธนบัตรชนิดราคาอะไรคะอีก2ธนบัตรใช่ไหมธนบัตรชนิด500กับ 1,000 นะคะถ้าแม่ให้ธนบัตรไปโรงเรียนเราอยากได้ธนบัตรชนิดราคาเท่าไหร่เอ่ย 1,000 เลยเหรอแต่วันนี้ได้มา100นะคะ100ก็พอเนาะอ่ะค่ะนักเรียนคะธนบัตรชนิดราคา500บาทนะคะเป็นพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดคะรัชกาลที่กับรัชกาลที่8นะคะก็คือพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นั่นเองนะคะกับพระบรมมสาธิสลักษณ์นะคะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลรัชกาลที่8นั่นเองนะคะเหลืออีก1ธนบัตรนะคะชนิดราคาที่แพงที่สุดที่นักเรียนอยากได้ที่สุดใช่ไหมคะเคยใช้ไหม
1: เคย
0: นะเคยทุกคนนะคะอะค่ะธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาทค่ะลองตอบครูมาหน่อยสิคะให้ชื่นใจหน่อยว่าด้านหลังของธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาทปลายทางลองตอบคุณครูปลายทางดูสิคะว่าเป็นพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดอะไรนะพระบาทสมเด็จพระอะไรนะบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรใช่ไหมรัชกาลที่9ใช่ไหมคะรัชกาลที่9กับรัชกาลที่10นั่นเองนะคะก็คือธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาทค่ะนักเรียนเป็นพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นะคะและพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นั่นเองนะคะนักเรียนคะเป็นไงบ้างคะวันนี้นักเรียนปลายทางตอบถูกทุกธนบัตรไม่เอ่ยต้นทางนะคะพยายามที่จะตอบนะบางครั้งเราอาจจะยังไม่ค่อยได้สังเกตใช่มั้ยคะแต่ก็มีส่วนใหญ่เนาะที่ตอบคุณครูได้นะคะถือว่านักเรียนเก่งมากนะคะในเรื่องของธนบัตรนะคะต่อไปค่ะนักเรียนคะพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์กรุงรัตนโกสินทร์หรือที่เราเรียกกันว่ากรุงเทพมหานครเป็นราชนีของไทยที่อุดมด้วยความรุ่งเรืองมาตลอดเวลา243ปีภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปีชาสามารถตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้รู้จักพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์หรือยังคะรู้จักแล้วมีทั้งหมดกี่พระองค์คะ
1: 10
0: พระองค์นะคะโอเคนักเรียนคะต่อไปค่ะวันนี้เราเรียนในเรื่องของเกาะรัตนโกสินทร์ครูจะมีแผนผังนะคะแผนผังแสดงองค์ประกอบนะคะของกรุงรัตนโกสินทร์ครูจะให้นักเรียนดูเป็นภาพนะคะแล้วก็ร่วมกันบอกความแตกต่างนะคะของเกาะรัตนโกสินทร์4ยุคสมัยจากแผนผังแสดงองค์ประกอบของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะครูจะนำมา4ยุคสมัยนะคะให้นักเรียนบอกความแตกต่างนะคะปลายทางบอกคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าภาพแผนผังแสดงองค์ประกอบของกรุงรัตนโกสินทร์น่ะที่ครูนำมาให้ดูนะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละยุคสมัยครูจะเรียงยุคสมัยตั้งแต่เริ่มนะคะจนถึงเกือบปัจจุบันเลยนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมนะคะเราไปดูภาพแผนผังแสดงองค์ประกอบภาพแรกนะคะถือว่ายุคแรกที่ครูนำมาให้นักเรียนชมนะคะจะเป็นภาพในสมัยรัชกาลที่1นักเรียนพอนักเรียนชมแล้วนักเรียนรู้สึกอะไรเห็นอะไรบ้างคะจากภาพแผนผังเห็นอะไรบ้างเอ่ยเห็นอะไรบ้างคะนักเรียนแม่น้ำใช่ไหมนักเรียนบอกว่าเห็นแม่น้ำแล้วปลายทางนะคะตอบครูปลายทางว่าเห็นอะไรบ้างนะคะจากแผนผังแสดงองค์ประกอบของกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่1นะคะต้นทางตอบครูว่าเห็นแม่น้ำใช่ไหมคะแผนผังแสดงองค์ประกอบของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะรัชกาลที่1นะคะนักเรียนจะมีแม่น้ำเจ้าพระยานะคะนักเรียนสังเกตดีๆนะคะแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองรอบกรุงเห็นคลองไหมเอ่ยเห็นใช่ไหมคะและยังไม่มีความหนาแน่นของอาคารสถานที่นักเรียนเห็นอาคารสถานที่ไหมดูจะเป็นแบบโล่งๆใช่ไหมอันนี้คือแผนผังแสดงองค์ประกอบของกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่1นะ โอเคไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะต้องบอกความแตกต่างนะอันนี้เราบอกแค่รัชกาลที่1 นะต่อไปอีก1สมัยต่อมาสมัยต่อมาครูนำแผนผังแสงองค์ประกอบของกรุงราชคฤห์ในสมัยรัชกาลที่4อ่ะนักเรียนลองดูสิว่าเอ๊ะเมื่อกี้รัชกาลที่1เราเห็นแม่น้ำใช่มั้ยเห็นพื้นที่โล่งๆอ่ะแต่พอมาในสมัยรัชกาลที่4นักเรียนเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะเห็นอะไรเอ่ยเพื่อนบอกอะไรนะมีความใหญ่มีความหนาแน่นใช่ไหมคะค่ะนักเรียนคะแผนผังแสดงองค์ประกอบของกรุงราชโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่4นะคะนักเรียนก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็คือมีการขยายเมืองนะคะไปทางทิศตะวันออกนะคะนักเรียนเห็นทิศตะวันออกไหมดูได้ไหมคะเห็นไหมเอ่ยสังเกตได้ไหมนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีความหนาแน่นของเมืองเนี่ยมากขึ้นใช่ไหมคะมีความหนาแน่นของเมืองมากขึ้นตอนนี้เราได้ดูแผนผัง2สมัยแล้วก็คือสมัยรัชกาลที่1กับรัชกาลที่4โอเคไหมคะตอนนี้เปรียบเทียบ1กับ4ได้หรือยังเอ่ยได้แล้วนะโอเคถ้าได้แล้วเดี๋ยวเราไปต่อแผนผังที่3กันนะคะแผนผังที่3นักเรียนสมัยรัชกาลที่6นะคะแผนผังแสดงองค์ประกอบของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะในรัชกาลที่6ค่ะนักเรียนนักเรียนลองดูซิรัชกาลที่1รัชกาลที่4และรัชกาลที่6มีความแตกต่างกันยังไงสิ่งที่นักเรียนเห็นเพิ่มเติมจากรัชกาลที่6คืออะไรคะมีอะไรเอ่ยมีความหนาแน่นเพื่อนบอกมีอะไรนะถนนใช่ไหมเห็นถนนไหมเอ่ยมีถนนเชื่อมใช่ไหมคะค่ะนักเรียนคะแผนผังแสดงองค์ประกอบของกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีการตัดถนนนักเรียนถ้าเราย้อนไปในสมัยรัชกาลที่1นักเรียนจะเห็นเป็นพื้นที่โล่งใช่มั้ยคะแต่ในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยจะมีการตัดถนนมีการถนนค่ะนักเรียนรวมไปถึงนักเรียนเห็นอาคารบ้านเรือนที่มีความหนาแน่นนะคะในกลุ่มนี้นะคะบอกว่ามีความหนาแน่นขึ้นใช่มั้ยคะมีความหนาแน่นมากขึ้นนะคะนักเรียนคะ1 1 4 63สมัยละอีก1สมัยที่ครูอยากให้นักเรียนดูนะคะอีก1สมัยเนี่ยครูนำแผนผังแสดงองค์ประกอบของกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่9มาให้นักเรียนชมนะคะให้นักเรียนดูว่าดูซิว่าในสมัยรัชกาลที่9เป็นยังไงเอ่ยเป็นไงบ้างคะเพื่อนบอกหนาแน่นมากกว่าเดิมหนาแน่นมากกว่าเดิมใช่มั้ยจากรัชกาลที่1เป็นไงพื้นที่จะเป็นแบบโล่งๆใช่ไหมแต่พอมาถึงในสมัยรัชกาลที่9นะคะนักเรียนก็คือกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่9ก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะของอาคารบ้านเรือนใช่ไหมคะนักเรียนคะทั้งปลายทางนะคะแล้วก็ต้นทางนะคะเราสรุปนะคะแผนผังแสดงองค์ประกอบของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะในสมัยรัชกาลที่1รัชกาลที่4รัชกาลที่6แล้วก็รัชกาลที่9ไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนสามารถบันทึกลงในสมุดเรียนได้ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะดูพัฒนาการนะคะของเกาะรัตนโกสินทร์กันนะคะนักเรียนคะกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่1นะคะถือว่าเป็นการสรุปร่วมกันนะคะก็คือมีลักษณะที่เป็นขอบเขตเป็นไงคะเมื่อกี้บอกว่าเป็นขอบเขตของเมืองที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็คลองรอบกรุงใช่ไหมคะแล้วก็ยังไม่มีความหนาแน่นของอาคารสถานที่เลยใช่ไหมคะต่อมาในสมัยรัชกาลที่4นะคะก็มีการขยายเมืองไปทางทิศตะวันออกใช่ไหมคะก็คือขยายคลองพดุงกรุงเกษมนั่นเองนะคะแล้วก็มีความหนาแน่นของเมืองเนี่ยมากขึ้นนะคะในสมัยรัชกาลที่4ต่อมาในสมัยรัชกาลที่6นะคะนักเรียนรัชกาลที่6ก็มีการตัดถนนนะคะมีการสร้างถนนรวมไปถึงมีการขยายถนนนะคะแล้วก็มีอาคารบ้านเรือนที่มีความหนาแน่นนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะจนมาถึงนะคะในสมัยรัชกาลที่9ใช่ไหมคะก็ทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นก็คือนักเรียนจะสังเกตได้จากความหนาแน่นใช่ไหมคะของเกาะรัตนโกสินทร์นั่นเองที่คุณนำมาให้นักเรียนดูจากแผนผังนั่นเองนะคะนักเรียนคะตรงนี้นักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยนักเรียนสามารถบอกความแตกต่างได้ไหมคะได้เนาะตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่9นะคะ4สมัยที่คุณนำมาให้นักเรียนดูเนาะโอเคค่ะนักเรียนคะถ้านักเรียนสามารถบอกความแตกต่างได้นะคะวันนี้กิจกรรมของวันนี้นะคะปลายทางแล้วก็ต้นทางนะคะวันนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะปลายทางแบ่งกลุ่มตามบริบทของแต่ละโรงเรียนได้เลยนะคะส่วนต้นทางของเราจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะคะ4กลุ่มของเรานักเรียนฟังคำชี้แจงก่อนนะคะคำชี้แจงของครูในเรียนครูจะให้นักเรียนเนี่ยแต่ละกลุ่มนำเสนอทริปเกาะรัตนโกสินทร์ออนทัว วันนี้เราได้ออกมานำเสนอนะคะปลายทางก็นำเสนอให้ครูปลายทางนะคะก่อนที่เราจะนำเสนอนักเรียนนะคะก่อนที่เราจะนำเสนอนะคะครูจะให้นักเรียนนำเสนอ3สถานที่นะคะใน3สถานที่นี้นักเรียนจะต้องระบุที่ตั้งสถานที่นะคะในแผนที่เกาะรัตนโกสินทร์2ค่ะนักเรียนในเมื่อเราระบุสถานที่ตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องเล่าจุดเด่นของสถานที่สำคัญในเกาะรัตนโกสินทร์นะคะเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องแสดงความรู้สึกว่าที่นักเรียนเข้าไปแล้วเนี่ยนักเรียนรู้สึกอย่างไรมีความน่าสนใจอย่างไรมีความรุ่งเรืองของสถานที่นั้นอย่างไรในสไลด์นี้คำชี้แจงนี้มีคำถามไม่เอ่ยเข้าใจไหมคะเนาะถ้าเข้าใจครูต่อนะคะยังไม่หมดนะคำชี้แจงเรื่องคะในข้อที่2ค่ะนักเรียนครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนักเรียนส่งตัวแทนออกมาเลือกสถานที่สำคัญของเกาะรัตนโกสินทร์3สถานที่แต่ครูจะแบ่งออกเป็น3หมวดให้เลือกหมวดละสถานที่โอเคมั้ยคะซึ่งหมวดที่1นักเรียนหมวดที่1เนี่ยนักเรียนจะเป็นในเรื่องของวัดหรือว่าศาสนสถานนะคะวัดหรือว่าศาสนสถานเนี่ยนักเรียนจะประกอบไปด้วยนะคะนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารนะคะแล้วก็วัดสุทัศน์เทพพวรารามราชวรวิหารนะคะแล้วก็วัดบวรนิเวศราชวรวิหารนะคะแล้วก็จะมีวัดราชประดิษฐ์นะคะสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารนะคะแล้วก็จะมีวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะแล้วก็วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารนะคะอีกหนึ่งวัดนะคะก็จะเป็นวัดมหาธาตุนะคะยุวราชรังสบิดนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีศาลหลักเมืองนะคะในหมู่ที่1โอเคไหมคะตอนนี้ในกลุ่มคุยกันหรือยังเอ่ยเราจะไม่ซ้ำกันนะคะต้นทางเราจะไม่ซ้ำกันนะคะปลายทางเราจะไม่ซ้ำกันนะคะกลุ่มไหนมาก่อนกลุ่มนั้นจะเป็นคนได้เลือกก่อนโอเคไหมคะได้ไหมเอ่ยในหมวดหมู่แรกมีคำถามไหมไม่มีนะเราจะต้องเลือก1สถานที่ใช่ไหมคะโอเคนะคะโดยที่ไม่ซ้ำกับเพื่อนเนาะต่อไปคณะเรียนหมวดที่2ค่ะเป็นอาคารหรือสถานที่ราชการนะคะก็จะมีพระบรมมหาราชวังพระราชวังดุสิตสะพานพุทธสนามหลวงวังหน้าสถานีรถไฟหัวลำโพงตอนนี้คุยกันหรือยังเอ่ยว่าจะเลือกอะไรปลายทางคุยกันได้เลยนะคะต้นทางคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาเลือกนะคะว่าเราจะเลือกสถานที่ใดนะคะผ่านได้หรือยังเอ่ยหมู่ที่2ผ่านได้ยังคะได้ยังเอ่ยได้แล้วใช่ไหมโอเคถ้าได้แล้วเราไปดูหมู่ที่3กันหมู่ที่3จะเป็นย่านชุมชนค่ะนักเรียนรู้จักหรือเปล่าจะมีสำเพ็งเยาวราชนะคะชุมชนบางลำพูนะคะพาหุรัตน์นะคะย่านเสาชิงช้าย่านท่าพระจันทร์แล้วก็ย่านสามแพ่งนั่นเองนะคะให้เวลาคุยกันว่าจะเลือกสถานที่อะไรนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องออกนะคะส่งตัวแทนออกมาเลือกสถานที่นะคะทั้งหมด3หมวดหมู่นะคะที่ครูนำเสนอให้นักเรียนนะคะให้อีก10วินาทีสุดท้ายให้ตัวแทนยืนขึ้นให้ตัวแทนยืนขึ้นอีกกลุ่มนึงค่ะเราจะเดินไปเลือกเลยหรือว่าไงเอ่ยเอาไงคะเดี๋ยวครูจะมีนะคะกลุ่มนะคะภาพนะคะให้นักเรียนเลือกนะคะก่อนอื่นเนี่ยครูจะมีบัตรคำให้นักเรียนเลือกก่อนนะคะบัตรคำเนี่ยจะเป็นบัตรคำทั้งหมดนะคะ3หมวดหมู่นะคะ3หมวดหมู่อ่ะเชิญค่ะตัวแทนมาหาครูเลยเลือกจากบัตรคำก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเลือกภาพนะคะเลือกจากบัตรคำก่อนอ่ะอันนี้คือเรียงลำดับเองเลยใช่ไหมเอาตามนี้เลยนะโอ้โหน่ารักมากนะคะเรียนต้นทางน่ารักมากไม่แย่งกันเลยนะคะหมวดที่1ครูขอแบ็คสไลด์แป๊บนึงหมวดที่1เป็นวัดและศาสนสถานผมเลือกอะไรครับ
2: วัดพระ ัดศรีรัตนศาสดารามครับ
0: วัดวัดศรีเดี๋ยวแป๊บนะอ่ะครับผมอ่ะแล้วก็เพื่อนเลือกอะไรคะ
3: ว
0: ั
3: ดพระเชตวัดพระเชต
0: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารใช่ไหมอ่ะต่อไปหนูเลือกอะไรคะ
3: ว
0: ั
3: ดมหาธาตุยุวราชบันเซ
0: อ่ะวัดมหาธาตุค่ะอ่ะต่อไปครับ
4: ศาลหลักเมือง
0: เลือกศาลหลักเมืองเคยไปไหมเอ่ย
4: ไม่เคย
0: อ่ะต่อไปค่ะหมวดหมู่ที่2ค่ะอาคารหรือสถานที่ราชการผมเลือกอะไรครับ
5: เอาสนามหลวง
0: เราเปลี่ยนบ้างไหมเราเปลี่ยนให้คนที่2เลือกบ้างอ่ะคนที่2อ่ะให้เลือกก่อนอ่ะเราเปลี่ยนบ้าง
3: พระราชวังดุสิต
0: เลือกพระราชวังดุสิตใช่ไหมพระราชวังดุสิตค่ะอ่ะต่อไปหนูเลือกอะไรคะ
3: เอาสถานีรถไฟหัวลำโพง
0: เคยไปไหมเอ่ย
3: ยังไม่
0: เคยไปอ่ะอยากไปเดี๋ยววันนี้ได้ไปแน่นอนเดี๋ยววันนี้ได้ไปสถานีรถไฟหัวลำโพงอ่ะผม
2: สนามหลวง
0: สนามหลวงครับผมต่อไป
6: พระบรมมหาราชวังครับ
0: พระบรมมหาราชวังครับผมอ่ะเหลืออีกหมวดหมู่สุดท้ายหมวดหมู่ที่3นะคะหมวดหมู่ที่3เมื่อกี้ใครได้เลือกคนแรกแล้วบ้างเราจะเปลี่ยนกันใครที่ยังไม่ได้เลือกคนแรกอ่ะมาเลยค่ะอ่ะเชิญค่ะ
7: เอาเป็นเยาวราชครับ
0: เอาเป็นเยาวราชไปแล้วนะเคยไปไหมเอ่ยเคยไปไหมคะไม่เคยในนี้ใครเคยไปเยาวราชแล้วบ้างนี่เคยไปซื้ออะไรเอ่ย
8: เสาช
0: ิ
8: งช้า
0: เสาชิงช้าใช่ไหมครับเคยไปไหมครับ
8: เคยไปคร
0: ับ เคยไปเป็นไงบ้างครับ
8: สวย
0: ครับอ่ะเดี๋ยวแสดงว่าหา Google Map ได้สบายเลยเพราะเคยไปเสาชิงช้าแล้วเดี๋ยวครูพาไปอีกนะครับโอเคไหมเดี๋ยวครูพาไปอีกอ่ะผมดูเอาเลย
3: ค่ะ
0: สำเพ็งอ่ะค่ะอ่ะต่อไป
3: ท่าพระจันทร
0: ์อ่ะค่ะย่านท่าพระจันทร์อ่ะค่ะตัวแทนกลุ่มได้แล้วออกมาเลือกภาพมาดูซิว่าจากบัตรคำที่แต่ละกลุ่มตัวแทนแต่ละกลุ่มเลือกอะค่ะนักเรียนนะคะมาดูว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนอ่ะเชิญตัวแทนกลุ่มค่ะมาค่ะต้องเอาบัตรคำตัวเองมาด้วยนะเดี๋ยวเลือกไม่ถูกนะคะอ่ะเลือกเลยครับตรงไหนเอ่ยอันนี้ใช่ไหมเอาออกเลยได้ไหมออกไม่เอ่ยครับผมไหนมีไหนอีกเดี๋ยวต้องปิดได้ไหมเอ่ยครบหรือยังครับมาก่อนครับผมแล้วเรียนนำภาพไปชมความสวยงามได้เลยนะคะในแต่ละกลุ่มเอาเรียงเลยลูกเรียงเลยเพราะเดี๋ยวเราจะนำเสนอนะคะทริปเกาะรัตนโกสินทร์3สถานที่ที่กลุ่มเป็นคนเลือกนะคะได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะค่ะได้แล้วไปเลยค่ะมีอะไรอีกเมื่อกี้เลือกจากบัตรคำยังไม่เห็นภาพนะคะตอนนี้เห็นภาพแล้วว่ามีความสวยงามขนาดไหนนะคะได้ไหมผู้ช่วยไหนอีกลูกเยาวราชปะอะไรอีกผมเรียบร้อยแล้วปลายทางล่ะคะเลือกสถานที่ได้ครบหรือยังเอ่ยตอนนี้ต้นทางเลือกได้ครบแล้วนะคะนะมาถึงขั้นที่นักเรียนเลือกสถานที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะแจกนะคะใบความรู้นักเรียนนะคะแล้วครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเข้าสู่นะคะแผนผังเกาะรัตนโกสินทร์ใน Google Map นั่นเองนะคะซึ่งใน Google Map นักเรียนครูทำ QR code นะคะให้ทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนสามารถหยิบโทรศัพท์มือถือนะคะขึ้นมานะคะเพื่อที่จะสแกน QR code ได้เลยนะคะแล้วนักเรียนก็ไปนะคะหาที่ตั้งนะคะของสถานที่ที่นักเรียนเลือก รวมไปถึงนักเรียนจะต้องทำไงคะทำไมเอ่ยนำเสนอใช่ไหมคะก่อนที่นักเรียนจะนำเสนอได้นักเรียนจะต้องได้รับใบงานนะคะคุณครูไปทางแจกใบงานได้เลยครูจะแจกใบงาน

อันให้นะคะจากสถานที่ที่นักเรียนเลือกเมื่อกี้นี้นะคะเสร็จแล้วนะคะพอเรียนเลือกสถานที่เรียบร้อยแล้วครูแจกใบความรู้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลาในนักเรียนทำนะคะนักเรียนจะทำลงในกระดาษ A4 แล้วนักเรียนจะออกมานำเสนอโอเคไหมคะกลุ่มละไม่เกิน3นาทีในการนำเสนอให้กระชับก็คือให้สรุปใบความรู้ให้กระชับโอเคไหมคะนักเรียนมีคำถามไหมจากคำชี้แจงกิจกรรมนี้ทิปเกาะรัตนโกสินทร์มีคำถามไหมคะถ้าไม่มีอ่ะเราจะเริ่มกิจกรรมกันเลยนะคะให้เรียนทั้งต้นทางและปลายทางสแกน QR code ได้เลยค่ะระหว่างนี้ครูจะแจกใบความรู้ให้นะคะของหนูมีเรื่องอะไรบ้างลูกนักเรียนต้องแบ่งงานกันทำนะคะใครสรุปใบความรู้นะคะใครสรุปใบความรู้นะคะแล้วก็ใครที่จะเข้าไปดูที่ตั้งนะคะต้องแบ่งงานกันนะคะหนูมีเรื่องอะไรบ้างลูกนะคะนักเรียนคะถ้านักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเข้าได้หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยจะมีทั้งหมด3สถานที่3หมวดใช่ไหมคะนักเรียนที่นักเรียนเลือกแล้วก็นักเรียนเลือกสถานที่ใดนักเรียนก็เข้าไปดูนะคะก็จะมีรายละเอียดนะคะของนักเรียนนักเรียนก็จะสรุปที่ตั้งว่าอยู่ทางฝั่งใดของแม่น้ำเจ้าพระยารวมไปถึงในเรื่องของอะไรเอ่ยที่ตั้งใช่ไหมคะว่าอยู่ใกล้อะไรนั่นเองนะคะต้นทางเข้าได้หมดไหมคะทุกกลุ่มใครเข้าได้ยกมือขึ้นหน่อยค่ะนักเรียนยกมือขึ้นหน่อยโอเคนักเรียนเข้าได้แล้วนะคะปลายทางครูก็หวังว่าน่าจะเข้าได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะนักเรียนครูจะให้เรียนทำกิจกรรมนะคะประมาณสัก10นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะนำเสนอไปพร้อมๆกันค่ะเชิญค่ะ

0: แสดงว่าเสร็จหมดทุกกลุ่มแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะปลายทางทำเสร็จหรือยังเอ่ยถ้าเสร็จหมดทุกกลุ่มแล้วเรายังเหลือนะคะ1งานที่เราจะพูดถึงก็คือการนำเสนอทริปเกาะรัตนโกสินทร์ออนทัวร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนลองฟังเพื่อนกลุ่มที่1นะคะว่าเพื่อนกลุ่มที่1จะพานักเรียนไปเที่ยวสถานที่ใดในเกาะรัตนโกสินทร์นั่นเองนะคะอ่ะเชิญเลยครับ
1: วันนี้กลุ่มวันผมจะมานำเสนอสถานที่ที่เกาะรัตนโกสินทร์ครับที่แรกนะครับคือวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วครับวัดพระแก้วนะครับมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ที่แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครครับจุดเด่นของที่นี่นะครับคือมีพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปสำคัญสูงสุดครับเมื่อได้ไปสถานที่นี้แล้วนะครับมีความงดงามวิจิตรการตาครับ
2: ส่วนสถานที่ที่2นะคะเป็นสนามหลวงค่ะสนามหลวงตั้งอยู่ที่ด่านหน้าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังบวรสถานมงคลเขตพระนครกรุงเทพมหานครส่วนจุดเด่นนะคะสนามหลวงเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถเข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกรุงเทพได้ความรู้สึกนะคะที่นี่เป็นที่ที่น่าสนใจมีประวัติศาสตร์ให้ค้นหาและยังเป็นที่รับเสด็จอีกด้วยค่ะ
0: อีกหนึ่งสถานที่นะคะสถานที่ที่3ค่ะ
3: ค่ะสถานที่ที่3นะคะก็คือเสาชิงช้าค่ะตั้งอยู่ที่แขวงเสาชิงช้าเขตพระนครจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะจุดเด่นนะคะก็คือด้วยความที่ที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่อยู่คู่ไทยมานานนะคะเพราะเนื่องจากว่าเสาชิงช้าเนี่ยถือเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างอยู่ในเทวสถานโบสถ์พราหมณ์นะคะในอดีตเนี่ยเสาชิงช้าเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อประกอบพิธีต่างๆค่ะโดยความรู้สึกที่นี่นะคะคือเราอาจจะไปท่องเที่ยวถ่ายรูปแล้วก็เพื่อไปรำลึกแบบนึกถึงเหตุการณ์ก่อนๆค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะจบแล้วนะคะกับการนำเสนอทริปเกาะรัตนโกสินทร์ของกลุ่มที่1ค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยเลยเยี่ยมมากต่อไปเชิญกลุ่มที่2ค่ะดูซิว่ากลุ่มที่2จะนำเสนอทริปเกาะรัตนโกสินทร์ออนทัวร์พาเราไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะคะ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของเราก็จะพาไปท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์กันค่ะสถานที่แรกที่กลุ่มเราจะพาไปนะคะก็คือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารค่ะที่ตั้งนะคะตั้งอยู่ที่แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะจุดเด่นของวัดพระเชตุพนนะคะก็คือลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามค่ะก็คือพระอุโบสถพระเจดีย์แล้วก็อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะความรู้สึกของหนูนะคะหนูรู้สึกว่าวัดพระเชตุพนเป็นสถานที่ที่สวยงามแล้วก็น่าไปท่องเที่ยวมากๆเลยค่ะ
0: สถานที่ต่อไปค่ะสถานที่ที่2
5: พระราชวังดุสิตนะคะตั้งอยู่ในเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอโทษค่ะพระราชวังดุสิตนะคะตั้งอยู่ในเขตดุสิตกรุงเทพมหานครถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ค่ะอยู่ในพ.ศ. 2441ความโดดเด่นนะคะก็จะเป็นด้านสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างยุโรปและไทยค่ะความน่าสนใจนะคะจะเราได้เรียนรู้สามารถเยี่ยมชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ค่ะ
0: อีกหนึ่งสถานที่ค่ะนักเรียนของกลุ่มที่2นะคะสถานที่ที่3จะพาไปเที่ยวไหนเอ่ย
6: ย่านท่าพระจันทร์นะคะชุมชนท่าพระจันทร์ตั้งอยู่กับติดกับถนนมหาราชและถนนพระจันทร์เป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีความน่าสนใจและถือเป็นชุมชนประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งในเขตพระนครชุมชนนี้นะคะตั้งอยู่ใกล้เคียงติดกับชุมชนท่าช้างและท่าพระอาทิตย์ท่าพระจันทร์นะคะนั้นมานั้นก็คือจากที่บริเวณชุมชนดังกล่าวตั้งอยู่ติดกับท่าริมน้ำและเรือเลยมีพ่อค้าแม่ค้าจากส่วนฝั่งธนบุรีนำสินค้ามาขายที่ท่าเรือดังกล่าวจุดเด่นนะคะก็คือจะสามารถมองเห็นพระจันทร์ได้สวยเป็นพิเศษค่ะ

0: จบแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอทริปเกาะรัตนโกสินทร์ออนทัวร์ของกลุ่มที่2ค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปเชิญกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3เชิญมานำเสนอทริปเกาะรัตนโกสินทร์ออนทัวร์ค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รัตนโกสินทร์ออนทัวร์นะคะซึ่งสถานที่ที่พวกเราจะพากันไปในวันนี้นะคะก็คือวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ค่ะซึ่งที่ตั้งนะคะอยู่ที่แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งจุดเด่นของวัดมหาธาตุนะคะก็คือเป็นมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามค่ะโดยการแกะด้วยฝีมือสลักค่ะโดยการใช้มือทั้งหมดค่ะแล้วก็โดยเฉพาะของเขตของพระมณฑปค่ะพระมณฑปเนี่ยตอนแรกนะคะถูกไฟเผาไหม้ค่ะแล้วดังนั้นก็ได้ปฏิรูปขึ้นมาใหม่นั่นเองค่ะค่ะส่วนในจุดที่น่าสนใจสำหรับมุมมองของหนูนะคะก็คือวัดมหาธาตุเนี่ยเป็นวัดที่มีความสวยงามค่ะโดดเด่นมีความวิจิตรอ่อนช้อยตามความสวยงามของคนไทยค่ะ
2: สถานีที่2นะครับก็คือสถานีรถไฟหัวลำโพงครับเป็นสถานที่รถไฟหลักในกรุงเทพมหานครครับซึ่งมีความสำคัญทั้งในด้านการคมนาคมและประวัติศาสตร์ครับเริ่มก่อสร้างในปลายสมัยรัชกาลที่5ในปี2453ครับจุดเด่นนะครับคือเป็นสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกครับ
0: อีกหนึ่งสถานที่ค่ะ
3: สำเพ็งที่ตั้งอยู่ที่คลองวัดสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสามเพ็งนะครับกรุงเทพมหานครซึ่งจุดเด่นนะครับก็คือเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งมีความน่าสนใจคือจากในรูปนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีของเล่นมีของใช้ขายครับซึ่งจะมีของใช้ขายที่เยอะมากแล้วก็ครบครันครับ
0: ค่ะตบมือให้กับกลุ่มที่3ค่ะต่อไปนะคะเชิญกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4นะคะมานำเสนอทริปเกาะรัตนโกสินทร์ออนทัวร์ค่ะเชิญเลยค่ะ
4: ศาลหลักเมืองนะครับมีที่ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสนามหลวงทิศเหนือติดกับศาลฎีกาครับจุดเด่นนะครับยอดของอาคารที่ต่อจากหลังคาเป็นอาคารรองชั้นซ้อนลักกันไปขึ้นไปครับและต่อด้วยยอดปางซึ่งอาคารที่มีซ้อนชั้นเรียกว่าอาคารทรงปราสาทครับความรู้สึกนะครับเป็นสถานที่สวยงามอลังการเป็นสถานที่ที่น่าจดจำครับ
0: ครับสถานที่ต่อไปค่ะ
5: สถานที่นี้นะคะชื่อว่าพระบรมมหาราชวังค่ะที่ตั้งถนนหน้าพระลานแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพค่ะพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่1ค่ะสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2325ค่ะพร้อมกับสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีค่ะสถานที่ท่องเที่ยวนี้นะคะนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมความงดงามของสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมภายในพระบรมมหาราชวังได้ค่ะแต่ยังเป็นศูนย์รวมของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะความรู้สึกนะคะพระมหาราชวังนี้นะคะหนูรู้สึกว่าเป็นพระบรมมหาราชวังที่สวยงามค่ะน่าเข้าชมประวัติศาสตร์ค่ะ
0: สวยงามน่าเข้าชมใช่ไหมคะอ่ะอีกหนึ่งสถานที่ค่ะ
6: ครับสำหรับสถานที่สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเยาวราชครับผมปัจจุบันนะครับตั้งอยู่ที่ถนนจักรวรรดิครับแขวงจักรวรรดิเขตจักรวรรดิกรุงเทพมหานครครับผมสำหรับจุดเด่นนะครับก็จะเป็นทองคำครับซึ่งเยาวราชกับทองคำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คู่กันครับเนื่องจากครับย่านนี้นะครับผูกพันกับธุรกิจการขายทองมาอย่างยาวนานครับผมสำหรับความรู้สึกของผมนะครับคิดว่าเยาวราชเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีความวินเทจนะครับแล้วก็สวยงามครับแล้วก็สตรีทฟู้ดที่นั่นเนี่ยก็ค่อนข้างอร่อยครับผมของครับ
0: เยี่ยมมากเลยนะคะเรียนคะเป็นไงบ้างเอ่ยได้รับชมการนำเสนอของทั้ง4กลุ่ม

0: เป็นไงบ้างคะอยากไปไหมเอ่ย
1: อยาก
0: มีสถานที่ที่เรียนอยากไปไหมคะ
1: อยาก
0: อยากไปนะคะครูหวังเช่นกันนะคะว่าปลายทางนะคะก็จะนำเสนอนะคะสถานที่ที่เรียนปลายทางสนใจเหมือนกันนะคะเราจบในเรื่องของทริปการนำเสนอเกาะรัตนโกสินทร์ออนทัวร์นะคะเรียนคะคำถาม1คำถามนะคะก่อนที่เราจะจบบทเรียนนะคะถือว่าเป็นการสรุปบทเรียนนะคะครูถามนักเรียนว่าครูอยากให้นักเรียนบอกความคิดความรู้สึกนะคะในการเรียนรู้การเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ในวันนี้นะคะเรียนปลายทางบอกคุณปลายทางกันเลยเรียนต้นทางบอกคุณหน่อยสิคะว่าเป็นไงบ้างคะความคิดของเรียนวันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะได้ท่องเที่ยวจาก Google Map ใช่ไหมแล้วก็ได้ดูภาพสถานที่เป็นไงบ้างเอ่ย
1: สวย
0: สวยอะไรอีกคะพูดบอกเลยนะตื่นเต้นใช่ไหมมีความน่าสนใจนะคะก็คือความรู้สึกของนักเรียนเนี่ยที่ภาพรวมเลยวันนี้นะคะที่นักเรียนพูดในการนำเสนอเนี่ยก็คือมันมีความสวยงามมากในเกาะรัตนโกสินทร์นั่นเองนะคะเรียนคะวันนี้มีคำถามไหมเอ่ยถ้าไม่มีนะคะในชั่วโมงต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปครูจะพูดถึงในเรื่องของยุคก่อร่างสร้างพระนครนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะก็คือ1ใบความรู้ที่2นะคะเรื่องพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1นะคะ2ใบงานที่1เรื่องการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ค่ะถ้านักเรียนไม่มีคำถามนะคะครูขอจบบทเรียนในชั่วโมงนี้เพียงเท่านี้ค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดนี่ๆๆขวัญข้าวเดี๋ยวไปดำนากันนะ
1: ไปสิ

0: ี้สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: เอาละครับทุกคนครับเราจะกลับไปที่หน้าของ AI ไทเจนนะครับเมื่อสักครู่อาจารย์ถอดสายไฟ USB นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ไม่มีไฟติดเลยนะครับหลอดไฟก็ไม่ติดนะครับอาจารย์จะทำการเสียบสาย USB กลับเข้าไปนะครับสิ่งแรกที่เกิดขึ้นนะครับพออาจารย์เสียบสาย USB กลับเข้าไปครับไฟที่บอร์ดครับติดขึ้นมาแล้วก็มีการกระพริบนะครับส่วนในหน้าจอของอาจารย์ก็มีหน้าโฟลเดอร์นะครับที่เด้งขึ้นมานะครับต่อไปนะครับในหน้า AI Tigen นะครับให้ทุกคนนะครับหลังจากที่เสียบ USB นะครับเชื่อมต่อกับ Microbit เสร็จแล้วมาคลิกที่ Microbit IoT Kit ครับจากนั้นนะครับ Get Start นะครับแล้วก็กดคำว่า Connect ครับผมและก็เลือกบอร์ดนะครับในที่นี้เราจะเลือก Embed Serial Port นะครับตอนนี้เป็นช่อง COM 13นะครับบางคนอาจจะเป็น COM หรือ COM ตัวอื่นนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับจะเลือกเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็หลังจากที่บอร์ดเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับตรงนี้จะเปลี่ยนสถานะเป็น disconnect นะครับซึ่งหมายความว่าเราสามารถที่จะกดหยุดเชื่อมต่อก็ได้แต่อาจารย์จะไม่กดนะครับเราจะทำการทดสอบนะครับสั่งงานและควบคุมหลอด LED ก่อนนะครับก่อนที่จะไปควบคุมแบบขั้นสูงนะครับให้ทุกคนมาที่นะครับ output ครับผม output นะที่ output นะครับจากนั้นเลือกปุ่มนะครับคลิกที่ add device ครับผม output add device นะครับให้มาเลือกต้องเลือกที่ไหนดีครับนักเรียนครับ
1: LED
0: นะครับในห้องเดาได้นะครับทางไกลก็เดาได้ถูกต้องครับเลือกที่ LED ครับผมคลิก1ครั้งนะครับการที่เราคลิก1ครั้งนะครับเราจะเห็นว่ามีนะครับด้านขวาเขียนว่า digital pins นะครับขึ้นออกมาเนี่ยแสดงขึ้นมาเนี่ยเยอะมากเลยนะครับมีตั้งแต่1 2 3 4นะครับ6 7 8 9 10นะครับ13 14 15 16นะ19และ20นะครับวิธีการนะครับเราสามารถเลือกนะครับช่องนะใดๆก็ตามที่เราต้องการนะครับนะเลือกช่องไหนก็ได้ครับทีนี้ครับเราควรเลือกช่องไหนครับนักเรียนครับ
1: ช่อง1ครับ
0: เมื่อสักครู่เราต่อที่ช่องที่1นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นหน้าจอตรงนี้นะครับ Digital Pin นะครับเราต้องเลือกช่องที่1นะครับยกเว้นแต่ท่านนักเรียนนะครับไปต่อในช่องอื่นนะครับก็ต้องเลือกช่องให้ตรงกันนะครับอาจารย์เลือกช่องที่1เนาะกด Add ได้เลยครับผมพอเรากด Add เสร็จแล้วนะครับก็จะมีลักษณะเป็นหลอด LED นะครับเป็นสัญลักษณ์เป็นโลโก้ขึ้นมานะครับ LED 1นะครับนักเรียนลากนะครับมาวางในหน้า Workspace ของพวกเราได้เลยนะครับตรงนี้นะครับลากมาวางได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปทำการควบคุมนะครับหรือลองใช้เทคนิคขั้นสูงนะครับในการควบคุมง่ายที่สุดเลยครับที่เราจะสั่งงานเปิดหรือว่าปิดหลอดไฟได้นะครับก็มาเลือกที่นะครับ Mac Operation นะครับแล้วก็เลือกคำว่า Number นะครับแล้วก็กดคำว่า Constant นะครับแล้วก็ลากมาครับมาเชื่อมได้เลยครับลากมาเชื่อมได้เลยนะครับพอลากมาเชื่อมเสร็จปุ๊บครับตรงนี้นะครับหน้าจอของอาจารย์เป็นคอนสแตนต์ที่ขึ้นคำว่าหมายเลข1ครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับของวงจรพวกเราบ้างครับ
1: ตอน LED ติดครับ
0: ถ้าใครสังเกตนะครับในวงจรของอาจารย์ตรงนี้นะครับตอนนี้หลอด LED สว่างขึ้นมาเลยครับนะพอเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลข1นะครับนักเรียนสามารถนะครับลากนะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลข0ก็ได้นะครับนะพออาจารย์เปลี่ยนเป็นเลข0ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือไฟดับนะครับหรือถ้าใครอยากจะพิมพ์นะครับก็คลิก1ครั้งในหน้าจอตรงนี้นะครับคลิกแล้วก็ลบแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับลองพิมพ์แค่1กับ0ก่อนนะครับอาจารย์พิมพ์1เกิดอะไรขึ้นครับหลอด LED ของอาจารย์
1: สว่างครับ
0: สว่างขึ้นมานะครับติดขึ้นมานะครับพอเปลี่ยนเป็น0เกิดอะไรขึ้นครับหลอดไฟดับนะครับตรงนี้นะครับนักเรียนทางไกลลองเล่นกันได้ดูนะครับนักเรียนที่อยู่ในห้องก็ลองฝึกเล่นแล้วก็ควบคุมนะครับตัวหลอดไฟนะทีนี้นะครับเนื่องจากว่างานของเราเนี่ยการที่เราจะลองนะครับอาจารย์จะชวนลองเล่นอยู่หนึ่งอย่างนะครับที่สนุกแล้วก็ท้าทายพวกเรานะครับตรงนี้นะครับอาจารย์จะไม่ใช้คอนสแตนต์แล้วนะครับอาจารย์ขออนุญาตลบทิ้งก่อนนะครับวิธีลบทิ้งก็คลิกนะครับที่ตัวนะตัวคอนสแตนต์นะครับคลิก1ครั้งแล้วก็กดเครื่องหมาย delete หรือว่า backspace ได้เลยนะครับก็จะหายไปนะครับอาจารย์จะให้ทุกคนนะครับลองใช้นะวิธีการควบคุมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนะอีกรูปแบบหนึ่ง เดี๋ยวเราจะลองใช้นาฬิกาในการควบคุมแล้วเราจะลองให้ตัวนะครับตัวนี้เปิดปิดตามเวลาต่างๆสนุกมากขึ้นนะครับอ่ะก่อนที่จะไปตรงนั้นครับทุกคนครับมาที่ Mat Operation ครับ Mat Operation นะครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็คลิกคำว่า Time ครับนะพอคลิกคำว่า Time เสร็จปุ๊บนะครับให้ทุกคนนะครับเอาเมาส์มาคลิกที่ Time นะครับลากมาวางครับยังไม่ต้องให้เชื่อมต่อนะครับลาก Time มาวางนี้นะครับทีนี้ครับถ้าใครอยากจะนะอยากจะเอาค่าที่ได้จากนาฬิกานะครับมาแสดงนะครับอาจารย์ก็จะลองนะชวนทุกคนนะครับชวนทุกคนนะมาเอาค่าที่ได้จากนาฬิกาเนี่ยมาแค่แสดงก่อนนะครับมาเลือกที่ปุ่ม control นะครับเลือก1ครั้งนะครับไปที่ monitor นะครับ control นะครับ monitor แล้วก็เลือกปุ่มนะครับที่เขียนว่า print นะครับเลือกมาวางนะครับเลือกมาวางนะครับเลือกมาวางเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอามาเชื่อมได้เลยนะครับทีนี้อย่างนี้ครับอาจารย์ชวนทุกคนนะครับเอาปุ่มที่ชื่อว่า print นะครับมาเชื่อมนะครับนาฬิกาของเราทั้ง3อันได้เลยนะครับอันไหนไม่ใช้ขยับออกไปก่อนเนาะนะครับเชื่อมเสร็จปุ๊บเห็นอะไรครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับทุกคนครับ
1: เลขมันขึ้นแสดงครับ
0: ตัวเลขขึ้นแสดงนะครับแล้วก็ตัวเลขก็ค่อยๆเดินเนาะนะครับโดยตัวล่างสุดคือหน่วยอะไรครับ
1: วินาทีครับ
0: เป็นวินาทีนะครับต่อไปเป็นหน่วย
1: นาท
0: ีนะครับและอันสุดท้ายคือหน่วย
1: ช
0: ั่วโมงนะครับอาจารย์จะชวนทุกคนครับง่ายสุดนะง่ายสุดเลยเราลองนะครับใช้เงื่อนไขมาควบคุมนะครับเดี๋ยวตรงนี้ถ้าไม่ใช้แล้วนะครับอาจารย์ขออนุญาตคลิกแล้วก็ลบทิ้งก่อนนะครับเพราะเราจะลองเอาไปสั่งงานอุปกรณ์จริงๆเลยนะครับอาจารย์จัดหน้าตาใหม่นะครับให้มีพื้นที่มากขึ้นเอาละครับทีนี้นะครับอาจารย์จะลองชวนทุกคนครับใช้เงื่อนไขแบบง่ายที่สุดก่อนละกันนะครับให้เราเอาเมาส์นะครับมาคลิกที่ Mat Operation นะครับจากนั้นก็เลือกคำว่านะครับ Logic นะครับเลือก Logic นะครับแล้วก็เลือกปุ่มที่เขียนว่า if นะครับ if นะครับลากมาวางครับลากมาวางนะครับของใครถ้าลากมาวางแล้วไม่ได้เชื่อมต่อแบบนี้นะครับให้นะครับทำการลากเชื่อมต่อได้เลยนะครับนะลากเชื่อมต่อได้เลยนะครับแต่ว่าเราจะลองใช้หน่วยที่เป็นวินาทีก่อนนะครับนะวินาทีก่อนเนาะนะครับลากมาวางนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าเลขนะครับที่เป็นหน่วยหลักวินาทีนะครับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนนะครับลองเปลี่ยนเงื่อนไขนะครับตรงนี้นะครับเป็นมากกว่าละกันนะครับมากกว่าละกันแล้วก็ลองพิมพ์นะครับตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขสัก30ละกันนะ30ละกันนะ30ละกันมีใครอธิบายเงื่อนไขตรงนี้ได้บ้างไหมครับ
1: คร
0: ับเชิญครับ
1: เมื่อตัววินาทีมันมากกว่า30
0: ครับ
1: ตัวค่ามันจะได้เป็นค่าความจริง
0: เงื่อนไขตรงนี้ก็จะเป็นจริงนะครับถ้าน้อยกว่า30จะเกิดอะไรขึ้นครับ
1: จะเป็นฟอง
0: แล้วถ้าเท่ากับ30ได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: เหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้นะครับท่านนักเรียนสังเกตในหน้าจอของอาจารย์นะครับวินาทีนะครับเดินอยู่ประมาณนะครับ5 6 7 8มากกว่า30มั้ยครับไม่มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขตรงนี้เป็นเท็จนะครับพอเป็นเท็จหลอดไฟตรงนี้ก็ไม่ติดนะครับจะติดก็ต่อเมื่อค่าวินาทีครับมากกว่า30ขึ้นไปนะครับเป็น30ก็ไม่ได้นะครับนักเรียนลองสังเกตนะครับตอนนี้นะครับ26นะครับ27สังเกตหลอดไฟตรงนี้นะครับ29 30นะครับจะติดในวินาทีที่31คำนี้ทีนี้นะครับมีโจทย์ง่ายๆนะครับที่อยากจะชวนทุกคนนะครับลองทำดูตอนนี้นะครับถ้าอาจารย์เลื่อนนะครับอาจารย์เชื่อมนะครับจับนะเงื่อนไขตรงนี้นะครับไปที่หลอดไฟนะครับเราจะพบว่าเกิดอะไรขึ้นที่หลอดไฟครับหลอดไฟสว่างนะครับหลอดไฟของจริงสว่างนะครับและเดี๋ยวสักพักนะครับหลอดไฟก็จะดับนะครับเพราะว่าวินาทีน้อยกว่า30นะครับโอเคทีนี้เพื่อความสนุกและความตื่นเต้นนะครับอยากจะชวนทุกคนนะครับลองทำแบบนี้ครับอาจารย์จะให้หลอดไฟเปิดทุกๆ 5วินาทีนะครับติดทุกๆ5วินาทีหรือ10วินาทีก็ได้มีใครพอจะให้ไอเดียได้ไหมครับว่าต้องทำยังไงครับเชิญครับ
1: ผมคิดว่าถ้าเราวินาทีมาหารด้วย5
0: ครับ
1: ถ้าหารพอดีจะได้เป็น1
0: ครับ
1: ถ้าได้1ก็คือเป็นจริง
0: ครับ
1: ก็ให้ไปกิน
0: ห
1: าร5ลงตัว
0: โอเคเพื่อนบอกว่าหาร5ลงตัวนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับลองช่วยกันคิดนะครับว่าเราจะใช้หลักการหรือใช้เทคนิคอะไรนะครับเราบอกว่าอยากจะให้ติดทุกๆ5วินาทีหมายความว่าวินาทีเนี่ยต้องหารด้วย5ลงตัวคำว่าหารด้วย5ลงตัวมีใครแปลได้ไหมครับแปลว่าอะไรเอ่ยเศษเป็นยังไงครับจะได้เศษอะไรครับเศษจะเป็น0นะครับพอเรารู้ว่าหารด้วย5ลงตัวเศษจะเป็น0มีใครนึกถึงเขาเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ไหมมีใครนึกถึงตัวดำเนินการอะไรบ้างที่จะหารเพื่อได้เศษบ้างครับ
1: เพื่อจะได้เศษใช
0: ่ไหมครับปกติเราบวกลบคูณหารยกกำลังนะครับเป็นตัวดำเนินการแต่มีตัวดำเนินการอะไรไหมที่นะครับเอามาหารเพื่อให้ได้เศษมีใครนึกออกไหมครับใช้อะไรได้บ้างถ้านึกไม่ออกครับมีใครเคยได้ยินคำว่าโมดูโลไหมครับไม่เคยนะครับโมดูโลนะครับก็เป็นวิธีการหารเอาแค่เศษนะครับปกติเวลาเราหารเนี่ยเรามักจะได้ค่าแต่เราจะไม่ดูเศษถูกไหมครับบางครั้งเราก็หารเป็นทศนิยมนะครับหรือบางครั้งเราหารเป็นจำนวนจริงแต่โมดูโลนะครับก็คือเครื่องหมายดำเนินการชนิดหนึ่งที่เราหารเอาเศษวิธีการนะครับเดี๋ยวอาจารย์ชวนอย่างนี้แล้วกันนะครับอาจารย์จะลบนะครับเส้นตรงนี้ออกไปก่อนนะอาจารย์ลบเส้นตรงนี้ออกไปก่อนนะครับทำยังไงดีครับอาจารย์ลบตรงนี้ออกไปเลยนะครับวิธีการหารเอาเศษนะครับให้นักเรียนนะครับลองนะครับลองนะครับลองนะครับมาหยิบนะครับตรงที่ math operation นะครับแล้วก็ไปที่ calculate นะครับ math operation calculate นะครับเห็นคำว่า modulo ซึ่งเป็นเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไหมครับเห็นนะครับหยิบ modulo ครับมาวางตรงนี้ได้เลยนะครับหยิบ modulo มาวางได้เลยนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อนะครับของใครที่ไม่ได้เชื่อมต่อนะครับให้เอาวินาทีนะครับมาเชื่อมต่อกับ modulo นะครับจัดเรียงลำดับนะครับให้ถูกต้องนะครับ modulo ต้องอยู่ข้างบนนะครับส่วนให้เป็นตัววินาทีนะครับทีนี้อาจารย์อยากจะให้เปิดปิดทุก5วินาทีเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องหาตัวเลขมาหารครับวิธีการเอาตัวเลขมาหารให้ไปที่ math operation นะครับไปที่ number นะครับแล้วก็เลือก constant นะครับเอามาเชื่อมต่อแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ครับให้เป็นเลข5นะครับทุกคนลองดูนะครับพอเปลี่ยนเป็นเลข5ทุกคนลองสังเกตครับเกิดอะไรขึ้นครับมีใครสังเกตแล้วเห็นอะไรบ้างไหมครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับนักเรียนที่อยู่ในห้องลองช่วยกันตอบครับ
1: ทุกครั้งที่ลงท้ายเลข5กับเลข0ตัวค่าของด้านกลายเป็น0
0: เห็นไหมครับว่าวินาทีนะครับที่ลงท้ายหรือหารด้วย5ลงตัวเนี่ยนะครับค่าโมดูโลได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เป็น
0: 0นะครับเห็นไหมครับ35หารได้0นะครับ36เศษ1นะครับอีกครั้งนะครับเศษที่40ก็จะเป็น0ดังนั้นเรารู้เงื่อนไขหรือยังครับว่าเราจะให้หลอดไฟติดทุก5วิได้ยังไงครับ
1: ก็ if เท่ากับ0
0: ถูกต้องครับเราจะใช้ if นะครับไปที่ math operation นะครับมาที่ logic นะครับแล้วก็เลือก if นะครับอีกครั้งนะครับ math operation logic แล้วก็เลือก if นะครับเอามาวางนะครับทำยังไงครับเรานะครับอาจารย์จัดหน้าตาใหม่นิดนึงนะจะได้มีพื้นที่นะครับง่ายๆเลยครับนักเรียนครับลองดูนะครับถ้าหารด้วย5ลงตัวแสดงว่าเศษต้องเป็น0อาจารย์ก็จะใส่ตรงนี้เป็นเลข0เลยครับแล้วถ้าอาจารย์ดูจากหน้าจอนะครับพอเป็นเลข30นะครับหรืออะไรที่หารด้วย5ลงตัวนะครับหลอดไฟตรงนี้จะติดนะครับและถ้าอาจารย์นะครับให้ดูนะครับในส่วนของตัววงจรนะครับเกิดอะไรขึ้นครับหลอดไฟเป็นไงครับ
1: สว
0: ่างนะครับทุกๆ5วินาทีหรือใครนะครับอยากจะให้เร็วกว่านี้ลองเปลี่ยนเป็นเลข2ดูครับลองเปลี่ยนเป็นเลข2ดูนะครับเกิดอะไรขึ้นครับ แล้วลองสังเกตนะครับหลอดไฟของจริงนะครับนะมีการติดแล้วก็ดับนะครับความถี่ที่สูงขึ้นนะครับความถี่ที่สูงขึ้นนะครับนะแต่ถ้าอยากได้นานขึ้นนะครับอาจารย์ปรับไปที่เลข5แล้วกันนะครับอาจารย์ปรับไปที่เลข5นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลอดไฟก็จะติดแล้วก็จะดับทุกๆ5วินาทีนะครับพวกเราทำได้ไหมครับได้นะครับโอเคทีนี้ครับอาจารย์มีโจทย์นะครับง่ายๆครับที่อยากจะชวนทำนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะลองนะครับใช้เงื่อนไขลักษณะแบบนี้นะครับมาทำการควบคุมทีนี้คำถามก็คือถ้าสมมติเราอยากตั้งให้นะครับตัวหลอดไฟนะครับลองจินตนาการว่าหลอดไฟตรงนี้เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็ได้นะติดนะครับอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาใดหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งของวันนะครับเช่นเราบอกว่าเราอยากให้อุปกรณ์เนี่ยเช่นปั๊มน้ำทำงานรดน้ำต้นไม้ช่วงเย็นเราก็จะตั้งเวลาเดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะตั้งเวลาได้อย่างไรบ้างและมีไอเดียแบบไหนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปลองมือทำนะครับนักเรียนลองคิดดูนะครับว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับก็คือการใช้นะครับเทคนิคอะไรบางอย่างเนาะเราบอกว่าเราอยากจะเปิดปิดหลอดไฟทุกๆ5วินาทีนะครับไอเดียก็คือเราก็เอาตัวเลขวินาทีนะครับมาหารนะครับเพื่อหารเอาเศษถูกไหมครับแล้วถ้าเศษที่หารลงตัวก็คือเศษจะเป็นเท่าไหร่ครับเป็น0นะครับเราก็เอาเศษที่เป็น0เนี่ยไปทำการเปรียบเทียบนะครับผ่านเงื่อนไขนะครับถ้าเป็นจริงก็สั่งหลอดไฟให้เปิดนะครับนั่นเองทีนี้อาจารย์มีนะครับโจทย์นะครับที่จะมาท้าทายพวกเรานะครับก็คืออาจารย์อยากจะทดสอบนะครับว่าเราจะสามารถใช้วิธีการนะครับที่ได้เรียนไปตรงนี้นะครับมาสั่งงานเปิดปิดหลอดไฟแบบเป็นช่วงเวลาได้ไหมเช่นอาจารย์บอกว่าณเวลาตอนนี้นะครับเวลาที่เราถ่ายทำกันอยู่นะครับประมาณ14:40 นะครับอาจารย์บอกว่าเอ๊ะถ้าเราอยากเปิดนะครับตัวนะครับหลอดไฟนะครับเป็นช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับเดี๋ยวนี้อาจารย์ลบทิ้งก่อนนะครับเราไม่ใช่แล้วนะครับโจทย์บอกว่าอยากจะเปิดนะครับตัววงจรนะครับนะถ้าอย่างในใบงานนะครับเราเขียนไว้บอกว่าเราจะเปิดปิดหลอดไฟตั้งแต่เวลา15:00 นะครับก็คือบ่าย3ถึง15:10 นนักเรียนคิดว่าเราจะต้องเปรียบเทียบอะไรบ้างครับ
1: ชั่วโมง
0: ถูกต้องครับมีอะไรครับเราอยากจะเปิดที่เวลา15:00 นะครับตรงนะครับ 15:00 ถึง 15:10 เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเปรียบเทียบอันดับแรกคือชั่วโมงถูกไหมครับอันดับที่2คือ
1: นาท
0: ีการเปรียบเทียบชั่วโมงการเปรียบเทียบนาทีอย่าลืมว่าการเปรียบเทียบแต่ละอันก็เป็นการเปรียบเทียบเฉพาะเรื่องนั้นๆไปแต่เราอยากจะได้ภาพรวมการที่เราจะเปรียบเทียบภาพรวมเราจะต้องมีตัวช่วยครับเราเรียนไปแล้วในวิชาตรรกศาสตร์และนะครับหรือมีใครจำได้ไหมครับเราควรจะใช้และที่แปลว่า and นะครับหรือก็คือ all เราควรจะใช้ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ตัวไหนครับมาช่วยในการที่จะทำให้เงื่อนไขของเราเป็นจริงครับ
1: ผมคิดว่าเป็นแอนครับ
0: ครับเป็นแอนยังไงครับแอนยังไงครับ
1: ก็เป็นช่วงยีฟมีสองยีฟใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: มากกว่าแล้วก็น้อยกว่าจะได้ช่วงเวลาหนึ่งถ้าช่วงเวลานี้ลูกมันจะเป็นจริงครับจริงและจริงเป็นจริง
0: โอเคครับโดยไอเดียเพื่อนบอกว่าเราจะเปรียบเทียบเป็นช่วงเนาะถ้าอยู่ในช่วงเวลาช่วง A นะครับและยังอยู่ในช่วงเวลาช่วง B ก็จะเป็นจริงนะครับเดี๋ยวอาจารย์พาจับมือทำแบบง่ายๆนะครับอาจารย์จะลองชวนทุกคนนะครับมาเปรียบเทียบเอาเป็นแค่นาทีก่อนแล้วกันนะครับให้ทุกคนนะครับมาที่ math operation นะครับนะ math operation นะครับแล้วก็เลือก if นะครับเลือก if มาก่อนนะครับยังไม่ต้องนะครับต่อนะครับจะเลือก if มาก่อนนะครับแล้วอาจารย์ก็นะครับเอามาเชื่อมตรงนี้เนาะนะครับเชื่อมตรงนี้ก่อนนะ นะครับเชื่อมตรงนี้นะครับเราต้องการใช้เป็นช่วงเวลาพอต้องการใช้เป็นช่วงเวลาเช่นในใบงานบอกว่าเปิดปิดหลอดไฟตั้งแต่ 15.00 ถึง 15.10 นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นมากกว่าหรือเท่ากับนะครับ00วินาทีนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับเราจะต้องทำเป็นช่วงเวลานะครับเราก็จะใช้ if อีกตัวหนึ่งนะครับนะใช้ if อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวลบตรงนี้ก่อนนะครับใช้ if อีกตัวหนึ่งนะครับมาสร้างเงื่อนไขลักษณะเดียวกันครับในช่องที่เป็นนาทีนะครับเรามากกว่าเท่ากับ0ไปแล้วตรงนี้ควรจะต้องเป็นอะไรครับทุกคนครับ
1: น้อยกว่าเท่าก
0: ับเท่าไหร่ครับควรจะต้องเป็นเท่าไหร่ครับเราบอกว่าเราจะเปิดปิด 15.00 ถึง 15.10 เพราะฉะนั้นตรงนี้ควรจะเป็นเลขเท่าไหร่ดีครับ
1: 10คร
0: ับ เป็นเลข10นะครับเป็น10นะครับก็คือเปิดปิดอยู่ในช่วงเวลานะครับนาทีที่0ถึงนาทีที่10นะครับส่วนเราบอกว่าเราอยากจะเปิดที่นาที10ชั่วโมงที่15นะครับขอโทษครับเป็นบ่าย3นะครับเราสามารถใช้นะครับเงื่อนไขที่เป็น if นะครับมาต่อเนาะในส่วนของที่เป็นชั่วโมงได้เลยนะครับนะอาจารย์ลบเส้นก่อนนะครับต่อให้ถูกต้องแบบนี้นะครับอันนี้นะครับเนื่องจากว่าเราอยากจะเปิดที่บ่าย3นะครับก็คือ15เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นเงื่อนไขต้องเป็นอะไรครับเท่ากับมากกว่าน้อยกว่าหรือ
1: เท่ากับครับ
0: เป็นเท่ากับนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 15
0: นะครับแบบนี้เราก็จะได้ลักษณะการตั้งเวลาแล้วแต่เดี๋ยวก่อนครับเรายังไม่เสร็จดีนะครับเรายังต้องนะครับอาจารย์ซูมเอานิดนึงนะครับเราต้องมีการเชื่อมต่อนะครับทั้ง3เงื่อนไขนะครับให้อยู่ในเงื่อนไขเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมาเลือกที่ Math Operation นะครับมาเลือกที่ Logic นะครับแล้วก็เลือกที่ AND ครับเลือกที่ AND นะครับพอเลือกที่ AND เสร็จปุ๊บนะครับเราจะเห็นว่านะครับ AND เนี่ยเชื่อมได้ทีละ2ตัวนะครับเราก็ค่อยๆเชื่อมนะครับเชื่อมจากตัวนาทีก่อนแล้วกันนะครับนะเช็คเงื่อนไขว่านาทีอยู่ในช่วงที่เราต้องการนะครับจากนั้นนะครับให้ใช้แอนอีกตัวนะครับเพื่อมาเชื่อมเงื่อนไขของชั่วโมงครับผมนะครับใช้แอนอีกตัวนะครับของใครที่ไม่เชื่อมก็ลากเส้นนะครับของใครที่ไม่เชื่อมก็สามารถลากเส้นแบบนี้ได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะลากเส้นนะครับแบบนี้ครับจากภาพนี้อธิบายได้ว่าถ้า h ที่เป็นชั่วโมงตรงนี้นะครับนะเท่ากับ15นะครับหลอดไฟดวงเล็กๆนะครับเงื่อนไขที่1จะติดนะครับต่อไปครับเช็คเงื่อนไขของนาทีนะครับหรือ minutes ตรงนี้นะครับเราก็เช็คเงื่อนไขว่ามากกว่าหรือเท่ากับ0มั้ยนะครับและน้อยกว่าหรือเท่ากับ10หรือเปล่าถ้าใช่เงื่อนไขตรงนี้ก็จะติดนะครับและถ้าอยู่ในนี้ก็จะติดทั้งหมดเลยนะครับดวงใหญ่นะครับแล้วเอาเงื่อนไขนี้ไปเชื่อมนะครับทีนี้เนื่องจากว่าอาจารย์คงเร่งเวลาไม่ได้นะครับอาจารย์จะลองให้ทุกคนนะครับตั้งเงื่อนไขเป็นนะครับช่วง14:45 ถึง14:50 ครับทุกคนก็สามารถแก้ตรงนี้ได้เลยนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับลองดูนะครับว่าเวลาตอนนี้ของตัวเองเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เลือกตั้งช่วงเวลาให้เหมาะสมนะครับอาจารย์จะลองปรับตรงนี้เป็น14:00 ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ปรับเป็น45 นาทีนะครับถึง50 นาทีนะครับพอปรับปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนครับหลอดไฟติดนะครับตอนนี้นะครับหลอดไฟก็ติดแล้วก็เวลาก็ยังคงเดิน

0: นะครับเดี๋ยวอาจารย์ปรับตรงนี้เป็น4049แล้วกันนะครับจะได้ง่ายนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับทวนอีกครั้งนะครับตอนนี้นะครับเงื่อนไขแรกนะครับเงื่อนไขแรกก็คือเวลาที่เป็นชั่วโมงนะครับเท่ากับ14นาฬิกาหรือบ่าย2นะครับเป็นจริงไปแล้วนะครับเงื่อนไขที่2นะครับนาทีครับนาทีตอนนี้อยู่ที่48นาทีนะครับซึ่งมากกว่า45นาทีก็เป็นจริงในเงื่อนไขที่2นะครับและเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือเงื่อนไขที่น้อยกว่า49นาทีนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ49นาทีเงื่อนไขตรงนี้ก็ยังเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นพอเรารวมหรือเชื่อมเงื่อนไขนะครับที่2กับเงื่อนไขที่3นะครับก็จะได้เป็นจริงเพราะเป็นการดำเนินการตรรกศาสตร์แบบแอนนะครับแอนจะเป็นจริงก็ต่อเมื่ออะไรครับต้องเป็นจริงทั้ง2กรณีนะครับแล้วถ้าเป็นออจะเป็นจริงตอนไหนครับกรณีใดกรณีหนึ่งใช่ไหมครับเป็นจริงถูกไหมครับทีนี้นะครับตอนนี้เวลา4นาฬิกา49นาทีกับอีกประมาณ40วินาทีนะครับเงื่อนไขตรงนี้ยังทำงานเป็นจริงนะครับอีกประมาณไม่ถึง20วินาทีนะครับเราคาดการได้ว่าหลอดไฟก็จะดับการที่หลอดไฟดับนะครับก็เปรียบได้เหมือนกับการที่เราสั่งให้อุปกรณ์หยุดทำงานนะครับเอาละครับลองนับถอยหลังดูนะครับลองดูนะครับ4นะครับ3 2 1นะครับหลอดไฟต้องดับนะครับดูที่หลอดไฟดับแล้วนะครับหลอดไฟก็ดับก็เป็นตามเงื่อนไขที่เราต้องการนะครับทีนี้อาจารย์ครับผมอยากจะตั้งเวลาแบบนี้ผมตั้งได้ละแล้วถ้าผมอยากจะตั้งเวลาให้เป็นวันที่ล่ะทำได้ไหมอาจารย์นะครับให้เป็นนะอาจารย์ให้เป็นไกด์ไลน์ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเราสามารถเอาไปทดลองทำเองได้เลยนะครับให้เลือกที่ Mat Operation นะครับเลือก Time นะครับแล้วก็เลือกคำว่า Date นะครับที่แปลว่าเวลานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเวลานะครับเป็นวันเป็นเดือนแล้วก็เป็นปีนะครับที่เราจะสามารถเอาไปลองใช้งานได้นะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับที่เราจะเอาไปลองใช้งานเอาละครับวันนี้นะครับก็พวกเราก็ได้เรียนรู้นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อวงจรนะครับควบคุมหลอดไฟ LED นะครับหรือแม้แต่การใช้งานตัวแพลตฟอร์ม AI Tigen นะครับเชื่อไหมครับว่าวันนี้เราได้เรียนเนื้อหาเยอะแยะมากมายเลยอาจารย์มีคำถามง่ายๆครับอยากถามพวกเราในชั้นเรียนนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลบ้างนะครับอยากจะถามว่านักเรียนลองจินตนาการหรือว่าลองคิดดูครับว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปวันนี้นะครับสามารถที่จะเอาไปต่อยอดนะครับหรือเอาไปประยุกต์ใช้กับงานแบบไหนได้บ้างครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองคิดนะครับนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้มีใครมีไอเดียไหมครับว่าสิ่งที่เราเรียนไปสัปดาห์นี้นะครับเราไปใช้ทำอะไรได้บ้างครับ
1: คิดว่าเอาไปทำในการเกษตร
0: ครับทำแบบไหนครับผม
1: เช่นผมอยากเริ่มต้นต้นไม้ครับเวลาที่ถึงเวลานี้
0: ครับก็คือเอาหลักการทำงานสั่งงานเนี่ยนะไปใช้กับการเปิดปิดนะรดน้ำต้นไม้ถูกไหมครับระบบรดน้ำต้นไม้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเกษตรอัจฉริยะรูปแบบหนึ่งเนาะนะครับมีไอเดียอีกไหมครับ
1: ผมครับ
0: เชิญครับ
1: ผมนึกถึงศัตรูพืชที่มันมาตอมพืชผักของเรา
0: ครับ
1: เลยอยากจะใช้การที่เราเรียนรู้มา
0: ครับ
1: ทุกสิบวินาที
0: ครับ
1: เซอร์โวปักแมลงที่พืชเราครับ
0: ทำเป็นนะเพื่อนบอกว่าทำเป็นอุปกรณ์ที่ไล่แมลงนะอาจจะเป็นแมลงวันหรือเป็นศัตรูพืชอะไรก็ได้นะครับเป็นอุปกรณ์นะเป็นไม้ตีนะครับไล่ทุกๆกี่วินาทีก็ว่ากันไปมีไอเดียอีกไหมครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับลองช่วยกันคิดนะครับอาจารย์เชื่อว่าวันนี้ทุกคนจะมีไอเดียเยอะแยะมากมายนะครับลองเอาไปปรับใช้และลองเอาไปต่อยอดนะครับนะในส่วนของสัปดาห์นี้นะครับใบงานเรื่องของการตั้งค่าเวลานะครับเพื่อสั่งงานเปิดปิดหลอดไฟนะครับในส่วนของที่เป็นหลักสูตรนะครับการโคดดิ้งนะครับเพื่อเกษตรอัจฉริยะนะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับว่าความรู้นะครับที่ได้ไปวันนี้นะครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับหากเรามีไอเดียนะครับไม่ใช่แค่ไอเดียของเรานะครับเราอาจจะมีปัญหาหรือโจทย์ที่เจอในชีวิตประจำวันนะครับสามารถที่จะใช้นะครับสิ่งที่เราเรียนไปวันนี้ไป รับใช้ปรับแก้เพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตเนาะหรือว่าเพิ่มนะครับการแข่งขันหรือขีดความสามารถของเกษตรกรนะครับหรือการทำการเกษตรของประเทศไทยให้สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าซึ่งเราจะได้ไปเรียนเรื่องอะไรนะครับโปรดติดตามนะครับเราจะมีเซ็นเซอร์นะครับมีกิจกรรมที่เราจะได้เรียนได้มากมายนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนนะครับที่อยู่ในห้องนะครับขอบคุณนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับวันนี้อาจารย์ต้องขอลาไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ถูกร้อนอะไรเลยเฮ้ย
6: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแต่เข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
6: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยอ่ะ
7: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
6: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
7: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
6: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรออ
7: ่ะ

0: ประตูมิติเปิดแล้ว
1: เข้าไปกันเลยฮึบ
2: จับข้ามาทำไมเนี่ย
3: ป้าบ้านตังก้าน้าป้าโอป้าเรนนี่ตังก้า
2: แล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
4: นี่แหนนี่แหนนี่แหนไม่ขยับหรอรู้แบแบแบยะฮู้โอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อละฮะ
5: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลพะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
4: เอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
5: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
4: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
5: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
4: ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
5: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
4: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
5: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
4: ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
5: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
4: ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
5: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
4: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
5: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขายคอร์สอ
4: ยากสิอยากอยาก
5: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู่
4: ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
5: จัดไปขายคอสได้แล้วหนึ่ง
6: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศิลปตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
7: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
1: นั่นสิเดินหามาตั้งนานยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
4: ศิลปพรตมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
1: ่นั่นสิงเจ้าปันนี่
7: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
1: ฮึอ้าวเปิดไม่ออกอะ
8: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
1: จริงสิกุ ุญแจนี่อาจจะไขเข้าไปได
0: ้ฮ
1: ะ
0: ใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
7: ้เอาละเอาละย้าย
0: เย้
7: ประตูเข้าไปเลย
1: ฮึด

0: เจ้าปันเจ้าทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
1: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
0: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
1: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความ

0: หล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนานเฮ้ย
1: นี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วเหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน
2: ่เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
3: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
4: อย่าเข้ามานะ
3: ย้ายย้าย
0: เฮ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
1: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายนะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
0: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
1: ก็ใช่นะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาตั้งหากเล่า
0: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
1: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
0: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
5: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
6: เอ้ยอะไรเนี่ย
3: พวกเราได้หนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
7: คิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
8: บ๊าย
9: แย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความ

0: การบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
1: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือโรงเรียนสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสมบูรณ์กิตพานิชนะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์นั่นคือเรื่องของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ในขณะนี้เกิดสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ส่งผลให้หลายองค์กรธุรกิจหลายแห่งต้องหยุดกิจการแต่ยังมีหลายองค์กรที่สามารถปรับตัวสู้วิกฤตครั้งนี้ประคองกิจการให้ดำเนินไปได้หนึ่งในนั้นคือบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายมายองเนสน้ำสลัดและน้ำส้มสายชู QP ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือวิกฤตอะไรขึ้นในสังคมประเทศไทยก็ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าต้องดำรงอยู่ให้ได้ในท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดยังคงมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเติบโตควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง
1: ช่วง2ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นความท้าทายของทุกองค์กรนะคะสำหรับ QP ประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็ถือเป็นวิสาหะพอสม

0: ควรเช่นกันเราผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้เนี่ยสำคัญที่สุดคือความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเราทุกคนองค์กรอยู่ไม่ได้หรือขับเคลื่อนได้ไม่เต็มที่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพวกเราพนักงานทุกคนซึ่งในฐานะผู้บริหารเราต้องขอบพระคุณพนักงานจริงๆในวิกฤตที่ผ่านมาเราสามารถผ่านพ้นไปได้เนี่ยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีการปรับตัวเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรามีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วง2ปีที่ผ่านมาจากการทำงานที่เคยทำเป็นทีมต้องแยกทีมทำเพิ่มเวลาในการทำงานที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นด้วยดีจะมีวิกฤตหรือไม่มีวิกฤตเนี่ยในฐานะ QP ประเทศไทยของเราเราถือว่าการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นภาระหนึ่งอยู่ในมิชชั่นของเราที่เราจะต้องให้การดูแลต่อสังคมองค์กรเราอยู่ได้แน่นอนมาจากทีมงานมาจากเพื่อนร่วมงานมาจากกลุ่มลูกค้ามาจากกลุ่มซัพพลายเออร์แต่ทีมงานของเราก็อยู่อาศัยในกลุ่มหมู่บ้านในเพื่อนบ้านเรารอบๆนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนเมื่อเรายืนได้เรามีผลกำไรการให้ความร่วมมือตอบสนองหรือช่วยเหลือหรือดูแลชุมชนในหมู่บ้านเราและรอบข้างบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเรามองตระหนักเรื่องนี้เป็นภารกิจสำคัญอันหนึ่งในสิ่งที่เรามองไว
1: ้บริษัท QP ประเทศไทยจำกัดให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลและปกป้องพนักงานท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การจัดตั้งคณะบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 การวางมาตรการป้องกันตามนโยบายภาครัฐอย่างเคร่งครัดรวมถึงการฉีดวัคซีนทางเลือกให้กับพนักงานบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดโดยสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานของบริษัทครบ 100% เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานภายใต้แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นมาตรการดูแลพนักงานของบริษัทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวพนักงานครอบครัวของพนักงานชุมชนสังคมและลูกค้าของบริษัทโดยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถือเป็นวาระแห่งชาติเพื่อลดความรุนแรงของโรคระบาดและลดโอกาสการเสียชีวิตดังนั้นการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ถือเป็นเรื่องสำคัญนอกจากนี้เรายังมีมาตรการเชิงรุกด้วยการจัดสร้างศูนย์พักแยกกักบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดหรือ FAI เพื่อรองรับการดูแลพนักงานและชุมชนในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งเราได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการก่อสร้างและความร่วมมือจากชุมชนโดยรอบเป็นอย่างดีระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 บริษัทไม่เคยนิ่งเฉยต่อสถานการณ์ดังกล่าวนอกจากการควบคุมดูแลภายในแล้วเรายังดูแลชุมชนสังคมอย่างสม่ำเสมอด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆให้แก่หน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ
0: องค์กรเราจะอยู่รอดได้จะอยู่ยั่งยืนได้รับความร่วมมือจากทุกท่านทุกหน่วยงานแต่ว่าถ้าเราไม่ดูแลสังคมรอบข้างองค์กรอาจจะรันต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับองค์กรใหม่ๆที่ได้กำลังเริ่มในกิจกรรม CSR อยากให้ขอให้มุ่งมั่นดูแลสังคมรอบข้างเราทุกปีถึงแม้ว่าเราจะมีกำไรหรืออาจจะประสบภาวะวิกฤตในบางอย่างแต่ว่าก็อย่าลืมสังคมรอบข้างสังคมรอบบ้านเรานะคะช่วยดูแลเขาแล้วเราก็จะก้าวไปด้วยกันขอบคุณค่ะ
1: จากการดำเนินงานสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดที่จะอยู่ร่วมกันดูแลชุมชนและสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืนตลอดไป

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ในโอกาสครบ60ปีพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์วันนี้เวลา 19:38 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังเขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นทรงเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เนื่องในโอกาสครบ60ปีพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2561ถึง2580ฉบับปรับปรุงครั้งที่1ขนาดกำลังผลิตสุทธิ24เมกะวัตต์เป็นโครงการเซลล์ลอยน้ำแห่งที่2ของกฟผ.มีที่มาจากแนวคิดในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้มีเสถียรภาพเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การผลิตไฟฟ้าในช่วงสับเปลี่ยนระหว่างพลังน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์มีเสถียรภาพสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์อยู่เหนือผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำไม่กระทบกับระบบนิเวศใต้น้ำและใช้วัสดุที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อมโอกาสนี้พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์พระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5ที่มีคุณสมบัติประหยัดไฟฟ้าใส่สบายไม่ต้องรีดแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่รอบเขื่อนอุบลรัตน์จำนวน28แห่งต่อจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดป้ายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 600,000 ตัวและทรงปลูกต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูนไว้เป็นที่ระลึกจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ60ปีเขื่อนอุบลรัตน์ทั้งนี้เมื่อปี2509พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์และทรงพระกรุณาโปรดกล้วยกระหม่อมพระราชทานชื่อเขื่อนอุบลรัตน์ตามพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งเป็นพระราชธิดาพระองค์โตโดยสร้างขึ้นถัดจากเขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่2ของประเทศไทยและเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดิมชื่อเขื่อนพองหนีบมีลักษณะเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวยาว885เมตรสูง32เมตรสันเขื่อนกว้าง6เมตรอ่างเก็บน้ำมีความจุ 2,263 ล้านลูกบาศก์เมตรปิดกั้นแม่น้ำพองสาขาย่อยของแม่น้ำชีณอาคารศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ทอดพระเนตรอุปกรณ์ระบบควบคุมไฟฟ้าและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 8.40 เมกะวัตต์จำนวน3เครื่องมีขนาดกำลังผลิตรวม25.20 เมกะวัตต์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 56.10 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงและระบายน้ำให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามเนื้อที่รวมกว่า 300,000 ไร่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลจัด

การทรัพยากรน้ำเพื่อประโยชน์ด้านชลประทานและการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่างรวมทั้งเป็นแหล่งประมงน้ำจืดตลอดจนจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ราษฎรอย่างทั่วถึง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวเรนารีรัตนราชกัญญาทรงรับการถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์จากรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:25 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนางคัทเธอรีนเปกาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายชองโกรฟปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังห้องชาลงเดมาเรโชชั้น2โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นางคัทเธอรีนเปกาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติและถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิซิเอโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบการส่งเสริมความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศตลอดจนพระกรณียกิจในการเผยแพร่ผ้าไทยและชุดไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยและทรงเรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมภาษาและประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงมีบทบาทสำคัญในการกระชับสัมพันธไมตรีและสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศให้ยั่งยืนมั่นคงและก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์อาทิด้านการส่งเสริมความร่วมมือไทยฝรั่งเศสสาขาการออกแบบแฟชั่นส่งสนพระทัยและส่งสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงในสาธารณรัฐฝรั่งเศสสาขาการออกแบบแฟชั่นโดยทรงงานภายใต้แบรนด์สิริวัณวรีจนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากบุคคลสำคัญในภาคอุตสาหกรรมแฟชั่นของฝรั่งเศสรวมทั้งทรงสำเร็จหลักสูตรการขี่ม้าต่างๆณเมืองโซมูนอกจากนี้ทรงริเริ่มจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยและผ้าไทยณทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสซึ่งมีผู้บริหารยูเนสโกคณะทูตและบุคคลสำคัญจากภาคส่วนต่างๆของฝรั่งเศสเข้าร่วมกว่า40คนโดยทรงเป็นองค์ปาฐกบรรยายเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของการแต่งกายไทยทรงกล่าวถึงความสำคัญของชุดไทยพระราชนิยมในฐานะเป็นสัญลักษณ์แห่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของไทยตลอดจนทรงริเริ่มและทรงนำคณะนักดนตรีของมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra ในพระอุปถัมภ์หรือ RBSOมาจัดแสดงณห้องแสดงดนตรีลาแซนมูสิการเมื่อปี2566ด้วยโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระดำรัสขอบคุณ
1: Madame la ministre L'excellence Madame et Monsieur Je suis très honorée de recevoir cette décoration prestigieuse de grand officier de la Légion d'honneurJe tiens à remercier le gouvernement français, le président de

0: la République et le ministère de la Culture pour cette distinction. La famille royale thaïlandaise et le peuple thaïlandais et le fond partagent une profonde appréciation de leur culture respective. C'est pourquoi cette distinction est très significative. Pour moi, c'est la décoration qui reconnaît également et pour artistique et culturel que j'ai entrepris. J'accepte donc cette décoration avec fierté et reconnaissance pour les valeurs communes qui nous unissent au-delà de nos diversités. Tout le remerciement, encore une fois, merci.
1: เครื่องอิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์เป็นเครื่องอิสริยพรตระกูลเก่าแก่และทรงเกียรติสูงสุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยจักรพรรดินโปเลียนที่1ทรงริเริ่มเมื่อปีพุทธศักราช2345มีลักษณะเป็นตราแฉก5แฉกสีขาวตรงกลางเป็นรูปมาเรียนสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสล้อมรอบด้วยวงแหวนสีทองภายใต้ดาวมีช่อใบโอ๊กและรอเรียวไขว้กันด้านหลังเหรียญมีคำขวัญ Honor et Patrie หรือเกียรติยศและปิภูมิรวมทั้งวันที่สถาปนาปัจจุบันมอบให้ทั้งทหารและพลเรือนแบ่งเป็น5ชั้นเรียงลำดับจากชั้นสูงสุดได้แก่กรองครัวกรองออฟฟิซิเอคอมมองเดอร์ออฟฟิซิเอและเชอวาลีเยโดยที่ผ่านมารัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะมอบเครื่องอิสริยพรชั้นกรองครัวแด่ประมุขของรัฐต่างชาติและคู่สมรสและมอบเครื่องอิสริยพรชั้นกรองออฟฟิซิเอแด่พระบรมวงศานุวงศ์เวลา 19:39 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสในการเสวยพระกยาหารค่ำซึ่งรัฐบาลจัดถวายในโอกาสที่ทรงรับการถวายเครื่องอิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิซิเอจากสำนักงานกรองเดอชองเชอเลอรีสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการเครื่องอิสริยพรณ์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการมอบเครื่องอิสริยพรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ให้กับชาวต่างชาติโดยฝ่ายฝรั่งเศสจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศนั้นๆมาประกอบการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในฐานะประมุขสูงสุดของภาคีจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบรายชื่อดังกล่าวต่อไปสำหรับประเทศไทยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสเคยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2503และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชั้นกรองออฟฟิซิเอแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปีพุทธศักราช2549และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อปีพุทธศักราช2550โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026วันนี้เวลา 15:11 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026ณอาคารสสปาฐศาลาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัท SCG

เคมิคอลจำกัดมหาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569ต่อเนื่องเป็นปีที่24ภายใต้แนวคิดการเติบโตของธุรกิจร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกการพัฒนาทางออกสำหรับโลกแห่งอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาจากทุกประเทศได้ร่วมแสดงศักยภาพนำเสนอแนวคิดและไอเดียธุรกิจที่มุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับโลกนอกจากนี้ยังเป็นเวทีแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมหลากหลายมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมสามารถต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ในระดับสากลโดยทีมชนะเลิศการแข่งขันรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน His Majesty the King's Award จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่ทีม Imagine Devicesจากมหาวิทยาลัย University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกาและทีมชนะเลิศการแข่งขันด้านการนำเสนอแผนธุรกิจที่คำนึงถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนรับรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน Her Royal Highness Princess มหาจักรีสิรินธร Sustainability Award จากสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้แก่ทีม TrichocroTram Bolans จากมหาวิทยาลัย Bangladesh University of Engineering and Technology Bangladesh สำหรับปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันรวม385ทีมจาก83สถาบันอุดมศึกษาจาก20ประเทศครอบคลุม4ทวีปมีทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ20ทีมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาครอบครัววัฒนโชควัดบางขุนเทียนกลางกรุงเทพมหานครโรงเรียนแสงวิทยาจังหวัดสระบุรีบริษัทแก้วมณีเมทัลจำกัดนางสุนทรีศรีมงคลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพปฐมาวาสวัดราชบำรุงจังหวัดสงขลาวัดสุทธเทพวรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งวัดนครธรรมวัดหนองหอยวัดหนองตะเคียนวัดสารคุณสโมสรจังหวัดสระแก้วและวัดโคกเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาทีพันโทรักษัตและนางฉลวยประสงค์พร้อมด้วยครอบครัวชุนเกาะและครอบครัวทิศกลางจังหวัดลำพูนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครอบครัวลิ้มเจริญและวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีจังหวัดลพบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธาตุทองวัดวิสิตบุญญาวาสกรุงเทพมหานครวัดบัวทองจังหวัดน่านวัดกล้วยจังหวัดนนทบุรีวัดปงป่าเอื้องจังหวัดเชียงใหม่วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเชียงรายและวัดพรหมมังคลารามจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17.00 นาฬิกาบริษัทฟูมส์แลนด์เซนสตี้จำกัดมูลนิธิพระศรีสุทธิเวทีบริษัท BP Beauty Professional จำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกและมูลนิธิเหรียญสลึงเพื่อโครงการอาหารนักเรียนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดเขาแก้วจังหวัดตรังวัดบางสมัครวัดสวทรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดชัยภูมิพิทักษ์วัดสามัคคีอุทิศวัดศิลาชัยภูสองชั้นจังหวัดชัยภูมิวัดเต็มรักสามัคคีวัดไซน้อยจังหวัดนนทบุรีและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

และเวลา 19 นาฬิกาบริษัทไทยโตเกเอนจิเนียริ่งจำกัดบริษัทตั้งวานิชการค้าจำกัดกลุ่มบริษัทในเครือ WPP Media Group ประเทศไทยบริษัทสิครินทร์จำกัดมหาชนและศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ในวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทั้งวันผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 18:00 น.ณวัดโคกสมานคุณอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจะเห็นคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ญาติของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว10ตำรวจเอกณัฐวุฒิหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกและตะวันเนี่ยสอบได้ทีนึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5อย่างสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จัดการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: บัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้าย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเร็วสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ยยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ 1-0 แล้วครับ
4: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
3: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
3: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
3: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
3: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
3: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่า

0: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
2: พายุงวงช้าง
3: ทุกคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็ว
1: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
4: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
5: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
0: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
6: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
4: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
7: พายุงวงช้างไปแล้ว
5: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
4: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
0: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบายแต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
5: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
8: ดีแล้ว
5: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
9: ได้ความร
10: ู้เยอะเลย
1: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
4: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
5: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
0: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
11: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
0: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้ม

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2การทำงานต้องเป็นบริการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระพุทธเจ้าจงประสบแด่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

เด็กที่มาเรียนนะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้2ครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงที่โรงเรียนเลิกนะครับเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ทําการละหมาดฝึกให้เด็กให้ติดเป็นนิสัยเลย

ุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทำอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลลอฮ์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทำอะไรทำดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทำดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทำชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสำนึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ

สิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะฉะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่2เนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จำกัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทำเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหนจะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการ

ตอนนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะฮะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันเนี่ย 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีแล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนาเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่สันติสุขครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ในอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี
2: ้เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
1: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันกิจอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานพ่อมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เราทำความดี
4: เพื่อชาติ
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: ศาสนา
4: และพระมหากษัตริย
5: ์และพระมหากษัตริย์

0: ท่านผู้ชมค่ะสวัสดีพี่ยังเต้นนะคะวันนี้นะคะก็
1: มารยาทงามเหมือนวันนี้จะเหนื่อยมั้ยวะแ
0: ปลกๆรู้ได้ยังไง
1: บ้าบ
0: อวันนี้ทิปเอาปัญหามาให้พี่ยังเต้อีกแล้วค่ะ
1: ครับ
0: วันนี
1: ้ฟังดูแย
0: ่ปัญหาปลวกค่ะพี่ยังเต้ผู้ชมทางบ้านนะมีปัญหาปลวกนะคะมากัดกินพื้นส่วนที่เป็นไม้ในบ้านก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูพร้อมๆกันว่าเรามีวิธีการจัดการกับปลวกยังไงค่ะ
1: ไปเด้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: บ้านนี้ไม่ค่อยได้อยู่เหรอ
3: ไม่ค่อยได้อยู่ช่วงแรกๆอะครับก็คือ2ปีกว่าเราก็ปล่อยบ้านทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยพอเราก็ปิดม่านหมดมันก็เลยมืดมากอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่คิดเพราะว่าพอบ้านมันใหม่ก็ไม่ได้นึกว่าเขาจะจัดการไม่เรียบร้อยแล้วเราก็ลืมคิดประเด็นนี้ไป
1: อันนี้น่าสนใจนะคือหลาย

0: ท่านคิดว่าเฮ้ยบ้านใหม่ไม่น่ามีปลวกจริงๆแล้วปลวกอยู่ทุกที
1: ่ครับ
0: เพราะว่าเวลาที่เขามาสร้างบ้านเนี่ยส่วนใหญ่โครงการพวกนี้เขามาสร้างในที่ที่มันรกร้างนั่นแหละแล้วเขาก็มาซื้อที่ดินแล้วก็มาสร้างบ้านทับลงไปอันนี้ปลวกอยู่ใต้ดินอยู่แล้วครับเพราะพื้นที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีหรือเปล่าแล้วอย่างนี้แบบเวลาที่เราไม่ค่อยได้อยู่เนาะ
1: ครับ
0: แล้วมันรู้ได้ยังไงว่ามีปลวก
1: เราก็เริ่มเอะใจเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ฝนตกอะครับช่วงต้นปีนี้อะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ
1: ประมาณเดือนกุมภาเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วก็เราก็เริ่มเห็นมันมีเริ่มตัวอะไรบินออกมาละ
0: ตัวอะไรตัวอะไร
1: ใช่ก็เริ่มเอะใจตอนแรกมันไม่มีอะไรนะเพราะ
0: แฟรี่
1: แฟรี่ทั่วไปใช่ไม่ได้รู้เป็นปลวกเลยแล้วก็โอเคพอสักสองอาทิตย์ผ่านไปก็คือเจอบินเป็นฝูงเลย
0: ในบ้าน
1: เรา
0: ในบ้าน
1: บ้านก็มีสัตว์เลี้ยงด้วย
0: โอ้แต่แล้วเปิดไฟแล้วมาเลย
1: ใช่เปิดไฟก็คือบินตกใจเลยอย่างเงี้ยเรากลับมาบ้านทีนี้ก็เลยรีบไปซื้อพวกโฟมฉีดปลวกโดยเฉพาะอะไรเงี้ยมาฉีดแก้ปัญหาไปเองก่อน
0: เฉพาะหน้าไปก่อน
1: เฉพาะหน้าให้อยู่ได้ไปก่อนทีนี้เราก็เริ่มศึกษาแล้วว่ามันจะต้องทำยังไงแล้วมันก็เลยมาจบที่ส่งไปถามที่รายการก่อนว่ามันจะจัดการยังไง
2: ศ
1: ึ
2: กษาแล้ว
1: ศึกษาแล้วว่า
0: เสร็จไปเสร็จมา
1: ใช
2: ่ช่างประจำบ้าน
1: น่าจะง่ายกว่าติดต่อเอง
0: จ้าเอ๋โอเคดีครับดีใจที่ติดต่อมานะครับแล้วก็ปัญหาปลวกจริงๆเป็นปัญหาสามัญประจำถิ่นมากเลยเพราะว่าบ้านเรามันเขตร้อนชื้นเนาะความชื้นมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดในพื้นที่เงียบอย่างเงี้ยเสียต่อปลวกมากๆเลยเดี๋ยวทางรายการจะจัดการให้โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับคุณหันษาดวงใจนะครับ
3: สวัสดีครับ
0: หลังจากทำการสำรวจแล้วปลวกขึ้นตรงไหนบ้างฮะ
4: ในบ้านก็นี่เลยลูกบันไดเลยครับ
0: ลูกบันไดตรงไหนบ้างอ่ะทุกลูกเลยเหรอ
4: ไม่สำรวจดูหมดแล้วขึ้นแค่ตัวนี้กับลูกพัก
0: อ๋อโอเคก็คือเราก็ลองคอดูเน
4: า
0: ะ
4: คือไม่แต่เรามองด้วยสายตาก็เห็นแหละ
0: โอ้เนี่ยรูนี่รูอยู่น
2: ี
4: ่ถ้าเราอยากรู้แล้วก็ใช้ค้อนหรือใช้ค้อนยาเคาะดูมันจะพุ่ง
0: คอถ้าเคาะไปแรงๆก็พรุ่งเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าปลวกกินเข้าไปก็คือมันก็จะกลวงด้านในเลย
4: ใช่ครับ
2: มันมีพวกแบบไอ้พวกผุยผุยเนี่ยใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่
2: หน้าตาของมันเลยใช่ไหม
0: เนี่ยตรงขอบนั่น
2: เองคอนเฟิร์มเลยอย่างเงี้ยมีร่องรอยแบบชัดเจนเลยว่า
4: แต่โชคดีไปบ้านนี้เป็นขั้นปูนมันจะไม่ได้ลามแบบทีเดียวหมดทั้งแผ่
0: นปูนใช่ไหม
4: ใช่ครับด้านล่างอยู
0: ่ปูนปูน
4: เพราะบ้านสมัยใหม่จะเป็นไม้หมดแล
0: ้
4: วเป็นบันไดจะไม่ไม้ทั้งเซต
0: บันไดเป็นโครงปูน
4: ใช่ถ้าเกิดเจอปัญหาอย่างเง
0: ี้
4: ยก็สามารถดูลูกไหนว่ามันกินเราก็แกะลูกนั้นออกมาแล้วก็เปลี่ยนลูกใหม่ใส่เข้าไป
0: เปลี่ยนเท่านั้นอ่ะเปลี่ยนแค่ลูกบันไดลูกนอน
4: ก็บันไดทรงเนี้ยแบบนี้เลยก็คือใช้พวกกาวตะปู
0: กาวตะปูมันแน่น
4: ใช่ครับก็กาวตะปูยิงด้านหลังแผ่นแล้วก็แปะลงไปเลย
0: ครับคือมันเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวราบขนาดกับพื้นดินเพราะฉะนั้นมันจะไม่ต้านแรงน้ำถ่วงกาวตะปูได
4: ้
0: นะถ้าเราเปลี่ยนขั้นไหนบ้างพี
2: ่ก็ฟังดูไม่ยุ่งยากมาก
4: ที่ดูสำรวจมาก็มีขั้นนี้กับขั้
0: นนี้
4: นะฮะเดี๋ยวเราก็ใช้ค้อนใช้พวกสิวสกัดแผ่น
2: ก็คือล็อกออก
4: ใช่ครับเพราะว่าของเดิมเขาติดกาวตะปูอยู่แล้ว
0: โอเคไปดูดีกว่าฮะ

0: ันนี้คือภายใต้ท็อปไม้เมื่อกี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: นี่คือสภาพที่กินไว้ทั้งหมดเลย
2: ใช่นี่คือพวกเศษปลวกที่มันกินจะเป็นดินเนี่ยนะนี่คือกาวตะปูอ
3: ันนี้คือเศษกาวตะปูนี่เศษกาวตะปูนะฮะ
2: ใช่เนี่ย
3: ต้องซ้อออกนะฮะไม่งั้นวางลงไปมันก็จะไม่สนิท
2: ใช
3: ่แน่มันจะกระดกกระเด็กนะฮะซึ่งไม่ดีกับบันไดแน่เลย
2: เราก็จะแต่งผิวตรงให้เรียบ
3: เราอยากให้เหยียบลงแล้วมันแน่นมันอะไรอย่างงี้ก็ตามเลยเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งปูนทีหลังนะพี่เนาะ
2: ใช่
3: ใช่ไหมฮะ
2: เก็บกวาดพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำยากันปลวก
3: เออใช่
0: ลงลงไปด้วย
2: ทานไปก่อน
0: นี่มีเห็นร่องเล็กๆ
3: นี่ไง
2: นี่แหละ
3: นี่คือที่นี่ช่องนี้เลยคือที่ที่ปลวกเข้ามาแล้วไอ้ห้องข้างใต้เนี้ยส่วนใหญ่อ่ะเวลาเขาทำบ้านไอ้บ้านจัดสรรหรือว่าไม่ใช่บ้านพวกปทาวโฮมห้องข้างใต้บันไดเนี่ยเป็นห้องเก็บของตรงลงรถ
2: ถูกต้องคร
3: ับ แน่คือ access จากหน้าบ้านเน้นย้ำอีกทีครับปัจจัยทำให้ปลวกมาก็คือพื้นที่นั้นเงียบ
0: เง
3: ีย
0: บ
3: ชื้นเย็นไม่มีคนอยู
0: ่ถูกต้องค่ะ
3: บ้านนี้เจ้าของบ้านเขาไม่แทบไม่อยู่เลยแทบไม่ได้มาเลยไม่เหลือเลยเมื่อกี้แซงมาได้กวงเลยทั้งแผ่น
2: ใช่ครับ
3: นะฮะอันนี้ก็คือเดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็คือพี่สาวก็จะ
2: จัดการความสะอาด
0: เคลียร์ให้พื้นผิวมันเรียบแล้วได้ติดตั้งใหม่ได้ง่าย
2: ใช่ครับแล้วก็ตัดแผ่นลงมาติดเลย
3: ลุยจ้ะ
2: เดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนการยิงตะปูกาวครับกาวตะปูยิงด้านพื้นนี่เลยครับยิงให้เต็มพื้นที่แต่ไม่ได้ต้องยิงแบบเต็มนะครับยิงเป็นจุดเหมือนซาลาเปาครับแล้วเกลี่ยให้มันเรียบๆอย่างจุดด้านในนี่ก็ยิงเยอะหน่อยครับเพราะว่ามันรับน้ำหนักของปลายไม้อยู่ลักษณะนี้นะฮะด้านขอบก็ลากยาวมาเลยก็ได้ครับ
4: ถ้าไม่ใช้กาวตะปูใช้อย่างอื่นได้ไหม
2: ลักษณะแบบนี้ไม่ได้ครับซิลิโคนก็ไม่อยู่ต้องเป็นกาวตะปูอย่างเดียวครับแต่มันก็มีหลายแบบแบบธรรมดาแบบน้ำกับแบบเคมีครับเพราะถ้าพวกนี้ปูนพวกนี้จะไม่ค่อยติดพวกซิลิโคนไม่ค่อยอยู่
4: ติดไม้ไปเสร็จแล้วกว่าจะเหยียบได้เหยียบได้เลย
2: เหยียบได้เลยครับติดไม้เสร็จพวกนี้เพราะมันเป็นอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นพื้นราบมันไม่ได้รับหนักอะไรมากมายถ้าเป็นแนวตั้งตรงนั้นต้องให้แห้งตัวเซตตัวดีๆก่อนอันนี้เรายิงเต็มพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวแผ่นวางเลยครับ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับการเปลี่ยนลูกบันไดนะลูกนอนบันไดที่โดนปลวกรับประทานไปข้างในนะครับก็ซ่อมแซมเป็นจุดๆไปเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ปัญหาปลวกนี่จริงๆเป็นปัญหาเรื้อรังพอสมควร
1: โอ้
0: เนาะถ้าเกิดมันขึ้นซะแล้วเนี่ยโอ้ลำบากเลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการที่ป้องกันปลวกก็คือการกันไว้ก่อน
1: ใช่ครับ
0: ก่อนอื่นเราไปสำรวจรอบบ้านก่อนเลยว่ามีปลวกตรงไหนบ้างมีตรงไหนที่เราสามารถป้องกันปลวกได้บ้างแล้วก็มีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างไปดูครับ
2: โอเคดูรอบๆ บ้านนะคุณผู้ชมครับเวลาที่เรามาสำรวจบ้านที่ไม่ได้อยู่มานานเนี่ยมันก็จะมีความรกรุงรังต้องระวังสัตว์ร้ายนะฮะมันจะเป็นงูแมลงต่างๆนะฮะ
3: ตัวดินมันติดกับ
2: บ้านนี้เลย
3: ใช่เวลาเขามาถึงเขาก็ไต่ขึ้นถ้ามีรูมีอะไรนิดหน่อยก็คือเข้าไปได
2: ้
3: เลย
2: หลายๆบ้านเนี่ยจะเห็นเลยว่าเอ้ยมันมีแบบมันมีต้องเรียกอะไรอ่ะเป็นอุโมงค์ดินอ่ะที่ปลวกเขาสร้างไว้เพื่อจะได้เดินของเขาเพราะว่าปลวกไม่สามารถเดินในแสงได้ตามันแบบมันคือมันไม่ชอบแสงเอาไว้ดีกว่า
3: เขาจะสร้างอุโมงค์ไว้ให้ตัวเองเดินใช่ไหมคะ
2: เพราะนั้นสังเกตรอบๆบ้านเนี่ยจุดแรกก็คือตรงที่ติดกับดินเนี่ยมันมีอุโมงค์ของปลวกอยู่หรือเปล่า
3: ค่ะ
2: เนาะถ้าคุณจะแก้ปัญหาปลวกให้แบบว่าเรียกว่าเบ็ดเสร็จเลยอ่ะคุณจำเป็นเนี่ยต้องมีการป้องกัน
3: ใช่เพราะนี่เหมือนเราเอาอันเก่าออกเหมือนเปลี่ยนจานอาหารให้มันใหม
2: ่โอ้ฟังแล้ว
3: ขึ้นมาเหมือนให้อาหาร
2: เออถึงก็จริงถูกไหมคือถ้าเกิดว่าให้เปลี่ยนแค่ตรงโน้นแต่ว่าไม่มาจัดการรอบๆบ้านหรือว่าไม่จัดการปัญหาปลวกให้ถึงรากเนี่ย
3: เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่
2: มันกลับมาใหม่แน่ๆ
3: กลับมากินใหม่นะคะ
2: เพราะว่าอะไรเพราะปลวกไม่ได้จะอาศัยอยู่ในบ้านแต่ปลวกเนี่ยรับประทานอาหารในบ้าน
3: ใช
2: ่แล้วก็ลงไปอยู่ในดินปลวกอยู่ใต้ดินนะครับคุณสัญญาณของปลวกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยเดี๋ยวปลวกมาแล้วเวลาที่แบบกลางคืนสังเกตเลยเอ้ยแบบเปิดไฟนอกบ้านเดี๋ยวจะมีมาแล้วแมงเม่าแมงเม่าต่างๆแล้วเวลาที่เขาจะแบบมาเริ่มจะเมทติ้งกันเริ่มผสมพันธุ์เขาจะเริ่มสลัดปีกแล้วเหมือนจะเริ่มลงดินแล้วฮะแล้วพอเขาลงดินปุ๊บเริ่มมีการแบบผสมพงผสมพันธุ์นู่นนี่ใช่ไหมคราวนี้ปลวกจะเริ่มมาแล้วถ้าคุณเห็นแมงเม่าเมื่อไหร่แปลว่าอะไรแปลว่ารอบบ้านคุณเนี่ยมีรังปลวกแน่นอน
3: สังเกตอย่างนี้นี่แล้วเราจะป้องกันกำจัดมันยังไงบางทีป้องกันหรือกำจัดหรือเราทำยังไง
2: เอางี้เอางี้โดยหลักๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ป้องกันปลวกหรือว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลวกเนี่ยมี2ประเภทหลักๆเลย
3: ค่ะ
2: คือแบบขับไล่แล้วก็แบบไม่ขับไล่ขับไล่นี่คือ repellent คือพี่ไป repel
3: ดูเดือด
2: ใช่แต่ว่า non repellent เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่จัดการกับมันไงมันคือนอนคือไม่ repellent คือขับไล่ไงไม่ขับไล่ไม่ได้แปลว่าไม่กำจัดไงฮะ
3: ขับไล่ก็คือขับไล่เฉยๆแต่ถ้าไม่ขับไล่นี่คือฉันจัดการขั้นเด็ดขาดแล้ว
2: ถูกต้องคือขับไล่เนี่ยเราใช้กับการที่เอ้ยเราเริ่มสร้างบ้านอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าบ้านสร้างใหม่เนี่ยมันจะมีคานคอดินนะคานคอดินเนี่ยคือคานที่วางมันเป็นเรียกว่าปริมณฑลของบ้านว่าเอ้ยบ้านจะมีลักษณะแบบนี้รับน้ำหนักบ้านทั้งหมดตรงเนี้ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการราดหรือว่ารดผลิตภัณฑ์ลงไปในดินตรงคานคอดินเลยเพื่อล้อมกรอบป้องกันไม่ให้ปลวกเนี่ยขึ้นมาจากใต้ดินหลักการการทำงานของการป้องกันปลวกคือการสร้างเลเยอร์ของตัวป้องกันถ้าเกิดว่าจะมีเลเยอร์เนี่ยป้องกันอยู่ปุ๊บเนี่ยปลวกจะขึ้นมาลำบากแล้วอันนี้คือในโหมดของการขับไล
3: ่ขับไล
2: ่แน่ว่ารีเพลนนะครับ
3: มีโหมด
2: มาถึงโหมดของการไม่ขับไล่บ้าง
3: อันนี้คุณแม่ทิพย์เคยใช้บอกเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเพราะเคยซื้อบ้านไว้แล้วทิ้งไว้คือไม่ได้เข้าไป
2: โอ้นี่สำคัญเลย
3: โดนที่เดียวกันเลยคือบันไดกลับไปทีเดินคือได้นี่เป็นกรอบ

0: เปีย
1: โอ้โหกรอบ
0: นั่นก็คือคุณแม่ใช้แบบไม่ขับไลน์ก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเอาไปเทให้เขาแล้วเป็นเหมือนอาหารเหมือนเหมือนตรงบริเวณที่เขามาทานอาหารใช่ไหมแล้วพอเขามากินเนี่ยปุ๊บเนี่ยเหมือนน้ำยาตัวนี้มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เป็นพิษต่อเขานั่นเองเนื้อพอเขาเอาเข้าไปกินปุ๊บเนี่ยเขาก็สัมผัสกันใช่ไหมนิสัยของเขาคือกินแล้วมันก็จะตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กต่อกันเป็นทอดก็ทำให้สารพิษมันก็ติดต่อกันไป
1: ถูกต้องถูกต้องสารนี้สะสมในตัวปลวกนะฮะแล้วว่าปลวกกลับไปที่รังหรือว่าไปสัมผัสกับปลวกตัวอื่นมันก็จะมีการติดต่อกันตัวนั้นคือพาหะที่นำสารนี้ไปติดต่อให้กับตัวอื่นเวลาที่ใช้เนี่ยประมาณ15วันถึง30วัน
0: ใช้เวลาสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ
1: จะเกิดการตายต่อเนื่องครับการตายต่อเนื่องแล้วก็กำจัดตัวปลวกเนี่ยไปได้เยอะเลย
0: ใช่อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอีกเรื่องหนึ่ง
1: ส่วนวันนี้ที่เราทำการเป็นวิธีการขับไล่ทั้งหมดนะครับหรือว่า repellent ทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปดูครับเอาละครับหลังจากที่เราได้สำรวจกันไปเรียบร้อยหมดแล้วเน
0: า
1: ะเราก็รู้แล้วว่าเรามีเส้นทางของปลวก
0: น
1: ี
0: ้
1: เนี่ยเส้นทางของปลวกอย่างนี้เราเห็นมีทางเดินของปลวกอย่างนี้เลยนะเป็นสาเหตุว่าทำไมบันไดโดนรับประทานนะครับก็คือจะเห็นว่าปลวกไม่จำเป็นที่ต้องมีดินที่เป็นสวนอะ
0: ใช่มันไม่ต้องติดอยู่กับดินมันก็สามารถขึ้นมาได้นะคะ
1: เพราะอะไรเพราะว่าใต้นี้ก็ดินหมด
0: โครงสร้างต่างๆรอยแครกนิดๆหน่อยๆก็เข้ามาได้แล้ว
1: ใต้นี้คือใต้พื้นปูนเนี่ยค
0: ือ
1: ดินหมดเลย
0: ใช่
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่อยู่ของเขาทั้งนั้นเลยการป้องกันจำเป็นต้องทำหมดเลยทุกที่เลย
0: ร
1: อบๆบ้านเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาแนะนำกันวันนี้นะครับไล่ไปทีละตัวเลยแล้วกัน
0: ก็คือที่เราจะใช้วันนี้นะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรวันน
1: ี้3สูตรแตกต่างยังไงบ้างครับ
0: แตกต่างกันอุ้ย
1: สุดยอดเลยว่ะ
0: อันนี้ฝาส้มนะคะตัวนี้เป็นสูตรน้ำ
1: จำง่ายฝาส้มสูตรน้ำ
0: สูตรน้ำนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า1ลิตรนะคะผสมน้ำ60ลิตร
1: โอ้1ต่อ60
0: ใช่เพราะว่าตอนแรกที่ก็แอบตอนแรกเห็นขวดแล้วเฮ้ยจะเทยังไงหมดทั่วที่ใช้กี่ขวดไม่ใช่ก็
1: เข้มข้นมาก
0: 1ต่อ60ผสมแล้วก็อันนี้สามารถเทได้เป็นสูตรน้ำสูตรน้ำก็คือข้อดีของมันก็คือเหมือนกลิ่นมันจะไม่ค่อยแรง
1: กลิ่นอ่อนอ่ะ
0: ใช่
1: แน่นอนเลยคือหลายๆคนซื้อมาแล้วก็เอาขวดนี้เทไปช่องเลยจบเลยนะเกมซื้อใหม่
0: ไม่ได้
1: ต้องผสมน้ำก่อน
0: เราต้อง
1: ราดรถ
0: ในบริเวณกว้างใช่
1: สูตรน้ำนะฮะสูตรน้ำ
0: ผ่านไป
1: โอเคตัวนี้ต่อไปฮะ
0: ตัวนี้ก็คือ
1: ฝาขาว
0: ตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันสูตรน้ำมันก็อย่างข้อดีของสูตรน้ำคือกลิ่นไม่ค่อยแรง
1: ใช่
0: กลิ่นอันนี้ก็คือกลิ่นเขาอาจจะแรงกว่าค
1: ือสูตรน้ำมัน
0: นิดหน่อยสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือบอกว่าตัวที่มันเป็นสารที่ป้องกันปลวกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ละลายน้ำมันละลายในน้ำมันได
1: ้
0: คนก็สงสัยว่าตัวนี้มันจะแล้วมันผสมน้ำได้ยังไง
1: มันมีสารที่ทำให้ตัวน้ำมันกับน้ำเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันผสมกันได้
0: ใช่ก็ไม่คือมันไม่ได้แยกตัวนะคะเพราะผสมน้ำได้เหมือนกันอันนี้ผสมน้ำ1ต่อ40ลิตร
1: 1ต่อ40ลิตรครับ
0: ใช่แต่ว่าความแตกต่างของมันอยู่กับตรงที่อย่างที่เราบอกว่าสารมันไม่ได้ละลายน้ำแล้วทำไมอยู่ในน้ำได้แล้วมันก็จะเป็นแบบก้อนๆใหญ่ๆนะสิ
1: โอเคอธิบายอย่างนี้ครับเจ้าตัวนี้ที่มีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่นะฮะมันจะเป็นเหมือนสารลอยอยู่ในน้ำไม่ตกตะกอนนะลอยอยู่ในน้ำแล้วพอทำเป็นแล้วพอลาดรถลงไปเนี่ยมันก็จะไปเกาะตัวกับโมเลกุลของดินนี่คือสูตรใหม่สุดอันนี้เนี่ยมันเป็นสูตรก่อนหน้าจะตรงนี้เป็นสูตรน้ำมันนะฮะเพราะฉะนั้นการแทรกซึมตัวหรือโมเลกุลมันจะเล็กกว่ามันจะแทรกซึมตัวไปในดินคราวนี้ถ้าถามว่ามันสามารถคุ้มตัวกันเป็นเกราะได้ดีเท่ากับตัวนี้ไหมต้องบอกตามตรงเลยว่าอาจจะไม่ดีเท่านี้แต่ว่ามันก็ใช้การได้เหมือนกัน
0: ใช่
1: ใช้การได้เหมือนกันนะครับก็ความแตกต่างก็คืออันนี้แล้วก็เรื่องของกลิ่นนะฮะกลิ่นจะแรงหน่อยแต่ว่ากลิ่นนี้ก็ถือกลิ่นจะอ่อน
0: แล้วก็เรื่องของราคาด้วยนิดนึง
1: ราคาแน่นอนราคาแตกต่างกันนะฮะบอกแล้วว่านี่สูตรใหม
0: ่ใช่ใช่ตามกระช
1: ับแล้วเนี่ย
0: ส่วนตัวนี้นะคะเป็นสูตรน้ำเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวนี้มันจะเป็นสูตรใสค่ะคุณน้องเต
1: ้สูตรใสเฮ้ยสำหรับคนที่กลัวเรื่องการทิ้งคราบขาวอ
0: ัน
1: นี้เหมาะใช้ภายในบ้าน
0: ต้องบอกก่อนพวกนี้ผสมมามันจะมีสีขาวๆขุ่น
1: ๆใช่โดยเฉพาะนี้เลยอันนี้เหมือนนมเลยผสมมาแล้วเหมือนนมเลยขาว
0: ใช่บางทีทาไว้มันก็จะมีคราบเหลืออยู่บ้างต้องมาคอยเช็ดต้องสาดแต่อันนี้ก็คือสำหรับใช้ในบ้านได้เลยที่มีคนอยู่อาศัยอะไรก็ได้
1: จ้ะจ้ะนี่สามผลิตภัณฑ์ที่เรามาให้เลือกใช้วันนี้เป็นการขับไล่ทั้งหมดเลย
0: ใช่แล้ว
1: นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีการไหนบ้างในการทำการขับไล่พี่อัญชาก็ยังอยู่กับเรานะครับอันนี้คือเปิดท่อแล้วอันนี้คือแบบที่ไม่มีท่อเดินลอกขาน
2: เ
1: ป็นแบบเป็นรูแล้วก็ลงดินเลยใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ลงคันดินเลย
1: เข้าไปข้างในแปลว่าข้างล่างจะเป็นดินเลย
2: ใช่ครับ
1: เออแล้วอย่างนี้ก็คือเราต้องทำการพ่นฉีดเข้าไปเอง
2: ใช่ระยะมันลึกแค่ไหนก็ไล่

0: ข้าไป
1: ใช่ครับ
0: สาดไปเรื่อยเลย
1: มันจะได้ไปทั่ว
0: เออนั้นเดี๋ยวต้องผสมก่อน
1: เดี๋ยวผสมก่อนครับ
0: นี่คือน้ำกี่ลิตร
1: 20ลิตรครับ
0: 20ลิตรเมื่อกี้บอกว่า
1: เนี่ยเราใช้สารสีส้ม
2: 1ลิตรต่อ60ลิตรแต่ขวดนี้มัน500นะฮะ500มิลลิลิตรก็ครึ่งหนึ่งก็แปลว่าขวดนี้ผสมน้ำได้30ลิตรอันนี้มีชาอันนี้มี20ก็2ใน3ขวดกะกะเอาก
0: ะกะเอานะว้าวโอเคครับอันนี้คือสูตรน้ำนะกลิ่นจะหอมนะ
2: โอ้เป็นสีขาวเลยผสมเข้าไปเลยอย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมทำเองที่บ้านก็ควรจะต้องใส่ถุงมือแบบยันสาแบบนี้ด้วย
1: ถุงมือยาง
0: ใช่เป็นสารเคมี
1: ต้องเป็นถุงมือยางนะครับ
2: ถุงมือยางนะคะ
0: ถุงมือผ้าก็ซึมเต็มมือ
2: ไม่ช่วยนะคะตัวนี้เขามีสารที่ทำให้ไอ้ผงพวกนี้ไม่ตกตะกอน
0: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องไม่ตกตะกอนครับโอเค
1: แล้วก็
0: ส่วนอันนี้ก็คือ
1: ถังอัดแรงสำหรับฉีดลงท่อ
0: โอเคอัดแบบนี้เลยเรียบร้อยเราทำการ
1: พร้อม
0: อัดน้ำยาเข้าไปในถังอัดลงเรียบร้อย
1: ถังปั๊ม
0: เตรียมตัวพ่นนะ
2: เป็นนวดเลยนะ
1: อัดลงนิดหน่อย
0: เสริมนิดนึงนอกจากฉีดลงไปในรูที่เขาเตรียมแล้วเนี่ย
2: ท่อฉีด
0: พวกรอยแตกต่างๆเนี่ย
1: จำประมาณนี้
0: ใช่ไหมมันก็จะมีผลหมดเลยเพราะฉะนั้นสามารถฉีดลงไปได้ด้วย
1: จะมา
0: เ
1: รื่อ
0: ยๆมันถึงดินเหมือนกันโอเค
1: เดี๋ยวผมลอง
2: หัวพวกนี้มันปรับได
1: ้ได้ครับลง
2: ด้วยครับ

0: ับตอนนี้เราจะมาราดน้ำยารอบๆบ้านนะครับในโซนที่เป็นดินต่อกับบ้าน
1: ใช่ครับ
0: นะก็เป็นจุดเสี่ยงนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: ก็ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการเดินน้ำยาอะไรก็ตามก็จะทำการราดซะซึ่งการราดนี้ลาดไปเลยก็อาจจะซึมลงไปไม่ลึก
1: โอ้ยา
0: เราต้องมีการเรียกว่าขุดลงไป
1: ใช่ขุดให้
0: ประมาณฟุตหนึ่ง
1: ประมาณนั้นแล้วก็ค่อยราดน้ำยาแล้วก็ค่อยเอาดินกบ
0: จ้ะเราขุดลงไปประมาณนี้นะครับตอนนี้ประมาณ30เซนละลงไปนะครับมันก็จะเห็นว่าเอ้ยตรงเนี้ยผนังเนี้ยมันไม่ได้มีต่อลงไปนะ
1: ไม่มีครับ
0: ก็คือตรงนี้ก็คือด้านล่างจะเป็นคานพอดินอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยจำเป็นที่ต้องมีการลาดเป็นแนวนะอันนี้คือขุดให้ดูนะเดี๋ยวต้องขุดยาวด้วยแล้วก็ลาดเป็นแนว
1: รอบบ้านเลย
0: รอบบ้านเลย

0: โอ้โหจ้ะนี่ตอนนี้เราทำอะไรอยู่คะ
1: อ๋อตอนนี้กำลังจะเจาะท่อวางเนี่ยวางเกิดนี
2: ่โอ้ยอะไรอ่ะ
1: ตัวสำหรับอัดน้ำยาลง
2: อ๋อเป็นคือเรามันเป็นเหมือนว่าช่องสวิตช์ป่ะ
1: ใช่ครับ
2: คือถ้าเกิดว่าคุณแบบเจาะลงไปแล้วเป็นรูปูนเนื้อตะเกียบแล้วคันจะไปอุดเลยมันก็ต้องมานั่งเจาะใหม่อีก
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมนั่งเจาะใหม่ทุกครั้งแย่เลย
1: ใช่ครับ
2: ตอนนี้เราทำอย่างนี้ไว้
1: เจาะ
2: ช่องเซอร์วิสคุณ
0: ก็เปิดใหม่ได้ปิดได้
2: อย่างที่บอกว่าน้ำยาเหล่านี้เรื่องของการปกป้องบ้านจากปลวกเนี่ยต้องทำสม่ำเสมอทุกๆ3-4 เดือน5-6 ครึ่งปีอะไรเงี้ย
1: ใช่
2: มันแล้วแต่ไอ้คุณสมบัติของน้ำยาเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีแล้วจากนั้นก็คือคุณก็
1: เจาะแล้วก็
2: เจาะ
1: เนี่ยตัวเนี้ยเราก็ใช้ดอกขนาด18 มิลเจาะ
2: 18 มิล
1: ฮะเจาะลง
2: ก็ใหญ
1: ่ก็ใหญ่เจาะลงจนถึงดินนะครับ
2: ครับ
1: ถ้าปูนหนา15 เซนก็เจาะทะลุ15 เซนลงไป
2: เออเจาะไปเลย
1: ยาเจาะแค่ฝั่งตัวนี้เข้าไปเฉย
2: เออ
1: ฮะ
2: เหมือนสายดินอะถ้าเจาะแล้วไม่ลงดินมันจะเจาะทำไม
1: ใช่อัน
2: น
1: ี้
2: เหมือนกันถ้าเจาะแล้วมันไม่แพร่ลงไปดินน้ำยาก็ทำงานไม่ได้
1: ใช่ครับ
2: ไม่ได
1: ้งานนี้งานหนักคุณทางบ้านอาจจะทำไม่ได
0: ้
1: ใช้ช่างดีกว่าในการทำงานแล้วเขามีอุปกรณ์ครบกว่า
2: โอเคเพราะฉะนั้นก็เรียกช่างละกัน
1: ใช่คร
2: ับตอนนี้แต่ว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมที่ผมว่าเจ๋งดีนะ
1: คือโดยทั่วไปส่วนมากหลักๆเลยตัวเนี้ยตัวสวิตช์เนี้ยจะใช้กันเยอะมากในพื้นบ้านในตัวบ้าน
2: เ
1: ลยมันเวลาเราไม่ใช้เราก็แค่เกี่ยวปิดเข้าไป
2: เออใช่แล้วเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่เสมอพื้นเลยนะ
1: เสมอพื้นเลยครับเทียบกับพื้นท่านไม่สังเกตดีๆก็ไม่เห็น

0: เรียบร้อยนะฮะทั้ง3วิธีเลยที่เรานำเสนอกันในวันนี้ตั้งแต่จัดการกับช่องเซอร์วิสอันนี้นะพ่นน้ำยาเข้าไปตามช่องที่จัดไว
1: ้
0: ถ้าไม่มีเดินสำรวจรอบบ้านขุดล่องลงไปประมาณ30 เซนติเมตรนะแล้วก็ราดน้ำยาลงไป
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเก

0: วิธีนี้ก็คือไม่มีลาดอะไรทั้งสิ้นเลยสามารถเจาะตรงนี้ให้ทะลุลงไปใต้ดิน
1: อ่ะฮะ
0: ทะลุปูนนะลงไปใต้ดินนะแล้วก็จ
1: ั
0: ดการหัวสวิตช์ลงไป
1: ตกแต่งผิ
0: วแล้วก็ผิวปูนแล้วก็ตกแต่งเข้าไปนะแล้วก็สามารถเปิดเพื่อทำการพ่นน้ำยาลงไปที่ดินได้เป็นครั้งคราว
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับนี่คือ3วิธีนะฮะในการดูแลปกป้องบ้านตัวเองจากปลวกนะครับโอเคขอบคุณพี่อันสามารถเลยนะครับที่มาช่วยเราครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ค่ะตอนนี้เราก็ซ่อมแซมบันไดให้เจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้ว
0: คุณแบงค์น่าจะแฮปปี้เลยนะฮะก็เป็นบันไดที่เป็นลูกนอนเล็ก1ลูกแล้วก็มีตัวชันพักที่เหมือนเป็นตัวหักเลี้ยวนะฮะอันใหญ่เลยถึงอันว่าโดนปลวกกินไป2อันนี้นะครับอ่ะแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะครับเรื่องของการป้องกันปลวกนั้นถ้าเกิดว่าทำได้จริงทำตั้งแต่ตอนสร้างบ้านเลยสารที่ป้องกันปลวกกำจัดปลวกเหล่านี้นะฮะเป็นพิษต่อปลวกไม่ได้เป็นพิษต่อคนนักแต
3: ่
0: ว่าต้องดูปริมาณที่เหมาะสมด้วย
3: ถูกต้องเพราะอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันโดนในปริมาณที่มากพอมันก็อาจจะเกิดอันตรายได้
0: ทางที่ดีอ่านตัวฉลากหรือว่าคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็จะลดอันตรายของผลิตภัณฑ์ต่อตัวมนุษย์ได้นะครับสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยตามก็ต้องป้องกันหน่อย
3: โอ้ใช่ใช่มีสัตว์เลี้ยงนี่ระวังดีๆเลย
0: เออใช่แล้วก็การเจาะช่องภายในบ้านนะฮะถ้าเกิดว่าเจาะช่องมันก็จะมีน้ำยาที่ใช้ภายในบ้านอยู่เนาะโอเควันนี้ช่างประจำบ้านเรียบร้อยใครที่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับบ้านนะครับสามารถส่งมาได้เช่นเดิมในเพจช่างประจำบ้านเลยนะครับเราก็จะพยายามสเกลทุกความเห็นแล้วก
3: ็นำมาเอาที่เป็นประโยชน์ต่อคนดูทุกท่านด้วย
0: ต้องครับ
4: อมรินทร์ทีวี

0: Western Digital คือผู้ผลิต Digital Data Storage ให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลกบริษัทก่อตั้งมากว่า20ปีโดยมีสำนักงานและฐานการผลิตอยู่ทั่วโลกโดยในประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตใหญ่ของ Hard Disk Drive ซึ่งมีพนักงานในประเทศไทยกว่า 27,000 คนVestel Digital มีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ขาพนักงานและสังคม
1: เรามีหลักการอะไรในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราและทีมงานค่อนข้างจะมีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายในองค์กรนะครับเราเชื่อว่าองค์กรเนี่ยจะต้องเริ่มรักคนในองค์กรก่อนแล้วพอคนในองค์กรได้รับความรักจากองค์กรเนี่ยคนทุกคนก็จะเริ่มมีความสุข mindset ก็จะแข็งแรงขึ้นและพอคนที่มี mindset ที่แข็งแรงเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะรักสังคมและทำเรื่องราวดีๆให้กับสังคมไทย
0: จากหลักการสำคัญของบริษัทคือคิดให้ไกลไปให้ถึงก้าวไปด้วยกันในทุกๆเรื่องรวมไปถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเราจึงใช้หลักการร่วมคิดร่วมทำมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมต่างๆนั่นหมายถึงเริ่มต้นจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจของพนักงาน
1: พูดถึงอุปสรรคเหรอเราโจทย์แรกที่เราเจอก็คือจะเอางบประมาณจากไหนมาทำในเรื่องของกิจกรรมที่เป็น Happy Workplace นะครับทีมงานก็เลยคุยกันใน10ปีที่ผ่านมาว่าสิ่งที่เราทำมาในอดีตเนี่ยมีกิจกรรมมากมายลื่นเลงบันเทิงมีความสุขประเดี๋ยวประดาวเราทำไมไม่นำเงินตรงนั้นงบประมาณตรงนั้นเนี่ยมาจัดระเบียบใหม่ให้สอดคล้องไปกับความเป็นองค์กรที่เรียกว่า Happy Workplace เป็นกิจกรรมใหม่ๆที่เราทำกันมาเนี่ยใช้งบประมาณเท่าเดิมทำกิจกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์ขององค์กรคุณธรรมมากขึ้น
0: บริษัท Western Digital ประเทศไทยจำกัดได้ผ่านมรสุมต่างๆมามากมายเป็นสถานการณ์ที่ฝึกให้คนในองค์กรพร้อมรับต่อสถานการณ์การ

0: เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตื่นตระหนกมีการซ้อมรับวิกฤตต่างๆอยู่เสมอนอกจากนี้ผู้บริหารก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมบุคลากรให้มีคุณภาพจึงได้นำเครื่องมือต่างๆเข้ามาฝึกอบรมและปลูกฝังในวัฒนธรรมองค์กรนอกจากจะช่วยพัฒนาให้บุคลากรมีประสิทธิภาพแล้วยังสร้างกระบวนการคิดที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักสำคัญ
1: สิ่งที่เราน่าจะภูมิใจมากๆก็คือจากการที่คนของเราออกไปทำให้กับสังคมเยอะๆเรากับค้นพบว่าดัชนีตัวชี้วัดทางด้านความสุขของในองค์กรเราเนี่ยใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยขยับจาก 70% ไปถึง 90% และที่ภูมิใจอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวก็คือมีการวัดความผูกพันขององค์กรระดับโลก WD ทั้ง30กว่าประเทศปรากฏว่าของประเทศไทยมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกการที่จะทำให้องค์กรไปต่อเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมเนี่ยหรือองค์กรแห่งความสุขเนี่ยทีมงานก็มองว่าจะทำให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรได้เนี่ยกิจวัตรประจำวันทุกวันสิ่งที่เราอยู่ในองค์กรเราจะต้องทำให้เป็นอุปนิสัยขององค์กรอุปนิสัยขององค์กรเราก็คือเรารักคนเรารักเพื่อนพนักงานแล้วคนของเราก็จะไปรักสังคมเราใส่ระบบลงไปเราใส่กิจวัตรประจำวันแต่ละวันสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรแห่งคุณธรรมใน WD
0: Western Digital เป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดังนั้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรและด้วยกรอบของนโยบายที่ต้องดูแลสังคมควบคู่ไปด้วยกันรวมกับระบบที่ถูกวางไว้นวัตกรรมและการพัฒนาของบริษัทย่อมถูกถ่ายทอดสู่การพัฒนาประเทศควบคู่กันไปซึ่งสิ่งที่ Western Digital ยังคงทำต่อไปคือการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นต่อไป

บ้านน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจากหมู่บ้านที่เคยเป็นชุมชนที่ทำอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยวทำสวนทำไร่วันนี้กลายมาเป็นหมู่บ้านที่แทบทุกบ้านเก็บสมุนไพรสร้างรายได้ให้ความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ใช่ความร่วมมือจากทุกคน

0: ชื่อชยานีนามสกุลสัตตภักค่ะชื่อเล่นชื่อน้อยเป็นคนทำสบู่ธรรมชาติค่ะคือเนื่องจากว่าเมื่อก่อนทำงานวงการกรีนแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีทำสบู่ธรรมชาติจากวันนั้นก็เลยรู้ว่าสบู่ที่ใช้กันโดยทั่วไปที่ใช้กันมาตั้งนานแล้วมีสารเคมีอยู่เยอะมากก็เลยอยากให้ลูกใช้สบู่ที่ปลอดภัยตัวเองก็จะได้ใช้สบู่ที่ปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
1: วันนี้ผู้สมัครบ้านเป็นแขกรับเชิญเจ้าของแบรนด์สบู่จากธรรมชาติทำมือคุณแม่ลูกหนึ่งจะร่วมเดินทางไปดูให้รู้ถึงแหล่งผลิตสินค้าสมุนไพรอันเรื่องชื่อนี
2: ้ผ่านเปอร์ซีสปาก่อนแล้วก็สวนสมุนไพร
0: ครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องชุมชนบ้านน้ำเหย็นนะคะก็ทราบว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมากก็เลยอยากมาเรียนรู้ว่าที่นี่จะมีสมุนไพรอะไรที่เราจะไปประยุกต์ใช้ในงานของเราได้บ้างค่ะ
1: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านประสบความสำเร็จจากการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเป็นเวลาหลายปีแล้ว
3: ต้นนี้คือต้นใบหมี่ที่เราเอาใช้ทำแชมพูใบหมี
0: ่
4: บ้านน้ำเกียนเนี่ยเขามีอาชีพอยู่ดั้งเดิมของเขาเลยก็คืออาชีพในเรื่องของการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกข้าวโพดปลูกอะไรในสมัยก่อนนู้นมันเป็นพืชที่ต้องใช้สารเคมีสูงมากเราก็มีโจทย์ที่ว่าเราจะทำอย่างไรในการแก้ปัญหาให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยการนำมาสมุนไพรที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาก็เลยกลายมาเป็นการรวมกลุ่มรวมก้อนของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตั้งแต่เริ่มต้นรวมกันครั้งแรกเมื่อปี49
3: เป็นแปลงสาธิตที่ใช้สำหรับให้คนที่สนใจในเรื่องสมุนไพรเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ได้เป็นสถานที่ที่ให้ทั้งความรู
0: ้
3: และก็สวยงามแล้วก็ได้ไปเห็นกระบวนการผลิตกระบวนการปลูกสมุนไพรแล้วก็นำสมุนไพรเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าวัตถุดิบต้นน้ำเนี่ยป้อนเข้าไปสู่กระบวนการผลิตของเราเราทำที่นี่แบบครบวงจรตะไคร้หอมเนี่ยเราเอาใช้มาทำเป็นสเปรย์ไล่ยุงแล้วก็สเปรย์ไล่ยุงที่เห็นอยู่นั้นนะคือต้นไพรลักษณะคล้ายๆกับต้นขมิ้นเหมือนกันเขาเป็นพืชตระกูลเดียวกันคือหัวจะอยู่ในดินนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงสมุนไพรอีกแปลงหนึ่งก็คือแปลงเชียงดา
0: แปลงเชียงดาใหญ่เลยใช่ไหมคะจ๊ะ
3: เนี่ยต้นที่เห็นอยู่เนี่ยคือต้นเชียงดามีสารสำคัญเขานี่สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับ
0: แล้วเราจะดูยังไงคะที่จะเก็บไปทำชาไปแปรรูปชาต่อได้เนี่ย
3: ต้องใช้ส่วนยอดของมัน
0: ยอด
3: ยอดนับ1ยอด2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่เรานำมาขายเรากิโลกรัมละ50บาทสมาชิกเรานี่มีรายได้จากตรงนี้เยอะมากนะครับเช้ามาเขาก็จะเก็บแล้วมาขายอันนั้นคืออาหารเช้า
5: สมาชิกส่วนใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้มี700กว่าคน200กว่าหลังเนี่ยค่ะก็คือเป็นสมาชิกที่ปลูกสมุนไพรไว้ตามบ้านแล้วก็ตกลงกันตั้งแต่ต้นน้ำก็คือเกษตรกรผู้ปลูกค่ะว่าจะต้องปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีการขายเราก็มีการกำหนดราคาร่วมกันเป็นรูปแบบของธุรกิจชุมชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันค่ะ
1: เมื่อวิสาหกิจชุมชนเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อสมุนไพรหน้าที่ต่อมาคือการบริหารจัดการแปลงปลูกของสมาชิกให้เก็บได้ทุกวัน
3: เดี๋ยวเราจะพาไปดูการเก็บใบหมี
0: ่
3: เชิญเลยครับเขาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บใบไม่อ่อนเกินไป
0: ไม่อ่อนเกินไป
3: ใบแก่เกินไปก็จะอยู่ในช่วงของกลางๆช่ออย่างนี้แหละ
0: ปริมาณเก็บได้แต่ละวันนี้เยอะไหมคะ
3: ก็แล้วแต่ทางกลุ่มสั่งเข้าไป
0: อ๋อก็จะมีแผนการเก็บ
3: ใช่แผนการเก็บว่าวันนี้จะใช้กี่กิโลทำให้พี่น้องมีรายได้จากตรงนี้ซึ่งเก็บมาขายเรากิโลละ10บาท
4: การจัดการแปลงเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมการปลูกพืชแปลงใหญ่เขาจะปลูกเฉพาะในบ้านหน้าบ้านหลังบ้านสมุนไพรบางตัวเนี่ยปลูกขึ้นตามริมสิ่งเหล่านี้มันคือการสร้างรายได้เสริมการดูแลมันก็จะมีคณะกรรมการในการไปตรวจสอบคุณภาพแปลงไปตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการดูแลรักษาแปลงสิ่งไหนที่ขาดเหลือไปทางกลุ่มก็หนุนเสริมไป

0: เมื่อก่อนนี่มีแก่ทำนากับปลูกข้าวโพดแต่อันนี้หัวเช้าเราเก็บได้ฉายหน่อยเราก็เก็บได้อันนี้ทำเล็กๆน้อยๆก็ได้วันละ100-200ก็พอใจแล้วถึงฤดูทำนาไปทำนาสบายใจ
1: สมุนไพรที่ถูกเก็บในช่วงเช้าของวันสมาชิกจะทยอยกันนำมาส่งไว้ที่จุดรับวัตถุดิบที่วิสาหกิจเพื่อผ่านขั้นตอนการนำไปแปรรูป
2: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้านนี่ราคาดีนะคะกิโลละ50 บาทเชียงดาเรามาทำชาลดน้ำตาลนิดนึง
3: อันชันโลเท่าไหร่คะ
2: กิโล30ค่ะกิโลสดนะคะ
4: วิสาหกิจเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้แปรรูปก็คือเอาสมุนไพรมาทำเป็นแชมพูสบู่โลชั่นอะไรต่างๆทั้งหมด30กว่ารายการแล้วก็วิสาหกิจก็ทำหน้าที่เป็นผู้ขายด้วยก็คือขายผลิตภัณฑ์เหล่านี
5: ้ที่แรกเขาปลูกหินก้อนปล
3: ู
5: กหินก้อนที่นี่เป็นตั้งกลุ่มที่เรียกว่าได้ขายเจ้าก
3: ลุ่มนี้ซึ่งตั้งมากี่ปีแล้วครับคุณหมอจิตโอ้12ปี
2: เชียงดานี่ก็ประมาณปีกว่าๆที่เราเพิ่งรับซื้อเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
6: ปลูกต้นเชียงดาเยอะพอสมควรค่ะไร่6โลกว่าแม่ก็ได้335ค่ะข้อดีน่ะชาวบ้านที่เราไม่เคยมีรายได้เล็กๆน้อยก็เกิดรายได้ขึ้นมาแล้วได้สุขภาพอย่างแม่ก็มีหุ้นส่วนอยู่ตรงนี้มีเงินปันผลมีรายได้จากการขายสมุนไพรค่ะ
7: ครึ่งกิโลนะจ๊ะเด้อครึ่งกิโลนะจ๊ะ
3: อย่างที่เห็นคนที่ถือสมุนไพรมาส่งเนี่ยอายุแต่ละท่านเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า50คือถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตคนในเมืองอ่ะ50ก็จะคือเหมือนกับว่าทำงานโหมหนักมาค่อนชีวิตแล้วแล้วที่สำคัญคือชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์บ้างล่ะขี่เดินมาส่งสมุนไพรบ้างล่ะ
2: เริ่มต้นจากทำความสะอาด
3: นี่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชันที่มีฟองคนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
1: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจรซึ่งมีสินค้าที่โดดเด่นและได้รับความนิยมเช่นแชมพูครีมนวดผมจากสมุนไพรใบหมี่อัญชันขิงสบู่เหลวน้ำนมข้าววันนี้คุณน้อยแขกรับเชิญของเราจะได้มีโอกาสเข้าไปชมกระบวนการต่างๆในโรงงานแปรรูป
4: วัตถุดิบที่ลุงปู่มาส่งเมื่อกี้นะคะ
3: คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
4: จ้ะก็เริ่มต้นจากทำความสะอาดล้างก่อนค่ะ
3: ที่นี่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยยอมรับว่ามีความสะอาดแล้วก็แยกสัดส่วนชัดเจนมากๆเลย
4: ค่ะเราก็จะเอาใบหมี่ที่เราสับเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาสู่หม้อต้มนะคะเราก็จะใช้เวลาต้มนานอยู่นะคะประมาณ4ชั่วโมงได้นะคะจนกว่าสารสัมพันธ์ในสมุนไพรมันจะออกมาอยู่ในน้ำ
3: ค่ะ
4: หลังจากที่เราต้มสมุนไพรเสร็จแล้วเราก็จะนำวัตถุดิบทุกอย่างออกมาผสมในเครื่องนี้นะคะ
3: ในนี้ก็จะมี3ส่วน
4: ที่มีพันธุ์ต่างๆเนาะ
3: ค่ะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชัน
4: ใช่ค่ะ
3: กัน
4: ถูก
3: ที่มีฟองอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นแชมพูอันชัน
4: ค่ะ
3: สบู่เหลวน้ำนมข้าว
4: เป็นสีค้าขายดีอีกตัวนึงของเราค่ะ
3: ห้องบรรจุเนี่ยน่าสนุกมากเพราะว่าเป็นเครื่องบรรจุที่มีการใช้แรงงานถีบด้วยใช้ขาถีบนะคะ
2: แต่ละขวดนี่ก็จะมีปริมาตรกำหนดไว้อยู่แล้วค่ะอย่างนี้3แล้วก
3: ็คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: 2 3พูดง่ายๆว่า1เหยียบก็คือ100 ml
2: อ๋อเต็มพอดีเลยค่ะนี่ก็คือ1ขวด300
3: คือเหมือนกับเครื่องถูกออกแบบมาอยู่แล้วถ้าเหยียบไปจนสุดอ่ะมันจะพอดีส่วนตัวจะทำสบู่เป็นหลักแต่ว่าได้ทำแชมพูบาร์ด้วยแชมพูบาร์ก็คือเป็นแชมพูในรูปแบบก้อนนี่แหละแต่ทุกวันนี้ก็ยังพยายามทำสูตรที่ให้มันใกล้เคียงกับที่เป็นแบบของเหลวที่สุดนะคะ
4: อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นสินค้าขายดีตัวนึงนะคะ
8: เมื่อกี้ถีบมาปุ๊บ
3: แต่ตอนนี้ก็คือมีความรู้เพิ่มขึ้นว่านอกจากมะกรูดนะคะซึ่งนิยมกันโดยทั่วไปเนี่ยใบหมี่เป็นตัวเด่นตัวนึงทีเดียวที่สามารถสร้างแชมพูซึ่งมีสรรพคุณที่ดีมากเหมือนกันนะคะอาจารย์สะอาดคะนี่มีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
9: อ
3: ัน
9: นี้คือใบแชงดาของเรา
3: อ
9: ัน
3: ชัน
9: อ
3: ัน
9: ช
3: ัน
9: ใบเตย
3: ใบเตยเพิ่มกลิ่นทราบว่าที่นี่มีการแปรรูปชาใบเชียงดาด้วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยได้ใช่ไหมคะ
9: ค่ะเชิญค่ะชาเชียงดาของเรานะคะ
3: เปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะจมูกแล้วก็จะปะทะกลิ่นหอมๆของใบเชียงดาก่อน
9: ดับแรกแล้วก็มาเอามาคัดแล้วก็นำไปล้างเสร็จ3ครั้งแล้วก็เอามาผึ่งประมาณ1วันนะคะให้มันอ่อนตัวเลยค่ะการชมห้องอบของเรานะคะ
3: ตรงนี้กี่องศาคะอาจารย
9: ์ประมาณ200หรือ250นะคะถึงจะใช้ได้พอดี
3: นี่ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะอาจารย
9: ์ประมาณ4ชั่วโมงค่ะ
3: 4ชั่วโมง
9: ค่ะ
3: หอมมากๆค่ะกลิ่นมันก็จะแบบมันๆขึ้นหน่อยลองดมสิลูกหน้าตาเหมือนกะเพราที่อยู่ในทอดมาโรยไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบเสร็จแล้วเราก็เก็บใส่ถุง
9: เก็บใส่ถุงแล้วก็เขียนบันที่ติดไว้เพื่อรอที่เราจะเอามาปั่น
3: เอาไปปั่นคือมันจะมีเรื่องของความเร็วด้วยถ้าเกิดว่าพี่ๆที่เขาทำกันอยู่เป็นประจำเนี่ยอาจจะใช้สปีดเร็วหน่อยแล้วก็ปึ๊ดปึ๊ดเหมือนจั่วไพ่เลยพอลงกล่องก็โอเคไม่มีใครรู้ปกติเราจะเป็นผู้บริโภคกินอยู่ปลายทางเนาะฉีกใส่ซองพร้อมดื่มมันก็แบบเราไม่เห็นที่มาไงไม่เคยที่กินมาก่อนจริงๆจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงวัยลดน้ำตาลลดไขมันอะไรเงี้ยแต่จริงๆสาวๆนะคะวัยรุ่นก็ทานได้เพราะว่าช่วยลดไขมันด้วยกระชับสัดส่วนนี่เห็นบอกว่ากำลังจะมีแผนทำแคปซูลด้วยเพื่อให้เข้าถึงคนเมืองแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์หนุ่มสาวยุคใหม่ด้วย

0: หลังจากเต็มอิ่มกับเรื่องราวของสมุนไพรวันนี้คุณน้อยและลูกชายจะมาพักที่โฮมสเตย์ของป้าจันสมซึ่งอยู่ในชุมชนที่พักแห่งนี้มีกิจกรรมสำหรับมื้อเย็นเอาไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน
1: เดี๋ยวป้าก็จะพาไปเก็บผักข้าวทำอาหาร
2: มองว่าเวลาแขกมาพักเหมือนว่าเขาทำงานมาเหนื่อยทั้งชีวิตแล้วอ่ะเหมือนว่าอยากมาพักผ่อนแล้วอาหารเราก็เก็บในบ้านเรา
1: อันนี้เป็นผักกับลาบ
3: ผักอะไรนะคะ
1: ผักที่เขากินกับลาบอ่ะ
3: ค่ะว้าวสีสวยมากมากมันหอมมากหอมแบบหอมสดชื่น
1: ถ้าชอบผักแบบนี้นะ
0: เมนูอาหารเย็นจากสวนหลังบ้านวันนี้ป้าจันสมจะโชว์ฝีมืออาหารเหนือให้แขกรับเชิญของเราได้ทานร่วมกัน
3: แม่จันสมเขาพาทำน้ำพริกหนุ่มแต่ว่าเขาก็จะมีเทคนิคอะไรหลากหลายของแกนะมีหมูใส่เข้าไปด้วยเลย
4: อันนี้คือน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมแม่แต่ว่าเป็นสูตรเฉพาะไม่เหมือนใครท่าดาเหมือนทำเอง
5: อันนี้เลยนะคะแผ่นเจลที่สีมันสวยอย่างนี้เพราะว่าเทคนิคของแม่จันสมก็คือ
1: เอามาปั่น
5: เอาไปปั่นเลยในไข่เลยนะคะ
3: แม้แต่ไข่เจียวเหมือนจะธรรมดาแต่เราก็แกมีเทคนิคในการที่อาจจะทำไข่เจียวอันชันแทนที่จะตีธรรมดาแล้วก็ใส่อันชันไปเป็นดอกอะไรเงี้ยอย่างกวินที่ปกติก็จะกินผักอะไรเลือกอ่ะเหมือนเด็กสมัยเนี้ยเขาก็จะกินได้เพราะว่ามันแค่ให้สีอะไรเงี้ยแล้วสมุนไพรมันก็อยู่ในนั้นก็คือเด็กก็กินได้ทานง่ายนะเป็นเทคนิคให้คุณแม่ที่บอกว่าลูกกินผักยากเย็นอะไรเงี้ย
4: อร่อยมาก
3: อยู่ที่นี่แทบไม่ต้องใช้เงินเลยนี่ก็ถือว่าอุดหนุนชุมชนแต่ถ้าเกิดว่าเรามาใช้ชีวิตเป็นชาวบ้านที่นี่จริงๆดูแล้วถ้าไม่มีรายจ่ายเลยแต่ละวันแล้วก็เราก็หาพืชผักอะไรกินเองครบเครื่องถ้าไม่กินเนื้อสัตว์นี่จบเลยนะอยู่ได้เลยอะต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
1: ทำเร็ว
3: ๆอาจจะหนาไปเยอะไปตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
6: 40องศาค่ะ
3: คุณจำได้ไหมอันนี้ดอกอะไร
5: อันชัน
3: อุ้ยเก่งอันชันเอาไปทำอะไรได้
5: ไปทำอาหาร

0: วิถีชุมชนยามเช้ามีเสน่ห์มากมายที่น่าสัมผัส
1: สวัสดีค่ะเมื่อวานได้กี่โลคะแม่
2: เมื่อวานได้กี่โลก็สามทีจ้ะ
1: มันเหมือนเป็นของที่มันขึ้นเองตามธรรมชาติอ่ะมันเหมือนซับในดินใช่ไหมเช้ามาเด็ดแล้วก็ได้เงินวันละ40-50 บาทความสุขมวลรวม

0: นี่คือข้าวแตน
1: ข้าวแตนน้ำแตงโม
0: น้ำแตงโมสูตรป้าขันคำในตัวข้าวจะมีน้ำแตงโมมีมะไฟจีน
1: จ้ะเกลือ
0: เกลือ
1: น้ำ
0: ตาลด้วยปรุงเข้าไปนิดนึงเทคนิคยังไงนะคะเวลาจะโรยบนตัวข้าวแตนต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
1: ทำเร็ว
0: ๆทำลาเต้อาร์ตคือตอนที่เราดูเขาทำเนี่ยมันเหมือนง่ายแต่ว่าพอทำจริงมันจะมีจังหวะของมันเหมือนอาจจะหนาไปเยอะไปเริ่มเหมือนละเริ่มเหมือนละสำเร็จจริงๆอยากลองทำเป็นอักษรอะไรเหมือนกันแต่ดูแล้วพอละเหนื่อย
2: หลังจากเรียนรู้กระบวนการต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรพอสมควรความตั้งใจอีกสิ่งหนึ่งของคุณน้อยคือการแลกเปลี่ยนวิธีการทำสบู่น้ำสาวข้าวสินค้าขายดีของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี
0: ้ใช่ครับเมื่อคืนที่น้อยไปนอนแม่จันสมมาเนี่ยทีนี้ก็แม่จันสมเขาก็จะทำข้าวเหนียวแล้วก็เอาน้ำสาวข้าวเหนียวอะค่ะมาเห็นบอกว่าจะมาทำสบู่ต่อเหมือนกับว่าเป็นของเหลืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ทิ้งเพราะมันเป็นของที่มีประโยชน์ด้วย
3: ค่ะส่วนตัวทำสบู่อยู่แล้วคือเราจะเห็นสบู่หลายๆที่ทำมาก่อนเนี่ยแต่ว่าที่ใช้น้ำนมข้าวแล้วมาจากข้าวที่ชมชวนปลูกเองจริงๆแล้วก็มีการเอาน้ำที่แช่ข้าวเหนียวข้างคืนเนี่ยค่ะเอามาทำเป็นของแปรรูปไปหลายอย่างสบู่ก็เป็นหนึ่งในนั้น
0: ตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
4: 40องศาค่ะ
0: ค่ะช่วยเลยแล้วอันนี้ก็คือ80กรัม
4: ค่ะ
0: ผสมกับ
4: 1:3คนโบราณน่ะนำเอาน้ำสาวข้าวเนี่ยเอามาล้างหน้าตอนเช้าทำให้ผิวหน้าใบหน้านี้สวยเนียนนุ่มอย่างเงี้ยค่ะเป็นภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่เน
0: า
4: ะ
0: สีเขียวสวย
3: จริงๆแล้วมันน่าสนใจมากแล้วมันหอมมากๆปกติที่จะทำสบู่แบบกวนเย็นนะคะคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์ได้ใช้น้ำซาวข้าวอาจจะไม่ได้เหมือนที่นี่เป๊ะแต่คิดว่าน่าจะมีสรรพคุณที่ดีเพราะว่าที่นี่มันสินค้าขายดีเลยใช่ไหมคะก็เดี๋ยวลองไปทำดู
0: ที่พอเราเทลงพิมพ์เสร็จแล้วเรารอไว้ในพิมพ์นานแค่ไหนคะ
4: ก็ประมาณ40นาที
0: แล้วก็อันนี้น่าจะพร้อมแกะเลยไหม
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคอ่ะต่อ
2: แม้จะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างมั่นคงแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ก้าวหน้าไปสู่สากลยังคงต้องควบคู่ไปกับความสุขแบบเรียบง่ายตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
3: สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะที่นี่ไม่ได้มีวิธีการที่แปลกใหม่มากนักแต่จุดแข็งคือสิ่งที่เขาเอามาใช้เป็นวัตถุดิบโดยธรรมชาติของสมุนไพรที่เนี่ยมันดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถลดการใช้เคมีบางอย่างได้น่าจะทำตลาดได้อีกเยอะสำหรับคนเมืองที่รักสุขภาพแล้วก็ป่วยมากขึ้นทุกวันทุกวันสมัยนะคะ
5: สมมุติว่ากินส้มกินลาเวนเดอร์ก็ใส่เข้าไปได้ใช่ค่ะก็จะเป็นไพร
6: ตอนนี้ถึงแม้วิสาหกิจชุมชนเราจะมีความเข้มแข็งในระดับนึงแต่ก็ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ทั้งหมดยังต้องพัฒนาให้เกิดกลุ่มแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจโดยการพึ่งตนเองเนี่ยให้เกิดขึ้นแบบนี้อีกหลายๆกลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มควรจะเชื่อมโยงกัน
7: ความแข็งแรงของกลุ่มที่จะให้วัดเป็นตัวเลขหรือวัดเป็นระดับเนี่ยอาจารย์บอกไม่ได้ว่ามันอยู่ในขั้นไหนสิ่งที่เรารู้ได้แน่ก็คือเรามีรายได้เสริมเรามีความสุขเพิ่มขึ้นครับ

0: สำหรับคนชอบเบาหวาน
1: ไม่รอดไม่รอด
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary กาดวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: แลกเปลี่ยนกันค่ะไว้กับอาจารย์นะคะ
1: ขอบคุณมาก
0: ค่ะ
2: จ้ะต้องหนัก
3: หอมมาก
4: และใหญ่ตัวมาก
5: เวลาเราดื่มกาแฟเราจะสัมผัสถึงรสชาติอีกมุมมองหนึ่งก็คือเราจะสัมผัสถึงที่มาของกาแฟ

0: น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับเราก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะว่าจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับเราก็รู้สึกดีใจที่น้องๆที่ชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดเจตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรา
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือตรงนี้สุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: น่ะเลย
1: แล้วใบหมาน้อยมันอยู่ตรงไหนอะคะ
2: มันจะเกิดตามที่รกร้างว่างเปล่าแบบนี้แหละค่ะ
1: แล้วต้นเครือหมาน้อยนี่มันเป็นยังไงเหรอคะ
2: ลักษณะมันจะเป็นใบคล้ายๆรูปหัวใจอะค่ะคล้ายๆรูปหัวใจแบบนี้เนี่ยแต่มันมีขน
1: เฮ้ย
0: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่มันไม่มีขนค่ะ
1: นี่หรือเปล่าคะ
3: ไม่ใช่
4: ไม่มีขน
1: โหมีหลายใบมากที่เป็นรูปหัวใจแต่มันไม่มีขนอะ
2: ใช่มันจะลักษณะคล้ายๆกันเราต้องดูดี
1: ๆค่ะพาวเวอร์หาเจอบ้างไหมครับ
5: ไม่เจอเลย
2: นี่นี่เราว่าหากันอย่างนี้มันหาไม่เจอหรอกเราว่าแยกย้ายกันไปหาดีกว่าหาเป็นแถวแบบนี้ไม่เจอหรอก
1: ได้ค่ะได
5: ้เราหาคนละคนมันจะได้เหรอ
1: แปลว่าพี่ต้องพาพวกเราไปคนใดคนหนึ่งเดี๋ยวพวกเราลงน
2: ้ำให้พี่เขาพาไป
5: โอเค
4: เบนนั่นใช่ใบมันน้อยไหมล่ะ
3: น่าจะไม่ใช่ต้องเป็นรูปหัวใจแล้วก็มีขนด้วย
4: นั่นมันไม่ใช่

0: เห็นมีเลย
1: เออ
0: ดูแถวนี้ก็ไม่มีเลยเมื่อก่อนยังมีเลย
2: ปกติขึ้นตอบต้นไม้แล้ว
3: เจอแล้วพี่ๆใบหมาน้อย
4: เฮ้ย
3: ให้เราให้เรา
5: เจอแล้วเหรอคะ
6: เจอเลย
7: ต้นนี้ก็ใช่
3: ต้นเล็กแค่นี้เหรอ
8: พี่จ๋าทำไมมันต้นเล็กอย่างนี้อ่ะ
7: มันกำลังโตไงต้นเล็กๆอ่ะ
8: นี่คือมันจะโตได้อีก
2: มีขน
7: ใช่มันจะโตได้อีกมันมีขนด้วยเห็นไหม
8: นี่ค่ะ
7: งั้นพี่ว่าเราขุดไปปลูกที่บ้านดีกว่ากันป่ะ
8: ได้ค่ะ
3: มันดึงออกมาไม่ได้หรอ
7: ไม่ได้เดี๋ยวรากมันจะขาดปลูกไม่เกิน
8: นะว่าเหรอพี่คะ
9: เราต้องขุดกว้างมากไหมคะเนี่ย
0: กว้างค่ะเพื่อที่จะให้รากมันไม่ขาด
3: แสดงว่ารากมันต้องใหญ่รากมันต้องแบบ
9: แล้วขนมันนิ่มมาก
3: มันขยายพันธุ์ยังไงอะ
7: มันมีเมล็ดของมันแต่ว่า
3: หาได้ที่ไหนอะ
7: แต่ว่าเราไม่ค่อยเจอเมล็ดเท่าไหร่เราต้องขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ไง
0: ตัวเล็กเหมือนพาวเวอร์เลยอ่ะ
3: เย
7: ้งั้นเราเอาไปปลูกที่บ้านพี่กันแล้วไปกินข้าวที่บ้านด้วย
3: ได้ค่ะได้ค่ะเอาดินใส่ดีเลย
8: แหมเพิ่มพลังสักหน่อยหลังจากที่เดินป่ากันมา
7: เหนื่อย
8: เหือแตกจืด
3: พี่มาเก็บใบหมาน้อยกันบ่อยไหมคะ
7: ก็เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มหายากแล้วเพราะว่าคนเข้ามาเขาจะมาขุดไปปลูกไว้ที่บ้านอะค่ะยายพี่เคยบอกว่าสมัยก่อนเขาจะปลูกไว้เหมือนกับเราปลูกกล้วยไว้ประจำบ้านอะต้องมีทุกบ้านอะค่ะ
8: แล้วที่บอกว่าเหมือนขนมวุ้นนี่
3: อะไรเนี่ย
8: เหมือนยังไงอะคะ
7: พี่ว่าน้องๆไปพิสูจน์กันที่บ้านพี่กันดีกว่า
8: โอ้ได้ค่ะ
3: ได้เลยค่ะ
8: อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่ามันจะเหมือนวุ้นยังไง
7: ใช่
8: เป็นใบไม้แบบนี้
3: นี่เหรอ
7: ใช
3: ่เก่งปะ
7: นี่แบบซื
0: ้อทำอีกไม่ต้องขยับมา
7: ของใช้มันต้องใช้เวลานานนะกว่าจะปรับตัวจากดินป่ามาอยู่ดินบ้านอีก
3: โอ้แล้วมันชอบอะไรคะชอบแสงชอบน้ำ
7: ชอบน้ำแบบนั้นชอบน้ำหน้าฝนจะสวยแต่ว่าหน้าแล้งนี่จะตายเลยบางต้นใช่
3: เสียดาย
7: ไปดูใบหมาน้อยกันดีกว่ามันมีต้นโตอยู่อ่ะอยู่เนี่ยแถวเนี้ย
3: ได้
2: ไปดู
3: ไหนเอ่ยตรงนี
8: ้โอ้ยนี่ใบใหญ่มากนะคะ
7: ใช่ค่ะเก็บเลยนี่ใบใหญ่ๆนี
3: ่เก็บใบข้างยังดีกว่าไม่ถึงแบบนี้ได้ไหมอ
7: ่
3: ะ
7: ตอนนั้นมันยังอ่อนอยู่นี่เอาใบแก่ๆสีเขียวเนี่ยแม่
8: ย
7: ัง
8: ม
7: ี
8: ผลอย
3: ู่อันนี้ได้ไหมอ่ะ
7: ได้ค่ะ
9: ต้องขอมาแข็งกว่าเดิมนะ
3: โอเค
7: เก็บเลยอันนี้ใบแก่ๆเนี่ย
3: สู้ได้แล้วครับหนึ่งปาราซาอันนี้ก็อาจจะได้ว่ายมดต่อย
7: เก็บเชือกเขา
3: ไม่ใช่มดมันอยู่บนต้นไม้นั่นไง
7: เก็บแล้วได้ครับ
3: ได้เหรอ
7: แล้วดูดิเห็นไหมมันเขียวเหมือนกันเลยมันมีเขียวแก่แล้วครับ
3: ยังไม่เห็นมาวัดสีหน่อยดิ
2: เก็บ
3: อันนี้ได้เนาะแต่ใบเล็ก
7: ใช่ครับ
3: มันใบเล็กอะคนน้อยเนาะใบเล็กมันคนเยอะ
7: นี่ใบอ่อนๆคนมันจะเยอะใบแก่ๆไม่มีคน
3: อันนี้น่าจะได
7: ้ได้ครับได้
3: เนาะเล็กแล้วเขียวๆก็ได้ทำไมใบมันงออย่างเงี้ยเนี่ยไอ้ก้านงออย่างเงี้ยโอ้ได้เยอะมาก
7: เยอะว่าให้พาวเวอร์ได้ทดลอง
8: แล้วก็มี
7: ต้นนู้นกัน
8: มีเหมือนกันเหรอคะ
7: มี
8: บ้านที่มีกี่ต้นเนี่ย
3: 10กว่าต้นมั้งไม่ถึงอ่ะ
9: หอมช่อยมาถึงนี่เลยนะคะ
10: กินข้าวลูกกินข้าว
8: งั้นเรากินอันนี้ก่อนนะคะ
7: นี่ชิมตัวนี้ก่อนนี่ก็ได้
9: เผ็ด
7: นะงั้นเขาจะเรียกน้ำพริกเหรอถ้ามันเผ็ดอ่ะ
2: อร่อยแล้วเนี่ย
9: จะลองชิมดูนะคะ
10: มันเผ็ดนิดน
7: ึ
10: ง
7: ใช่ไหมอะไรบ้าง
10: ตัวนี้ถ้ามีเผ็ดมันจะมีทั้งตะไคร้ทั้งอันนี้นะนะอย่างนี้ปลาแตงไ
3: หมเผ็ด
8: กดกันครับ

0: อันนี้เหรอ
1: พาวเวอร์ยังไม่ได้กินอันนี้เลยอ่ะ
2: พาวเวอร์กินเผ็ดได้ไหม
0: กินได
3: ้กินได้เก่งอ่ะ
0: นิดหน่อย
2: นิ
3: ดหน่อย
4: พี่ไม่ชอบ
0: เร็วเร็ว
5: จิ้มอะไรนี่คะ
6: จิ้มตัวนี้กับตัวนี้ก็ได้จิ้มตัวไหนก็ได้
0: เมื่อกี้ผมจิ้มไข่เมื่อกี้จิ้มไข
6: ่เยอะค่ะ
5: ผมขมอ่ะพี่เฟย์อ้ำ
6: ลูกเผ็ดไหมกินแตงกันไหมจ๊ะ
3: เผ็ด
6: ขอบ
1: คุณค่ะ
0: กินแตงโมจิ้มลาบไหมแตงโมดิบขอหน่อยชิ้นหนึ่ง
5: ขายเผ็ดยังไม่เสร็จพี่เฟย์ปกติพี่เฟย์ไม่เผ็ดใช่ไหมอันเนี้ย
3: เป็นไงพาวเวอร์อร่อยไหมทานไงเหมือนกับเด็กที่โรงเรียนพี่เลยเด็กที่โรงเรียนพี่ก็ไม่ชอบอาหารแบบนี้เหมือนกันพี่ก็เลยทำโครงงานมาเป็นโครงงานเกี่ยวกับอาหารแต่ไม่ใช่อาหารแบบนี้นะเป็นขนม
0: แล้วมีขนมอะไรบ้างเหรอคะ
3: จะมีชุบแป้งทอดม
0: ี
3: น้ำปันแล้วก็มีวุ้นใบมะน้อยด้วย
0: แต่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะจากใบไม้แบบนี้ธรรมดาจะเอามาทำเป็นวุ้นแบบนี้ได้ยังไง
5: ใช่ค่ะแล้วผ่าออกมาก็มีวุ้นด้วยทั้งนั้นบางซะขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราไปทำขนมวุ้นมะน้อยกันเลยดีกว่าค่ะปันอยากชิมรสชาติแล้ว
3: งั้นเดี๋ยวพี่จะไปเตรียมอุปกรณ์เราจะมาทำกันตรงนี้เดี๋ยวพี่หญิงเก็บพื้นที่ตรงนี้นะคะ
5: ได้ค่ะ
3: ตัวนี้ใบมะน้อยใช่ไหมเราจะเอามาขยี้ก่อนนะขั้นตอนแรกเราจะเอามาขยี้ก่อนขยี้
5: เปล่าๆ
0: แล้วคั้นแล้วเวลาคั้นซ้ำมันจะเป็นอะไรไหม
3: เป็นมันจะไม่แข็งเหมือนเดิมไงมันจะ
0: ไม่แข็ง
3: มันจะไม่เป็นวุ้นเป็นอยู่แต่เป็นนิดเดียว
0: เป็นนิดเดียว
3: ต้องขยี้แล้วก็ค่อยเอาน้ำใส
0: ่ขยี้เละเลยนะ
5: ขยี้เปล่าๆแล้วมันมีอะไรออกมาหรือเปล่า
3: ขยี้ก่อนนิดนึงแล้วเราก็เอาน้ำใส่นะ
0: ว้ายเละ
5: จ๋าหนูลองขยี้หน่อยนะ
3: จ๊ะลองขยี้ดูเดี๋ยววุ้นมันก็จะออกมาจากใบออกมาพร้อมน้ำ
5: อ๋อขยี้ไม่ใช่ขยำ
3: ขยี้เต็มมือเลยเอาเต็มมือเลยนี่แหละนี่แหละมันจะเป็นแบบนี้พาวเวอร์ขยี้แรงๆเลยให้ใบมันขาดออกจากกันเลยขยี้นะไม่ใช่ฉีกนั่นนี่เห็นไหมนี่เริ่มได้วุ้นแล้วนี
0: ่นี่ไงวุ้น
3: ลองทำดูดิลองทำดู
5: เอาไหนวุ้น
0: ซักผ้า
3: เหมือนซักผ้าเลย
0: เฮ้ยพ่อเอามือมานี่ไงวุ้น
5: อุ้ยวุ้น
0: นี่พาวเวอร์เอามือมาม
5: ันจะเป็นแบบ
0: ใบนั้นก่อนอย่างนี้นี่เราใส่น้ำได้เลย
5: มันลื่นอ่ะมันลื่นนะมันลื่น
0: นี
5: ่
0: มันปังมันเหนียวอ่ะ
3: ใช่นี่แหละวุ้นเขาทำกันอย่างนี้แหละต้องใส
5: ่
3: ต้องขยี้แล้วก็มาใส่น้ำเราจะได้วุ้น
0: บีบพอขยี้แล้วต้องบีบด้วยนะแล้ววุ้นจะออกมาใช่ไหมคะ
3: ตัวนี้ก็คือทำให้รู้เฉยๆว่า
0: โอ้ยมาได้วุ้นแล้วได้วุ้นแล้วว
3: ุ้นมันได้มาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไงว่าทำไมใบบางๆแบบเนี้ยเราได้ทำไมเราได้วุ้นมาเยอะอะไรขนาดเนี้ย
0: เออใช่ค่ะ
3: แล้วก็เอามาขยี้ยังไงขยี้แล้วก็
0: ใส่ในใบของใบหมาน้อย
5: ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
3: เห็นไหมออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
0: โอ้ผงวุ้นของพี่ค้นมากเลยของพี่ยังไม่น้ำ
3: ขยี้ดิขยี้เลยขยี้เห็นไหมใบมันยังไม่ข
7: าดเหมือนซักผ้านี่จะออก
0: เอาวุ้นพีป้ายได้เพื่อได้แล้ว
3: รู้แล้วใช่ไหมว่าได้มาจากไหน
0: รู้แล้วค่ะได้มาจากใบ
3: งั้นพี่
0: หมาน้อย
3: เรามาทำเป็นวุ้นขนมของกินกันดีกว่าเราใส่น้ำเชื่อมเลยเอาน้ำเชื่อมมาแทนน้ำเลยมันจะหวานเข้ากันกับ
0: อ๋อจะหวานเข้ากันเลย
3: ใช่จะหวานเข้ากันเลย
0: แต่อันนี้เราใส่น้ำเปล่าไปแล้ว
3: ตัวนี้พี่แค่อยากให้
0: ทดลองให้ดู
3: ใช่ทดลองให้ดูเฉยๆว่าวุ้นมันมาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไง
0: แค่ใบไม้ธรรมดาก็นำมาทำอะไรได้หลายประโยชน์เหมือนกันนะ
3: หลายอย่างด้วยมีสรรพคุณเยอะแยะเลย
8: ต้นเครือหมาน้อยเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านแถบภาคอีสานคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งมักจะขึ้นอยู่ตามป่าและที่รกร้างเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามากมายชาวบ้านจึงนิยมขุดมาปลูกไว้ในครัวเรือนใช้กินเป็นยาใช้ทำเป็นอาหารและทำขนมอย่างที่เราจะทำกันในวันนี้ยังไงครับเด็กๆโรงเรียนบ้านอีเซจังหวัดศรีสะเกษกลุ่มนี้ช่วยกันคิดค้นนำใบเครือหมาน้อยมาดัดแปลงทำเป็นขนม

0: อร่อยหลายอย่างเลยเช่นวุ้นหมาน้อยน้ำปั่นใบหมาน้อยหมาน้อยขั้วโลกเหนือหมาน้อยฟรุตสลัดเป็นของหวานกินเล่นถูกใจเด็กๆที่พ่วงยาบำรุงร่างกายเอาไว้ด้วยว้าวประโยชน์ท่วมท้นสักขนาดนี้ใครๆก็อยากอนุรักษ์ต้นเครือหมาน้อยให้อยู่คู่ท้องถิ่นของตนเองตลอดไปครับ
1: ก่อนอื่นเรามาเริ่มทำใบมันวุ้นใบหมาน้อยกันเลย
2: ค่ะ
1: วัตถุดิบจะมีใบหมาน้อย
2: ใบหมาน้อย
1: แล้วก็มีน้ำเชื่อม
2: น้ำเชื่อม
1: นมสด
2: นมสดหอม
1: เล็กมีนมสดแล้วก็มีใบเตยน้องปั้นลองคั้นดู
2: คั้นเลยก็ลองด้วย
1: เราจะใส่ใบเตยให้มีกลิ่นนะให้มีกลิ่นใบเตยจะได้หอมขึ้นเพราะหมาน้อยไม่มีกลิ่นใช่ไหม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่เขาลองคั้นดูขยี้ให้เข้ากัน
2: ทั้งหมดเลย
1: ใช่ขยี้เข้ากันให้เข้ากันนี้
2: ค่ะ
1: เข้าก
2: ัน
1: ค่ะลองทำดูลองทำดู
2: เว้ย
1: เอาสั้น
2: สั้นสั้นคลุกให้เข้ากันแล้วก็ขยี้ด้วย
3: ต้องคลุกให้เข้ากันด้วย
1: ขยี้ก่อนเวลาเราใส่น้ำเชื่อมเราจะใส่พอประมาณถ้าใส่มากเวลาในการแข็งมันจะนาน
2: นี่ถ้าไม่สังเกตนี่ไม่รู้เลยนะคะนี่ว่าเป็นใบหมาน้อย
1: ใช่เห็นไหมเราไปหาเมื่อเช้าอันใบที่มีลักษณะแบบนี้เยอะแยะเลย
2: แต่มันไม่มีขน
1: เดี๋ยวของเราได้ที่แล้วของเรา
4: เรายังไม่ได
1: ้เตยคอส
4: เรายังไม่ได้
2: อันนี้น้ำเชื่อมค่ะใส่น้ำเชื่อมเลยจะได้เข้ากันได้ดี
1: ใช่มันจะได้หวานเข้ากันไง
5: เราก็จะเอานิ้วไปแตะแล้วก็มากินอร่อย
2: คราวนี้มันก็จะเหนียวไปเลย
6: เหนียวขึ้นค่ะ
2: แป๊บเดียวเหนียวแล้วอ
1: ่ะเราจะทำเป็น2ชั้นนะชั้นข้างบนจะเป็นนมชั้นข้างล่างจะเป็นน้ำ
2: ก็เหมือนกับพี่วุ้นธรรมดาที่มีหน้ากะทิด้วย
1: ใช่แต่ตัวนี้เราจะเอานมแทนไง
5: มีประโยชน
2: ์แต่กะทิเราก็ใส่ได้ใช่ไหมคะ
1: กะทิก็ใส่ได
5: ้มันไม่เข้ากันมันคลุกเคล้า
2: แอล
1: ขยี้นะไม่ใช่แย
2: ่ยิงใส่ได้เลยไหมคะ
7: ได้เลย
2: power
7: ไม่ต้องใส่เยอะค่ะเดี๋ยวมันจะไม
1: ่แล้วจะใส่นมด้วยไงถาดนั้นอ่ะ
2: พอไหม
4: คะวายเหนียว
5: มันปิดมือเลยต้องบีบปูด
4: ของวุ้นให้ออกมา
1: ของพี่ออกเยอะแล้วนะนี
4: ่ยังไม่ออก
2: ยัง
4: ไ
2: ม่เห็นนะ
4: power เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
5: ยังไม่ออกเลยสักนิด
4: เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
5: ยัง
1: หอมไหมหอมใบเตยไหม
2: กินใบเตยเพิ่มขึ้น
1: ใช่หอมไหมล่ะ
5: ยังไม่ได้กินใบเตย
2: power อยากได้กินเปล่าถ้าอยากได้กลิ่นต้องรีบขยี้เลยนะขยี้แข่งกัน
5: ขยี้
2: ถือว่าฝึกวิธีการซักผ้าไปในตัว ไม่ใช่แล้ว ได้ยังยังไม่ข้น
5: หอม
7: เดี๋ยวเอาน้ำสดมาใส
2: ่ใส่ไปเลยมันจะได้บีบง่ายใช่ไหม
5: เอาเลย
1: ตอนนั้นเราจะทำเป็นหน้าไง
5: ขยี้หรือเหมือนเดิม
2: ของเรา
1: อยู่ข้างล่างไงเราทำสองชั้นไง
2: อ๋อแต่ของเขานี่คือผสมไปเลย
1: ใช่ผสมมันจะได
2: ้กลิ่นหอมมากเลยอ่ะ
1: พี่ว่าของเราได้ที่แล้วเรามากรองอะไร
5: โอ้ยผมม
1: ัน
5: กินนมรสหวานเลยจริงๆได้กลิ่นอย่างนั้นอ่ะกินนมมันด้วยกัน
1: เอามาไม่ต้องคั้นโอเคเอามาใส่มาอีกและเราจะ
2: กลิ่นเหม
1: ือ
2: น
1: ใส่มาเลย
2: กลิ่นจริงๆ
1: เทเลย
5: จริงเหมือน
1: กดลงมาด้วยกดลงมาด้วย
2: ยกมือลื่น
1: นั่นแหละ
2: อึบอ่ะพอแล้วค่ะ
1: โอเคแล้วคั้นกัน
2: มือลื่นมากเลยพี่จ๋าแล้วมือหนูใบไม้แล้วมันจะลงไหมอ่ะ
1: ลง
8: ส้มเย็นเป็นไร
1: เจ้าให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ค่ะ
5: พอล้างแล้วทำไมต้องทำอีกอ่ะ
2: มันก็เสียไปฟรี
1: ๆพอแล้วพอแล้ว
2: ล้างปุ๊บมันก็จะหลุดออกไป
1: ม
2: ันได้แล้วค่ะ
1: ก็ตรงนี้ไว้ข้างล่างตรงนั้นไว้ข้างบน
2: ค่ะได้ไหม power เอาผ้ามุมนี้ขึ้นไปด้วยนะคะ power ผ้ามุมนี้ด้วยครับ
8: คุ้ม
2: ขึ้นไปบีบบีบบีบ
1: โอ้โ
2: หได้เยอะมาก
5: หุ่ยแรงเยอะมาก
4: เสร็จแล้วเอาวางเลย
5: มันยังได้อีกนิดนึง
2: ไม่นิดนึง
5: มันหยดติ้งติ้งติ้งติ้งลงไป
1: ตักใส่เลย
2: อันนี้ก่อนว่าตักเลยครับอันนี้แห้งเลยเหรอคะไม่ต้องเอาไปแช่เย็นหรอ
1: ไม่ต้อง

0: จะนี่ปะ
1: หรือเราจะเอาใส่ถาดใหญ่ๆแล้วก็เราก็เป็นอันนี้ก็ได้นะนี่
0: ใช่
1: แล้วเอาอันนี้มากด
0: ใช่ตัวนี้มาเป็นพิมพ์ไงเอาใส่ใหญ
1: ่อันนี้ก็จะเป็นแต่ละรูปแต่ละลักษณะของลาย
0: ใช่แล้วแต่ว่าเราจะทำแบบไหน
1: เวลาไม่สบายเวลาไข้ขึ้นหรือร้อนในแบบกินอะไรไม่ค่อยได้กินขนมวุ้นหมาน้อยได้เลยนะคะเพราะมันจะช่วยลดเทลงมาเลยไหมอากาศร้อนในกับไข้ขึ้นเทลงมาเลยเทเลขนี้ใช้ช้อนโอ้ยกว่าสักเกี้ยงเลยอุ้ย
0: เฮ
1: ้แล้วพอรอใส่อันนี้เสร็จปุ๊บกินได้เลยเหรอคะ
0: รอให้มันจับตัวกันก่อนแล้วให้มันแข็งก่อนรอไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็กิน
1: เป็นขนมที่ทำง่ายที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาเลยนะคะแต่ก็มีประโยชน์มากที่สุดเหมือนกันนี่แล้วนี่เครือหมาน้อยนี่ได้ประโยชน์กว่าผงวุ้นธรรมดาด้วยนะคะแถมเราไม่ต้องเอาไปแช่เย็นเราสามารถรอให้มันแห้งได้เลยนี่นี่นี่เทแล้ว
0: แกปวดหลังปวดเอวด้วย
1: อุ้ยแกปวดหลังปวดเอว
0: ใช่สำหรับผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็เป็นยาปรับประจำเดือนด้วยแล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วย
1: จริงเหรอคะอย่างนี้พวกเราต้องกินเยอะๆแล้ว
2: ใช่ค่ะพาวเวอร์ต้องกินเยอะๆนะบำรุงผิวพรรณด
3: ้
2: วย
3: นั่นไง
1: เล็กๆ
2: เวลาปวดหัวนะก็แงะไปทำบุญอย่างนี้แล้วอย่างนี้พาวเวอร์ก็กิน
1: แล้วถ้าสมมติจะเอามาทำเป็นยาก็เอาไปต้มน้ำกินอย่างนี
0: ้
1: แล
3: ้วที่กรุงเทพมันจะขึ้นเหรอเอาไป
1: นี่ไงเดี๋ยวเราไปปลูก
2: ขอพี่เขา
4: ปลูกได้ถ้าเราดูแลดีรดน้ำทุกวันก็ปลูกได
1: ้ห้ามขี้เกียจเลยนะโอเคจืดๆอันนี้ก็ได้ครึ่งนึงแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่รอให้มันแห้งโอ้ดูดิมันผสมกันไปหมดเลยเนี่ย
0: ตักอันนี้ใส่นะ
1: เป็นเนื้อปลาเลยนะคะ
0: ว้ายเอสเซ่ถ้ามันไม่สวย
5: ส่วนผสมขนมวุ้นหมาน้อยส่วนผสมตัวขนมใบหมาน้อย250กรัมน้ำเชื่อม2ถ้วยตวงใบเตย100กรัมส่วนผสมหน้าขนมใบหมาน้อย250กรัมนมสด2ถ้วยตวงใบเตย100กรัม
1: นี่เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
2: เสร็จแล้วแห้งแล้ว
0: กินได้แล้วกินได้แล้ว
1: นี่อันนี้แห้งแล้วนี่ไปเร็วๆค่ะโอ้
2: เป็นยังไงบ้างคะพี่เฟย
1: ์วุ้นที่ทำเป็นข้างหน้าของวุ้นเนี่ยมันมีกลิ่นนมหอมมากๆเลยนะคะ
2: ถือว่ามีประโยชน์
1: กว่าอ่ะน้องป้าลองชิมดู
2: นางแหมเล่นมุกมีคนละมุกนี่แหละดี
1: เราขำกันสองคนไม่มีใครขำในปั้นเลย
2: ค่ะเงี้ย
1: เป็นยังไงคะ
2: ใช่ค่ะเหมือนที่พี่เพย์บอกจริงๆด้วยข้างบนมันจะหอมมาก
1: หอมกลิ่นนมมาก
2: แต่ว่าเหมือนข้างล่างมันจะเหนียวกว่าค่ะแต่ข้างบนมันจะร่วนๆ
1: ดำๆเนี่ย
2: เพราะว่าใส่นมไปเนาะ
0: พี่หญิงคะขอน้ำปั่นหน่อยค่ะ
1: โอ้ยแต่จะมีอะไร
6: น้ำปั่นใบหมาน้อยแล้วก็หมาน้อยฟุตสลัดนะคะแล้วก็มีหมาน้อยคั่วโลกเหนือค่ะ
1: หมาน้อยคั่วโลกเหนือนี่แหละค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้กินหมาน้อยคั่วโลกเหนือ
2: เย็นเลยนะคะ
1: อันนี้ดีกว่าน
2: ี่ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: งั้นเราชิมอันนี้ก่อนเนาะ
0: เป็นไงคะ
1: มันหวานค่ะแล้วก็กรอบๆของเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็เย็น
2: ส่วนหมาน้อยฟุตสลัดใช
1: ่
2: ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อร่อยอันนี้รสชาติหวานหอมมากๆเลยค่ะมันจะกรุบกรอบกรอบแอปเปิ้ลด้วย
2: อ๋อเยี่ยมมันต้องชิมไปถึงข้างใน
1: พี่เฟย์ขอชิมหมาน้อยฟุตสลัด
2: เนี่ยพี่เฟย์ตลอด
1: มันเป็นเยลลี่อันนี้คือวุ้นหมาน้อยที่พวกเราทำกัน
0: ใช่ค่ะตัวนี้เป็นวุ้นหมาน้อยที่เราทำกันตัวนี้เป็นไอศกรีมเราเอามาแต่งให้มันน่ากินขึ้นไงอร่อยไหมครับ
1: แต่ว่าม
2: ันจะหวานหวานเปรี้ยวๆใช่ไหมพาวเวอร์เนาะ
1: อันนี้มีวุ้นข้างในด้วยเหรอคะ
0: ใช่เราปั่นออกมาเป็นวุ้นไงเป็นวุ้นหมาน้อยเลยลองชิมดู
2: งั้นว่าลองชิมอันนี้บ้างนะคะพาวเวอร์ชิมยังแข็งแน
0: ่หมาน้อยครับชิมดู
1: นี่ว้าย
2: หวานๆนะคะก็จะเย็นของไอศกรีม ที่นี่นี่ดีจังเลยนะคะมีทั้งป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีพืชพันธุ์ที่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะรวมถึงมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยมาทำให้มีประโยชน์มากขึ้นค่ะ
7: ค่ะแล้วแถมยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีอีกด้วยนะคะ
0: แล้วเท่าที่พี่รู้มาก็คือประเทศไทยเราไม่ต้องนำเข้าวุ้นจากต่างประเทศมากเหมือนแต่ก่อนด้วย
2: การมาเที่ยวของพวกเราครั้งนี้เนี่ยพวกเราก็ได้ความรู้แล้วก็ความสนุกจากพี่ๆในหลายๆเรื่องเลยค่ะขอบคุณพี่เจนแล้วก็พี่พรมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: แล้วเที่ยวหน้าน้องๆจะไปที่ไหนกันอีกล่ะ
2: อ๋อเราจะไปหาขนมไทยอะไรเอ่ยที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นมาให้รู้จักกันรวมถึงช่วยกันอนุรักษ์ด้วยค่ะ
0: ดีจังเลยนะเดี๋ยวพี่ๆขอเป็นกำลังใจให้นะคะ
2: ขอบคุณนะ
8: คุณค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาชิมวุ้นของเราต่อกันดีกว่านะคะ
1: ได้ค่ะนี่อันนี้ก็มีประโยชน์นะคะ
2: ใช่รวมถึงอันนี้ด้วยอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะ
0: น้ำปั่น
2: น้ำปั่นน้ำปั่นหมาน้อยอันนี้พุทธสลัดหมาน้อย
9: คนนี่มันดำมันจะ
2: โอ้โหโอ้โหคนเลยคนเลยโอ้โห

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจกรรมอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
6: สวัสดีครับ

บางสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม

สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในจูราสสิกพาร์คนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่อำเภอสะสะขันจังหวัดกาฬสินสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับพบกับเต๋าและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับและนี่เลยครับผมแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับและวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมไปเที่ยวชุมชนที่ผมภูมิใจนำเสนอมาครับเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยตั้งอยู่ในบ้านเกิดผมครับนั่นก็คือชุม

0: 51 52 53 54 654ครับผมครบแล้วนะฮะตอนนี้เราที่วัดภูสิงห์แล้วนะครับและวันนี้ผมนัดกับพี่คนหนึ่งไว้นะครับเขาจะพาผมนำเที่ยวที่นี่นะครับผมเดี๋ยวไปเจอพี่เขากันเลยครับพี่ชมพู่สวัสดีครับ
1: สบายดีค่ะน้องเต๋า
0: ผมว่าสบายดีป่ะครับ
1: ดีใจหลายพ่อน้องเต๋าดีใจหลาย
0: ดีใจมากผมก็ดีใจได้กลับบ้านเกิดสักทีนะคร
1: ับ ตอนนี้เราอยู่ที่หลังเขาภูสิงห์แล้วค่ะสถานที่สำคัญศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เรา
0: ผมต้องไปเจอบุคคลสำคัญด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ไปตัวเฮ้าครับ
1: ไป
0: รถครับไป
1: นมัสการค่ะ
2: เจริญพร
0: นมัสการครับผมพระอาจารย์ครับผมพระอาจารย์ครับเต๋าอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของพระองค์นี้ครับว่ามีเรื่องราวเป็นยังไงครับ
2: ฮะพระพรหมวิปโลนะฮะก็คือเป็นพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดกาฬสินธุ
0: ์ครับ
2: เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะที่ใหญ่องค์นึงนะครับในระดับประเทศขนาดหน้าตัก10เมตร50เซนติเมตรนะแล้วก็มีความสูงอยู่ที่17เมตร80เซนติเมตรนะครับโดยรวมการสร้างองค์พระพรหมวิปโลหรือว่าชาวที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงปู่พระพรหมเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านและหลังจากนั้นนะฮะหลวงพ่อพระครูสิริพัฒนนิเทศท่านก็ได้มีดำริในการก่อสร้างบันไดสวรรค์จำนวน654ขั้นเพื่อที่จะเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาในปีพุทธชยันตีและก็รวมถึงความสะดวกในการที่จะให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยเดินทางขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมากราบนมัสการพระพรหมวิปโล
0: ขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะครับผมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวัดแห่งนี้นะครับ
1: ขอบกราบขอบพระคุณค่ะ
2: เจริญพร

0: จากที่ได้มาเยี่ยมชมวัดภูสิงห์แล้วผมรู้สึกถึงบรรยากาศที่สวยงามของทั้งธรรมชาติวิวทิวเขาของจังหวัดกาฬสินธุ์และองค์พระพรหมภูมิปาโลทำให้ผมอยากจะใช้เวลาบนนี้นานๆเลยครับแต่ทริปนี้ของเราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเรายังมีจุดหมายต่อไปของเรารออยู่ครับ
1: ค่ะน้องเต๋ามาถึงแล้วค่ะวัดสักกวันภูคุ้มข้าวนะคะเชิญค่ะด้านในเลยค่ะ
2: ครับนี่ไงวิหารหลวงพ่อบันดาลฤทธิผล
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ชาวบ้านทำไมถึงเรียกว่าบันดาลนะครับ
1: เพราะบันดาลเป็นการเพี้ยนเสียงบันดาลก็กลายเป็นบ้านดาล
2: บ้านดาลเนี่ยเป็นบ้านดาล
1: เป็นหลวงพ่อบ้านดาลง่ายค่ะ
2: นี่ต้องขออะไรฮะขออะไรก็ได้เลย
1: ขอเลยค่ะน้อง

0: ที่พี่บอกกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรก
1: นี่กระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกที่เจอที่นี่
0: ชิ้นแรกที่หลวงปู่นิมิตเห็นแล้วก็ขุดเจอ
1: แล้วพบเยอะไหมครับ
0: พบเยอะมากค่ะ
1: เยอะมากนะ
0: เยอะมากแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปที่หลุมขุดค้นที่จะเป็นครอบครัวเลยนะคะที่ตรงนั้นถึงแล้วค่ะ
1: ครับผมนี่คือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
0: ค่ะเชิญค่ะน้องตาม

0: ที่ชมพู่ครับผมจำได้ว่าจุดใกล้ๆแห่งนี้เนี่ยมีพิพิธภัณฑ์สิรินธรใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเป็นสวนเชื่อมโยงกัน
0: เดี๋ยวเราไปที่นู่นกันเลยไหมครับ
1: ไปเลยค่ะ
0: ไปครับนี่เราถึงแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับผม
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสดีครับท่านสมพลครับ
2: สวัสดีน้องเต๋าสวัสดีคุณชมพู่นะครับ
0: ครับผมคือพี่ชมพู่นี่พาท่านผู้ว่ามาแนะนำให้ผมเลยเหรอครับก็จะพาเที่ยวอย่างนี้เหรอ
3: ให้เกียรติค
0: ่ะโอ้โหเป็นเกียรติอย่างมากครับ
3: พาท
2: ั
3: วร์ค่ะ
2: นี่วันนี้นะเดี๋ยวจะได้เล่าให้น้องเต๋าเนี่ยทราบถึงประวัติความเป็นมา
0: ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวไปเล่าข้างในไหมฮะตอนนี้แดดร้อนแล้ว
2: เดี๋ยวเราเชิญข้างใน
4: สงสัยครับว่าทำไมจากหลุมขุดเนี่ยถึงกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์อันใหญ่อย่างนี้ได้ครับ
2: ตรงนี้เขาเรียกว่าภูคุ้มข้าว
4: ครับผม
2: ภูคุ้มข้าวเนี่ยมีวัดอยู่วัดหนึ่งเรียกว่าวัดสักวันหลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสก็คือหลวงปู่หาท่านได้พบซากไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ต่อมาเมื่อปี2538เนี่ยกรมสมเด็จพระเทพท่านทรงเสด็จมาเพื่อที่จะมาสำรวจซากไดโนเสาร์เนี่ยซึ่งตอนนั้นดูเหมือนจะมีอยู่จำนวน 7-800 ชิ้นด้วยกันจึงเป็นที่มาของการตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็เมื่อประมาณเดือนธันวาคมปี2549กรมสมเด็จพระเทพท่านได้ทรงพระราชทานชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สิรินธรนะซึ่งรวบรวมเรื่องราวของไดโนเสาร์ในพื้นถิ่นตรงนี้ไว้อย่างสมบูรณ์แบบเลย
5: พิพิธภัณฑ์สิรินธรเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่เปิดให้ประชาชนหรือนักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกดึกดำบรรพ์บรรพชีวินวิทยาธรณีวิทยาโดยมีการจัดแสดงกระดูกหรือหุ่นจำลองของสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ไว้จำนวนมากโดยแบ่งออกไปตามแต่ละยุคสมัยของโลกดึกดำบรรพ์

ังจากชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรกันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้าน Good Day Riverside ผมพลาดไม่ได้เลยกับอาหารสดๆจากริมเขื่อนลำปาวแบบนี้ครับและเมนูขึ้นชื่อของที่นี่ครับมีกุ้งแม่น้ำปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมต้มยำปลาคังร้านนี้บอกเลยว่าไม่แวะมาถือว่าพลาดมากแซ่บทุกอย่างเลยครับ

0: ครับ
1: ตอนน
0: ี้
1: เรานั่งอยู่บนรถรางนำเที่ยวหรือรถไดโนพาล้ออ
0: ่าไดโนพาล้อนี่จะพาผมไปล้อที่ไหนครับ
1: ก็จะล้อเข้าสู่ถนนไดโนโรด
0: ไอ้ยะโอ้ยข้างหน้ามีงานอะไรด้วยครับวันนี
1: ้อ๋อวันนี้เป็นวันที่จัดโชว์ต้อนรับปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
0: ว้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะได้เจอท่านปลัดด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทักทายท่านปลัดกันดีกว่าครับผม
1: มาถึงแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไปกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เต๋าด้วยนะวันนี้

0: ก่อนอื่นคงต้องขอแสดงความยินดีกับชุมชนคุณธรรมบ้านโนนบุรีจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน10ชุมชนต้นแบบก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอเป็นกำลังใจพร้อมค่ะที่จะสนับสนุนการดำเนินงานขอชื่นชมและก็ขอแสดงความยินดีครั้งหนึ่งค่ะ
1: ประหลัดครับกับท่านผู้ว่าครับเดี๋ยวผมไม่ขอรบกวนเวลาแล้ว
0: ครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเจอกันครับ
2: หลังจากเยี่ยมชมไดโนโรสและแวะทักทายท่านปลัดแล้วพี่ชมพู่บอกผมว่ามีอีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะพลาดไม่ได้นั่นก็คือวัดพุทธนิมิตภูข้าวซึ่งวิธีการไปก็ง่ายมากครับเพียงแค่เข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยเพียงกดไปที่แผนที่วัดก็จะนำเราไปสู่เส้นทางที่จะไปวัดครับวัดพุทธนิมิตนะครับเป็นวัดที่มีอุโบสถที่สวยงามมีการผสมผสานของหลายวัฒนธรรมมีโบสถ์ที่ทำมาจากไม้ใต้น้ำจากเขื่อนเก็บน้ำลำปาวที่นำมาแกะสลักได้อย่างสวยงาม
3: ไฮไลท์ของที่นี่คือพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ
2: ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเขาถูกแกะสลักอย่างสวยงามต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าผมรู้สึกประทับใจที่นี่มากครับและนี่ครับพระพุทธรูปสายญาติตะแคงซ้ายของวัดพุทธนิมิตภูข้าวสันนิษฐานกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระมหาโมกขลานะเถระเจ้าพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าซึ่งในช่วงประเพณีสงกรานต์ชาวบ้านก็จะเดินทางมาส่งน้ำกันอย่างล้นหลามเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
3: วิหารสังขานิมิตภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็กจำนวนมากมีพระเครื่องนับพันองค์ติดประดับอยู่ดูสวยงามและเป็นอะไรที่แปลกตาสำหรับนักเดินทางแบบผมมากๆซึ่งเราไม่มีทางจะหาภาพแบบนี้ได้จากที่อื่นเลยนะครับ
1: ครับนมัสการหลวงตานะครับผมมีคำถามครับหลวงตาอยากจะทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่รกร้างและหลวงตาสร้างวัดนี้ขึ้นมายังไงครับ
4: ที่นี่ความลำบากมันสอนเราเพราะว่าเราไปบิณฑบาต
1: ครับ
4: ข้าวตกบาตร3ก้อนน้ำญาติโยมก็ต้องหาบมาส่ง
1: ก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี
4: 30
1: ตอนเริ่มเนี่ยมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นไหมครับพระอาจารย
4: ์เพราะที่นี่มันเป็นวัดร้างแต่ภาษาไทยเขาจะเรียกว่าเฮียน
1: โอ้
4: เฮียนก็แปลว่าผีดุ
1: โอ
4: ้สมัยก่อนนี้แถบนี้บ่าย4โมงนี่ไม่มีใครมาวัดนี
1: ้แล้วดวงตาไม่กลัวหรอครับ
4: เป็นพระกลัวเป็นพระอิสระมาแล้วไม่กลัวอะไร
1: แล้วเคยเจอไหม
4: ปกติ
1: โอ้ยจริงเหรอ
4: เรื่องอย่างนี้ปกติ
1: แล้วปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหม
4: มีไม่ไปไหนก็อยู่ด้วยกัน
1: แล้วครับอยู่ด้วยกันเขาผีดุไหมฮะ
4: เทวดา
1: อ๋อ
4: ที่เขาเป็นเทวดาเขาไม่ใช่ผี
1: เอาสรุปเขาเป็นเทวดา
4: เทวดา
1: อ๋อแต่คนมองว่าเป็นผี
4: ถูกคนทำไม่ดีเขาก็เลยเล่นงานเอา
1: แต่ถ้าคน
4: โง่ก็นี่ที่เธอเห็น
1: โอ้เจริญเลย
4: นี่ไงที่เธอเห็นทั้งหมดเนี่ยเทวดาเขาช่วยอาตมาไม่ใช่อาตมาอาตมาไม่มีปฏิหาริย
1: ์ครับ

เป็นแบบนี้นะครับจุดที่สวยที่สุดที่จะเห็นแสงสุดท้ายของวันในชุมชนบ้านโนนบุรีแห่งนี้คือที่นี่เลยครับผมสะพานเทพสุดาเหมาะกับการปั่นจักรยานชมวิวแม่น้ำรับลมเย็นๆพร้อมทั้งชมภาพดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าไปเป็นภาพที่สวยงามและมีเสน่ห์มาก

0: หลังจากปั่นจักรยานจนพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วท้องผมก็เริ่มส่งสัญญาณบอกว่าถึงเวลาอาหารเย็นแล้วครับรออะไรกันอีกล่ะครับไปกันเลย
1: โอ้โหวันนี้มีมื้อเย็นด้วยนี่มีอะไรบ้างครับเนี่ย
2: อ๋อวันนี้มีปลาแรงสำหรับน้องเต๋านะคะก็คือมีแกงหน่อไม้ค่ะลูก
1: ครับผม
2: มีทอดปลาส้มค่ะแล้วก็มีลาบปลามีห่อหมกปลาค่ะแล้วก็

0: ข้าวเหนียวค่ะมีข้าวเหนียวห่อนะคะ
1: แม่แนะนำมาว่ามีโชว์ด้วยใช่ไหมครับ
0: มีค่ะลูกมีการแสดงของกาก
1: คุณแล้วโอ้ยผมอยากเบิ่งแล้วครับผม
0: เอาเลยลูกเอาเลยเอาเลย
1: เอาเลยไหมครับ
0: ค่ะเอาเลย
1: เอาเลยด้วยเลย
2: คนนี้ลำลูกกับไหลกายเขาเรียงทอดยิ้มรูปหล่อเดินต

ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โฮมสเตย์หอมทรายอ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปพักก่อนเพราะเมื่อกี้ปั่นจักรยานมาปวดขามากๆเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีนัดกับคนสำคัญนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายกู๊ดไนท์ครับก็บอกว่ากู๊ดไนท์ไง

0: ้วครับผม
1: ไปเลย
0: ไปๆวันนี้เรานัดท่านนายกนะฮะเดี๋ยวจะไปอาหารปลาที่กระชังปลากันนะครับตามมาเลยครับไป
2: ยาฮู
3: อันนี้เราจะไปที่ไหนครับนายก
1: ไปที่แพเลี้ยงปลาในกระชังเป็นปลานิลฮะชาวบ้านที่นี่เขาจะเลี้ยงปลาในกระชังกันค่อนข้างที่จะเยอะ
3: ครับ
1: ถือว่าเป็นอาชีพแล้วก็รายได้ของชุมชนเขื่อนลำปาว
3: อ๋อดีเลย

วันนี้เต๋าและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมขอส่งคุณผู้ชมกลับบ้านด้วยภาพแห่งความประทับใจจากบ้านนนบุรีอำเภอสาสขันจังหวัดกาฬสินธุ์ครับและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยที่จะนำทุกคนเนี่ยไปยวนวิถีอันมีเสน่ห์ทั่วไทยกันนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอลาคุณผู้ชมนะครับผมเจอกันใหม่ที่ชุมชนหน้าจะเป็นที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับผมแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับสำหรับ

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของขบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันนึงครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจ

ทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
3: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
4: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
5: ได้สิเราไปดูกัน
3: ก็เลยมาเรียนสายครับ
2: จริงไหมครับอภิษฎ

0: อ๋อจริงครับ
1: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
2: ทำดีไม่ต้องเหนียว

0: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะเรากินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
1: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
0: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ไม่เกิน
2: นี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้นเดี๋ยวถ้าเราโมแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะจับไม้ข้าน้อง
3: เจ็บค่ะ
2: ฉันไปห้องพยาบาลเลยค่ะ
0: ถึงฉันจะไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: ครับผม
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังคะป้า
1: ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่นะคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็เกือบ50
1: ครับ
0: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: แล้วนี่ก็คือเราก็ทำมาเป็นครอบครัวใช
1: ่
0: มั้ยมีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้มั้ยคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทำเลในการวางอะไรเงี้ย
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: เลือกสถานที่ได้เลย
0: จ้ะ
1: เพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
0: ่
1: เพราะผมทำงานอนุรักษ์อยู
0: ่
1: ปลาที่ผมได้ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
0: เป็นปลาใหญ่
1: ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
0: ่
1: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ก็อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
0: จะไม่ติดของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่สดใหม่และเมื่อนำไปขายก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ

0: บางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยไหมคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดที่ถูกหั่นเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดราวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะ
0: ตัวเบ็ดราวนะคะจะเห็นว่าเขาจะแขวนเอาไว้กับไม้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดก็คือเป็นตะขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตรงที่เห็นอันนี้ก็เป็นเชือกเลยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เอ็นเนาะจะไม่ใช่เอ็นเหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะ
2: สายม
0: ัน
2: จะลื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ
3: ทานถึง100กว่าลู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลาได
3: ้ร้อยกว่าลู
0: ร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
3: น้ำหนักปลา
0: น้ำหนักปลาอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง
3: ตัวเดียว
0: ตัวละ100โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้
1: เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะ
0: ตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อย
2: ๆครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตับนึงเนี่ยก็คือ200อันเขาเรียก200อะไรนะ
4: 200
0: ตา200ตาป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญนะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
2: ถึ
0: ง
2: ด
0: ิน
2: เลย
0: ถึงดินเลยใช่ไหมคะ
2: ตั้งบนดินเ
1: บ็ดราว1ตับนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะ
0: โ
1: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาดูการวางเบ็ดราวกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะการวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะ
0: ตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงหยุดแล้ว
3: น้ำลงแล้ว
0: น้ำลงแล้ว
3: หักลง
0: กำลังลง
3: กำลังลง
0: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
3: วางเบ็ด
0: จ้ะ
3: เพราะถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได
0: ้วางเยอะไม่ได
3: ้วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
0: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปเนี่ยเรือมันแล่นป้าก็ต้องเกี่ยวทิ้งเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป้าก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าน้อยเบ้าน้อยอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมคะหรือว่าอ้าวหัวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
3: ไปคงสถานที่ที่ว่าหวังว่าจะได้อะ
0: ต้องยังอยู่ในทำเลด้วย
3: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมติเราวางสัก2ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเน
3: า
0: ะติดแค่ไหนถึงถือว่าโอเคแล้ว
3: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10กว่าตัว
0: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
3: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้สัก2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
0: อ๋ออยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่ไหมคะ
3: ที่ได
0: ้แล้วคือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูกไหมคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
3: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
0: จ้ะ
3: คือกดแล้วให้ปลากินไปเลย
0: จ้ะ
3: ส่วนมากจะปลาเล็กกิน
1: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกเกี่ยวกับชิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณไหนจากนั้นก็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะ
0: หลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ ยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงๆเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะ
1: ขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
4: เบา
5: เบาเบาเบาเบา
6: เบ็ดตัวใหญ่เลย
7: รุดเลยอ่ะว่าง
1: เมื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
7: ปลาเดทัก
0: อะไรอ่ะ
7: ปลา
0: โอ้ปลาเก๋าปลาเก๋าค่ะต้องเอาสวิงมาช่วยตักนะคะ
7: ประมาณ3โล
0: โอ้ใหญ่มากปลาเก๋ามาแล้วค่ะ1ตัว
4: ว้าว
0: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะอันนี้ปลาอะไรคะ
7: พูดคาด
0: ปลาพูดคาด
7: ปลารูดรูด
0: ปลารูอะไรรูดๆนะคะ
7: รูดรูด
0: รูดรูดหรือว่าปลาพูดคาดโอ้โหเสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้
7: ใช่
0: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี
7: ้
0: ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปลาครูดคราด

0: ากที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ
1: เราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป๊าเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
2: ถ้าอย่างนู้นก็ได้
1: อย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
2: ก็คิดดูตัว
1: อ๋อเพราะตัวหนึ่งมันน้ำหนักมันมีเนาะถึงแม้ว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป๊าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสักสองรอบ
2: ครับผม
1: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับก่อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
2: ปล่อยไปแล้ว
1: ปล่อยไปแล้วอีก1ตัว โอเคสุดยอดมากป๊านี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป๊าด้วยนะคะขอบคุณป๊า
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาล็อกมาแลก
0: ประจำวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืนนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะ
1: ปลาสากที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกปลาสากการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
3: ไม่ค่ะ
1: ไม่ใหญ่เกินด้วย
3: ไม่ใหญ่เกิน
1: หมกก็คือคั่วกิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งๆเลยค่ะ
3: ค่ะ
1: อ
3: ัน
1: นี
3: ้ขูด
1: ขูด
3: จ้าขูด
1: อันนี้จะเป็นหั่นเป็นชิ้น
3: ชิ้น
1: ขูดหนูต้องยังไงนะคะ
3: ต้องขูดตรงกลางขึ้นมาก่อน
1: ตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้ได้เลย
3: ขูดครึ่งค่ะขูดที่ครึ่ง
1: คือทีละครึ่งก็คือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนา
3: ะ
0: เนื้อปลาสากที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะ
1: ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่างเนาะ
3: ใช่ค่ะสองอย่าง
1: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหม
3: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
1: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
3: ็
1: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
3: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
1: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
3: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นตะไคร้
1: หั่นตะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตะไคร้นั่นเอง
3: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
0: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการลองก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะ
1: ระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
3: ่ใส่หมดเลย
1: หมดเลยใช่ไหมคะ
3: ไม่หวานหรอก
1: อ๋อเหรอ
3: ค่ะ
1: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข่เลย
3: ไข่สองใบ
1: ไข่เราตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
3: ผสมเลย
1: มะใส่เลยไหมคะพริกแกงใส่เพิ่มมาได้เลย
3: ชอบเผ็ดใช่ไหม
1: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่าน
3: ย่าน
1: ทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทอง
3: ชุมชนทรายทองค่ะ
0: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
3: ต่อจากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย
1: ใส่นี่เลยนะ
3: จ้าใส่เนื้อปลาลงไป
1: มีทั้งแบบที่เราขูดด้วยนะคะ
3: ใช่
1: แล้วก็แบบที่สับ
3: แล้วเราตามด้วยใบกับใบมะกรูดเลย
1: โรยเลยนะ
3: โรยไปเลยใบมะกรูดอย่าบอกใครเลยความอริดอร่อยอย่างนี้เลย
1: น้ำปลานี่ต้องไหม
3: น้ำปลานี่
1: ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
3: ทีมงานอุ้ยอร่อยไม่รู้จะพอไหมเนี่ยอร่อยมาก
1: นี่ปลาหวาน
3: ไ
1: ห
3: มไม่เนื้อปลาหวาน
1: เนื้อปลามันหวานใช
3: ่
1: ไหม
3: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
1: ได้รสอยากกินเลย
3: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
1: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่ามันต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก็จะบิ้วจังเลย

0: ห่อหมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสากันค่ะอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็ของเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: ใบมะกรูด
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมจ้ะ
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคน
1: ไหมเห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหม

0: เอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกรูด
1: กระเทียมไม่มากโกนเลย
0: ได้
1: ใบมะกรูดนั้นตอนเสร็จแล้ว
0: จะ
1: ปลด
2: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่เนื้อปลาสากขูดลงไปค่ะ
1: ใส่ปลา

0: ไปร้อยแกมันรูปไว
1: ้โกรธอะไรเนี่ย
2: ร้อยสิ
0: ร้อยหมากๆเลย
2: ร้อยหมากๆเลย
0: ร้อยจานเลย
2: ร้อยจาน

0: ปิดห่อหมกก่อนเลยอันนี้
1: เป็นของเธอ
0: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะให้ดูปึ๊บนี่น่ากินมากลุยเลยละมะ
1: ลุยเลย
0: ลุยเลยอ่ะช้อนจ้ะนี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของม้าทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะม้าจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยเลยอร่อยมาก
1: นะ
0: ห่อหมกอร่อยมาก
1: ละมุนลิ้นมาก

0: ิ้งปลาสามเนี่ยนะคะเนื้อเขาอะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆกับคั่วปิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่าง

0: ของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมะเรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บังที่พาเราไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามเพอจาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจาค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
1: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
1: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
1: จ้ะทีมงานกินได้ อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่อเขาเรียกอะไรยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลก
1: ันอร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
1: อร่อยมาก
3: อีกันล้ำคันนาด
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต้เอาสำลักเองเอาน้ำเปล่าอายุว่าทีมงานตลอดเลยนะน้องเป็นน้ำลายไหลกันเลยนะแม่อร่อยจริงๆอะไรนี่อร่อยจะพ่อหมกอร่อย

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็แหละ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทะมาโนปิโยโหติผู้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้ค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขา

0: กินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
1: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทย
1: ออดอ
0: จะเป็นยังไงครับเมื่อชายหนุ่มช่างไฟฟ้าตัดสินใจลาออกจากงานประจำและมุ่งหน้าสู่สวนหลังบ้านของตัวเองเป้าหมายของเขาก็คือแปลงสวนหลังบ้านแห่งนี้ให้เป็นออฟฟิศแห่งใหม่และอาชีพที่เขาจะเป็นต่อจากนี้ไปก็คือการเป็นเกษตรกร
2: และเกษตรกรหนุ่มหน้าใหม่หัวใจอินทรีย์ผู้มุ่งหน้าสู่สวนหลังบ้านของตัวเองก็คือน้อยณัฐดนัยปัญญาชายหนุ่มพูดน้อยต่อยหนักคนนี้ล่ะครับ
0: เส้นทางของเกษตรกรหนุ่มหน้าใหม่จะโรยด้วยกลีบกุหลาบหรือไม่ผมว่าอย่าช้าเลยครับเราตามไปดูชีวิตของเขากันเลยดีกว่า
2: เป็นเวลากว่า2ปีแล้วครับที่น้อยแปลงพื้นที่สวนหลังบ้านกว่า2ไร่ให้กลายเป็นสวนผสมผสานที่ปลูกผักหลากหลายชนิดอย่างเช่นถั่วฝักยาวบวบมะระผักหวานบ้านหรือผักพื้นบ้านทางภาคเหนืออย่างผักเชียงดานอกจากนี้ก็ยังมีมะละกอสาวรสรวมไปถึงลูกงอนหรือที่ใครหลายคนเรียกอย่างเก๋ไก๋ว่าเมาเบอร์รี่นั่นล่ะครับทั้งที่เมื่อก่อนพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นสวนลำไยน้อยจึงเกิดไอเดียทำสวนเกษตรผสมผสานใต้ต้นลำไยกันซะเลยโดยตั้งใจให้เป็นพื้นที่ปลอดเคมีเป็นอินทรีย์ 100% เวลาผ่านมากว่า2ปีก็เริ่มเข้าที่เข้าทางครับและปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดินกลับมามีสภาพสมบูรณ์ก็คือใบลำไยแห้งเหล่านี้ที่นำมาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องลองทำดูละครับ
0: น้อยครับเสร็จยังครับ
3: โอ้โห
0: เดี๋ยวแป๊บนึงเกือบทำตกคลองเสร็จหรือยัง
3: แล้วเวยก็มาช่วยอ่ะ
0: เอาปืนช่างช่วยไว้อ่ะช่วยช่วยมันจะได้เสร็จเร็วๆอันนี้เราจะต้องกวาดใบลำไยเยอะแค่ไหนเนี่ย
3: ใจ

0: หกกระสอบ
1: ใช้เนี่ยหกกระสอบเหรอ
0: ใช่
1: เดี๋ยวช้าเลยรีบทำเลย
2: ในการทำปุ๋ยแต่ละครั้งน้อยต้องใช้ใบลำไยปริมาณที่เยอะทีเดียวครับเมื่อใบลำไยในสวนของตัวเองหมดก็ต้องไปกวาดจากต้นลำไยสวนข้างบ้านกันละครับซึ่งเจ้าของเขาก็เต็มใจยกให้เลย
1: ที่นี่นี่อากาศดีนะหมอกอะไรเต็มไปหมดเลยนี่ถามจริงฮะกว่านี้ทุกวันนี้ไม่เคยเป็นภูมิแพ้กันบ้างเลยไง
0: ดีกว่าเผาครับ
2: ต่อจากนี้ก็ถึงเวลาเอาใบลำไยไปทำปุ๋ยหมักอินทรีย์กันแล้วล่ะครับ
0: ฮะโวยโวยเบียร
1: ์ยังมีหน้ามาบอกให้ไวๆช่วยเข็นยังไม่ช่วยเข็นเลยครับผมได้หรือยังครับเทเลยไหม
0: เทเลยครับ
1: เทเลยนะโอเคโอเคร
3: ถทับขาน
1: ี่นั่งนั่งมารถทับขายังไม่ช่วยเลยน้ำใจน้ำใจ
2: ใส่มูลวัวแห้งผสมกับใบลำไยหน้าส่วนมูลวัว1กระสอบต่อใบลำไยแห้ง3กระสอบครับแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มคลุกเคล้าให้เข้ากัน
1: แล้วฉีดไว้แค่นี้เหรอน้อยเราไม่ต้องใส่อะไรอีกเหรอ
0: ควันหายยัง
1: ควันเหรอคือไงถ้าหายแล้วเดี๋ยวจะกวาดเข้ามาอีกว่างั้นต้องหมักไว้นานแค่ไหนถึงสามารถเอาไปใช้ใส่ผักใส่ต้นไม้ได้ครับ
0: จนกว่ามันจะเป็นปุ๋ยครับ
1: แล้วเรารู้ได้ไงว่ามันจะเป็นปุ๋ยอะ
0: ถ้ายากขึ้นมันก็ใช้ได้แล้วครับถ้าทำตามสูตรจริงๆก็แค่2เดือนนะครับ
2: เจาะช่องฉีดน้ำให้เข้าไปลึกถึงก้นกองปุ๋ยเพราะน้ำจะช่วยทำให้กระบวนการการหมักของปุ๋ยดีขึ้นและยังช่วยระบายความร้อนได้อีกด้วยนะครับ
0: น้ำใส่รูเบียร
1: ์น้ำใส่เลยนะ
0: น้ำใส่รู
1: น้ำใส่รูได้เลยครับผมรู้สึกชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยเลยอะรู้สึกชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยจริงๆนะแปลงที่ทำนี้น้อยตั้งใจให้มันเป็นอินทรีย์ทั้งหมด
0: ใช่ครับตั้งใจจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีครับ
1: แล้วตอนนี้ไม่ใช้เลยนะ
0: ไม่ใช้เลยครับปุ๋ยเคมีตั้งแต่ทำเกษตรมายังไม่เคยใช้ปุ๋ยเลยครับปุ๋ยเคมีอะ
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: ทำอะไรบ้างในแต่ละวันเนี่ยอย่างปุ๋ยเนี่ยว่างก็ต้องมาทำละ
0: อยากทำอะไรก็ทำอะครับร้อนร้อนที่ไหนเราก็ไม่ทำเราก็ไปทำที่ไม่ร้อนนะครับ
1: ตรงไหนร่มๆไปทำตรงนั้น
0: ใช่
1: ที่ร้อนก็อย่าไปยุ่งกับมัน
0: ปล่อยไว้ก่อน
1: ปล่อยไว้ก่อนตรงไหนมันร่มบ้างแต่ละวันอะที่ทำอะ
0: โอ้สวนผักเชียงดายครับใต้ร่มลำไยพอแล้วครับร้อนแล้ว
1: นี่ออกแนวแบบเกษตรขี้เกียจกัน
0: ร้อนแล้วเราก็ไป
1: อันนี้เรียบร้อยแล้วนะ
0: พอแล้วครับ
2: ใกล้ๆกับกองปุ๋ยหมักคือสวนผักเชียงดาผักพื้นบ้านทางภาคเหนือที่นิยมนำไปประกอบอาหารกันครับและตอนนี้ก็ได้เวลาใส่ปุ๋ยกันแล้ว
1: นี่คือปุ๋ยที่พร้อมใช้แล้ว
0: ใช่ครับ
1: หลังจากผ่านการหมักมา2เดือน3เดือน
0: ยากขึ้น
1: ยากขึ้นมียากขึ้นมานี่ยากโอ้โหกินคือไส้เดือนมากันหมดปกติเราใส่แบบผีไหมอ
0: ยากใส่แค่ไหนก็ใส
1: ่นั่นไงกำลังคิดเลยแล้วแต่ความขยันถ้าขี้เกียจก็ไม่ใส่ถ้าขยันก็ใส่ใช่ไหม
0: ใช่
1: นั่นไงโอ้โหอะไรมันจะชิวได้ขนาดนั้นเอาแล้วจริงๆแล้วจริงๆมันควรจะยังไง
0: ก็ถ้ามีปุ๋ยก็ใส่สัปดาห์ละครั้งครับ
1: สัปดาห์ละครั้ง
0: ครับ
2: จากดินที่แข็งกระด้างหลังได้ปุ๋ยหมักบำรุงดินมากกว่า2ปีตอนนี้พื้นดินก็ฟื้นตัวกลับมาครับสังเกตได้จากเจ้าไส้เดือนที่มีอยู่ทั่วแปลงอย่างนี้เลยล่ะครับนอกจากปุ๋ยหมักและมูลไส้เดือนแล้วน้อยยังมีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งในการบำรุงดินและพืชผักในสวนจะเป็นอะไรดูเหมือนว่าน้อยเขาอยากจะเล่าเองนะครับ
0: ถ้าไม่มีปุ๋ยหมักแล้วเราทำไงดีอะ
1: เราก็ทำปุ๋ยหมักเพิ่มเดี๋ย
0: วอ๋อถ้ามันมีไม่ทันอะ
1: ก็ไม่ต้องใส่ไง ใช่ไหม
0: มันมีปุ๋ยน้ำอยู่นะก็มากับสปริงเกอร์ครับ
1: อ๋อเฮ้ยเสียตังค์เยอะดีสปริงเกอร์อะ
0: ก็ทำเองครับเป็นช่าง
1: ขี้เกียจงี้เป็นช่างได้เลยเหรอ
0: ช่างเถอะ
2: ที่แท้ก็คือปุ๋ยน้ำหมักมะละกอนี่ล่ะครับโดยใช้มะละกอ40กิโลกรัม

0: กากน้ำตาล10กิโลกรัมน้ำเปล่า10กิโลกรัมสารเรื่องพอดอ2 1ซองหมักทิ้งไว้2สัปดาห์เวลาให้ก็ผสมในอัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ200ลิตรและเครื่องผสมปุ๋ยน้ำระบบสปริงเกอร์นี้เจ้าตัวเขาก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับได้ประโยชน์แถมประหยัดอีกต่างหากแหมเก่งจริงๆนะช่างน้อยปุ๋ยดีดินดีน้ำดีและความใส่ใจที่ดีทำให้สวนผสมผสานหลังบ้านแห่งนี้ไม่ต่างอะไรจากสวนสวรรค์ของพืชผักเลยนะครับอีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคทุกคนอีกด้วยส่วนเจ้าลูกหม่อนนี้น้อยตั้งใจให้เป็นอีกหนึ่งผลผลิตคุณภาพจากสวนหลังบ้านครับบอกได้เลยครับว่างานนี้มากันแบบเต็มอิ่ม
1: โอ้น้อยนี่มันเป็นอุโมงหม่อนเลยนะปลูกนานไหมครับเนี่ย
2: ปีเกือบ2ปีครับ
1: อุโมงเนี่ยนะ
2: ครับ
1: ระยะเวลาการเก็บนี่เขาเก็บได้นานไหม
2: ประมาณ2อาทิตย์ครับ
1: ถือว่าไม่ได้เก็บแบบเยอะนะเขามีตลอดไหมทั้งปีไหมครับลูกหม่อน
2: สามารถทำให้เขาออกได้ทั้งปีครับเด็ดใบเขาออกครับไม่ให้มีใบแล้วเขาก็จะแทงใบพร้อมลูกออกมา
0: ไม่น่าเชื่อนะครับเพียงแค่ริดใบต้นหม่อนให้เกลี้ยงทิ้งไว้45วันต้นหม่อนก็จะแทงยอดใบและติดลูกออกมาพร้อมกันอย่างนี้เรียกได้ว่าบังคับให้ออกได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะครับมาถึงดงหม่อนทั้งทีจะไม่ชิมก็กระไรอยู่น้อยบอกว่าลูกออกดำๆหน่อยจะอร่อยไม่น้อย
1: อันลูกนี้สีดำอักกินอักย่อย
0: ลูกหม่อนในสวนมีระยะเวลาในการเก็บแต่ละรอบประมาณ2สัปดาห์ครับและส่งขายกิโลกรัมละ50บาทอย่างนี้วางก็เป็นเก็บละครับ
1: น้อยลูกหม่อนมันดกขนาดนี้มันเคยมีคนมาขโมยไหม
2: ไม่เคยเจอเป็นตัวสักที
1: แล้วถ้าเจอ
2: เจอก็ไม่เป็นไรครับ
1: ใจดีมันเยอะจัดเก็บไปมันก็ไม่ไหวให้ปล่อยร่วงลงพื้นเสียดายแบ่งๆกันกินวันนะ
2: ถูกต้อง
1: ได้บุญด้วยนะแบ่งให้กิน
0: เมื่อชิมหม่อนแสนอร่อยกันแล้วก็ถึงเวลามานั่งคุยกับเกษตรกรหน้าใหม่หัวใจอินทรีย์กันหน่อยนะครับว่าเส้นทางการเกษตรที่เขาเลือกเดินจะอยู่ได้หรือไม
1: ่เสี่ยงมากเลยนะกับการที่แบบเรามีรายได้ประจำอยู่ทุกเดือนแล้วออกมาทำอย่างเงี้ย
2: ก็น่าเสี่ยงครับเพราะว่าพื้นดินมันเป็นของเราถ้าทำไปอนาคตทำไปไม่ดีก็สิ่งที่ไม่ดีก็ตกอยู่ที่เราหมดจะได้บอกลูกหลานได้ว่าทำเกษตรแบบนี้มันถูกต้องไม่ใช่ใช้สารเคมีอย่างเดียวครับ
1: อยู่ได้ไหมการเกษตรกับสวนหลังบ้านเราเนี่ย
2: ตอนแรกก็เหนื่อยหน่อยครับแต่ตอนนี้เริ่มมีอะไรผสมผสานพืชผักสวนครัวหม่อนผักเชียงดาผักหวานลำไยเป็นฤดูกาลครับปีหนึ่งก็ได้ครั้งหนึ่งครับต้นกล้าก็เพาะไว้ขายครับทุกอย่างที่ผมปลูกในสวนนะครับเพาะหมดได้ทำผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้เอาผลผลิตมาแปรรูป
1: ตอนนี้มีอะไรบ้างครับที่เป็นผลิตผลที่เราแบบตั้งใจทำมากๆเลย
2: ตอนนี้เราเป็นผักเชียงดาผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดาเช่นชานะครับคือทำให้แม่กินครับให้ลดน้ำตาลในเลือดอยากซื้อก็ขายให้
0: ด้วยเหตุนี้เองน้อยจึงประดิษฐ์ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาเพื่อผลิตชาเชียงดาชาใบม่อนเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตในสวนนอกจากนี้ยังทำน้ำลูกม่อนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งอีกด้วยนะครับ
2: ทำงานอะไรจะทำได้ถึง80 70 80นะครับทำเกษตรเนี่ยทำได้นะครับเริ่มต้นได้แล้วคิดไม่ทำก็ไม่สำเร็จครับถึงไม่ถึงก็อยู่ที่เรา
0: วันนี้เราได้เห็นหัวใจที่ทุ่มเทของคนหนุ่มอีกหนึ่งคนที่เชื่อว่าการเกษต

0: วิถีทางของการอยู่ดีกินดีชีวิตดีอย่างยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอเป็นกำลังใจและขอบอกว่าน้อยนัทดนัยปัญญาคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: เอาไปเลยครับเกษตรไทยไอดอลครับสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลขึ้นชื่อว่าผักสลัดเราก็ต้องนึกถึงเมืองหนาวๆอย่างภาคเหนือใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเป็นคนที่ชอบกินผักสลัดมากๆเลยล่ะครับเขาก็เลยทดลองปลูกกันในเมืองอย่างจังหวัดขอนแก่นที่อากาศร้อนๆอย่างนี้ล่ะครับผมแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าปลูกขึ้นด้วยไม่ใช่แค่ผักสลัดยังมีผักชนิดอื่นๆอีกแล้วสามารถเก็บได้ตลอดปีว่าแต่ว่าเขาทำได้ยังไงผมว่าอย่าเสียเวลาเลยครับไปคุยกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปกันเลย
0: บนพื้นที่7ไร่เกษตรไทยไอดอลของเราปลูกผักไว้หลากหลายชนิดเลยล่ะครับแบ่งหน้าที่กันดูแลภายในครอบครัวทำให้พวกเขามีผักงดงามกินกันตลอดทั้งปีแต่ที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นผักสลัดของโปรดของพี่เขาล่ะครับ

0: ประทานอย่างนี้พี่มนตรีบอกว่าต้องมีการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเมล็ดกันเลยล่ะครับ
1: พี่มนตรีครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้ที่วางอยู่ตรงนี้นะครับมีตะกร้า
2: ครับ
1: มีดิน
2: ครับ
1: มีเมล็ดพันธุ
2: ์ครับ
1: ครับผมปกติเวลาเห็นเขาเพาะเนี่ยเขาจะเพาะกันในหลุมถาดหลุมทำไมพี่มาใส่ตะกร้าอย่างเงี้ยครับผม
2: เคยลองเพาะแบบที่น้องเบียร์ว่าแหละความงอกมันจะต่ำคือระบบรากสลัดเนี่ยมันจะกระจายถ้าเราใช้พื้นที่จำกัดนะครับแล้วเรารักษาความชื้นง่ายสลัดเนี่ยเขาจะใช้เวลางอกค่อนข้างจะเร็วหน่อยเพียงแต่ว่าช่วงวิกฤตของการงอกเนี่ยรักษาความชื้นให้มันได้แล้วมันก็จะงอกปกติถ้าเราใส่ในเนี้ยความงอกมันอาจจะเกือบ 100% แต่ถ้าไปใส่ในถาดหลุมเลยหยอดโดยตรงเลยเนี่ยอาจจะเหลือสัก 70-60หรือบางทีถ้าเราคอนโทรลอุณหภูมิหรือความชื้นไม่ได้เลยเนี่ยมันอาจจะไม่งอกเลยยิ่งหน้าร้อนๆเนี่ยครับยิ่งจะยาก
1: คือชื้นเยอะหรือชื้นน้อยไป
2: ทั้งเยอะทั้งน้อยไม่เหมาะครับต้องพอดีครับ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ครับ
1: คือต้องเป็นดินที
0: ่เรียกได้ว่าขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือขั้นตอนการเพาะเมล็ดนี่แหละครับเพราะว่าถ้าต้นกล้าแข็งแรงอัตราการรอดก็สูงผลผลิตที่ได้แน่นอนครับว่าคุณภาพต้องดีตามมาด้วย
1: โซโล่เลยไหมพี่
2: โซโล่เลยครับมีถาด
1: ครับ
2: ขนาดแล้วแต่ครับก็เลือกขนาดที่มันพอเหมาะเสร็จแล้วก็ใช้หนังสือพิมพ์รองก้นเพื่อไม่ให้ดินมันรั่วครับรองเลยครับ
1: รองเลยนะครับ
2: ครับผมเสร็จแล้วก็ทำดินให้มันแตกนิดหน่อยแล้วก็ทำลงไปเลยครับความสูงจะอยู่ที่ประมาณ1ข้อมือครับไม่ต้องมาก
1: บางๆนะไม่หนาเหมือนหน้าผม
2: ไม่มีใครว่า
1: ครับผม
2: เ
1: ล่นเล่นตัวเองครับไม่ค่อยเจ็บ
2: โอเคครับหลังจากนั้นก็รดน้ำเลยครับ
1: ครับผมอันนี้ผักอะไรครับที่เราจะปลูก
2: ตัวนี้จะเป็นเรดโอ๊ก
1: เรดโอ๊กนะ
2: ครับ
1: สลัดเรดโอ๊กครับนี
2: ่โรยเลยครับบาง
1: ๆเอาให้ประมาณทั่วๆ
2: ครับทั่วๆครับอย่าให้มันขี่กันแล้วกันครับ
1: เห็นภาพชัดดีนะพี่นะเขาพยายามให้กระจายที่สุดนะฮะอย่าให้มันซ้อนกัน
2: ครับ
1: หรือขี่กันนั่นเอง
2: หลังจากนั้นเอาหนังสือพิมพ์อ
1: ย่าบอกว่าเอามาคลุม
2: ถั่วต้ม
1: คลุมด้วยเหรอพี่
2: คลุมด้วยครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์โดนน้ำมันก็จะรักษาความชื้นได้ครับเสร็จแล้วก็น้ำโรยข้างบนแค่นี้ครับเรียบร้อย
0: ทิ้งไว้2วันเมล็ดก็จะงอกงามออกมาเป็นต้นกล้าหน้าตาละอ่อนอย่างนี้ละครับถึงขั้นตอนนี้พี่มนตรีมอบหน้าที่ให้มืออาชีพอย่างคุณแม่เป็นคนย้ายกล้าลงถาดเพาะครับ1หลุมใส่กล้า2ต้นใช้ไม้ปลายแหลมช่วยจิ้มรากให้ลงดินง่ายขึ้นยังไงล่ะครับ
1: ดีขึ้นไหมแม่หรือควรหยุดแม่แม่ตอบผมหน่อยสิแม่
0: นำถาดเพาะทิ้งไว้ในโรงเรือนเพื่อช่วยกันแดดกันลมกันฝนทิ้งไว้เป็นเวลา25วันตอนนี้ต้นกล้าก็แข็งแรงพอและพร้อมที่จะลงดินแล้วล่ะครับ

0: มากเป็นพิเศษนะครับเคล็ดลับอีกอย่างของสวนผักจันดาวก็คือการปลูกผักตามฤดูกาลครับพี่มนตรีจะทำปฏิทินเอาไว้ว่าผักแต่ละชนิดอายุเท่าไหร่ให้ผลผลิตดีในเดือนไหนเพื่อใช้วางแผนการปลูกให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากที่สุดยังไงล่ะครับเมื่อมีแผนการที่ชัดเจนก็ง่ายต่อการทำงานล่ะครับแปลงที่หมดรุ่นก็เตรียมรื้อแปลงที่รื้อแล้วก็เตรียมการตากดินเพื่อรอการฝังรากของเหล่าต้นกล้าแปลงที่ปลูกแล้วก็ต้องมันรดน้ำส่วนแปลงที่โตเต็มที่ก็พร้อมแล้วล่ะครับที่จะเก็บเกี่ยวกัน
1: อันนี้เป็นกินโอ๊คครับ
2: ครับพี่มนตรี
1: ครับ
2: ผักเนี่ยกี่วันตัดครับผม
1: 45วันครับบางทีมันก็จะต้นไม่โตมากขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแล้วก็คัดเอาต้นที่มันใหญ่ๆครับ
2: ใหญ่ๆโดน
1: ครับโดนๆอันนี้สลัดคอร์ส
2: คนที่ตัดหมดเลยเนาะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวค่อยไปคัดเอาไอ้พวกอย่างเงี้ยเขาไม่เอานะพี่เนาะ
1: ใช่ก็คัดออกหมดเลยเหลือเฉพาะสวยๆครับเราต้องตัดให้มันหมดเลยเพราะว่าใบที่มันเสียนะครับอยู่ในแปลงมันก็จะเป็นแหล่งสะสมโรคอีกทีนึงพยายามเอาออกให้หมดเลยครับ
2: พี่มันตี
1: ครับ
2: ผักนี่เขาก็มียางนะ
1: สลัดลักษณะเขาจะเป็นยางนี่แหละครับ
2: เป็นยาง
1: ครับตัวยางเนี่ยทำให้เกิดรสขมหนอนพวกแมลงนี่ไม่ค่อยชอบนะศัตรูน้อยครับสลัดนี่น้อยมาก
2: ถ้ามียางเนี่ยนะฮะกูจะน้อย
1: แ
2: ต่ถ้าไม่มียางอ่ะศัตรูเยอะ นะยางองยางอายอะไรอย่างเงี้ยพี่นะ
1: แล้วมีไหมในยางอายโอ้โหเอาละครับ
2: พี่ครับนี่อิน 400% ไหมฮะ
1: ก็เกือบครับเกือบ 100% ยังมีบางอย่างที่ยังไม่ 100% ในเรื่องของรอบขอบชิดยังไม่ผ่านอินทรีย์เขาและของพี่มันปลูกผักหลายชนิดบางชนิดมันต้องอาศัยปุ๋ยอยู่แต่ที่จริงอ่ะเป็นผักปลอดสารพิษ
2: อันนี้นี่ดึงมานี่เรากินได้เลยไหมโดยหลัก
1: ได้เลยครับพวกฉีดพ่นเนี่ยเราจะใช้จุลินทรีย์ชีวภาพทั้งหมดเลยกลุ่มมิวเวเรียไตโคเดอร์มาพวกนี้ปลอดภัย
2: เชื้อราพวกนั้นไปนะ
1: ใช
0: ่พี่มนตรีเลือกใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการกำจัดเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าเรียกง่ายๆว่าเชื้อราดีจะกินเชื้อราที่ไม่ดีนั่นเองล่ะครับส่วนแมลงศัตรูพืชพี่มนตรีเลือกใช้บิวเวเรียซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงครับที่สำคัญเชื้อจุลินทรีย์ทั้งสองจะไม่ทิ้งสารตกค้างและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแน่นอนครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยจากสารพิษล้าน

0: ผมสังเกตแปลงพี่เนี่ยอันนี้ตั้งใจไหมพี่ว่าเป็นแฟนซีอะไรขนาดน
1: ี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณพ่อคุณแม่เขาตั้งใจไหมอาจจะด้วยขี้เกียจด้วยครับ
0: จริงๆมันมีผลไหมต่อการเจริญเติบโตอะไรของ
1: ถ้าเราปลูกชนิดที่มันโตไม่พร้อมกันก็จะมีผลภาษาอีสานเขาเรียกหงำนะครับมันก็จะต้นโตก็จะไปแย่งอาหารต้นเนี้ย
0: ก็พูดง่ายสมมติไอ้นี่โตเร็วกว่า
1: ใช่ครับ
0: กินไป
1: กินไป
0: ไอ้นี่โตช้าขาดอาหารหมด
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าอันนี้ถูกตัดรอบหมดอันนี้จะโตไหม
1: โตครับโตครับ
0: ไม่ต้องกลัวเว้ยไม่ต้องกลัวบอกตรงเพราะเดี๋ยวเพื่อนๆโตเสร็จโดนเก็บ
1: เดี๋ยวเก็บให้ละ
0: เนี่ยเป็นไงสบายแล้วแล้วอย่างเงี้ยเวลาเราจะรู้ได้ไงเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราต้องตัดนี่อ่ะพี
1: ่คนที่บอกก็คือพี่ป้อมจะเป็นฝ่ายตลาดพี่ป้อมก็จะดูว่าผักชนิดไหนมันขาดผักชนิดไหนมันเหลือเยอะเขาก็จะสั่งมาให้พี
0: ่ครับ
1: พี่ก็จะเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งเขา
0: ฟังดูนอบน้อม
1: ไม่ไม่
0: ปฏิบัติตามฝ่ายตลาด ปฏิบัติตามเมียตัวเองนั่นเอง
1: เกือบต้ม

มื่อเก็บผักเสร็จแล้วก็ต้องส่งผักเหล่านี้ให้กับพี่ป้อมภรรยาสุดสวยล่ะครับล้างทำความสะอาดตัดแต่งและบรรจุหีบห่อเตรียมนำไปขายให้กับลูกค้าล่ะครับ

0: ตลาดของพี่ล่ะครับเป็นใครกันบ้าง
1: พี่มนตรี
2: ครับ
1: ตลาดพี่เนี่ยเป็นยังไง
2: อย่างที่บอกว่ามันแปลกมันเป็นเมืองร้อน
1: ครับ
2: แต่มาผักปลูกผักเมืองหนาว
1: ครับ
2: แน่นอนครับความต้องการของผู้บริโภคย่อมสูงอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ต้องสั่งจากทางเหนือเราปลูกที่ขอนแก่นแล้วเราเก็บตอนเช้าแล้วไปขายตอนเย็นเลยความสดอะไรต่างๆน่ะมันก็ทําให้ตลาดเรามีลูกค้าประจํา
1: ตอนนี้กลุ่มลูกค้าเนี่ยเป็นใครหลักๆ
2: กลุ่มคนรักสุขภาพที่เราไปขายก็คือตลาดที่อยู่ในเมืองเขารู้จักผักชนิดนี้แต่ว่าเขาหาทานค่อนข้างจะยาก
1: เราไปขายเองเลย
2: ใช่ครับคอนเซ็ปต์ของผมก็คือปลูกเองขายเองกําหนดราคาเองโดยราคาเราก็ไม่ได้แพงมาก
1: ครับ
2: เรามีแผงประจําตอนนี้ก็คืออยู่ตลาดแรงคําไฮก็ตลาดมขออีกกลุ่มนึงก็คือเราเอาไปขายบนห้าง
1: แต่ก็คือคุณภาพสินค้าคือตัวเดียวกันนั่นแหละ
2: ตัวเดียวกันครับ
1: รายได้ดีมั้ย
2: ก็พออยู่พอกิน
1: นี่แววตานี่ปิ๊งมากพออยู่พอกิน
2: อยู่ได้ครับมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดรายได้ไปได้เรื่อยๆโดยที่เราหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทั้งจากสวนของตัวเองแล้วก็เครือข่าย
1: คือเครือข่ายก็ต้องปลูกในมาตรฐานเดียวกับที่
2: ใช่ครับมาตรฐานเดียวกัน
1: อยากจะแนะนําเพื่อนๆเกษตรกรหรือคนที่สนใจ
2: ครับ
1: เขาต้องเริ่มต้นยังไงฮะ
2: ต้องใจรักก่อนมันถึงจะพร้อมที่จะสู้กับปัญหาหรืออุปสรรคที่มันผ่านเข้ามาหลังจากนั้นก็คือเราก็ศึกษาข้อมูลก็ต้องมาศึกษาจากคนที่เขารู้แล้วคือมาดูงานมาฝึกทํา
1: ครับ
2: มาปฏิบัติก็จะทําให้เราเป็นเร็วพอเราผลิตได้เราก็หาตลาดลูกค้าเขาจะมาเองครับพี่นึกถึงเวลาเราไปซื้อของเราก็อยากได้ของที่ดีถ้าเราอยากได้ของดีเราก็ต้องผลิตของที่ดีให้เขา
0: การลองผิดลองถูกปลูกเองกินเองขายเองตามกำลังจะทำไหวไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่หวือหวานะครับแต่ที่สำคัญก็คือต้องใส่ใจในรายละเอียดวางแผนการจัดการลดต้นทุนเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพมากที่สุดครับทำให้สวนผักสลัดจันดาวเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งเราจึงมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่มนตรีทนารีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี
1: ้เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: ีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดสร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายใน

0: ชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
1: เราทำความดี
2: เราทำความดี
1: เพื่อชาติ
2: เพื่อชาติ
1: ศาสนา
2: ศาสนา
1: และพระมหากษัตริย
2: ์และพระมหากษัตริย์

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: ครับผม
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังคะป้า
1: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่แล้วคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็เกือบ50
1: ครับ
0: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: ปีและนี่ก็คือเราก็ทำมาเป็นครอบครัวใช
1: ่
0: ไหมมีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้ไหมคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทำเลในการวางอะไรเงี้ย
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: เลือกสถานที่ได้เลย
0: จ้ะ
1: เพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
0: ่
1: เพราะผมทำงานอนุรักษ์อยู
0: ่
1: ปลาที่ผมได้ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
0: เป็นปลาใหญ่
1: ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
0: ่
1: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ก็อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
0: จะไม่ติดของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่สดใหม่และเมื่อนำไปขายก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ

0: บางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยไหมคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดที่ถูกหั่นเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดราวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะ
0: ตัวเบ็ดราวนะคะจะเห็นว่าเขาจะแขวนเอา

0: ับไม้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดก็คือเป็นตะขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตรงที่เห็นอันนี้ก็เป็นเชือกเลยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เนาะจะไม่ใช่เหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะ
1: สายม
0: ัน
1: จะลื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ
2: ทานถึง100กว่าลู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลาได
2: ้ร้อยกว่าลู
0: ร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
2: น้ำหนักปลา
0: น้ำหนักปลาอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง
2: ตัวเดียว
0: ตัวละ100โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้
3: เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะ
0: ตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อย
1: ๆครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตับนึงนี่ก็คือ200อันเขาเรียก200อะไรนะ
4: 200
0: ตา200ตาป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญนะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
1: ถึงด
0: ิน
1: เลย
0: ถึงดินเลยใช่ไหมคะ
1: ตั้งบนดินเลย
3: เบ็ดราวหนึ่งตาบนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะ
0: โ
3: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาดูการวางเบ็ดราวกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะการวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะ
0: ตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงหรือมันหยุดแล้ว
2: น้ำลงแล้ว
0: น้ำลงแล้ว
2: หักลง
0: กำลังลง
2: กำลังลง
0: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
2: วางเบ็ด
0: จ้ะ
2: เพราะถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได
0: ้วางเยอะไม่ได
2: ้วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
0: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะ
2: ไหลเกินครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปเนี่ยเรือมันแล่นป้าก็ต้องเกี่ยวทิ้งเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป้าก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าหน่อยเบ้าหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมคะหรือว่าหัวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
2: ไปคงสถานที่ที่ว่าหวังว่าจะได้
0: ต้องยังอยู่ในทำเลด้วย
2: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมติเราวางสัก2ตับ2ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเน
2: า
0: ะติดแค่ไหนถึงถือว่าโอเคแล้ว
2: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10กว่าตัว
0: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
2: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้สัก2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
0: อ๋ออยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่ไหมคะ
2: ที่ได
0: ้แล้วคือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูกไหมคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
2: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
0: จ้ะ
2: คือกดแล้วให้ปลากินไปเลย
0: จ้ะ
2: ส่วนมากจะปลาลึกกิน
3: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกเกี่ยวกับชิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณไหนจากนั้นก็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะ
0: หลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงๆเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะ

0: ถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
1: เบา
2: เว้นตัวใหญ่เลยรุดเลยอ่ะว่าง
0: เมื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
2: ปลาเดทัศ
0: อะไรอ่ะ
2: ปลา
0: โอ้ปลาเก๋าปลาเก๋าค่ะต้องเอาสวิงมาช่วยตักนะคะ
2: ประมาณ3โล
0: โอ้ใหญ่มากปลาเก๋ามาแล้วค่ะ1ตัว
1: ว้าว
0: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป๋าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะอันนี้ปลาอะไรคะ
2: พูดคาด
0: ปลาพูดคาด
2: ปลารูดรถ
0: ปลารูดอะไรรถนะคะ
2: รูดรถ
0: รูดรถหรือว่าปลาพูดคาดโอ้โหเสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้
2: ใช่
0: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี
2: ้
0: ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปลาครูดคราด

0: จากที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ
1: เราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป๊าเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
2: ถ้าอย่างนู้นก็ได้
1: อย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
2: ก็คิดดูตัว
1: อ๋อเพราะตัวหนึ่งมันน้ำหนักมันมีเนาะถึงแม้ว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป๊าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสักสองรอบ
2: ครับผม
1: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับก่อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
2: ปล่อยไปแล้ว
1: ปล่อยไปแล้วอีก1ตัว โอเคสุดยอดมากป๊านี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป๊าด้วยนะคะขอบคุณป๊า
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาล็อกมาแลก
0: ประจำวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืนนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะ
1: ปลาสากที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกปลาสากการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
3: ไม่ค่ะ
1: ไม่ใหญ่เกินด้วย
3: ไม่ใหญ่เกิน
1: หมกก็คือคั่วกิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งๆเลยค่ะ
3: ค่ะ
1: อ
3: ัน
1: นี
3: ้ขูด
1: ขูด
3: ขูด
1: อันนี้จะเป็นหั่นเป็นชิ้น
3: ชิ้น
1: ขูดหนูต้องยังไงนะคะ
3: ต้องขูดตรงกลางขึ้นมาก่อน
1: ตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้

0: เนื้อคือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนา
1: ะ
2: เนื้อประสาทที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะ
0: ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่าง
1: ใช่ค่ะสองอย่าง
0: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหมคะ
1: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
0: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
1: ็
0: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
1: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
0: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
1: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นตะไคร้ก่อน
0: หั่นตะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตะไคร้นั่นเอง
1: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
2: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการล้อมก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะ
0: ระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
1: ่ใส่หมดเลย
0: หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่หวานหรอก
0: อ๋อเหรอ
1: ค่ะ
0: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข่เลย
1: ไข่สองใบ
0: ไข่เราตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
1: ผสมเลย
0: มะใส่เลยไหมคะพริกแกงใส่เพิ่มมาได้เลย
1: ชอบเผ็ดใช่ไหม
0: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่านบ
1: ้
0: านทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทองเน
1: าะชุมชนทรายทองค่ะ
2: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
1: ต่อจากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย
0: ใส่นี่เลยนะ
1: จ้าใส่เนื้อปลาลงไป
0: มีทั้งแบบที่เราขูดด้วยนะคะ
1: ใช่
0: แล้วก็แบบที่สับ
1: แล้วเราตามด้วยใบกับใบมะกรูดเลย
0: โรยเลยนะ
1: โรยไปเลยใบมะกรูด

0: ความอริดอร่อยอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: น้ำปลานี่ต้องไหม
0: น้ำปลานี
1: ่ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
0: เฮ้ยทีมงานโอ้ยอร่อยรู้จะไม่รู้จะพอไหมเนี่ย
1: นี่ผมปลาหวาน
0: ไหมไม่เนื้อปลาหวาน
1: มากเลยปลาหวานใช่ไหม
0: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
1: ได้รสอยากกินเลย
0: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
1: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่าต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก่อนสิบิ้วจังเลย

0: ห่อหมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสานกันค่ะอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็บอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: ใบมะกรูด
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมจ้ะ
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำ
1: ใช่ไหมเห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออเอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกรูด
1: กระเทียมให้มากก่อนเลย
0: ได้
1: ใบมะกรูดนะตอนเสร็จแล้ว
0: จ
1: ะปลด
0: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่เนื้อปลาสากขูดลงไปค่ะ
1: ใส่ปลาแล้วนะจ๊ะ

0: ไปร้อยแกมันรูปไว
1: ้โกรธอะไรอ่ะ
0: ร้อยหมากมากเลย
1: ร้อยหมากมากเลย
0: ร้อยจานเลย
1: ร้อยจาน

0: ิดห่อหมกก่อนเลย
1: อันนี้
2: เป็นของเธอ
1: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะให้ดูปึ๊บนี่น่ากินมากลุยเลยนะมะ
2: ลุยเลย
1: ลุยเลยอ่ะช้อนจ้ะนี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของม้าทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะม้าจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยเลยอร่อยมาก
2: นี่
1: ห่อหมกอร่อยมาก
2: ละมุนลิ้นมาก

0: ปิ้งปลาสามเนี่ยนะคะเนื้อเขาอะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆนะกับคั่วปิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่างของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมาเรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บางที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามเพอจาของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจาค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
1: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
1: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
1: จ้ะทีมงานกินได้ อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่อเขาเรียกอะไรยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกัน
1: อร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
1: ก
0: ็
1: อร่อยมาก
3: อีกันล้ำคันนาด
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต้เอาสำลักอีกขาวยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกันหมดเลยแม่
1: จริงนะอร
0: ่
1: อย
0: อร่อยจริงๆอะไรนี่อะไรจะพูดบอกอร่อย
1: ละมุนลิ้น
0: ละมุนลิ้นอีกแล้วพอแล้วน้ำลายจะแตกแล้วนะจ๊ะ
4: มาลูกอ่ะอมรินทร์ทีวี

0: โควิด-19 ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญนั้นส่งผลต่อการจัดสาธารณะในทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อเป้าหมายในการป้องกันนักเรียนจากการติดเชื้อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19และมาตรการสำหรับโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมความดีเพื่อเป็นเกราะกำบังให้นักเรียนได้เอาตัวรอดในยุคสถานการณ์แบบนี
1: ้โรงเรียนมาดินุสรของเราได้เป็นสถานศึกษาที่เริ่มต้นการพัฒนาความดีจากสโลแกนที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูและอยู่อย่างพอเพียงโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาความดีไปสู่สังคมโดยมีคุณธรรมเป้าหมายและเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยมีการกำหนดแผนงานการดำเนินการและการส่งเสริมให้นักเรียนครูบุคลากรได้มีการส่งเสริมการทำความดีให้เป็นวิถีชีวิตและได้ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนจึงเริ่มระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีการในการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนขึ้นภายใต้หัวข้อปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำในกิจกรรมด้านต่างๆเช่นด้านระเบียบวินัยกิจกรรมการคัดแยกคัดย่อขยะกิจกรรมธนาคารขยะกิจกรรมขยะเป็นศูนย์กิจกรรมทานข้าวให้หมดจานเศษอาหารเป็นศูนย
0: ์โซเชียลความดีมารีอนุสรเป็นการส่งเสริมการทำความดีอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับยุคในการปฏิบัติตัวแบบ New Normal ปัจจุบันมีการตั้งกลุ่มไลน์ของแต่ละชั้นเรียนมีครูประจำชั้นและผู้ปกครองคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายในการใช้โซเชียลเครดิตเพื่อเป็นช่องทางในการทำความดีให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการทำความดีของนักเรียนที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเก็บที่นอนด้วยตนเองสวดภาวนาแผ่เมตตาตื่นนอนและก่อนนอนการช่วยเหลือตนเองกวาดบ้านถูบ้านเป็นต้นเพื่อให้คณะกรรมการลงคะแนนความดีในโปรแกรม T-Score พร้อมกับอัพโหลดรูปภาพความดีเพื่อโชว์แชร์เชื่อมผ่านโซเชียลต่างๆส่งผลให้นักเรียนครูบุคลากรหัวใจพองโตและต้องการทำความดีอย่างต่อเนื่องทุกเดือนก็จะมีการประมวลผลคะแนนจากการทำความดีในโซเชียลเครดิตประกาศผลหน้าเสาธงมอบใบเกียรติบัตรเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โรงเรียนจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการมอบเกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์แทนจากการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตลอดมาโดยมีการนำสื่อโซเชียลความดีมารีอนุสรมาบูรณาการในการดำเนินงานได้พบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวมารีอนุสรอย่างเป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดว่านักเรียนที่ผ่านการหล่อหลอมของโรงเรียนมารีอนุสรมีระเบียบวินัยเป็นเลิศนักเรียนเป็นคนดีมีจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนจนได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นจากชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆขยายผลการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ผู้ปกครองและชุมชนจนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากมาย

้นทางการพัฒนาดังที่กล่าวส่งผลให้ผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพพร้อมเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าการบูรณาการสื่อโซเชียลเครดิตมีผลในทางบวกต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนขอสัญญา

ด้วยพันธกิจและจิตสำนึกว่าจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าประพฤติดีเรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์ของโรงเรียนมารีอนุสรณ์ที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูอยู่อย่างพอเพียง

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอโดจะเป็นยังไงครับเมื่อชายหนุ่มช่างไฟฟ้าตัดสินใจลาออกจากงานประจำและมุ่งหน้าสู่สวนหลังบ้านของตัวเองเป้าหมายของเขาก็คือแปลงสวนหลังบ้านแห่งนี้ให้เป็นออฟฟิศแห่งใหม่และอาชีพที่เขาจะเป็นต่อจากนี้ไปก็คือการเป็นเกษตรกร
1: และเกษตรกรหนุ่มหน้าใหม่หัวใจอินทรีย์ผู้มุ่งหน้าสู่สวนหลังบ้านของตัวเองก็คือน้อยณัฐดนัยปัญญาชายหนุ่มพูดน้อยต่อยหนักคนนี้แหละครับ
0: เส้นทางของเกษตรกรหนุ่มหน้าใหม่จะโรยด้วยกลีบกุหลาบหรือไม่ผมว่าอย่าช้าเลยครับเราตามไปดูชีวิตของเขากันเลยดีกว่า
1: เป็นเวลากว่า2ปีแล้วครับที่น้อยแปลงพื้นที่สวนหลังบ้านกว่า2ไร่ให้กลายเป็นสวนผสมผสานที่ปลูกผักหลากหลายชนิดอย่างเช่นถั่วฝักยาวบวบมะระผักหวานบ้านหรือผักพื้นบ้านทางภาคเหนืออย่างผักเชียงดานอกจากนี้ก็ยังมีมะละกอเสาวรสรวมไปถึงลูกหม่อนหรือที่ใครหลายคนเรียกอย่างเก๋ไก๋ว่าเมาเบอร์รี่นั่นล่ะครับทั้งที่เมื่อก่อนพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นสวนลำไยน้อยจึงเกิดไอเดียทำสวนเกษตรผสมผสานใต้ต้นลำไยกันซะเลยโดยตั้งใจให้เป็นพื้นที่ปลอดเคมีเป็นอินทรีย์ 100% เวลาผ่านมากว่า2ปีก็เริ่มเข้าที่เข้าทางครับและปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดินกลับมามีสภาพสมบูรณ์ก็คือใบลำไยแห้งเหล่านี้ที่นำมาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องลองทำดูล่ะครับ
0: น้อยครับเสร็จยังครับเดี๋ยวแป๊บนึงเกือบทำตกคลองเสร็จหรือยัง
2: แล้วเวยก็มาช่วย
3: เอาปืน
0: ช่วยไว้อะช่วยช่วยมันจะได้เสร็จเร็วๆอันนี้เราจะต้องกวาดใบลำไยเยอะแค่ไหนเนี่ย
2: ใช้6กระสอบ
0: ใช้นี่6กระสอบเหรอ
2: ใช่
0: เดี๋ยวช้าเลยรีบทำเลย
1: ในการทำปุ๋ยแต่ละครั้งน้อยต้องใช้ใบลำไยปริมาณที่เยอะทีเดียวครับเมื่อใบลำไยในสวนของตัวเองหมดก็ต้องไปกวาดจากต้นลำไยสวนข้างบ้านกันละครับซึ่งเจ้าของเขาก็เต็มใจยกให้เลย
0: ที่นี่มีอากาศดีนะหมอกอะไรเต็มไปหมดเลยนี่ถามจริงฮะกวาดนี้ทุกวันนี้ไม่เคยเป็นภูมิแพ้กันบ้างเลยไง
2: ดีกว่าเผาครับ
1: ต่อจากนี้ก็ถึงเวลาเอาใบลำไยไปทำปุ๋ยหมักอินทรีย์กันแล้วล่ะครับ
2: ฮะโวยโวยเบียร
0: ์ยังมีหน้ามาบอกให้ไวไวช่วยเข็นยังไม่ช่วยเข็นเลยครับผม ได้หรือยังครับเทเลยไหม
2: เทเลยครับ
0: เทเลยนะโอเคโอเค
4: รถทับขาน
0: ี่นั่งนั่งมารถทับขายไม่ช่วยเลยน้ำใจน้ำใจ
1: ใส่มูลวัวแห้งผสมกับใบลำไยในอัตราส่วนมูลวัว1กระสอบต่อใบลำไยแห้ง3กระสอบครับแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มคลุกเคล้าให้เข้ากัน
0: แล้วฉีดไว้แค่นี้อ่ะน้อยเราไม่ต้องใส่อะไรอีกเหรอ
2: ควันหายยัง
0: ควันเหรอคือไงถ้าหายแล้วเดี๋ยวจะกวาดเข้ามาอีกว่างั้นต้องหมักไว้นานแค่ไหนถึงสามารถเอาไปใช้ใส่ผักใส่ต้นไม้ได้ครับ
2: จนกว่ามันจะเป็นปุ๋ยครับ
0: แล้วเรารู้ได้ไงว่ามันจะเป็นปุ๋ยอะ
2: ถ้ายากขึ้นมันก็ใช้ได้แล้วครับถ้าทำตามสูตรจริงๆก็แค่2เดือนนะครับ
1: เจาะช่องฉีดน้ำให้เข้าไปลึกถึงก้นกองปุ๋ยเพราะน้ำจะช่วยทำให้กระบวนการการหมักของปุ๋ยดีขึ้นและยังช่วยระบายความร้อนได้อีกด้วยนะครับ
2: น้ำไฟลูเบียร
0: ์น้ำใ
2: ส่น้ำไฟลู
0: น้ำไฟลูได้เลยครับผมรู้ชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยเลยอะรู้สึกชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยจริงๆนะแปลงที่ทำนี้น้อยตั้งใจให้มันเป็นอินทรีย์ทั้งหมด
2: ใช่ครับตั้งใจจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีครับ
0: แล้วตอนนี้ไม่ใช้เลยนะ
2: ไม่ใช้เลยครับปุ๋ยเคมีตั้งแต่ทำเกษตรมายังไม่เคยใช้ปุ๋ยเลยครับปุ๋ยเคมีอะ
0: จริงเหรอ
2: จริง
0: ทำอะไรบ้างในแต่ละวันเนี่ยอย่างปุ๋ยเนี่ยว่างก็ต้องมาทำละ
2: อยากทำอะไรก็ทำครับร้อนร้อน ที่ไหนเราก็ไม่ทำเราก็ไปทำที่ไม่ร้อนนะครับ
0: ตรงไหนโล่งๆไปทำตรงนั้นที่ร้อนก็อย่าไปยุ่งกับมัน
2: ปล่อยไว้ก่อน
0: ปล่อยไว้ก่อนตรงไหนมันโล่งมากแต่ละวันอะที่ทำอะ
2: โอ้สวนผักเชียงดาวครับใต้ร่มลำไยพอแล้วครับร้อนแล้ว
0: นี่ออกแนวแบบเกษตรขี้เกียจกัน
2: ร้อนแล้วเราก็ไปอ
0: ันนี้เรียบร้อยแล้วนะ
2: พอแล้วครับ
1: ใกล้ๆกับกองปุ๋ยหมักคือสวนผักเชียงดาผักพื้นบ้านทางภาคเหนือที่นิยมนำไปประกอบอาหารกันครับและตอนนี้ก็ได้เวลาใส่ปุ๋ยกันแล้ว
0: นี่คือปุ๋ยที่พร้อมใช้แล้ว
2: ใช่ครับ
0: หลังจากผ่านการหมักมา2เดือน3เดือน
2: ยากขึ้น
0: ยากขึ้นมียากขึ้นมานี่ยากโอ้โหกิ้งกือไส้เดือนมากันหมดปกติเราใส่แบบถี่ไหมอ
2: ยากใส่แค่ไหนก็ใส
0: ่นั่นไงกำลังคิดเลยแล้วแต่ความขยันถ้าขี้เกียจก็ไม่ใส่ถ้าขยันก็ใส่ใช่ไหม
2: ใช่
0: นั่นไงโอ้โหอะไรมันจะชิวได้ขนาดนั้นเอาแล้วจริงๆแล้วจริงๆมันควรจะยังไง
2: ก็ถ้ามีปุ๋ยก็ใส่สัปดาห์ละครั้งครับ
0: สัปดาห์ละครั้ง
2: ครับ
1: จากดินที่แข็งกระด้างหลังได้ปุ๋ยหมักบำรุงดินมากกว่า2ปีตอนนี้พื้นดินก็ฟื้นตัวกลับมาครับสังเกตได้จากเจ้าไส้เดือนที่มีอยู่ทั่วแปลงอย่างนี้เลยล่ะครับนอกจากปุ๋ยหมักและมูลไส้เดือนแล้วน้อยยังมีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งในการบำรุงดินและพืชผักในสวนจะเป็นอะไรดูเหมือนว่าน้อยเขาอยากจะเล่าเองนะครับ
2: ถ้าไม่มีปุ๋ยหมักแล้วเราทำไงดีอ่ะ
0: เราก็ทำปุ๋ยหมักเพิ่มดิ
2: อ๋อถ้ามันมีไม่ทันอ่ะ
0: ก็ไม่ต้องใส่ไง ใช่ไหม
2: มันมีปุ๋ยน้ำอยู่นะก็มากับสปริงเกอร์ครับ
0: อ๋อเฮ้ยเสียตังค์เยอะดิสปริงเกอร์อ่ะ
2: ก็ทำเองครับเป็นช่าง
0: ขี้เกียจอย่างนี้เป็นช่างได้ดิเหรอ
2: ช่างเถอะ
1: ที่แท้ก็คือปุ๋ยน้ำหมักมะละกอนี่ล่ะครับโดยใช้มะละกอ40กิโลกรัมกากน้ำตาล10กิโลกรัมน้ำเปล่า10กิโลกรัมสารเร่งพอดอ2 1ซองหมักทิ้งไว้2สัปดาห์เวลาให้ก็ผสมในอัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ200ลิตรและเครื่องผสมปุ๋ยน้ำระบบสปริงเกอร์นี้เจ้าตัวเขาก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับได้ประโยชน์แถมประหยัดอีกต่างหากแม่เก่งจริงๆนะช่างน้อยปุ๋ยดีดินดีน้ำดีและความใส่ใจที่ดีทำให้สวนผสมผสานหลังบ้านแห่งนี้ไม่ต่างอะไรจากสวนสวรรค์ของพืชผักเลยนะครับอีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคทุกคนอีกด้วยส่วนเจ้าลูกหม่อนนี้น้อยตั้งใจให้เป็นอีกหนึ่งผลิตคุณภาพจากสวนหลังบ้านครับบอกได้เลยครับว่างานนี้มากันแบบเต็มอิ่ม
0: โอ้น้อยนี่มันเป็นอุโมงค์หม่อนเลยนะปลูกนานไหมครับเนี่ย
2: ปีเกือบ2ปีครับ
0: อุโมงค์เนี่ยนะ
2: ครับ
0: ระยะเวลาการเก็บนี่เขาเก็บได้นานไหม
2: ประมาณ2อาทิตย์นะครับ
0: ถือว่าไม่ได้เก็บแบบเยอะนะเขามีตลอดไหมทั้งปีไหมครับลูกหม่อน
2: สามารถทำให้เขาออกได้ทั้งปีครับเด็ดใบเขาออกครับไม่ให้มีใบแล้วเขาก็จะแทงใบพร้อมลูกออกมา
1: ไม่น่าเชื่อนะครับเพียงแค่ริดใบต้นหม่อนให้เกลี้ยงทิ้งไว้45วันต้นหม่อนก็จะแทงยอดใบและติดลูกออกมาพร้อมกันอย่างนี้เรียกได้ว่าบังคับให้ออกได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะครับมาถึงดงหม่อนทั้งทีจะไม่ชิมก็กระไรอยู่น้อยบอกว่าลูกออกดำๆหน่อยจะอร่อยไม่น้อย
0: อันลูกมีสีดำอากินย่อย
1: ลูกหม่อนในสวนมีระยะเวลาในการเก็บแต่ละรอบประมาณ2สัปดาห์ครับและส่งขายกิโลกรัมละ50บาทอย่างนี้วางก็เป็นเก็บละครับ
0: น้อยลูกหม่อนมันดกขนาดนี้มันเคยมีคนมาขโมยไหม
2: ไม่เคยเจอเป็นตัวสักที
0: ไม่เคยเจอ
2: เจอก็เป็นไรครับ
0: ใจดีมันเยอะจัด
3: ก็บไปมันก็ไม่ไหวครับปล่อยร่วงลงพื้นเสียดายแบ่งๆกันกินก่อนป่ะนะ
2: ถูกต้อง
3: ได้บุญด้วยนะแบ่งให้กิน
1: เมื่อชิมหม่อนแสนอร่อยกันแล้วก็ถึงเวลามานั่งคุยกับเกษตรกรหน้าใหม่หัวใจอินทรีย์กันหน่อยนะครับว่าเส้นทางการเกษตรที่เขาเลือกเดินจะอยู่ได้หรือไม
3: ่เสี่ยงมากเลยนะกับการที่แบบเรามีรายได้ประจำอยู่ทุกเดือนแล้วออกมาทำอย่างเงี้ย
2: ก็น่าเสี่ยงนะครับเพราะว่าพื้นดินมันเป็นของเราถ้าทำไปอนาคตทำไปไม่ดีก็สิ่งที่ไม่ดีก็ตกอยู่ที่เราหมดจะได้บอกลูกหลานได้ว่าทำเกษตรแบบนี้มันถูกต้องไม่ใช่ใช้สารเคมีอย่างเดียวครับ
3: อยู่ได้ไหมการเกษตรกับสวนหลังบ้านเราเนี่ย
2: ตอนแรกก็เหนื่อยหน่อยครับแต่ตอนนี้เริ่มมีอะไรผสมผสานพืชผักสวนครัวหม่อนผักเชียงดาผักหวานลำไยเป็นฤดูกาลครับปีหนึ่งก็ได้ครั้งหนึ่งครับต้นกล้าก็เพาะไว้ขายครับทุกอย่างที่ผมปลูกในสวนนะครับเพาะหมดได้ทำผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้เอาผลผลิตมาแปรรูป
3: ตอนนี้มีอะไรบ้างครับที่เป็นผลิตผลที่เราแบบตั้งใจทำมากๆเลย
2: ตอนนี้เราเป็นผักเชียงดาผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดาเช่นชานะครับคือทำให้แม่กินครับให้ลดน้ำตาลในเลือดอยากซื้อก็ขายให้
1: ด้วยเหตุนี้เองน้อยจึงประดิษฐ์ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาเพื่อผลิตชาเชียงดาชาใบหม่อนเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตในสวนนอกจากนี้ยังทำน้ำลูกหม่อนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งอีกด้วยนะครับ
2: ทำงานอะไรจะทำได้ถึง80 70 80นะครับทำเกษตรเนี่ยทำได้นะครับเริ่มต้นได้แล้วคิดไม่ทำก็ไม่สำเร็จนะครับถึงไม่ถึงก็อยู่ที่เรา
1: วันนี้เราได้เห็นหัวใจที่ทุ่มเทของคนหนุ่มอีกหนึ่งคนที่เชื่อว่าการเกษตรคือวิถีทางของการอยู่ดีกินดีชีวิตดีอย่างยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเป็นกำลังใจและขอบอกว่าน้อยนัทดนัยปัญญาคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
3: เอาไปเลยครับเกษตรไทยไอดอลครับ
0: ครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล
1: ขึ้นชื่อว่าผักสลัดเราก็ต้องนึกถึงเมืองหนาวๆอย่างภาคเหนือใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเป็นคนที่ชอบกินผักสลัดมากๆเลยล่ะครับเขาก็เลยทดลองปลูกกันในเมืองอย่างจังหวัดขอนแก่นที่อากาศร้อนๆอย่างนี้ล่ะครับผมแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าปลูกขึ้นด้วยไม่ใช่แค่ผักสลัดยังมีผักชนิดอื่นๆอีกแล้วสามารถเก็บได้ตลอดปีว่าแต่ว่าเขาทำได้ยังไงผมว่าอย่าเสียเวลาเลยครับไปคุยกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปกันเลย บนพื้นที่7ไร่เกษตรไทยไอดอลของเราปลูกผักไว้หลากหลายชนิดเลยล่ะครับแบ่งหน้าที่กันดูแลภายในครอบครัวทำให้พวกเขามีผักงดงามกินกันตลอดทั้งปีแต่ที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นผักสลัดของโปรดของพี่เขาล่ะครับ

0: การอย่างนี้พี่มนตรีบอกว่าต้องมีการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเมล็ดกันเลยล่ะครับ
1: พี่มนตรีครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้ที่วางอยู่ตรงนี้นะครับมีตะกร้า
2: ครับ
1: มีดิน
2: ครับ
1: มีเมล็ดพันธุ
2: ์ครับ
1: ครับผมปกติเวลาเห็นเขาเพาะเนี่ยเขาจะเพาะกันในหลุมถาดหลุมทำไมพี่มาใส่ตะกร้าอย่างเงี้ยครับผม
2: เคยลองเพาะแบบที่น้องเบียร์ว่าแหละความงอกมันจะต่ำคือระบบรากสลัดเนี่ยมันจะกระจายถ้าเราใช้พื้นที่จำกัดนะครับแล้วเรารักษาความชื้นง่ายสลัดเนี่ยเขาจะใช้เวลางอกค่อนข้างจะเร็วหน่อยเพียงแต่ว่าช่วงวิกฤตของการงอกเนี่ยรักษาความชื้นให้มันได้แล้วมันก็จะงอกปกติถ้าเราใส่ในเนี้ยความงอกมันอาจจะเกือบ 100% แต่ถ้าไปใส่ในถาดหลุมเลยหยอดโดยตรงเลยเนี่ยอาจจะเหลือสัก 70-60หรือบางทีถ้าเราคอนโทรลอุณหภูมิหรือความชื้นไม่ได้เลยเนี่ยมันอาจจะไม่งอกเลยยิ่งหน้าร้อนๆเนี่ยครับยิ่งจะยาก
1: คือชื้นเยอะหรือชื้นน้อยไป
2: ทั้งเยอะทั้งน้อยไม่เหมาะครับต้องพอดีครับ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ครับ
1: คือต้องเป็นดินที
0: ่เรียกได้ว่าขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือขั้นตอนการเพาะเมล็ดนี่แหละครับเพราะว่าถ้าต้นกล้าแข็งแรงอัตราการรอดก็สูงผลผลิตที่ได้แน่นอนครับว่าคุณภาพต้องดีตามมาด้วย
1: โซโล่เลยไหมพี่
2: โซโล่เลยครับมีถาด
1: ครับ
2: ขนาดแล้วแต่ครับก็เลือกขนาดที่มันพอเหมาะเสร็จแล้วก็ใช้หนังสือพิมพ์รองก้นเพื่อไม่ให้ดินมันรั่วครับรองเลยครับ
1: รองเลยนะครับ
2: ครับผมเสร็จแล้วก็ทำดินให้มันแตกนิดหน่อยแล้วก็เอาลงไปเลยครับความสูงจะอยู่ที่ประมาณ1ข้อมือครับไม่ต้องมาก
1: บางๆเนอะไม่หนาเหมือนหน้าผม
2: ไม่มีใครว่า
1: ครับผม
2: เล
1: ่นเล่นตัวเองครับไม่ค่อยเจ็บ
2: โอเคครับหลังจากนั้นก็รดน้ำเลยครับ
1: ครับผมอันนี้ผักอะไรครับที่เราจะปลูก
2: ตัวนี้จะเป็นเรดโอ๊ก
1: เรดโอ๊กนะ
2: ครับ
1: สลัดเรดโอ๊กครับนี
2: ่โรยเลยครับบาง
1: ๆเอาให้ประมาณทั่วๆ
2: ครับทั่วๆครับอย่าให้มันขี่กันแล้วกันครับ
1: เออเห็นภาพชัดดีนะพี่นะเขาพยายามให้กระจายที่สุดนะฮะอย่าให้มันซ้อนกันหรือขี่กันนั่นเอง
2: หลังจากนั้นเอาหนังสือพิมพ์อ
1: ย่าบอกว่าเอามาคลุม
2: ถั่วต้ม
1: คลุมด้วยเหรอพี่
2: คลุมด้วยครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์โดนน้ำมันก็จะอัดชื้นได้ครับเสร็จแล้วก็น้ำโรยข้างบนแค่นี้ครับเรียบร้อย
0: ไว้2วันเมล็ดก็จะงอกงามออกมาเป็นต้นกล้าหน้าตาละอ่อนอย่างนี้ละครับถึงขั้นตอนนี้พี่มนตรีมอบหน้าที่ให้มืออาชีพอย่างคุณแม่เป็นคนย้ายกล้าลงถาดเพาะครับ1หลุมใส่กล้า2ต้นใช้ไม้ปลายแหลมช่วยจิ้มรากให้ลงดินง่ายขึ้นยังไงล่ะครับ
1: ดีขึ้นไหมแม่หรือควรหยุดแม่แม่ตอบผมหน่อยสิแม
0: ่นำถาดเพาะทิ้งไว้ในโรงเรือนเพื่อช่วยกันแดดกันลมกันฝนทิ้งไว้เป็นเวลา25วันตอนนี้ต้นกล้าก็แข็งแรงพอและพร้อมที่จะลงดินแล้วล่ะครับ

ี้ก็ต้องรดน้ำมากเป็นพิเศษนะครับเคล็ดลับอีกอย่างของสวนผักจันดาวก็คือการปลูกผักตามฤดูกาลครับพี่มนตรีจะทำปฏิทินเอาไว้ว่าผักแต่ละชนิดอายุเท่าไหร่ให้ผลผลิตดีในเดือนไหนเพื่อ

0: แปลงที่รื้อแล้วก็เตรียมการตากดินเพื่อรอการฝังรากของเหล่าต้นกล้าแปลงที่ปลูกแล้วก็ต้องมันรดน้ำส่วนแปลงที่โตเต็มที่ก็พร้อมแล้วล่ะครับที่จะเก็บเกี่ยวกัน
1: อันนี้เป็นกินโอ๊คครับ
2: ครับพี่มนตรี
1: ครับ
2: ผักเนี่ยกี่วันตัดครับผม
1: 45วันครับบางทีมันก็จะต้นไม่โตมากขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแล้วก็คัดเอาต้นที่มันใหญ่ๆครับ
2: ใหญ่ๆโดน
1: ครับโดนๆอันนี้สลัดคอร์ส
2: อันนี้ตัดหมดเลยเนาะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวค่อยไปคัดเอาไอ้พวกอย่างเงี้ยเขาไม่เอานะพี่เนาะ
1: ใช่ก็คัดออกหมดเลยเหลือเฉพาะสวยๆครับเราต้องตัดให้มันหมดเลยเพราะว่าใบที่มันเสียนะครับอยู่ในแปลงมันก็จะเป็นแหล่งสะสมโรคอีกทีนึงพยายามเอาออกให้หมดเลยครับ
2: พี่มันตี
1: ครับ
2: ผักนี่เขาก็มียางนะ
1: สลัดลักษณะเขาจะเป็นยางนี่แหละครับ
2: เป็นยาง
1: ครับตัวยางเนี่ยทำให้เกิดรสขมหนอนพวกแมลงนี่ไม่ค่อยชอบนะศัตรูน้อยครับสลัดนี่น้อยมาก
2: ถ้ามียางเนี่ยนะฮะศัตรูจะน้อยแต
1: ่
2: ถ้าไม่มียางอ่ะศัตรูเยอะ นะยางองยางอายอะไรอย่างเงี้ยพี่นะ
1: แล้วมีไหมในยางอายโอ้โหเออเลยครับ
2: พี่ครับนี่อินทรีย์ 100% ไหมฮะ
1: ก็เกือบครับเกือบ 100% ยังมีบางอย่างที่ยังไม่ 100% ในเรื่องของรอบขอบชิดยังไม่ผ่านอินทรีย์เขาและของพี่มันปลูกผักหลายชนิดบางชนิดมันต้องอาศัยปุ๋ยอยู่แต่ที่จริงอ่ะเป็นผักปลอดสารพิษ
2: อันนี้นี่ดึงมานี่เรากินได้เลยไหมโดยหลัก
1: ได้เลยครับพวกฉีดพ่นเนี่ยเราจะใช้จุลินทรีย์ชีวภาพทั้งหมดเลยกลุ่มมิวเรียไตโคเดอร์มาพวกนี้ปลอดภัย
2: เชื้อราพวกนั้นไปนะ
1: ใช
0: ่พี่มนตรีเลือกใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการกำจัดเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าเรียกง่ายๆว่าเชื้อราดีเชื้อราที่ไม่ดีนั่นเองล่ะครับส่วนแมลงศัตรูพืชพี่มนตรีเลือกใช้บิวเรียซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงครับที่สำคัญเชื้อจุลินทรีย์ทั้งสองจะไม่ทิ้งสารตกค้างและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแน่นอนครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยจากสารพิษ

0: ผมสังเกตแปลงพี่เนี่ยอันนี้ตั้งใจไหมพี่เป็นแฟนซีอะไรขนาดน
1: ี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณพ่อคุณแม่เขาตั้งใจไหมอาจจะด้วยขี้เกียจครับ
0: จริงๆมันมีผลไหมต่อการเจริญเติบโตอะไรของ
1: ถ้าเราปลูกชนิดที่มันโตไม่พร้อมกันก็จะมีผลภาษาอีสานเขาเรียกหงำนะครับมันก็จะต้นโตก็จะไปแย่งอาหารต้นเนี้ย
0: ก็พูดง่ายสมมติไอ้นี่โตเร็วกว่า
1: ใช่ครับ
0: กินไปไอ้นี่โตช้าขาดอาหารหมด
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าอันนี้ถูกตัดรอบหมดอันนี้จะโตไหม
1: โตครับโตครับ
0: ไม่ต้องกลัวเว้ยไม่ต้องกลัวบอกตรงเพราะเดี๋ยวเพื่อนๆโตเสร็จโดนเก็บ
1: เดี๋ยวเก็บให้ละ
0: สบายเป็นไงสบายแล้วแล้วอย่างเงี้ยเวลาเราจะรู้ได้ไงเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราต้องตัดนี่อ่ะพี
1: ่คนที่บอกก็คือพี่ป้อมจะเป็นฝ่ายตลาดพี่ป้อมก็จะดูว่าผักชนิดไหนมันขาดผักชนิดไหนมันเหลือเยอะเขาก็จะสั่งมาให้พี
0: ่ครับ
1: พี่ก็จะเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งเขา
0: ฟังดูนอบน้อม
1: ไม่
0: ปฏิบัติตามฝ่ายตลาด ปฏิบัติตามเมียตัวเองนั่นเอง
1: เกือบต้ม

เมื่อเก็บผักเสร็จแล้วก็ต้องส่งผักเหล่านี้ให้กับพี่ป้อมภรรยาสุดสวยล่ะครับล้างทำความสะอาดตัดแต่งและบรรจุหีบห่อเตรียมนำไปขายให้กับลูกค้าล่ะครับ

0: ี้ผักปลอดสารของสวนผักจันดาวก็พร้อมส่งถึงมือผู้บริโภคแล้วล่ะครับว่าแต่ตลาดของพี่ล่ะครับเป็นใครกันบ้าง
1: พี่มนตรี
2: ครับ
1: ตลาดพี่เนี่ยเป็นยังไง
2: อย่างที่บอกว่ามันแปลกมันเป็นเมืองร้อน
1: ครับ
2: แต่มาผักปลูกผักเมืองหนาว
1: ครับ
2: แน่นอนครับความต้องการของผู้บริโภคย่อมสูงอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ต้องสั่งจากทางเหนือเราปลูกที่ขอนแก่นแล้วเราเก็บตอนเช้าแล้วไปขายตอนเย็นเลยความสดอะไรต่างๆน่ะมันก็ทําให้ตลาดเรามีลูกค้าประจํา
1: ตอนนี้กลุ่มลูกค้าเนี่ยเป็นใครหลักๆ
2: กลุ่มคนรักสุขภาพ
1: ครับ
2: ที่เราไปขายก็คือตลาดที่อยู่ในเมืองเขารู้จักผักชนิดนี้แต่ว่าเขาหาทานค่อนข้างจะยาก

0: เราไปขายเองเลยเหรอ
1: ใช่ครับคอนเซปต์ของผมก็คือปลูกเองขายเองกำหนดราคาเองโดยราคาเราก็ไม่ได้แพงมาก
0: ครับ
1: เรามีแผงประจำตอนนี้ก็คืออยู่ตลาดแรงคำไ
0: ฮ
1: แล้วก็ตลาดมขออีกกลุ่มนึงก็คือเราเอาไปขายบนห้าง
0: แต่ก็คือคุณภาพ สินค้าคือตัวเดียวกันนั่นแหละ
1: ตัวเดียวกันครับ
0: รายได้ดีไหม
1: ก็พออยู่พอกิน
0: นี่แววตาที่ปิ๊งมากพออยู่พอกิน
1: อยู่ได้ครับมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดรายได้ไปได้เรื่อยๆโดยที่เราหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทั้งจากสวนของตัวเองแล้วก็เครือข่าย
0: เครือข่ายก็ต้องปลูกในมาตรฐานเดียวกับที
1: ่ใช่ครับมาตรฐานเดียวกัน
0: อยากจะแนะนำเพื่อนๆเกษตรกรหรือคนที่สนใจ
1: ครับ
0: เขาต้องเริ่มต้นยังไงฮะ
1: ต้องใจรักก่อนมันถึงจะพร้อมที่จะสู้กับปัญหาหรืออุปสรรคที่มันผ่านเข้ามาหลังจากนั้นก็คือเราก็ศึกษาข้อมูลก็ต้องมาศึกษาจากคนที่เขารู้แล้วคือมาดูงานมาฝึกทำ
0: ครับ
1: มาปฏิบัติก็จะทำให้เราเป็นเร็วพอเราผลิตได้เราก็หาตลาดลูกค้าเขาจะมาเองครับพี่นึกถึงเวลาเราไปซื้อของเราก็อยากได้ของที่ดีถ้าเราอยากได้ของดีเราก็ต้องผลิตของที่ดีให้เขา
2: การลองผิดลองถูกปลูกเองกินเองขายเองตามกำลังจะทำไหวไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่หวือหวานะครับแต่ที่สำคัญก็คือต้องใส่ใจในรายละเอียดวางแผนการจัดการลดต้นทุนเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพมากที่สุดครับทำให้สวนผักสลัดจันดาวเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งเราจึงมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่มนตรีทะนารีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ
3: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
4: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
5: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
3: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะในสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
6: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวจะมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
7: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะ
8: กิจกรรมปลดใส่ทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
4: ถ้าตีเป็นเด็กวันหนึ่งก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
3: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงเนี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
9: มุ่งพัฒนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
10: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
6: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดทรงธรรมได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
5: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรต่างๆเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
3: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
4: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อน นะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตแต่ว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดและก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
3: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ

0: ื่อนในที
1: ่ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเหล่า1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
2: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
1: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย

ไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: ป็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าพุ่มมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: คาดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีมั้งพ่นไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ัดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันก็จะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันยังตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเนี้ยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการ

0: ราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงานไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
2: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธ
1: อส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทายหนึ่งสามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทำอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

คือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหนอนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดี

0: ด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงไงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมุติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่ยากคือมิดนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมุติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีหนึ่งอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่

0: ายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
1: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
0: ข้าว55บาท
2: เลิกไม่ทำเอางั้นโอเคอ่ะข้าวไร
3: น่าจิ้มน้ำพริกเน
0: า
3: ะ
0: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล
4: ้
0: ว
4: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
0: เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศรักข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

0: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการ

การเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรเด็กแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herbs Theory สมุนไพรเก้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คุณคิดแน่นอนครับหลายท่านคงจะทราบกันดีนะครับว่าสมดุลชีวิตก็คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองอวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและอวัยวะส่วนสำคัญครับที่เป็นโครงสร้างทั้งหมดให้กับร่างกายของเราก็คือกระดูกครับที่คอยทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนส่วนต่างๆของร่างกายให้สามารถทำกิจกรรมและก็ชีวิตประจำวันได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์จะขอพาคุณผู้ชมที่รักไปพูดคุยกับคุณหมอบดินทร์ ก่อกวินครับเพื่อจะทำความรู้จักกับศาสตร์แพทย์แผนจีนที่เราเรียกกันว่าทุยหนาที่หัวเฉียวแพทย์แผนจีนครับแพทย์แผนปัจจุบันที่เราไปกินยากันตามโรงพยาบาลกับแพทย์แผนจีนแตกต่างกันยังไง
1: แพทย์แผนจีนจะเน้นการรักษาแบบองค์รวมครับก็คือจะดูคนไข้ทั้งร่างกายทั้งระบบนะครับแล้วก็ใช้วิธีการรักษาก็คือใช้ยาสมุนไพรหรือการนวดการฝังเข็มเป็นหลักครับ
0: ในความเป็นจริงของแพทย์แผนจีนมันคือการรักษาที่มันสามารถเข้าไปเมิร์ดหรือเข้าไปรักษาร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันได
1: ้ร่วมกันได้ครับ
0: ถามอีกนิดเดียวก่อนที่เข้าเรื่องของเราคือ
1: ครับ
0: สมมติผมเป็นโรคปัจจุบันที่คนชอบบอกว่าเป็นอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิเช่นเป็นหวัด
1: ครับ
0: เจ็บคอปวดหัวตัวร้อนไข้ขึ้น
1: ครับ
0: จริงๆแล้วอย่างหัวเฉียวแพทย์แผนจีนรักษาโรคพวกนี้ได้เหมือนกัน
1: รักษาได้ครับเราก็จะซับประวัติคร่าวๆดูครับว่าสามารถรักษาด้วยยาจีนได้ไหมหรือว่าถ้ามีอาการหนักมากเนี่ยเราก็จะส่งไปรักษาทำแผนปัจจุบัน
0: เพราะว่าถ้าเกิดหนักมากคือว่ามันต้องเข้าไปถึงจุดตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: ต้องไหมฮะแต่ว่าตามที่ผมฟังคือถ้าเป็นแพทย์แผนจีนก็คือว่าเราค่อยๆบำบัดอาการ
1: ใช่คร
0: ับ เราค่อยๆทำให้ร่างกายมันกลับมาสมบูรณ์ปกติแล้วโรคต่างๆมันจะคลี่คลายไปเอง
1: ก็คือเราจะดูก่อนว่าโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทำแผนจีนโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทำแผนปัจจุบันเพราะว่าการรักษาสองอย่างเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับ
0: เอาขั้นยังไงฮะแตกต่างไง
1: อย่างเช่นโรคร้ายแรงเนี่ยอย่างเช่นติดเชื้อไวรัสอย่างเงี้ยครับหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียอย่างเงี้ยการใช้ยาสมุนไพรบางอย่างอาจจะไม่ตรงจุดบางทีใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยจะตรงจุดและเร็วกว่าช่วยเหลือคนไข้ได้เร็วกว่าก็จะส่งไปทางแผนปัจจุบันครับ
0: ทีนี้กลับมาถึงศาสตร์หนึ่งที่เกี่ยวกับกระดูกแล้วก็แบบได้ยินมาเป็นการนวดนะฮะที่เรียกว่า
1: ทุยหนาครับ
0: ทุยหนา
1: ครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าเอ้ยนวดอะไรทุนหนาโอ้ต้องมีตังค์เยอะหรือเปล่านวดทุนหมาตรงนั้นนี่ไม่ใช่
1: ท
0: ุยหนา
1: ครับ
0: ทุยหนาคืออะไรครับ
1: ทุยในภาษาจีนหมายถึงดันครับหนาหมายถึงการบีบก็คือเป็นการเอาชื่อการรักษาเนี่ยมารวมกันเป็นชื่อของศาสตร์การแพทย์แผนจีนครับ
0: ทุยดัน
1: ครับ
0: หนาคือบีบ

0: ช่
1: ดันบีบดันบีบถ้าเป็นคือเป็นการนวดทุยหนาทุยหนาก็คือการนวดนี่แหละ
0: ใช่ก็คือเหมือนกับเป็นชื่ออย่างนึงครับชื่อการรักษาอย่างนึง
1: แล้วมันแตกต่างจากการนวดแบบอื่นยังไง
0: จริงๆการนวดของผมแผนจีนจะหลากหลายครับก็คือการท่านวดแต่ละที่เนี่ยก็คือแต่ละมณฑลเนืองคือเมืองจีนใหญ่มากครับแต่ละมณฑลก็จะมีท่านวดแบบเฉพาะตัวของเขาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือเอาแต่ละเมืองเนี่ยมารวมกันเป็นศาสตร์นึงครับรัฐบาลเขาก็บรรจุลงในการรักษาหลักของแพทย์แผนจีนครับ
1: ก็คือทุยหนาเลย
0: ใช่ครับการรักษาแพทย์แผนจีนมี3อย่างก็คือมียาสมุนไพรมีการฝังเข็มแล้วก็มีการนวดตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนวดตรงนี้มันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ผสมผสานกับการตรวจวินิจฉัยแบบแพทย์แผนจีนทั้งหลายก็คือมีการกดจุดตามเส้นลมปานการตรวจวินิจฉัยว่าคนนี้มีอาการร้อนอาการเย็นต้องนวดยังไงอะไรเงี้ย
1: หรือคนไทยชินเขาว่าแมะ
0: ใช่ครับคนไทยจะรู้จักการแมะมากกว่า
1: อ้าวแมะกับวินิจฉัยโรคเหมือนกันไหมคร
0: ับแมะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยโรคครับ
1: อ๋อวิธีการหนึ่งที
0: ่
1: ใช้วินิจฉัยโรคเรียกว่าแมะคืออะไรแมะคืออะไร
0: แมะก็คือการจับชีพจรครับ
1: ชีพจร
0: ใช่
1: โอ้โหคุณหมอครับตอนแรกนี่ก็คิดว่าศาสตร์ทุยหนาจะมีความลึกลับซับซ้อนแบบปล่อยพลังลมปานแบบหนังจีนต่อสู้ใช้กำลังภายในซะอีกนะครับแต่จริงๆแล้วทุยหนาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของการนวดครับที่รวมเอาศาสตร์ของการกดและการดึงเข้าไว้ด้วยกันนั่นเองและศาสตร์เป็นศาสตร์จีนโบราณครับที่มีบันทึกไว้ในตำรากว่า 1,000 ปีมาแล้วล่ะครับรักษาอะไรได้บ้างการทำทุยหนานวดทุยหนาน
0: จริงๆก็จะเป็นพวกกลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกทั่วไปครับอย่างเช่นหมอนรองกระดูกข้อเสื่อมปวดคอออฟฟิศซินโดรมทั้งหลายครับไหล่ติดหรือว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นกระดูกปวดกระดูกปวดหลังนะครับหรือว่าปวดเล้าลงขาครับปวดเข่าเสื่อมไปพวกนี้ก็ได้หมดครับ
1: โรคเป็นโรคที่ขนลุกทั้งนั้นเลยนะถ้าเป็นอ่ะมันจะเจ็บปวดมันจะทรมานมันจะต่อเนื่องเรื้อรังเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยส่วนใหญ่นี่คือความเป็นจุดเด่นของแพทย์แผนจีนเลย
0: ค
1: ือเรื่องของกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องการรักษาอาการที่มันปวดนานๆแบบนี้
0: ใช่ครับพวกโรคเรื้อรังทั้งหลายครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้อยากรู้ว่าทุยหนานจะรักษาเรื่องกระดูกยังไงได้บ้างยังเจาะลงไปในทุยหนานเองมันมีอุปกรณ์หลายอย่างไหมหรือว่ายังไง
0: ทุยหนานจริงๆก็คือการนวดครับจะใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการนวดเป็นหลักครับส่วนมากก็จะเป็นมือเป็นสันมือเป็นหลังมือเป็นข้อศอกอะไรพวกนี้ครับในการกดนวดนะครับรวมไปถึงการจัดกระดูกด้วย
1: แม่ใช้คำว่าจัดกระดูกเหมือนแบบมันมีล็อกของมันอยู่ต้องจัดให้ตรงล็อกหรืออะไรอย่างนี้ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างทุยหนาเนี่ยคุณหมอก็บอกว่ามันคือการนวดการบีบการดันนะฮะก็คือรักษาด้วยการนวดนั่นแหละ
0: คร
1: ับ เวลาคนมารักษาอย่างเงี้ยจำเป็นไหมครับพี่จะต้องทานยาควบคู่กันไปหรือจริงๆแล้วเรานวดบีบเราก็หายได
0: ้ในบางรายเนี่ยถ้าอาการค่อนข้างหนักหรือว่าร่างกายค่อนข้างอ่อนแออย่างจุดเด่นของแพทย์จริงคือการบำรุงครับบางคนเนี่ยซีดมากผอมมากบางทีนวดเยอะไปอาจจะระบมได้ง่ายก็คือจะมียาช่วยให้ร่างกายแข็งแรงดีขึ้นแล้วก็นวดหรือว่าบางคนไม่สะดวกมารับการรักษาเนี่ยก็จะให้เป็นยาสมุนไพรไปทานครับ
1: เพราะมันก็กลับไปตอบโจทย์จุดเริ่มต้นก็คือเราก็ต้องมีสมุนไพรเพื่อที่จะบำรุงร่างกายด้วยจริงๆแล้วต่อให้ไม่ต้องผอมไม่ต้องถ้าขอเป็นคุณหมอผมขอบำรุงร่างกายด้วยทานยาด้วยก็จ่ายได้
0: ใช่ครับ
1: ก็จ่ายได้เช่นเดียวกันสมมติผมเป็นคนไข้เพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจไปพร้อมกันสมมติวันนี้ผมรู้สึกมาหาคุณหมอบอมด้วยอาการผมปวดเพราะว่าผมเป็นพิธีกรบางทีเรายืนนานยืนทั้งวันยืนนานแล้วปวดร้าวขึ้นมานะคุณหมอฮะตั้งแต่ตรงนี้ช่วงนี้ฮะเขาเรียกก้นกบใช่ไหมฮะยาวขึ้นมาจนถึงตรงกลางหลังตรงนี้ก้อนตรงนี้ทั้งหมดเลยผมปวดกลับบ้านนี่คือนอนบางวันตื่นขึ้นมาอีกวันนึงหมอฮะพอลงจากเตียงปั๊บเหยียบปั๊บนี่คือปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาเลยฮะคุณหมอฮะอันนี้เป็นอาการที่มันสัมพันธ์กันไหมระหว่างหลังกับปลายเท้าหมด
0: ก็ถือว่าสัมพันธ์กันครับก็คือดูว่ามีการกดทับของหมอนรองกระดูกหรือเปล่าครับกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าอาการหนักหรือว่ามีอาการของกล้ามเนื้ออย่างเดียว
1: ครับผมแสดงว่าก็ต้องขึ้นเตียงต้องมีการตรวจวินิจฉัยเป็นเรื่องเป็นราวเลย
0: ใช่ครับ
1: เอาละวันนี้เข้าเรื่องเลยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณหมอบอมลองดูหน่อยว่าร่างผมนี่ยังอยู่ได้อีกนะพอได้ฟังคุณหมอพูดแล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่าผมแจ็คไรเดอร์ขั้นเนื้อขั้นตัวอยากจะทดลองเป็นคนไข้ดูเองเลยเพราะงานที่ผมทำเนี่ยนะครับบางทีใช้ร่างกายเยอะมากทำงานหนักยืนนานๆบางทีเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกโอ้โหปวดจี๊ดอยู่เป็นประจำเลยแหละครับงานนี้ก็เลยขออนุญาตให้คุณหมอได้ช่วยสาธิตวิธีการรักษาแก้อาการกันหน่อยครับ

0: และอย่างคนไข้เองที่มาเลือกการรักษาแบบแพทย์แผนจีน
1: ถ้
0: าอย่างถามเนี้ยคุณหมอฮะมันจะเร็วกว่ามันจะช้ากว่าหรือความแตกต่างเรื่องของเวลาในการรักษาเนี่ยม
1: ัน
0: จะแตกต่างกับแพทย์แผนปัจจุบันยังไงบ้าง
1: จริงๆก็ขึ้นอยู่กับโรคครับจริงๆไม่สามารถบอกได้ฟันธงว่าเร็วกว่าทุกโรคหรือว่าช้ากว่าทุกโรคอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นอะไรและเป็นตรงจุดไหนต
0: ้
1: องมาตรวจต้องมาซักประวัติให้เรียบร้อยดูก่อน
0: แสดงว่าทุยหนานก็เหมาะกับบางโรคมากๆหรือทุยหนานบางอย่างก็ต้องรักษาควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันด้วยเพื่อให้ได้ผลการรักษาให้ดีขึ้น
1: ใช่ครับหรือถ้าเป็นหนักมากเนี่ยก็ไม่เหมาะเลยครับอย่างเช่นหมอนรองกระดูกหรือว่ากระดูกหักมาแบบเยอะๆเลยอย่างนี้ก็ทำไม่ได้เหมือนกัน
0: จะมาจัดนี่มันไม่ได้ต้องไปดามต้องไปค่อยๆกายภาพบำบัดอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแต่ว่าถ้ากระดูกหักเราสามารถใช้ยาจีนช่วยให้กระดูกเชื่อมกันสมานกันเร็วขึ้นได
0: ้เอาละครับตอนนี้ผมก็ขึ้นเตียงเสมือนคนไข้จริงๆเพราะว่าจริงๆผมมีอาการเหมือนกันนะฮะผมก็คุยกับคุณหมอว่าอาการนี้เป็นจริง
1: ๆ
0: ค
1: ือ
0: ผมเนี่ยมีอาการปวดตรงช่วงก้อนหลังตรงนี้เนี่ยทั้งก้อนตรงนี้เลยแล้วก็ยิ่งเวลายืนนานเนี่ยปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาคุณหมอ
1: คร
0: ับ อย่างนี้ยังไงดีครับหมอ
1: ก็ใช้การนวดกับการจัดกระดูกด้วยร่วมด้วยกันแล้วกัน
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: อย่างปกติก็คือเราก็จะนั่งพูดคุยกันก่อนนะคุณหมอเนาะ
1: คร
0: ับ นะฮะว่าเคยเป็นเมื่อกี้คุณหมอถามผมว่าผมเคยประสบอุบัติเหตุอะไรร้ายแรงถึงมันเกี่ยวกับกระดูกอะไรอย่างงี้ด้วยใช่มั้ยฮะ
1: ครับ
0: มันทำไมต้องถามเรื่องนี้ฮะหมอฮะเผื่อมันว่าถ้าหายไปแล้วนี่ฮะ
1: เพราะว่าถ้าจัดกระดูกเนี่ยต้องดูก่อนว่าผู้ป่วยได้ประสบอุบัติเหตุหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกเบื้องต้นหรือเปล่านะครับ
0: อ๋อจะได้รู้ว่าตรงไหนอะไรยังไง
1: ใช่
0: ม
1: ั้
0: ยฮะเอาหมอไม่มีครับคุณหมอครับนอกจากอาการทางสมองแล้วไม่มีอะไรเลยครับเรื่องกระดูกครับผม
1: ครับ
0: ครับยังไงดีครับคุณหมอครับ
1: ก็จะเหลือของเรื่องของกล้ามเนื้อครับเท่าที่คำดูเบื้องต้นเนี่ยมีปัญหาที่กล้ามเนื้อหลังนะครับในส่วนของอาการที่ยืนเป็นเวลานานก็คือกล้ามเนื้อหลังเนี่ยมีการหดเกร็งนะครับรวมถึงสรีระของผู้ป่วยนะครับที่ค่อนข้างอ้วนทำให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยค่อนข้างตึง
0: อย่างเคสของผมนี่คุณหมอคิดว่าน่าจะใช้วิธีอะไรบ้างครับผม
1: ก็คือใช้การนวดกับการจัดกระดูกครับ
0: นวดกับจัดกระดูก
1: ครับ
0: แล้ววันนี้พอจะทำอะไรได้บ้างครับหมอ
1: ได้ทั้งคู่เลยครับ
0: อ๋อแล้วลองดูหน่อยดีกว่าครับผม
1: ครับโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยนะครับ
0: ครับผม

0: ต่อไปนี้จะเป็นการใช้วิธีการรักษาแบบครอบแก้ว
1: ใช่ครับ
0: เอ๊ะแก้วนี่ทำไมมันมีหลายไซส์มันแตกต่างกันยังไงหมอ
1: ขึ้นอยู่กับลักษณะของกล้ามเนื้อของผู้ป่วยครับถ้ากล้ามเนื้อเยอะเราสามารถใช้ใบใหญ่ได้ก็จะได้เนื้อที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้การรักษาค่อนข้างเร็วครับ
0: อ๋อก็แล้วแต่เนาะ

ต้องบอกเลยแหละครับว่าสบายจริงๆแรกๆผมแจ็คไรเดอร์ก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊จะเป็นอะไรหรือเปล่าจะเจ็บจะปวดตรงไหนหรือเปล่าแต่พอได้ลองครับบอกได้คำเดียวเลยว่าสบายสุดๆไปเลยแหละครับคุณผู้ชมนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับใครที่มีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและก็ความเสื่อมของข้อแบบนี้คุณสามารถเข้ามาปรึกษาอาการได้โดยตรงกับคุณหมอเลยนะครับเสาวรสหรือที่คนสมัยก่อนเรียกกันว่ากระทบรกฝรั่งเป็นไม้เถาเลื้อยครับมีต้นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้โดยในปัจจุบันครับเสาวรสได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นและกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ครับโดยมักจะนำมารับประทานกันในรูปแบบของเครื่องดื่มอย่างน้ำเสาวรสคั้นสดอีกทั้งยังสามารถของเสาวรสไปทำขนมได้อีกหลากหลายเมนูซึ่งเสาวรสนั้นก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่มีประโยชน์ต่อกระดูกของคนเราเป็นอย่างมากอีกด้วยเลยครับ

0: ากทำอะไรที่มีประโยชน์ต่อกระดูกบ้างเพราะว่าไปคุยกับคุณหมอมาเนี่ยบางคนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกระดูกนี่มันทรมานนะบางครั้งบางคราวเหมือนตกนรกทั้งเป็นปวดกระดูกกระเดี่ยวทั้งชีวิตเนี่ยทำอะไรก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเติมความสุขกินอะไรเข้าไปแล้วก็บำรุงกระดูกรักษากระดูกกันหน่อย
1: ใช่แล้วอันนี้เลยวันนี้มีเสาวรสค่ะ
0: ฮะ
1: เสาวรสผลไม้ในไทยบ้านเราเนี่ยแหละ
0: คือตอนนี้หลายคนเนี่ยชอบเอามาทำเป็นเครื่องดื่มถูกป่ะน้ำเสาวรสก็ขายกันตามท้องตลาดเยอะแยะมากมายรสชาติพื้นฐานของเสาวรสคืออะไร
1: จะเป็นเปรี้ยวอมหวาน
0: เปรี้ยวอมหวาน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะเสาวรสของเราวันนี้เนี่ยจะส่งผลต่อกระดูกโดยตรงมีประโยชน์ในการดีต่อกระดูก
1: ใช่เพราะว่าเขามีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสนี่คือมีประโยชน์ต่อเหงือกและฟันก็ทำให้แข็งแรงเหมือนกันกระดูกแข็งแรง
0: วันนี้ทำเมนูอะไรครับเชฟครับ
1: เป็นไก่ทอดชีสซอสเสาวรสค่ะ
0: ส่วนผสมในการทำไก่ทอดชีสซอสเสาวรสอกไก่ไข่ไก่แป้งทอดกรอบเกล็ดขนมปังเชดดาร์ชีสเกลือพริกไทยเสาวรสน้ำตาลเนยจืดหอมใหญ่
1: วันนี้เราจะมาเริ่มจากไก่เราจะนำไก่มายัดชีสก่อน
0: ไก่ยัดชีส
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้น่าทานมากเลยครับมา
1: เริ่มเลยเนาะเรานำไก่มานะคะเราก็จะซับน้ำก่อนล้างแล้วก็ซับค่ะ
0: ทำไมต้องซับด้วยอ่ะ
1: ซับเผื่อเวลาทอดมันกระเด็นไงค่ะน้ำกับน้ำมันมันโดนกันไม่ได้ค่ะแล้วก็จะหั่นตัวนี้ออกค่ะวิธียัดชีสของเราใช้มีดนะคะแทงเข้าไปอย่าให้มันขาด
0: แทงกัน
1: ใช่ค่ะแทงตรงกลางเสร็จแล้วนำชีสมาใส่นะคะชีสวันนี้เราใช้ตัวเป็นเชดดาร์ชีสนะคะแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันนะคะขัดเอาไว้โอเคค่ะเรียบร้อยอันนี้ค่ะก่อนที่เราจะนำไก่ลงทอดนะคะให้นำไข่ไก่ค่ะ1ฟองมาตอกแล้วก็ชุบแป้งนะคะแป้งตัวนี้เป็นแป้งทอดกรอบธรรมดานะคะเป็นแป้งแห้งนะคะเราไม่ใช้แป้งเปียกต่อมานะคะเป็นตัวเกล็ดขนมปังค่ะ
0: ขนมปังแป้งเกล็ดขนมปังนะครับหลักๆของเขาน้ำมันนี่ใช้ร้อนมากไหมครับ
1: ไม่ร้อนมากค่ะไฟอ่อนๆค่ะเพราะว่าเนื้อไก่มันหนาเดี๋ยวด้านในจะไม่สุกนะคะ
0: อ
1: ๋อแล้วเราก็จะนำชิ้นไก่ของเราที่มีชีสแล้วลงไปคลุกบางๆค่ะคลุกไข่ไก่บางๆเพื่อที่เวลาชุบแป้งแห้งมันจะได้ติด

0: ่ะระหว่างรอพี่แจ็คทอดไก่นะคะเรามาทำตัวซอสเสาวรสกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากนำเสาวรสนะคะมาผ่าพอเราผ่าครึ่งออกมาแล้วนะคะเราใช้ช้อนค่ะใช้ช้อนสั้นควักวันนี้เราใช้ทั้งเม็ดนะคะเราจะไม่กองเอาแต่น้ำนะคะเทคนิคของการทอดไก่ให้กรอบคือถ้าไก่เริ่มสุกแล้วเราต้องเร่งไฟค่ะให้น้ำมันมันไล่ออกจากตัวไก
1: ่
0: ค่ะมันจะทำให้กรอบนาน
1: ถ้าเกิดว่าเราไม่เร่งไฟไล่น้ำมันเราสามารถใช้แม่เขามาไล่น้ำมันอีกทีได้ไหมฮะ
0: ทอดต่อดีกว่าค่ะ
1: เล่นดี
0: ค่ะไก่ในหม้อของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวโอ้ชีสเยอะมากเอาสีประมาณนี้ค่ะสีเหลืองทองค่ะ เราจะไม่เอาไม่ไหม้นะคะค่ะต่อมานะคะเราจะมาผัดซอสเสาวรสกันค่ะตั้งกระทะนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเราเริ่มจากการใส่เนยนะคะเนยวันนี้เราใช้เนยจืดค่ะ
1: ทำไมต้องใช้เนยจืดด้วยครับ
0: ใช้ได้ทั้งสองเนยค่ะ

0: ค็มก็ได้แต่ทีนี้ไก่เราก็มีรสชาติอยู่แล้วแล้วเราก็จะเติมเกลือพริกไทยลงไปด้วยก็เลยใช้เนยจืดดีกว่าพอเนยเริ่มละลายนะคะเราจะใส่ตัวหอมใหญ่สับลงไปค่ะ
1: ครับผม
0: ผัดเนยกับหอมใหญ่ให้สุกก่อนนะคะถึงจะใส่ตัวเสาวรสลงไปได้
1: คือข้อสำคัญก็คืออย่าให้ไฟแรง
0: พอหอมใหญ่สุกนะคะ

ราดก็พอนี่เราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะแล้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะพริกไทยค่ะแค่นี้เองตัวซอสสอเหลืองของเราก็ได้แล้วไม่ถึง5นาทีเลย

0: วันนี้เราก็ได้เมนูแล้วนะฮะหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะครับผมนี่คือเมนูชื่อว่าไก่ทอดชีสซอสเสาวรสนั่นเองนะครับผมดีต่อกระดูกดีต่อนะฮะร่างกายนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครดูวิธีการขั้นตอนการทำให้ทันไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องร้องไห้ฟูมฟายวิ่งไปนอนทุบหมอนบนเตียงนั่งดูต่อเลยครับเพราะว่าเราจะพาย้อนกลับไปดูวิธีทำกันใหม่ครับขั้นตอนในการทำไก่ทอดชีสซอสเสาวรสขั้นแรกก็ให้นำไก่มาหั่นเป็นชิ้นครับผ่าตรงกลางยัดชีสเข้าไปในชิ้นเนื้อไก่เสร็จแล้วก็ใช้ไม้กลัดไก่เอาไว้ครับจากนั้นก็นำมาชุบด้วยไข่ไก่แป้งแห้งแล้วก็กลับไปชุบไข่ไก่อีกครั้งและปิดท้ายด้วยเกร็ดขนมปังครับตั้งไฟอ่อนๆร้อยน้ำมันเดือดหย่อนชิ้นไก่ลงไปทอดจนไก่สุกออกสีเหลืองอ่อนน่ารับประทานแล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ครับส่วนการทำซอสเสาวรสนั้นเริ่มจากใส่เนยลงไปในกระทะคนจนละลายตามด้วยหอมใหญ่สับผัดจนหอมใหญ่เริ่มใสจากนั้นให้ใส่เสาวรสเคี่ยวจนข้นแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือและพริกไทยแค่นี้เราก็ได้ซอสเสาวรสแสนอร่อยแล้วล่ะครับแน่นอนครับวันนี้เราได้เมนูแสนอร่อยของเรานะครับแล้วก็น่าเป็นที่ชื่นชอบหมุนทางบ้านด้วยนะฮะรสชาติจะเปรี้ยวนำหวานตามแล้วก็มีความหอมมันของไก่ทอดชีสของเรานั่นเองเรียกว่าดูตรงนี้นะครับน้ำลายยังไหลเลยรู้จักมองซ้ายมองขวาหยิบจับสิ่งที่ทานอยู่รอบตัวครับเอามาทำเป็นเมนูสร้างสรรค์ใหม่ๆและที่สำคัญครับทุกๆเมนูนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนถ้าคุณไม่รู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรติดตามรายการ Herb Theory สมุนไพรเข้าเส้นเป็นประจำทางช่อง True ปลูกปัญญาได้เลยนะครับวันนี้ครับหมดเวลาของ Jack Rider ครับผมและรวมถึงเชฟ V ของเราด้วยเจอกันใหม่คราวหน้าครับจะเป็นเมนูอะไรติดตามได้สัปดาห์หน้าสวัสดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมที่มีความพอเพียงพอดีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือบ้านหนองสะแกกวน

เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่การพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหนองสะแกกวนดีขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเนื่องจากได้กินอาหารปลอดสารพิษและมีชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและมีความสุขครอบครัวอบอุ่นสมาชิกในแต่ละครัวเรือนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในพื้นที่ของตนเองได้ใกล้ชิดพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอน

จากผลผลิตมีตลาดรองรับลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนผลิตเองสภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์สภาพอากาศดีนอกจากนี้บ้านหนองตะแกควรถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายรู้จักวิเคราะห์ต้นทุนการวางแผนการผลิตตลอดจนมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันบ้านหนองสแกควรมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงมารวมตัวกันทำกิจกรรมในยามว่างเช่นกิจกรรมสานตะกร้าอุปกรณ์เครื่องใช้จากไม้ไผ่กิจกรรมทอเสื้อกกผลิตเป็นสินค้าของกลุ่มไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานโดยใช้วัตถุที่หาได้จากในชุมชนเกษตรตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอย่างลุงมาฉีกระโทกมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นลุงมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอดีพอประมาณทำการเกษตรแบบพอเพียงตามวิถีชาวบ้านใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวรู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนศึกษาหาความรู้และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาปรับรูปแบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานทำให้ลดต้นทุนการผลิตสามารถพึ่งพาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีลงมือปฏิบัติให้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเรื่องราวและกิจกรรมในชุมชนแห่งนี้คือวิถีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตทั้งอย่างปลูกฝังสู่ลูกหลานให้มีจิตสำนึกช่วยกันดูแลรักษาอัตลักษณ์ตัวตนของคนบ้านหนองสแกควรและเทศบาลตำบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมให้ที่นี่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดดเด่นเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยณวันนี้บ้านหนองสแกควรได้แก้ไขปัญหาขยะและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9 2ถ้วยรางวัลในปี2559ได้แก่รางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะรางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราและปี2560ชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนบ้านหนองสแกควรเป็นอย่างยิ่งชุมชนดีมีคุณภาพขนาดนี้ท่านที่เดินทางมาถึงอำเภอโนนดินแดงต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับ

0: ากกินเค้กแต่กับพ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนกัน
1: ได้สิเฮ้ยรองเท้าพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหาไปไหนอ่ะ
0: ไม่เจอเลยครับพ่อ
2: ไม่เจอครับพ่อ
3: เดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
4: ต้องคืนสิ
5: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้ว
3: มันก็พันหนึ่งถึงความถูกต้องแต่เราเก็บได้ก็ต้อง
4: ใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้อง
3: ใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใ

0: หลังจากได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากกิจกรรม History Walk เราได้เข้าไปถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชนพื้นเมืองที่เคยอาศัยอยู่ใน Grand Canyon
1: This is the veteran who was on the river and exploring for the first time and this is Big Jim one of the native peoples who was a guide
2: Which tribe?
1: Havasupai. They're around here. And so a lot of American exploration was dependent on the native peoples. They had to take them. Some of my favorite stories. You could get down to the river quickly, but the natives would often tell them the worst way to try to go. So these explorers were sent very far, dangerous routes, becausethey did not want them to go to their sacred places
0: เช่นเดียวกับ Grand Canyon ทุกพื้นที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเคยถูกครอบครองโดยชาติพันธุ์ที่เราเรียกกันมาตลอดในชื่ออินเดียแดง

0: ในการเดินทางครั้งนี้เราพยายามค้นคว้าข้อมูลและตามหาแหล่งที่อยู่ของชาวอินเดียแดงในพื้นที่ต่างๆเพื่อเข้าไปทำความรู้จักคนกลุ่มนี้ให้มากขึ้น
1: บริเวณนี้เป็นที่อยู่ของชาวอินเดียนที่เขาอยู่กันจริงๆเลยนะคือเราก็รู้ใช่ไหมว่าประวัติศาสตร์ของคนขาวกับชาวอินเดียนเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วความรู้สึกแบบบางทีมันเซนซิทีฟมากไงเรื่องของที่เขาโดนกระทำจากคนขาวในยุคนั้นอะไรเงี้ยก็เลยเขาไปเจรจากับเจ้าของบ้านก่อนว่ายินยอมที่จะให้สัมภาษณ์หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปคุยกับบ้านอื่นก่อนว่าเขาจะโอเคหรือเปล่าบ้านตะกี้ไม่ได้นะคะเสียดายไม่ได้สัมภาษณ์เพราะว่าลองตะลอนไปหลายบ้านแล้วเหมือนกันนะก็ไม่สำเร็จเหมือนกับว่าเข้าใจแหละว่ามันอาจจะมีประเด็นที่มันเซนซิทีฟอะไม่อยากจะให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยก็เลยโอ้โอเคไม่เป็นไร
0: ถึงจะถูกปฏิเสธการให้สัมภาษณ์มาหลายครั้งแต่ก็มีไม่น้อยที่เราได้รับข้อมูลเชิงลึกจากชาวอินเดียแดงและหนึ่งในนั้นคือประเด็นที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าการเรียกชื่ออินเดียแดงเป็นคำที่ยิ่งเข้าไปกรีดแทงบาดแผลในใจของพวกเขา
2: You know, associating the term red, red Indian, red skin, that refers to that unfortunate history. It's a pejorative. It's negative term.
3: I personally don't like that term because when it's frequently used, it's really derogatory. So when people say redskins, I mean, as far as I'm aware, most people are not comfortable with that term because it's always used in a derogatory way. Missionaries and people coming over, they would always call people redskins, and I'm assuming it was just because it was European people and then our skin. I mean, I'm not red, but I'm not all native either. So
4: to me, color doesn't matter. You know, a person is a person. You know, if you feel you and me, I could, you know, I don't feel anything against you or anything. It doesn't matter what color they are. I mean, if you're gonna let it get you upset, then it's gonna upset you. Mm-hmm. If you're just gonna not worry about it,

0: And I think it's just a name.
1: แม้จะเป็นชื่อเรียกเดียวกันแต่ความรู้สึกกลับแตกต่างกันไปทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคำตอบคงต้องย้อนกลับไปถึงที่มาคำว่าอินเดียมาจากความเข้าใจผิดของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสที่คิดว่าตนล่องเรือมาขึ้นฝั่งที่ประเทศอินเดียแล้วแต่ที่มาของคำว่าแดงแม้แต่ในแวดวงวิชาการก็ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดบางทฤษฎีบอกว่าชาวยุโรปเห็นชนพื้นเมืองทาตัวเป็นสีแดงจึงเรียกว่า Red Man หรือ Red Skin บางก็ว่ามาจากการแบ่งสีผิวเพื่อแยกแยะชนชาติอย่างเช่นคนขาวคนดำหรือคนแดงแต่วันนี้ได้มาฟังอีกหนึ่งที่มาที่ทำให้เราไม่อยากเรียกชื่ออินเดียแดงอีกต่อไป
2: The history of that term is thatThe frontier days, when the Europeans were first settling the continent, there were bounties put on native people, and so that's where that practice of scalping came from. And it's actually from European origin, and that was a way that bounty hunters would collect money. So that's the red skin refers not to the color of our skin, but for the blood.When the bounty hunters would take scalps, or they would take some evidence that they could get paid for, and for children it was like 5 cents, for a woman maybe it was 10 cents, and for like a man it could get like 25 cents. And so that's where that term comes from, and that's why it's a very negative term, and it causes native people hurt because it's a reminder of that history.Of people coming and wanting to eliminate native people from this continent.
1: ในปัจจุบันคำว่า Red Indian หรืออินเดียแดงถือว่าเป็นคำโบราณและหยาบคายถึงขนาดที่ในพจนานุกรมระบุว่าเป็นคำที่มีความหมายในเชิงก้าวร้าวดูถูกอเมริกันชนรุ่นใหม่พยายามหลีกเลี่ยงการใช้คำนี้แต่ถ้าไม่เรียกอินเดียแดงแล้วเราควรจะเรียกว่าอะไร
2: So I know that a lot of people, they would prefer to be referred to by what tribe they are, whether you're Navajo or you're Lakota or you're Salish or maybe you're Paiute or maybe you're a Hopi or maybe you're from one of the Pueblos in New Mexico or maybe you're a Creek or maybe you're a Seminole or a Seneca. That's what I mean. There's like so many different tribes that I think it would be difficult to really know everybody.Between native people, when we see each other and we don't really know who they are, we'll always say, well, where are you from? But there's over 500 tribes in this country, and we wouldn't expect, you know, people to know where we're from. So like for me, my mother's Navajo, and my father is from here. He's Salish Kootenai. So you could refer to me as either a Navajo or a Salish Kootenai person. But generally, overall,You could refer to our people as Native Americans, American Indians, just Natives. Indian by itself is confusing.
3: They don't like the term Indian, so the term Indian actually comes from Christopher Columbus, you know, and so he thought that they were Indian, and that name just stuck. But it's not the right term.
2: And sometimes then you get the kind of awkward question about, well, are you Indian or American Indian?So that's why I say American Indian or Native American, those work. Canada's different. In Canada, they refer to themselves as First Nations.
1: จนทุกวันนี้ในสหรัฐอเมริกายังมีชนพื้นเมืองอาศัยอยู่ถึง567เผ่านอกจากชื่อเรียกที่แตกต่างกันแล้วอะไรคือเครื่องบ่งบอกอัตลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นตัวตนของแต่ละชนเผ่า
2: Their language. Their languages are totally different.
4: Each band has a different dialect. So like how people from China, there's Mandarin Chinese, or you know, they speak a different language. That's how we are. Not many people speak our language fluently. Upon Euro-American introduction, the language was forbidden to be spoken. And so when they were moving native children into Indian boarding schools, they would beat them so that they wouldn't speak our language. And so here we

0: ความรักที่มีต่อเผ่าพันธุ์ของชนพื้นเมืองไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้จะต้องแบกรับความสูญเสียมามากมายแต่วันนี้ชะตากรรมนั้นเริ่มบรรเทาลงอเมริกันชนรู้สึกเสียใจและสำนึกผิดกับการกระทำอันเลวร้ายในอดีต
1: In the movies that's just to make all Native Americans look bad because the white men don't like us
2: So if you were to

0: ไหลเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะ จอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับที่ผมปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณบายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับผม
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค
0: ่
1: ะบ้านนี่100ตารางวา
0: ค่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งชมพู่แตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกรวงแล้วใช
1: ่ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบปุ๋มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
1: นี่ก็จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์

0: ี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
1: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ฉันหวังของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
0: นี่นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาค่ะน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
1: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
0: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
1: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเห็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
0: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
1: ์
0: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบก๊าซแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
1: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
0: ่สิบกว่า
1: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
0: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
1: ครับ
0: ค่ะคือถังกรองน้ำ
1: ครับ
0: วิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติค่ะแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
1: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก
0: ็
1: รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่น้อยๆด้วย
0: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
1: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
0: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
1: ตรงนี้จะมีผักอะไรบ้างครับ
0: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
1: อันนี้อะไรครับ
0: อันนี้แครอท
1: ปลูกแครอทได้ด้วย
0: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
1: กระถางแครอทนะครับ
2: ว้าว
1: ก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
0: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
1: ตอนนี้อ่างอาบน้ำนะคร
0: ับ ใช่แล้วก็มีอ่างล้างมืออ
1: ๋ออ่างล้างมือ
0: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อะค่ะ
1: ใช้แทนสิ่งกระถางไปเลย
0: ใช่ใช้แทนกระถางได
1: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักที่ไม่ได้อยู่กลางแช่
0: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกค่ะก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
1: ตรงนี้เขาค่อยทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
0: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
1: กระเพราอะไรก
0: ็ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
1: ผักบุ้ง
0: แบบต้นอ่อนๆ อยู่
1: ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเน
0: ี่ยมีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
1: สล
0: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
1: นี่เ ี้เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
0: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
1: ไฟน้อยอยู่แล้ว
0: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
1: ่
0: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation หน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับที่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: วันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้นะน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
0: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรอไม่เอาครับพี่รอไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่าGreenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพุ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะแชร์เลนส์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับ ครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอชผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอชแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
4: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
1: ครับ
4: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
1: พามาทั้งครอบครัวเลย
4: น้องน้ำหวานครับน้ำหวานครับคุณป้ายครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
4: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังครับ
4: ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราคมปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
4: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน 20,000 กว่าคน
1: 20,000 กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
4: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก็
1: มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
4: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเกียบขึ้นกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
1: ครับอ่ะอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนกรีนมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
3: ที่พอแกะออกมาก็จะเป็นถุงอย่างนี้เนาะก็จะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างค่าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
1: เรารียูสไงเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไงนี่เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
3: นี่ก็ชุดกันก็เยอะนะคะเราเคยเฟลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่า
1: ครับ
5: น้ำปั๊มเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี้ซ้ายกับขวา
1: ครับผม
5: เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
1: ครับ
5: ชุดนี้ชุดประจำตัว
6: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
1: นี
6: ่นะคะ
1: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์หน่อยครับ
6: ใช่ใช่ใช่ถุงผ้าน
1: ี่นี่ของน้องน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
6: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ตะไคร้ตะไคร้มีภาชนะมีปิ่นโตเดียวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของน้องน้ำหวานล่ะครับ
7: ใช่ค่ะ
1: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
7: มี2ขนาด
1: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
7: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
1: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอกคร
5: ับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
1: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: หนมถ้วยครับ
1: โอเค30
0: คร
1: ับ ไม่ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหมลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อกแก๊ปอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูได
3: ้ครับเป็นร้านปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: เอาทั้งกล่องนี้ได้ไหมมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เอาเดี๋ยวได้เลยเอาใช่ๆถึงที่ทาน
4: อ๋อไม่
1: อ๋อไม่ต้องจริงๆจริงๆจริงๆอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือมันเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดเราไปตัดหลอด

0: ใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
1: ไปไหนเขาใส่มาแล้ววันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
0: ่
1: ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
0: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทำอะไรต่อได้
1: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย

0: ่ต้องซีเรียสมาก
1: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
0: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
2: เอา
3: ใหญ่มากคราวนี้เรากำลังจะใส่สินโตแทน
2: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกิน
1: เดี๋ยวหันครึ่งให้ได้ขอบคุณมากเลย
4: เมนูก็มี130 40 100
0: หรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตักอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
1: แล้วถ้าผมอยากทานก็กำลัง
0: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
1: ้อ๋อครับ
0: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
1: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเขาให้ถูกต้องแล้ว
3: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
1: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดนะครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปอุ้ยร้อน
0: อ้าวร้อนเหรอ
1: ร้อนอะลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องมาเลยนะครับต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12 ชิ้นแต้มเน้นๆเลย
5: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1 ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450 ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4 ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500 ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50 ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10 เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450 ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1 ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
1: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารที่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
4: จุ๊บตังค่ะ
0: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
1: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับ2 กลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
4: 45 ชิ้นค่ะ
1: นี่ตอนนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
6: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
1: โอ้โหรับนับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
6: เท่าไหร่เท่าไหร่
1: ครับ
4: กี่
1: ชิ้นครับ
4: 66 ชิ้นค่ะ
1: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดไป100 กว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7 คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับ
6: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งรถทั้งแจกมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเห็นต่างชาติใช้กันเยอะเดี๋ยวพอถามพวกเราก็มาบอกเป็นคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็แบบดีใจเนี่ยครับ
1: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี
1: ้เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันกิจอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: และพระมหากษัตริย์

0: ท่านผู้ชมค่ะสวัสดีพี่ยังเต้นนะคะวันนี้นะคะก็
1: มารยาทงามเหมือนวันนี้จะเหนื่อยไม่รู้ว่าแปลก
0: ๆรู้ได้ยังไง
1: บ้าบอ
0: วันนี้ทิพย์เอาปัญหามาให้พี่ยังเต้อีกแล้วค่ะ
1: ครับ
0: วันนี
1: ้ฟังดูแย
0: ่ปัญหาปลวกค่ะพี่ยังเต้ผู้ชมทางบ้านนะมีปัญหาปลวกนะคะมากัดกินพื้นส่วนที่เป็นไม้ในบ้านก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูพร้อมๆกันว่าเรามีวิธีการจัดการกับปลวกยังไงค่ะ
1: ไปเด้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: บ้านนี้ไม่ค่อยได้อยู่เหรอ
3: ไม่ค่อยได้อยู่ช่วงแรกๆครับก็คือ2ปีกว่าเราก็ปล่อยบ้านทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยพอเราก็ปิดม่านหมดมันก็เลยมืดมากอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่คิดเพราะว่าพอบ้านมันใหม่ก็ไม่ได้นึกว่าเขาจะจัดการไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ลืมคิดประเด็นนี้ไปอัน
1: นี้น่าสนใจนะคือหลายๆท่านคิดว่าเฮ้ยบ้านใหม่ไม่น่ามีปลวกจริงๆแล้วปลวกอยู่ทุกที
3: ่ครับ
1: เพราะว่าเวลาที่เขามาสร้างบ้านเนี่ยส่วนใหญ่โครงการพวกนี้เขามาสร้างในที่ที่มันรกร้างนั่นแหละแล้วเขาก็มาซื้อที่ดินแล้วก็มาสร้างบ้านทับลงไปอ
0: ัน
1: นี้ปลวกอยู่ใต้ดินอยู่แล้วครับเพราะพื้นที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีหรือเปล่าแล้วอย่างนี้แบบเวลาที่เอาไม่ค่อยได้อยู่เนาะ
3: ครับ
1: แล้วมันรู้ได้ยังไงว่ามีปลวก
3: เราก็เริ่มเอกใจเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ฝนตกอะครับช่วงต้นปีนี้อะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ
3: ประมาณเดือนกุมภาเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วก็เราก็เริ่มเห็นมันมีเริ่มตัวอะไรบินออกมาละ
1: ตัวอะไรตัวอะไร
3: ใช่ก็เริ่มเอกใจตอนแรกมันไม่มีอะไรนะเพราะ
1: แฟรี่
3: แฟรี่ทั่วไปใช่ไม่ได้รู้เป็นปลวกเลยแล้วก็โอเคพอสักสองอาทิตย์ผ่านไปก
1: ็
3: คือเจอบินเป็นฝูงเลย
1: ในบ้าน
3: เรา
1: ในบ้าน
3: บ้านก็มีสัตว์เลี้ยงด้วย
1: แต่แล้วเปิดไฟแล้วมาเลย
3: ใช่เปิดไฟก็คือบินตกใจเลยอย่างเงี้ยกลับมาบ้านทีนี้ก็เลยรีบไปซื้อพวกโฟมฉีดปลวกโดยเฉพาะอะไรเงี้ยมาฉีดแก้ปัญหาไปเองก่อน
1: เฉพาะหน้าไปก่อน
3: เฉพาะหน้าให้อยู่ได้ไปก่อนทีนี้เราก็เริ่มศึกษาแล้วว่ามันจะต้องทำยังไงแล้วมันก็เลยมาจบที่ส่งไปถามที่รายการก่อนว่ามันจะจัดการยังไง
0: ศ
3: ึ
0: กษาแล้ว
3: ศึกษาแล้วว่า
1: จะไปเสร็จมา
3: ใช่
0: ช่างประจำบ้าน
3: น่าจะง่ายกว่าติดต่อเอง
1: นะเอ๋โอเคดีครับดีใจที่ติดต่อมานะครับแล้วก็ปัญหาปลวกจริงๆเป็นปัญหาสามัญประจำถิ่นมากเลยเพราะว่าบ้านเรามันเขตร้อนชื้นเนาะความชื้นมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดในพื้นที่เงียบอย่างเงี้ยเสี่ยงต่อปลวกมากๆเลยเดี๋ยวทางรายการจะจัดการให้โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับคุณหันษาดวงใจนะครับ
4: ผมแน่สวัสดีครับ
1: หลังจากทำการสำรวจแล้วปลวกขึ้นตรงไหนบ้างฮะ
4: ในบ้านกันนี่เลยลูกบันไดเลยครับ
1: ลูกบันไดตรงไหนบ้างอ่ะทุกลูกเลยเหรอ
4: ไม่สำรวจดูหมดแล้วขึ้นแค่ตัวนี้กับลูกพัก
1: อ๋อโอเคก็คือเราก็ลองคอดูเน
4: า
1: ะ
4: คือไม่แต่เรามองด้วยสายตาก็เห็นแหละ
1: โอ้เนี่ยรูนี่รูอยู่น
0: ี
4: ่ถ้าเราอยากรู้แล้วก็ใช้ค้อนหรือใช้ค้อนหญ้าเคาะดูมันจะพุ่ง
1: ถ้าเคาะไปแรงๆก็พรุเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าปลวกกินเข้าไปก็คือมันก็จะกลวงด้านในเลย
4: ใช่ครับ
0: มันจะมีพวกแบบไอ้พวกผุยๆเนี่ยใช่มั้ย
4: ใช่ครับใช่
0: น
4: ี่ค
0: ือของมันเลยใช่มั้ย
1: เนี่ยตรงขอบนั่น
0: เนี่ยชัดเจนเลยอย่างเงี้ยมีร่องรอยแบบชัดเจนเลยว่า
4: แต่โชคดีไปบ้านนี้เป็นขั้นปูนมันจะไม่ได้ลามแบบทีเดียวหมดทั้งแผ่
1: นปูนใช่ไหม
4: ใช่ครับด้านล่างอย
1: ู่
0: ปูน
4: เพราะบ้านสมัยใหม่จะเป็นไม้หมดแล
1: ้
4: วเป็นบันไดจะไม่ไม้ทั้งเซต
1: บันไดเป็นโครงปูน
4: ใช่ถ้าเกิดเจอปัญหาอย่างเงี้ยก็สามารถดูลูกไหนว่ามันกินเราก็แกะลูกนั้นออกมาแล้วก็เปลี่ยนลูกใหม่ใส่เข้าไป
1: เปลี่ยนเท่านั้นอ่ะเปลี่ยนแค่ลูกบันไดลูกนอน
4: ก็บันไดทรงเนี้ยแบบนี้เลยก็คือใช้พวกกาวตะปู
1: กาวตะปูมันจะแน่น
4: ใช่ครับก็กาวตะปูยิงด้านหลังแผ่นแล้วก็แปะลงไปเลย
1: ครับคือมันเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวราบขนาดกับพื้นดินเพราะฉะนั้นมันจะไม่ต้านแรงโน้มถ่วงกาวตะปูได
4: ้
1: นะเราเปลี่ยนขั้นไหนบ้างพี
0: ่ก็ฟังดูไม่ยุ่งยากมาก
4: ที่ดูสำรวจมาก็มีขั้นนี้กับขั้
1: นนี้
4: นะ
1: โอเค
4: เดี๋ยวเราก็ใช้ค้อนใช้พวกสิวสกัด
0: แผ่นก็คือล็อกออก
4: ใช่ครับเพราะว่าของเดิมเขาติดกาวตะปูอยู่แล้ว
1: โอเคไปเลยดีกว่าฮะ

0: ันนี้คือภายใต้ท็อปไม้เมื่อกี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: นี่คือสภาพที่กินไว้ทั้งหมดเลย
1: ใช่นี่คือพวกเศษปลวกที่มันกินจะเป็นดินเนี่ยนะนี่คือกาวตะปูอ
2: ันนี้คือเศษกาวตะปูนี่เศษกาวตะปูนะฮะ
1: ใช่เนี่ย
2: ต้องซ้อออกนะฮะไม่งั้นวางลงไปมันก็จะไม่สนิท
1: ใช่
2: แน่มันจะกระดกกระเด็กนะฮะซึ่งไม่ดีกับบันไดแน่เลย
1: เราก็จะแต่งผิวตรงให้เรียบ
2: เราอยากให้เหยียบแล้วมันแน่นมันอะไรอย่างงี้ตามด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งปูนทีหลังนะพี่เนาะ
1: ใช่ใช่ไหมฮะกวาดพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำยากันปลวก
2: เออใช่
1: ลงลงไว้ด้วยทาลงไปก่อน
0: นี่มีเห็นร่องเล็กๆ
2: นี่ไง
1: นี่แหละ
2: นี่คือที่นี่ช่องนี้เลยคือที่ที่ปวกเข้ามาแล้วไอ้ห้องข้างใต้เนี้ยส่วนใหญ่อ่ะเวลาเขาทำบ้านไอ้บ้านจัดสรรหรือว่าไม่ใช่บ้านพวกทาวน์โฮมห้องข้างใต้บันไดเนี้ยเป็นห้องเก็บของตรงลงรถ
1: ถูกต้องคร
2: ับ แน่คือ access จากหน้าบ้านเน้นย้ำอีกทีครับปัจจัยทำให้ปลวกมาก็คือพื้นที่นั้นเงียบเงียบ
0: ความชื้
2: นเย็นไม่มีคนอยู่
0: ถูกต้องค่ะ
2: บ้านนี้เจ้าของบ้านเขาไม่แทบไม่อยู่เลยแทบไม่ได้มาเลยไม่เหลือเลยเมื่อกี้แซงมาได้กวงเลยทั้งแผ่น
1: ใช่ครับ
2: อันนี้ก็คือเดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็คือพี่สาวก็จะจัดการกับ
1: จัดการความสะอาด
0: เคลียร์ให้พื้นผิวมันเรียบแล้วติดตั้งใหม่ได้ง่าย
1: แล้วก็ตัดแผ่นลงมาติดเลย
2: ลุยจ้ะ
1: เดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนการยิงตะปูกาวครับกาวตะปูยิงด้านพื้นนี่เลยครับยิงให้เต็มพื้นที่แต่ไม่ได้ต้องยิงแบบเต็มนะครับยิงเป็นจุดเหมือนซาลาเปาครับแล้วเกลี่ยให้มันเรียบๆอย่างจุดด้านในนี่ก็ยิงเยอะหน่อยครับเพราะว่ามันรับน้ำหนักของปลายไม้อยู่ลักษณะนี้นะฮะด้านขอบก็ลากยาวมาเลยก็ได้ครับ
3: ถ้าไม่ใช้กาวตะปูใช้ยางอื่นได้ไหม
1: ลักษณะแบบนี้ไม่ได้ครับซิลิโคนก็ไม่อยู่ต้องเป็นกาวตะปูอย่างเดียวครับแต่มันก็มีหลายแบบแบบธรรมดาแบบน้ำกับแบบเคมีครับเพราะถ้าพวกนี้ปูนพวกนี้จะไม่ค่อยติดพวกซิลิโคนไม่ค่อยอยู่
3: ติดไม้ไปเสร็จแล้วกว่าจะเหยียบได้เหยียบได้เลย
1: เหยียบได้เลยครับติดไม้เสร็จพวกนี้เพราะมันเป็นอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นพื้นราบมันไม่รับหนักอะไรมากมายถ้าเป็นแนวตั้งตรงนั้นต้องให้แห้งตัวเซตตัวดีๆก่อนอันนี้เรายิงเต็มพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวแผ่นวางเลยครับ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับการเปลี่ยนลูกบันไดนะลูกนอนบันไดที่โดนปลวกรับประทานไปข้างในนะครับก็ซ่อมแซมเป็นจุดๆไปเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ปัญหาปลวกนี่จริงๆเป็นปัญหาเรื้อรังพอสมควร
1: โอ้
0: เนาะถ้าเกิดมันขึ้นซะแล้วเนี่ยโอ้ลำบากเลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการที่ป้องกันปลวกก็คือการกันไว้ก่อน
1: ใช่ครับ
0: ก่อนอื่นเราไปสำรวจรอบบ้านก่อนเลยว่ามีปลวกตรงไหนบ้างมีตรงไหนที่เราสามารถป้องกันปลวกได้บ้างแล้วก็มีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างไปดูครับ
2: โอเคดูรอบๆ บ้านนะคุณผู้ชมครับเวลาที่เรามาสำรวจบ้านที่ไม่ได้อยู่มานานเนี่ยมันก็จะมีความรกรุงรังต้องระวังสัตว์ร้ายนะฮะมันจะเป็นงูแมลงต่างๆนะฮะ
3: ตัวดินมันติดกับ
2: บ้านนี้เลย
3: ใช่เวลาเขามาถึงเขาก็ไต่ขึ้นถ้ามีรูมีอะไรนิดหน่อยก็คือเข้าไปได้เลย
2: หลายๆบ้านเนี่ยจะมันมีแบบมันมีต้องเรียกอะไรอ่ะเป็นอุโมงค์ดินอ่ะที่ปลวกเขาสร้างไว้เพื่อจะได้เดินของเขาเพราะว่าปลวกไม่สามารถเดินในแสงได้ตามันแบบมันคือมันไม่ชอบแสงเลยดีกว่า
3: เขาจะสร้างอุโมงค์ไว้ให้ตัวเองเดินใช่ไหมคะ
2: เพราะนั้นสังเกตรอบๆบ้านเนี่ยจุดแรกก็คือตรงที่ติดกับดินเนี่ยมันมีอุโมงค์ของปลวกอยู่หรือเปล่า
3: ค่ะ
2: เนาะถ้าคุณจะแก้ปัญหาปลวกให้แบบว่าเรียกว่าเบ็ดเสร็จเลยอ่ะคุณจำเป็นเนี่ยต้องมีการป้องกัน
3: ใช่เพราะนี่เหมือนเราเอาอันเก่าออกเหมือนเปลี่ยนจานอาหารให้มันใหม
2: ่โอ้ฟังแล้ว
3: ขึ้นมาเหมือนให้อาหาร
2: เออถึงก็จริงอ่ะถูกไหมคือถ้าเกิดว่าให้เปลี่ยนแค่ตรงโน้นแต่ว่าไม่มาจัดการรอบๆบ้านหรือว่าไม่จัดการปัญหาปลวกให้ถึงรากเนี่ย
3: เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่
2: มันกลับมาใหม่แน่ๆ
3: กลับมากินใหม่นะคะ
2: เพราะว่าอะไรเพราะปลวกไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านแต่ปลวกเนี่ยรับประทานอาหารในบ้าน
3: ใช
2: ่แล้วก็ลงไปอยู่ในดินปลวกอยู่ใต้ดินนะครับคุณเออสัญญาณของปลวกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยเดี๋ยวปลวกมาแล้วเวลาที่แบบกลางคืนสังเกตเลยเอ้ยแบบเปิดไฟนอกบ้านเดี๋ยวจะมีมาแล้วแมงเม่าแมงเม่าต่างแล้วเวลาที่เขาจะแบบมาเริ่มจะเมทติ้งกันเริ่มผสมพันธุ์เขาจะเริ่มสลัดปีกแล้วเหมือนจะเริ่มลงดินแล้วฮะแล้วพอเขาลงดินปุ๊บเริ่มมีการแบบผสมพันธุ์นู่นนี่ใช่ไหมคราวนี้ปลวกจะเริ่มมาแล้วถ้าคุณเห็นแมงเม่าเมื่อไหร่แปลว่าอะไรแปลว่ารอบๆบ้านคุณเนี่ยมีรังปลวกแน่นอน
3: โอ้สังเกตอย่างนี้นี่แล้วเราจะป้องกันกำจัดมันยังไงบางทีป้องกันหรือกำจัดหรือเราทำยังไงได้
2: เอางี้โดยหลักๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ป้องกันปลวกหรือว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลวกเนี่ยมี2ประเภทหลักๆเลย
3: ค่ะ
2: คือแบบขับไล่แล้วก็แบบไม่ขับไล
3: ่
2: ขับไล่นี่คือ repellent คือไป

0: รีเพล
1: อ่ะดูเดือดอยู่ด
0: ูใช่แต่ว่า non repellent เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่จัดการกับมันไงมันคือ non non คือไม่ repellent คือขับไล่ไงไม่ขับไล่ไม่ได้แปลว่าไม่กำจัดไงฮะ
1: ขับไล่ก็คือขับไล่เฉยๆแต่ถ้าไม่ขับไล่เนี่ยคือฉันจัดการขั้นเด็ดขาดแล้ว
0: ถูกต้องคือขับไล่เนี่ยเราใช้กับการที่เอ้ยเราเริ่มสร้างบ้านอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าบ้านสร้างใหม่เนี่ยมันจะมีคานคอดินนะคานคอดินเนี่ยคือคานที่วางมันเป็นเรียกว่าปริมณฑลของบ้านว่าเอ้ยบ้านจะมีรูปลักษณะแบบนี้รับน้ำหนักบ้านทั้งหมดตรงเนี้ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการราดหรือว่ารดผลิตภัณฑ์ลงไปในดินตรงคานคอดินเลยเพื่อล้อมกรอบป้องกันไม่ให้ปลวกเนี่ยขึ้นมาจากใต้ดินหลักการการทำงานของการป้องกันปลวกคือการสร้างเลเยอร์ของตัวป้องกันถ้าเกิดว่าจะมีเลเยอร์เนี่ยป้องกันอยู่ปุ๊บเนี่ยปลวกจะขึ้นมาลำบากแล้วอันนี้คือในโหมดของการขับไล
1: ่ขับไล
0: ่แน่ว่า repellent นะคร
1: ับ โหมด
0: มาถึงโหมดของการไม่ขับไล่บ้าง
1: อันนี้คุณแม่ทิพย์เคยใช้บอกเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเพราะเคยซื้อบ้านไว้แล้วทิ้งไว้คือไม่ได้เข้าไป
0: โอ้นี่สำคัญเลย
1: โดนที่เดียวกันเลยคือบันไดกลับไปทีเดินคือได้นี่เป็นกรอบเปีย
0: โอ้โหกรอบ
1: นั่นก็คือคุณแม่ใช้แบบไม่ขับไล่ก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเอาไปเทให้เขาแล้วเป็นเหมือนอาหารเหมือนเหมือนตรงบริเวณที่เขามาทานอาหารใช่ไหมแล้วพอเขามากินเนี่ยปุ๊บเนี่ยเหมือนน้ำยาตัวนี้มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เป็นพิษต่อเขานั่นเองเนื้อพอเขาเอาเข้าไปกินปุ๊บเนี่ยเขาก็สัมผัสกันใช่ไหมนิสัยของเขาคือกินแล้วก็จะตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กต่อกันเป็นทอดก็ทำให้สารพิษมันก็ติดต่อกันไป
0: ถึง
1: รังนะคะ
0: ถูกต้องสารนี้สะสมในตัวปลวกนะฮะแล้วว่าปลวกกลับไปที่รังหรือว่าไปสัมผัสกับปลวกตัวอื่นมันก็จะมีการติดต่อกันตัวนั้นคือพาหะที่นำสารนี้ไปติดต่อให้กับตัวอื่นเวลาที่ใช้เนี่ยประมาณ15วันถึง30วัน
1: ใช้เวลาสะสมไปเรื่อย
0: จะเกิดการตายต่อเนื่องการตายต่อเนื่องแล้วก็กำจัดตัวปลวกนี้ไปได้เยอะเลย
1: ใช่อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอีกเรื่องหนึ่ง
0: ส่วนวันนี้ที่เราทำการเป็นวิธีการขับไล่ทั้งหมดนะครับหรือว่า repellent ทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปดูครับเอาละครับหลังจากที่เราได้สำรวจกันไปเรียบร้อยหมดแล้วเน
1: า
0: ะเราก็รู้แล้วว่าเรามีเส้นทางของปลวก
1: น
0: ี
1: ้
0: เนี่ยเส้นทางของปลวกอย่างนี้เราเห็นมีทางเดินของปลวกอย่างนี้เลยนะเป็นสาเหตุว่าทำไมบันไดโดนรับประทานนะครับก็คือจะเห็นว่าปลวกไม่จำเป็นที่จะต้องมีเป็นสวนอะ
1: ใช่มันไม่ต้องติดอยู่กับดินมันก็สามารถขึ้นมาได้นะคะ
0: เพราะอะไรเพราะว่าใต้นี้ก็ดินหมด
1: โครงสร้างต่างๆรอยแครกนิดๆหน่อยๆก็เข้ามาได้แล้ว
0: ใต้นี้คือใต้พื้นปูนเนี่ยค
1: ือ
0: ดินหมดเลย
1: ใช่
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่อยู่ของเขาทั้งนั้นเลยการป้องกันจำเป็นต้องทำหมดเลยทุกที่เลย
1: ร
0: อบๆบ้านเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาแนะนำกันวันนี้นะครับไล่ไปทีละตัวเลยแล้วกัน
1: ก็คือที่เราจะใช้วันนี้นะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรวันน
0: ี้สามสูตรแตกต่างยังไงบ้างครับ
1: แตกต่างกันอุ้ย
0: สุดยอดเลย
1: อันนี้ฝาส้มนะคะตัวนี้เป็นสูตรน้ำ
0: จำง่ายฝาส้มสูตรน้ำ
1: สูตรน้ำนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า1ลิตรนะคะผสมน้ำ60ลิตร
0: โอ้1ต่อ60
1: ใช่เพราะว่าตอนแรกทิพย์ก็แอบตอนแรกเห็นขวดแล้วเฮ้ยจะเทยังไงหมดทั่วที่ใช้กี่ขวดไม่ใช่ก
0: ็เข้มข้นมาก
1: 1ต่อ60ผสมแล้วก็อันนี้สามารถเทได้เป็นสูตรน้ำสูตรน้ำก็คือข้อดีของมันก็คือเหมือนกลิ่นมันจะไม่ค่อยแรง
0: กลิ่นอ่อนอ่ะ
1: ใช
0: ่แน่นอนเลยคือหลายๆคนซื้อมาแล้วก็เอาขวดนี้เทไปช่องเลยจบเลยนะเกมซื้อใหม่
1: ไม่ได้
0: ต้องผสมน้ำก่อน
1: เราต้อง
0: ราดรถ
1: ในบริเวณกว้างใช่
0: สูตรน้ำนะฮะสูตรน้ำ
1: ผ่านไป
0: โอเคตัวนี้ต่อไปฮะ
1: ตัวนี้ก็คือ
0: ฝาขาว
1: ตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันสูตรน้ำมันก็อย่างข้อดีของสูตรน้ำคือกลิ่นไม่ค่อยแรง
0: ใช่
1: กลิ่นอันนี้ก็คือกลิ่นเขาอาจจะแรงกว่าค
0: ือ สูตรน้ำมัน
1: นิดหน่อยสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือบอกว่าตัวที่มันเป็นสารที่ป้องกันปลวกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ละลายน้ำมันละลายในน้ำมันได
0: ้
1: คนก็สงสัยว่าตัวนี้มันจะแล้วมันผสมน้ำได้ยังไง
0: มันมีสารที่ทำให้ตัวน้ำมันกับน้ำเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันผสมกันได้
1: ใช่ก็ไม่คือมันไม่ได้แยกตัวนะคะเพราะผสมน้ำได้เหมือนกันอันนี้ผสมน้ำ1ต่อ40ลิตร
0: 1ต่อ40ลิตรครับ
1: ใช่แต่ว่าความแตกต่างของมันอยู่กับตรงที่อย่างที่เราบอกว่าสารมันไม่ได้ละลายน้ำแล้วทำไมอยู่ในน้ำได้แล้วมันก็จะเป็นแบบก้อนๆใหญ่ๆนะสิ
0: โอเคอธิบายอย่างนี้ครับเจ้าตัวนี้ที่มีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่นะฮะมันจะเป็นเหมือนสารลอยอยู่ในน้ำไม่ตกตะกอนนะลอยอยู่ในน้ำแล้วพอทำเป็นแล้วพอราดลดลงไปเนี่ยมันก็จะไปเกาะตัวกับโมเลกุลของดินนี่คือสูตรใหม่สุดอันนี้เนี่ยมันเป็นสูตรก่อนหน้าจะตรงนี้เป็นสูตรน้ำมันนะฮะเพราะฉะนั้นการแทรกซึมตัวหรือโมเลกุลมันจะเล็กกว่ามันจะแทรกซึมตัวไปในดินคราวนี้ถ้าถามว่ามันสามารถ คุ้มตัวกันเป็นเกราะได้ดีเท่ากับตัวนี้ไหมต้องบอกตามตรงเลยว่าอาจจะไม่ดีเท่านี้แต่ว่ามันก็ใช้การได้เหมือนกัน
1: ใช่ใช้
0: การได้เหมือนกันนะครับก็ความแตกต่างก็คืออันนี้แล้วก็เรื่องของกลิ่นนะฮะกลิ่นจะแรงหน่อยแต่ว่ากลิ่นนี้ก็ถือกลิ่นจะอ่อน
1: แล้วก็เรื่องของราคาด้วยนิดนึง
0: ราคาแน่นอนราคาแตกต่างกันนะฮะบอกแล้วว่านี่สูตรใหม
1: ่ใช่ใช่ตามกระช
0: ับแล้วเนี่ย
1: ส่วนตัวนี้นะคะเป็นสูตรน้ำเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวนี้มันจะเป็นสูตรใสค่ะคุณน้องเต
0: ้สูตรใสเฮ้ยสำหรับคนที่กลัวเรื่องการทิ้งคราบขาวอ
1: ัน
0: นี้เหมาะใช้ภายในบ้าน
1: ต้องบอกก่อนพวกนี้ผสมมามันจะมีสีขาวๆขุ่น
0: ๆใช่โดยเฉพาะนี้เลยอันนี้เหมือนนมเลยผสมมาแล้วเหมือนนมเลยขาว
1: ใช่บางทีทาไว้มันก็จะมีคราบเหลืออยู่บ้างต้องมาคอยเช็ดต้องสาดแต่อันนี้ก็คือสำหรับใช้ในบ้านได้เลยที่มีคนอยู่อาศัยอะไรก็ได
0: ้นี่คือ3ผลิตภัณฑ์ที่เรามาให้เลือกใช้วันนี้เป
1: ็
0: นการขับไล่ทั้งหมดเลย
1: ใช่แล้ว
0: นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีการไหนบ้างในการทำการขับไล่พี่อัญชาก็ยังอยู่กับเรานะครับอันนี้คือเปิดท่อแล้วอันนี้คือแบบที่ไม่มีท่อเดินลอกขานเป็นแบบเป็นรูแล้วก็ลงดินเลยใช
2: ่ไหมใช่ลงคาดินเลย
0: เข้าไปข้างในแปลว่าข้างล่างจะเป็นดินเลย
2: ใช่ครับ
0: เออแล้วอย่างนี้ก็คือเราต้องทำการพ่นฉีดเข้าไปเอง
2: ใช่ระยะมันลึกแค่ไหนก็ไล่
0: สอดเข้าไป
2: ใช่
0: สาดไปเรื่อยเลย
2: มันจะได้ไปทั่ว
0: เอองั้นเดี๋ยวต้องผสมก่อน
2: เดี๋ยวผสมก่อน
0: นี่คือน้ำกี่ลิตร
2: 20ลิตรครับ
0: 20ลิตรเมื่อกี้บอกว่า
2: เนี่ยเราใช้ฝาสีส้ม
1: 1ลิตรต่อ60ลิตรแต่ขวดนี้มัน500นะฮะ500มิลลิลิตรก็ครึ่งหนึ่งก็แปลว่าขวดนี้ผสมน้ำได้30ลิตรอันนี้มีชาอันนี้มี20ก็2ใน3ขวดก
0: ับ
1: กะกะเอาก
0: ะกะเอานะโอเคครับอันนี้คือสูตรน้ำนะกลิ่นจะอ่อนนะ
1: โอ้เป็นสีขาวเลยผสมเข้าไปเลยอย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมทำเองที่บ้านก็ควรจะต้องใส่ถุงมือแบบยันสาแบบนี้ด
2: ้
1: ว
2: ย
0: ใช่เป็นสารเคมี
2: ต้องเป็นถุงมือยางนะครับ
1: ถุงมือยางนะคะ
0: ถุงมือผ้าก็ซึมแต่ถุงมือ
1: ไม่ช่วยนะคะตัวนี้เขามีสารที่ทำให้ไอ้ผงพวกนี้ไม่ตกตะกอน
0: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องไม่ตกตะกอนครับโอเค
2: แล้วก็
0: ส่วนอันนี้ก็คือ
2: สารอัดแรงสำหรับฉีดลงท
0: ่อโอเคอัดแบบนี้เลยเรียบร้อยเราทำการ
2: พร้อม
0: อัดน้ำยาเข้าไปในถังถังลมเรียบร้อย
2: ถังปั๊ม
0: เตรียมตัวพ่นนะ
1: เป็นนวดเลยนะ
2: ถังลมมีแค่ไหน
0: เสริมนิดนึงนอกจากฉีดลงไปในรูที่เขาเตรียมแล้วเนี่ย
1: ท่อฉีด
0: พวกรอยแตกต่างๆเนี่ย
2: จำประมาณนี้
0: ใช่ไหมมันก็จะมีผลหมดเลยเพราะฉะนั้นสามารถฉีดลงไปได้ด้วย
2: จะมา
0: เป็นว่ามันถึงดินเหมือนกันโอเค
2: เดี๋ยวผมลอง
1: หัวพวกนี้มันปรับได้ใช
2: ่
1: ไหม
2: ได้ครับเดี๋ยวลมมัน
1: ด้วยครับ

0: าครับตอนนี้เราจะมาราดน้ำยารอบๆบ้านนะครับเดินโซนที่เป็นดินต่อกับบ้าน
1: ใช่ครับ
0: นะก็เป็นจุดเสี่ยงแหละ
1: ใช่ครับ
0: ก็ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการเดินน้ำยาอะไรก็ตามก็จะทำการราดซะซึ่งการราดนี้ราดไปเลยก็อาจจะซึมลงไปไม่ลึก
1: โอ้ยา
0: เราต้องมีการเรียกว่าขุดลงไป
1: ใช่ขุดให้ลึก
0: ประมาณฟุตนึง
1: ประมาณนั้นแล้วก็ค่อยราดน้ำยาแล้วก็ค่อยเอาดินกบ
0: จ้ะเราขุดลงไปประมาณนี้นะครับตอนนี้ประมาณ30เซนละลงไปนะครับมันก็จะเห็นว่าเอ้ยตรงเนี้ยผนังเนี่ยมันไม่ได้มีต่อลงไปนะ
1: ไม่มีครับ
0: ก็คือตรงนี้ก็คือด้านล่างเนี่ยเป็นคานคอดินอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยจําเป็นที่ต้องมีการลาดเป็นแนวนะฮะอันนี้คือขุดให้ดูนะเดี๋ยวต้องขุดยาวไปดูแล้วก็ลาดเป็นแนว
1: รอบบ้านเลย
0: รอบบ้านเลย

0: โอ้โหจ้ะนี่ตอนนี้เราทำอะไรอยู่คะ
1: อ๋อตัวนี้กำลังจะเจาะท่อวางเนี่ยวางตัวนี
2: ้โอ้ยอะไรอ่ะ
1: ตัวสำหรับอัดน้ำยาลง
2: อ๋อเป็นคือเรามันเป็นเหมือนว่าช่องเซอร์วิสป่ะ
1: ใช่ครับ
2: คือถ้าเกิดว่าคุณแบบเจาะลงไปแล้วเป็นรูปูนอย่างเงี้ยน่
1: า
2: เกียดแล้วคันจะไปอุดเลยมันก็ต้องมานั่งเจาะใหม่อีก
1: ถูกต้อง
2: นะนั่งเจาะใหม่ทุกครั้งแย่เลย
1: ใช่ครับ
2: อ
1: ัน
2: นี้เราทำอย่างนี้ไว้
1: เจาะ
2: ช่องเซอร์วิสคุณ
0: ก็เปิดใหม่ได้ปิดได
2: ้อย่างที่บอกว่าน้ำยาเหล่านี้เรื่องของการปกป้องบ้านจากปลวกเนี่ยต้องทำสม่ำเสมอทุกๆ 3-4 เดือน 5-6 เดือนครึ่งปีอะไรเงี้ย
1: ใช่
2: มันแล้วแต่ไอ้คุณสมบัติของน้ำยาเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีแล้วจากนั้นก็คือคุณก็
1: เจาะแล้วก็
2: เจาะ
1: เนี่ยตัวเนี้ยเราก็ใช้ดอกขนาด18มิลเจาะ
2: 18มิล
1: ฮะเจาะลง
2: ก็ใหญ
1: ่ก็ใหญ่เจาะลงจนถึงดินนะครับ
2: ครับ
1: ถ้าปูนหนา15เซนก็เจาะทะลุ15เซนลง

0: เออเจาะไปเลย
1: ยาเจาะแค่ฝั่งตัวนี้เข้าไปเฉย
0: เออ
1: ฮะ
0: เหมือนสายดินอะถ้าเจาะแล้วไม่ลงดินมันจะเจาะทำไม
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เหมือนกันถ้าเจาะแล้วมันไม่แพร่เข้าไปในดินน้ำยาก็ทำงานไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได
1: ้งานนี้งานหนักคุณทางบ้านอาจจะทำไม่ได
2: ้
1: เออใช้ช่างดีกว่าในการทำงานแล้วเขามีอุปกรณ์ครบกว่า
0: โอเคเพราะฉะนั้นก็เรียกช่างละกัน
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้แต่ว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมที่ผมว่าเจ๋งดีนะ
1: คือโดยทั่วไปส่วนมากหลักๆเลยตัวเนี้ยตัวสวิตช์เนี้ยจะใช้กันเยอะมากในพื้นบ้านในตัวบ้าน
0: เ
1: ลยเนี่ยมันเวลาเราไม่ใช้เราก็แค่เกี่ยวปิดเข้าไป
0: เออใช่แล้วเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่เสมอพื้นเลยนะ
1: เสมอพื้นเรียบกับพื้นท่านไม่สังเกตดีๆก็ไม่เห็น

0: เรียบร้อยนะฮะทั้ง3วิธีเลยที่เรานำเสนอกันในวันนี้ตั้งแต่จัดการกับช่องเซอร์วิสอันนี้นะพ่นน้ำยาเข้าไปตามช่องที่จัดไว
1: ้
0: ถ้าไม่มีเดินสำรวจรอบบ้านขุดล่องลงไปประมาณ30เซนติเมตรนะแล้วก็ราดน้ำยาลงไป
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดวิธีนี้ก็คือไม่มีราดเลยทั้งสิ้นเลยสามารถเจาะตรงนี้ให้ทะลุลงไปใต้ดิน
1: อ่ะฮะ
0: ทะลุปูนนะลงไปใต้ดินนะแล้วก็จ
1: ั
0: ดการหัวเซอร์วิสลงไป
1: ตกแต่งผิวปูน
0: แล้วก็ผิวปูนแล้วก็ตกแต่งเข้าไปนะฮะแล้วก็สามารถเปิดเพื่อทำการพ่นน้ำยาลงไปที่ดินได้เป็นครั้งคราว
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับนี่คือ3วิธีนะฮะในการดูแลปกป้องบ้านตัวเองจากปลวกนะครับโอเคขอบคุณพี่อันสามารถเลยนะครับที่มาช่วยเราครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับตอนนี้เราก็ซ่อมแซมบันไดให้เจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้ว
0: คุณแบงค์น่าจะแฮปปี้เลยนะฮะก็เป็นบันไดที่เป็นลูกนอนเล็ก1ลูกแล้วก็มีตัวชั้นพักที่เหมือนเป็นตัวหักเลี้ยวนะฮะอันใหญ่เลยถึงอันว่าโดนปลวกกินไป2อันนี้นะครับอ่ะแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะครับเรื่องของการป้องกันปลวกนั้นถ้าเกิดว่าทำได้จริงทำตั้งแต่ตอนสร้างบ้านเลยสารที่ป้องกันปลวกกำจัดปลวกเหล่านี้นะฮะเป็นพิษต่อปลวกไม่ได้เป็นพิษต่อคนนักแต
2: ่
0: ว่าต้องดูปริมาณที่เหมาะสมด้วย
2: ถูกต้องเพราะอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันโดนในปริมาณที่มากพอมันก็อาจจะเกิดอันตรายได
0: ้ทางที่ดีอ่านตัวฉลากหรือว่าคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็จะลดอันตรายของผลิตภัณฑ์ต่อตัวมนุษย์ได้นะครับสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงอะไรตามก็ต้องป้องกันหน่อย
2: โอ้ใช่มีสัตว์เลี้ยงต้องระวังดีๆเลย
0: เออใช่แล้วก็การเจาะช่องภายในบ้านนะฮะถ้าเกิดว่าเจาะช่องมันก็จะมีน้ำยาที่ใช้ภายในบ้านอยู่เนาะโอเควันนี้ช่องจากบ้านเรียบร้อยใครที่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับบ้านนะครับสามารถส่งมาได้เช่นเดิมในเพจช่างประจำบ้านเลยนะครับเราก็จะพยายามสเกลทุกความเห็นแล้วก
2: ็นำมาเอาที่เป็นประโยชน์ต่อคนดูทุกท่านด้วย
0: ถูกต้องครับ
3: อมรินทร์ทีวี
4: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DL TV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
5: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
6: นายคือใครเนี่ย
5: ฉันชื่อ DLTV
6: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
5: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
4: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 10:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
7: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
8: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากร เพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
7: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
8: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
1: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
8: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
9: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
8: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักเกษตรขั้นเทพวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับพืชผักอันแสนวิเศษที่สามารถเสกเงินเสกทองและบันดาลความสุขให้กับเกษตรกรอย่างเราได้แต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะพืชที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือเจ้าหน่อไม้ฝรั่งนี่แหละครับนี่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการส่งออกมหาศาลเลยแหละครับพลิกชีวิตเกษตรกรอย่างพี่ลีให้กลายเป็นเศรษฐินีแบบชั่วพริบตาพูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยต้นกำเนิดมันเป็นอย่างไรและจะสร้างรายได้มากมายขนาดไหนรวมถึงจะสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นเกษตรกรเงินล้านให้กับคุณผู้ชมได้หรือไม่ติดตามให้ดีนะครับ
1: มีความสุขจริงๆโอ้ยเดี๋ยวไปโชว์ให้คนดูนะว่าตกใจแน่นอนว่าทำไมถึงมีเวทมนต์แบบนี้อะไรเนี่ยหูมีแม่มดหนีมาอยู่ที่นี่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยนี่อะไร
2: แม่มงแม่มดอะไร
1: ก็นี่ไง
2: ฉันเป็นมนุษย
1: ์ไม่ต้องมาโกหกดิแม่มดแน่นอนนี่มีไม้กายสิทธิ์เหมือนกันมีไม้วิเศษเหมือนกันนะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ไม่ใช่ไม้วิเศษ
1: มึงอย่ามาโกหกนี
2: ่แต่มันเป็นพืชที่วิเศษที่ให้เราได้ตังค
1: ์อันนี้คืออะไรนะฮะ
2: หน่อไม้ฝรั่ง
1: หน่อไม้ฝรั่งเสกตังค์ได
2: ้ได
1: ้เอ้ยพูดเป็นเล่นไป
2: เรื่องจริง
1: ปีนึงเสกได้อะไร
2: ปีนึงเหรอเอาแค่เดือนไปก่อนไหม
1: อ๋อโอเคครับ
2: เดี๋ยวนะนับวันก่อน
1: เออจะนับเป็นวัน
2: เดี๋ยวมันไล่ไม่ถูกมันไล่ไม่ถูก
1: โอ้
2: สามถึงห้าพัน
1: วันหนึ่งได้สามถึงห้าพัน
2: ใช่แล้วแต่ช่วงฤดูนะ
1: อาทิตย์หนึ่งเฮ้ย
2: จริง
1: ไอ้นี่เสกได้เลยละแสนสี
2: ่ได
1: ้เสกเงินได้มันก็น่าสนใจแล้วเสกเงินเดือนเป็นแสนได้มันก็โอเคทุกวันนี้ทำอะไรกันอยู่ล่ะฮะ
2: ท่านไปเสกอะไรอาคมอะไรเวทมนต์อะไรมาเสกหน่อไม้ฝรั่งกับเราสิ
1: อะไรไม่ได้หรอกฉันแต่งตัวมาเต็มยศขนาดนี้จะให้ไปเสกหน่อไม้ปลูกผักปลูกหญ้ามันไม่ได้หรอกแต่ดูให้แกชุดนิดนึง
2: ชุดนี้เป็นชุดรับปริญญาหรือชุดอะไรเนี่ย
1: ให้เกียรติสถาบันฮอกวอตส์หน่อยโอ้โหมาบอกมันชุดรับปริญญาไม่ใช่นี่เป็นชุดนักเรียนมาจากฮอกวอตส์นี่มันเสกได้ไงนี่เขาเสกกันนี้
2: เข้าหลังเอามาเผื่อพี่มั้งสิ
1: เดี๋ยวพี่จะใส่ชุดนี้เสกหน่อไม้ไม่ได้หรอกนะมันไม่ควรเอาไปว่าอย่างงี้ไปไงมาไงถึงมารู้จักเขาได้นี่
2: ไปไงมาไงไปบ้านญาติ
1: ไปบ้านญาติก่อน
2: แล้วเห็นเขาทำ
1: คือญาติทำอยู่แล้วที่ไหน
2: ที่ลมสัก
1: ลมสัก
2: ที่เพชรบูรณ์ตอนนี้ค่ะแต่ที่อีกอำเภอนึง
1: อำเภอลมสัก
2: ใช
1: ่แล้วเขาทำเยอะไหม
2: เขาทำไม่ค่อยเยอะแต่ว่าแต่ก่อนเขาอยู่กระต๊อบแต่ 3-4 ปีผ่านมาเขามีบ้านไม้บ้านหลังเป็นร้าน2ล้านเงี้ย
1: เฮ้ย
2: แล้วก็เลยถามว่าเขาทำอะไรเพราะว่าเขาบ้านน่ะอยู่ในหมู่บ้านแต่พื้นที่ทำการเกษตรไม่มีใครไปเห็นของเขาไง
1: แต่เห็นแล้วว่ามีบ้านแล้วเราก็รู้มาก่อนว่าญาติคนนี้สมัยก่อนเลยกระต๊อบเลยแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาในเรื่องฐานะการเง
2: ิน
1: เราก็เลยสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะ
2: อยากได้เหมือนเขา
1: แล้วก็
2: ได
1: ้เลยขอเขาดูว่าเขาทำอะไรอันนี้ก็เจอเขาปลูกหน่อไม้ฝรั่งอันนี้เรียกหน่อไม้ฝรั่ง
2: ใช่ค่ะ
1: ก่อนหน้านั้นเราทำอะไรล่ะก่อนที่จะไปเจอหน่อไม้ฝรั่ง
2: ก่อนหน้านั้นก็ปลูกข้าวโพดตามฤดูกาลปลูกหอมแดงปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาลนะคะ
1: แสดงว่าเราก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้ว
2: ใช
1: ่
2: บ้านเราเป็นเกษตรกร
1: มีอาชีพอื่นไหมที่ตัวพี่อะไรนะ
2: พี่ลี
1: ตัวพี่ลี
2: มีค่ะ
1: ทำอะไร
2: ปลูกดอกไม้
1: ปลูกดอกไม้
2: ปลูกดาวเรือง
1: ดอกดาวเรือง
2: ค่ะ
1: แล้วดาวเรืองดีไหม
2: ดี
1: ก็ดีอ
2: ่ะก็มีช่วงที่ไม่ดีก็มีค่ะ
1: แต่รู้สึกว่าอันนี้ราคาดีก็เลยถูกด้วย
2: ค่ะ
1: มารู้จักเขาเมื่อสักสาม
2: สี่ปี
1: ที่แล้วก็เริ่มปลูกมาแสดงว่าเรื่องของความรู้ทั้ง

0: หมดก็คือเอามาจากญาติเลย
1: เอามาจากญาติไหมหน่อไม้หรือดอกไม
0: ้หน่อไม้ฝรั่ง
1: หน่อไม้คือไปศึกษาว่าเขาปลูกยังไงแต่ว่าขั้นตอนการปลูกที่เราก็มาคิดเองทำเอง
0: เอ้า
1: เรียนรู้เอง
0: แสดงว่าญาติเขาไม่ได้ถ่ายทอดอะไร
1: มาให้ไม่ได้ไปถ่ายทอดไม่ได้ไปแค่ไปศึกษาว่าเขาได้รายได้จากตรงนี้จริงไหมอะไรเงี้ยแต่วิธีการขั้นตอนการปลูกหรืออะไรเราทำเองก็กลับมาก็ลงมือหว่านต้นกล้าเลย
0: ปลูกเลย
1: ปลูกเลย
0: สำเร็จเลยเหรอ
1: สำเร็จเลย
0: ครั้งเดียวเท่านั้นเอง
1: เพราะว่าบ้านเรามีพื้นฐานเกี่ยวกับเกษตรอยู่แล้ว
0: อ๋อก็ใช้ความรู้ที่เคยทำเกษตรนี่แหละมาเริ่มทำเจ้าหน่อไม
1: ้ค่ะ
0: 4ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีอะไรเรียนรู้ใหม่จากเขาเลยหรือว่าจริงๆมีความรู้เก่าที่ปลูกอย่างอื่นมาก็ใช้ได้เลย
1: ปลูกอย่างอื่นมาใช้กันได
0: ้ได้เหมือนกัน
1: เพราะว่าเรารู้ว่าระบบน้ำจะวางยังไงเรายังไงอย่างเงี้ยค่ะ
0: สบายหน่อยเพราะว่าเราอ่ะเป็นเกษตรกรอยู่แล้ววันนี้จะพักเรียนเวทมนต์มาเรียนปลูกหน่อไม้ฝรั่งก่อนล่ะ
1: ให้มันจริงเถอะนะ
0: ได้ไหมล่ะได้ไหม
1: ได้ค่ะได้
0: ไหนลองทำท่าเสกเงินที่เราเอาหน่อไม้ฝรั่งเสกกันติ๊งไปกันได้แล้วเพราะว่าสมองเราพอๆกันเฮ้ยไปปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้าให้ทำอะไรก็ทำหมดเลยดีจัง
2: แม่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งต้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยเขาจะสามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรได้เพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าพี่ลีจะใช้ความรู้ทางด้านการเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมเอามาปรับใช้กับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งได้อย่างไรบ้างคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเจอกันรู้หรือไม่ชนชาติใดปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นชาติแรก

0: รู้หรือไม่ชนชาติใดปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นชาติแรกแอสปารากัสหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเป็นพืชพื้นเมืองแถบยุโรปและแอฟริกาคุณสมบัติสำคัญอยู่ที่ความหวานกรอบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวรสชาติดีมีคุณค่าทางอาหารสูงจากหลักฐานเราพบกันว่าชาวกรีกเป็นชนชาติแรกที่ริเริ่มปลูกเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วโน่นและต่อมาก็เป็นที่นิยมบริโภคกันมากขึ้นสำหรับชาวกรีกโรมันแล้วก็อียิปต์โบราณนั่นเองแหละครับ
1: อันนี้หลุมห่างประมาณ
2: นี
1: ้เพราะฉะนั้นเราจะปลูกนี่ก็ง่ายมากก็คือขุดหลุมเตรียมงี
2: ้แล้วเราก็ขุดหลุมแล้วเราก็จะเอาต้นกล้ามาปลูกที่เราเพาะไว
1: ้พี่ต้นกล้าของพี่เนี่ย
2: อันนี้พี่เพาะมาแล้ว4เดือน
1: จากเมล็ดโตขึ้นมาเป็นอย่าง
2: น
1: ี
2: ้โตขึ้นมาเป็นอย่าง
1: น
2: ี้
1: 4เดือนเวลาเอาออกมาก็คือต้องเอามาทั้งเง่ามันอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ค่ะมันจะมีรากมีเง่าเราจะเอามาทั้งหมดเพราะว่าขยายรากเง่าใหญ่ก็จะทำให้หน่อไม้โตเร็ว
1: ถ้าเกิดอยากให้เอาแข็งแรงก็คือทิ้งเขาไว้นานหน่อย
2: ค่ะ
1: อ๋อ
2: แต่ปกติค่ะ4เดือนปกติ3
1: นั่น
2: นี่เราสามารถแบ่งได
1: ้แบ่งได้ด้วย
2: อันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้ที่ก่อนจะปลูกเองไหมคะลองไหม
1: เองสิปลูกเองสิถูกต้องไหม
2: ค่ะ
1: แต่ไหลดินนี่ก็หน่อยเพราะดินโอ้โหดินเป็นก้อนเลยล่ะ
2: ประมาณนี
1: ้ประมาณนี้แค่นั้นเอง
2: ค่ะแล้วก็รดน้ำดูแลไป
1: ตอนแต่ละต้นนี่ห่างกันประมาณสัก
2: 50เซน
1: 50เซน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เกินนี
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: ไร่นึงนี่เราลงกี่ต้นฮะ
2: ไร่นึงใช้ประมาณ 5,000
1: ต้น
2: ค่ะ 5,000 ต้นถ้าจำนวนเมล็ดนี้ก็จะประมาณ2ขีด
1: 5,000 ต้นนี่ลงเมล็ดแค่2ขีดได้ 5,000 ต้นเลยเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โห
2: เม็ดมันเล็กเม็ดติ๊ดเดียว
1: พอลงแบบนี้แล้ว
2: รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลทำหญ้าให้ประมาณ3เดือนพอต้นนี้แก่ใช่ไหมครับพอต้นนี้แก่เราก็จะต้องหักต้นนี้เดี๋ยวก็จะมีหน่อลูกมันขึ้นเพื่อจะเอา
1: หักต้นคือหมายถึงว่าหักตรงนี้เลยเหรอ
2: ค่ะไม่ค่ะถอนคือหักแล้วมันก็จะเหลือแต่โคนข้างล่างแล้วก็จะมีหน่อ
1: เขาจะแตกหน่อขึ้นมาใหม
2: ่แตกหน่อขึ้นมาใหม่มาแทนต้นนี
1: ้
2: ทำอยู่3รอบแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้
1: อ๋อได้เป็นแบบไหนพาไปดูหน่อย
2: ค่ะไปเลย
0: คุณผู้ชมครับวิธีการปลูกต้นหน่อไม้ฝรั่งนี่มันไม่ยากจริงๆนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้ขุดหลุมลึกประมาณ20เซนติเมตรห่างกันประมาณ50เซนติเมตรจากนั้นก็ให้นำต้นกล้าที่เกิดจากการเพาะเมล็ดไว้ 3-4 เดือนมาปลูกลงไปครับส่วนวิธีเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์เนี่ยก็ให้ดูจากรากเลยครับเพราะว่าต้นหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยยิ่งเขามีรากมีเง่าใหญ่แค่ไหนต้นหน่อไม้ฝรั่งก็จะโตเร็วมากขึ้นเท่านั้นแหละครับโดยไร่หนึ่งในพี่ลีแนะนำว่าปลูกไปเลยครับปลูกได้ประมาณ 5,000 ต้นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแหละครับ
1: เอ้าหูพี
2: ่เราต้องแกล้งทำหัก
1: ให
2: ้
1: ได
2: ้ต้นหน่อใหญ่สวมหมวกเลยค่ะ
1: อันนี้สวมหมวก
2: เพื่อกันมัน
1: บาน
2: ใช่
1: เพราะไอ้นี่คือโบเอแน่นอน
2: ใช่
1: เห็นอนาคตเขาอย่างนี้เลย
2: เห็นเลยถ้าพวกไม่มีอนาคตแบบนี้เราไม่ต้องใส่หมวก
1: อันนี้ไม่มีอนาคต
2: ปล่อยให้ตากแดดไปเลยปล่อยให้ตากแดด
1: เฮ้ยสมบูรณ์หน้าเกิดสมบูรณ์แบบปัจจัยเป็นอย่างนี้แหละพวกเกิดมาดูขัดการเกินพ่อแม่เขาจะไม่ค่อยดูแลเพราะเขาพุ่งปล่อยให้อ้วนบ้างเตี้ยบ้าง
2: เนาะเหมือนวิธีก่อน
1: ไปนี่ไงปัด
2: เดี๋ยวมันเสกเราสองคนตอนนี้ใช่ไหม
1: เดี๋ยวมันเสกก็เป็น
2: เขาดูแลดีเขาเรียกว่าดูแลดีเลยได้ขนาดนี้
1: อันนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆจนเต็มถ
2: ัง
1: แล้วก็เอาไปเข้ากระบวนการต่อไป
2: ค่ะ
1: ทีนี้ไอ้พวกนี้เองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอายุเท่าไหร่เราถึงได้เก็บเขาได
2: ้หมายถึง
1: หน่อเขาเนี่ยถ้าเขาต้องอายุประมาณเท่าไหร่ขึ้นถึง
2: ได้เก็บทุกวันนะคะ
1: คือดูขนาดไซส์เขาเลย
2: ใช่อย่างวันนี้เราสวมไว้อยู่แค่นี้แค่พรุ่งนี้เช้าได้เก็บละ
1: แต่อันนี้โตเป็นโบเอแน่นอน
2: ค่ะ
1: อ๋อเอโบเอโบอ๋อแต่อย่างนี้รอก่อนอย่างนี้รอก่อนอ๋อ
2: พรุ่งนี้สามารถเก็บได
1: ้เก็บได้ทุกวัน
2: เพราะว่ามันโตตอนกลางคืนหน่อไม้ฝรั่ง
1: ทำไมอ่ะ
2: ไม่รู้อะค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนพอพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมันจะสูงเท่านี้เลย
1: อ๋อรู้แล้วทำไมโตตอนคืนมันก็โตตามถิ่นกำเนิดมันไง มันเป็นหน่อไม้ฝรั่งไม่ใช่หน่อไม้เอเชียแต่เอเชียก็ต้องโตกลางวันใช่ไหมแต่พอเรากลางคืนเสร็จก็คือกลางวันของฝั่ง
2: บ้านเขา
1: ฝั่งฝรั่งมันก็เลย
2: โตน่าจะใช่เน
1: า
2: ะ
1: ใช่แสดงว่าหลังจากที่เราปลูกลงดินตอนนั้นอีกนานแค่ไหนเขาถึงจะเริ่มให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได
2: ้3เดือนค่ะ
1: 3เดือนจะออกเป็นหน่อแบบนี้เลย3เดือน
2: ค
1: ่ะอ๋ออันนี้คือต้นๆเขาเลย
2: อันนี้ต้นๆเลยที่จะได้ผลผลิตที่เราจะได้เก็บ
1: ไซส์นี้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไปแค่ไหนถึงเขาถึงจะเริ่มเติบโตเป็น
2: 6เดือน
1: Able
2: 6เดือน
1: Able มาตอน6เดือน
2: ค่ะ
1: เพราะฉะน
2: ั้น6เดือนไปแล้วค่ะจะได้ไซส์แบบนี้ที่เราถอนกันครั้งแรกตอนนี้เราจะเริ่มมีรายได
1: ้การที่ต้นเขายาวต้นเขาสั้นต้นเขาใหญ่ต้นเขาเล็กมีเคล็ดลับทำให้เขาได้มาตรฐานดีเยอะไหมฮะเพราะว่าดูแล้วเหมือนเสี่ยงดวงเอาเลยอ่ะบางทีก็ขึ้นหน่อเล็กบ้างบางทีขึ้นอันใหญ่บ้าง
2: ตอนนี้มันอยู่ที่สภาพอากาศด้วย
1: อ
2: ันนี้มันเพิ่งผ่านการฟื้นจากการหน้าฝนมา
1: อ๋อช่วงหน้าฝน
2: ค่ะแต่ถ้าหน้าก่อนฝนนะคะจะหน่อใหญ่สมบูรณ์แบบเสมอ100โลเนี่ยเราจะได้ผลผลิตเอโบเนี่ยประมาณ 70%
1: นั่นคือเป็นเพราะว่าเขาไม่โดนฝน
2: ใช
1: ่แสดงว่าถ้าเทียบฤดูกาลของไทยแล้วเนี่ยฝนนี่คือแย่สุด
2: ใช่หน้าฝนแย่สุดทำให้ผลผลิตเราลดดีไม่ดีได้หยุดพักไม่ได้เก็บเลยประมาณเดือน2เดือน2เดือนนะคะ
1: เพราะว่าเขาไม่ได้มาตรฐานจริงทีนี้หน้าไหนที่พอปลูกได้บ้างหน้าหนาวเป็นยังไง
2: ผลผลิตน้อยแต่ราคาสูง
1: ผลผลิตน้อยแต่ราคาสูงเพราะว่าม
2: ันเป็นพืชที่เราส่งต่างประเทศนะคะแต่ว่าบ้านเขาอ่ะหนาวบ้านเขาก็ไม่มีหน่อไม้เหมือนกัน
1: แสดงว่าหนาวเราเนี่ยของเขาหนาวกว่าเราเยอะ
2: ใช่หิมะตก
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นพืชผลทางการเกษตรเขาปลูกไม่ได้เลยเขาต้องสั่งจากเราไปกิน
2: ใช
1: ่ช่วงนั้นหนึ่งแพง
2: แพง
1: แต่ว่าพอเราหน้าร้อนจัดของเราเขากำลังวอร์มพอดีปลูกได้พอดี
2: ของเขาก็ขึ้นหน่อให้เขาเก็บ
1: แสดงว่าของเราก็จะถูกลง
2: ของเราก็ถูกลง
1: แต่ผลผลิตเราดีมาก
2: เยอะ
1: ช่วงหน้าร้อนผลผลิตดีมาก
2: วันเป็น100กิโล
1: โอ้โหเพราะมันได้โบเอโบหมดเลยได้อยู่ไปแล้วเก็บต่อวันนี้หน่อไม้ฝรั่งต้นกำเนิดเนี่ยมาจากเขตเมดิเตอร์เรเนียนหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเราจะคิดว่ามันชอบอากาศเย็นนะเพราะฉะนั้นเขตนั้นเนี่ยมันจะเป็นเขตร้อนกลางวันเนี่ยร้อนกลางคืนเนี่ยเย็นถามว่าอุณหภูมิของหน่อไม้ฝรั่งที่อุณหภูมิที่ชอบนะครับก็คืออุณหภูมิจะอยู่ที่25ถึง35องศาเราผลิตได้ทั้งปีเนี่ยก็คือเก็บกินเดือนแล้วก็ถอนต้นที่บอกว่าเป็นลำต้นที่

0: เตรียมเป็นต้นแม่เนี่ยออกไปแล้วก็พักต้นเอาไว้ให้ต้นแม่ขึ้นมาใหม่อีก1เดือนเพราะฉะนั้นเก็บ2พัก1เก็บ2พัก1เก็บได้ทั้งปี
1: หลังจากขั้นตอนการเก็บเกี่ยวกันมาแล้วตรงนี้เอามาทำอะไรครับเนี่ย
2: เราเอามาตอนนี้เขาเรียกว่าตอนขั้นตอนการตัด
1: ขั้นตอนการตัดมีเก็บเกี่ยวแล้วก็มีตัด
2: ค่ะ
1: ตัดทำไม
2: ตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการเนี่ยค่ะออกเพราะว่าขนาดที่บริษัทรับซื้อเราเนี่ยเขาจะซื้ออยู่ที่25เซนค่ะเราต้องตัดตรงนี้ทิ้งหรือว่าขาวๆตรงนี้คิดว่าพิธีกรท่านกินได้ไหมคะเนี่ย
1: เ
2: พราะมันกินไม่ได้
1: อ
2: ัน
1: นี้กินไม่ได้เหรอ
2: มันแข็ง
1: อ๋อส่วนที่เกินจาก25เซนส่วนใหญ่จะแข็ง
2: ค่ะเราจะวัดจากยอดลงมาย
1: อดลงมา25เซน
2: ค่ะ
1: ปั๊บเราตัดเลยเครื่องตัดนี่ก็ชาญฉลาดมากนะเครื่องตัดนี่ต้องอิมพอร์ตมาจากสเปนนะถึงจะได้ขนาดเท่ากันนะเครื่องตัดนี่อิมพอร์ตมาจากประเทศไหนครับสเปนฮะ
2: ประเทศลาวนี่แหละ
1: นี่คือภูมิปัญญาฝรั่งงงน
2: ะ
1: ฝรั่งนี่ต้องโอ้ไปซื้อเครื่องนะต้องรอเหล็กขึ้นมาปั๊บพอดีปั๊บเหล็กตัดไม่ต้องอ่
2: ะ
1: เอาไม้วัด25เซนทำขอบ
2: ค่ะแล้วก็ใช้มีดตัดไม่ต้องใช้เครื่องมือ
1: ทันสมัยก็ใช้มีดตัดแหละ
2: ค่ะ
1: แรงงานตรงนี้ก็ใช้ครอบครัวในครอบครัวกัน
2: ครอบในครอบครัว
1: เฮ้ยนี
2: ่ตัวเล็กตัวน้อยทำหมด
1: แบบนี้ก็กำล้างล้างล้างก็เสร็จขั้นตอนนี
2: ้แถวนี้กินการแม่ค้ามาซื
1: ้อแม่ค้ามาซื้อไปขายตามร้านอาหารตามอะไรอย่างนี้ใช้นี้แต่อันนี
2: ้ไม่ได้กิน
1: อันนี้เราไม่ได้กิน
2: ชาวบ้านไม่ได้กิน
1: นี่ไปไหน
2: เขาทำส่งต่างประเทศ
1: อันนี้ส่งออกเพราะฉะนั้นกินไซส์นี้ต้องไปกินข้างนอกนั่งบินต่างประเทศ
2: ไม่เป็นไงก็ซื้อที่แพงเขาก็ไม่ซื้อกัน
1: ก็กินได้อ่อนๆก็อร่อยดี
2: รสชาติเหมือนกันนะคะจะหน่อเล็กหน่อใหญ่ก็รสชาติเหมือนกัน
1: สรุปแล้วตรงนี้ก็คือมาคัดก่อนเขามีอะไรบ้างนะมี
2: จะเอโบแล้วก็เอเขียวเอขาวเวลาเราคัดแต่ว่าเขาก
1: ็เอโบนี่คือใหญ่สุด
2: ใหญ่สุดคือแบบนี
1: ้เอโบเอเขียว
2: ใช
1: ่เอเขียวคืออะไร
2: เอเขียวคือหน่อเขียวตัดหน่อเขียวถ้าเอขาวมันจะมีตัดขาวปนที่เราถอดสั้นแต่ส่วนมากเอเขียวเอขาวนี่ราคาเดียวกัน
1: แบ่งตามนั้น
2: แบ่งตาม
1: ราคาจะลดหลั่นกันไป
0: สรรพคุณของหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพูดง่ายว่ามันมีค่อนข้างจะเยอะมากนะครับมันมีธาตุอาหารมันมีอะไรต่างๆไม่งั้นมันคงไม่จัดลำดับเป็นในเรื่องของราชินีของผักถ้าเกิดกรณีจริงๆหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมันมีสารวิตามินต่างๆสารฟอสฟอรัสสารแคลเซียมนะฮะหมายตัวสารสำคัญมีอยู่สารตัวนึงก็คือสารเอสปาจิสจะเป็นตัวที่แบบว่ากระตุ้นในเรื่องของระบบเลือดนะฮะในเรื่องของระบบเลือดก็คือขยายหลอดเลือดขยายหลอดเลือดทำให้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ว่างั้นเถอะไม่เป็นอัมพฤกษ์นะแล้วก็มันมีสารตัวนี้สารตัวนี้มีผลในเรื่องของเป็นอนุมูลอิสระต้านมะเร็งได้ด้วย
2: เล็กบานอะไรเราก็เก็บออกให้หมดที่เป็นบาน
1: อันนี้เล็กนะ
2: ค่ะมันก็จะเหลือแต่ตูมละเดี๋ยวเขาค่อยไปคัดโบ A B C เราก็อย่างน้อยบาน
1: บานทุก
2: รุ่นเราต้องเอาออก
1: เพราะมันไม่ได้หรอก
2: ค่ะใช่
1: ลักษณะวิธีการดูบานคือดูไงดูถ้ามันมี
2: นี่ค่ะเนี่ยเทียบกันเนี่ยค่ะกัน
1: พอเริ่ม
2: หมายถึงว่ากีบเลี้ยงเนี่ยค่ะมันจะไม่แตกอันนี้มันจะเริ่มแตกออกละ
1: อ๋อถ้าเห็นรูมีรูอากาศเมื่อไหร่คือแสดงว่าใช่ละอันนี้ต้องเอาออกมันเลย
2: นี่ต้อง
1: เอ
2: า
1: พวกนี้ได
2: ้ค่ะได้แล้วก็เอารวมไว้เดี๋ยวคนคัดไซส์จะไปคัดเป็นจัมโบ้ละ
1: ซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมาดูบานอีกทีนึงด้วยตอนนี้เขาคัดจัมโบ
2: ้ถ้าเรามีเวลาเราก็จะดูให้เขา
1: อ๋อ
2: ถ้าเราไม่มีเขาก็ทำเองทุกขั้นตอน
1: อ๋อแสดงว่าคัดเอาให้ได้โบ้เอจริงๆก็น้อย
2: โบ้จะน้อยแต่จะเป็นเอเยอะ
1: อ๋อเนี่ยไอ้พวกนี้บานหมดเลย
2: ค่ะ
1: ขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นการขั้นตอนคัดบาน
2: คัดไซส์คัดบานทุกอย่างเลยเป็นขั้นตอนที่เราจะเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะขึ้นตาชั่งเพื่อจะรู้ว่าโบกี่โลเอกี่

0: โลแล้วค่ะตรงนี
1: ้ถือได้ว่าหน่อไม้ฝรั่งนี่เป็นพืชที่มีกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกก่อนส่งขายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกก็น่าจะต้องมีการวางแผนและการจัดการที่ดีครับเพื่อลดความเสียหายนั่นเองเพราะฉะนั้น

0: หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่หน่อไม้ฝรั่งเป็นหนึ่งในผักไม่กี่ชนิดที่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตชนิดที่เรียกว่าอินซูลินซึ่งเป็นสารประเภทฟรุกโตโอลิโกแซคคารายมีลักษณะเฉพาะคือมีรสชาติที่หวานคล้ายน้ำตาลแต่จะไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหารครับจึงไม่ให้พลังงานและไม่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดโดยอินซูลินจะไปช่วยแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้เพิ่มจำนวนมากขึ้นพร้อมๆกับการยับยั้งจำนวนการเพิ่มของแบคทีเรียตัวร้ายที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงได้อีกด้วยนะครับ
1: พูดถึงเรื่องการจัดการสักนิดนึงก็แล้วกันอย่างการปลูกเจ้าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่ามันยากไหม
2: ถามว่ายากไหมไม่ยากนะคะแต่ว่าเราต้องใช้ความอดทนก่อนในช่วงแรก
1: เพราะ
2: เป็นการลงทุนที่ยังไม่ได้ผลผลิตยังไม่ได้จำหน่ายสินค้าเราไม่มีสินค้ามาขายเงี้ยซึ่งมันมีแต่การลงทุนอยู่ช่วง3เดือนแรก
1: 3เดือนแรกเนี่ยอย่างการปลูกถ้าเทียบเป็นต่อไร่ต้องลงทุนยังไงบ้าง
2: ต้นพันประมาณ 1,000 กว่าบาท
1: ซื้อเม็ดเข้ามาเนี่ย
2: ซื้อเม็ดเข้ามา
1: ไร่นึงเนี่ยต้องลงทุนค่าเม็ด 1,000 กว่าบาท
2: ใช
1: ่หวานเลย
2: หวานทำแปลงหวานเพื่อว่าเราจะได้เอาต้นกล้ามาปลูก
1: อ๋อนี่คือเริ่มจากการหวานเม็ดเพื่อเอาต้นกล้า
2: หวานเพาะเม็ดเมล็ดมันก่อน
1: แล้วทำไมอ่ะทำไมไม่ปลูกหวานเสร็จแล้วก็ปลูกปล่อยให้มันขึ้นเลยทำไมต้องให้มันเป็นต้นกล้าต้องขุดมันออกมาอีก
2: เพราะว่าเราจะต้องดูแลในพื้นที่แคบก่อนใช่ไหมคะก่อนที่เราจะมาลงแปลงอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราลงแปลงเลยอ่ะเราจะต้องมาเสียเวลาเดินระบบน้ำใช้ปุ๋ยใช้ยา
1: เข้าใจแล้ว
2: คือกำจัดวัชพืชอะไร
1: คือช่วงแรกอ่
2: ะ
1: มันแค่โตเป็นต้นเล็กๆก็ใช้พื้นที่ไม่ต้องเยอะได้เราไม่ต้องมาดูแลเยอะแต่พอเขาโตมาเต็มวัยที่พร้อมที่จะไปขยายต่อแล้วไอ้เจ้าที่มันเคยปลูกอยู่แปลงเดียวเนี่ยมันสามารถขึ้นมาแล้วมันสามารถ
2: ปลูกได้เป็นไร่สองไร่เลย
1: อ๋อปลูกต้นกล้าหนึ่งไร่เอาไปขยายได้กี่ไร
2: ่ต้นกล้าไม่ถึงไร่ค่ะต้นกล้าเราปลูกเราหว่านไว้ประมาณ10เมตร20เมตรอย่างเงี้ยระยะความยาวของแปลงต้นกล้าแล้วมันก็สามารถถอนมาปลูกได้ประมาณ 2-3 ไร
1: ่โอ้โหแต่ถ้าตอนเริ่มปลูกก็สิต้องมีเรื่องระบบน้ำเข้ามา
2: ใช่ค่ะ
1: ตอน1ไร่ใช้ระบบน้ำลงทุนเท่าไหร
2: ่ใช้ระบบน้ํา 5-6,000
1: 5-6,000 ต่อไร
2: ่ค่ะ
1: มีค่าอะไรอีกมั้ยค่าปุ๋ย
2: ค่าปุ๋ยก็มีค่ะค่าปุ๋ยแต่ว่าช่วงแรกเรายังไม่ได้ใช้เยอะปุ๋ยก็จะเป็นตัวปรับสภาพดินจะเป็นชีวภาพผสมกับปุ๋ยเคมีทั่วไป
1: ปลูกต้นกล้า3เดือน
2: ค่ะ
1: เอาขึ้นมาไปปลูกลงแปลงจริงอีก3เดือน
2: ใช่ค่ะ
1: ถึงจะเริ่มแตกหน่อมาให้เราเก็บได้
2: จ้ะ
1: เพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าความอดทนอย่างแรกเลยก็คืออดทนต่อการลงทุน6เดือนแล้วผลผลิตที่ได้กลับมา
2: ผลผลิตที่ได้กลับมาก็คุ้มนะคะ
1: คุ้มนะคุ้มกับการรอคอย
2: คุ้ม
1: นอกจากเรื่องของการอดทนเรื่องของ3เดือนแล้วเนี่ยมีอะไรที่ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งไหม
2: ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งก็จะมีช่วงฤดูฝน
1: ฤดูฝน
2: ใช่น้ำฝนตกเยอะจะทำให้ต้นหน่อไม้เราเป็นโรคเราก็ต้องปล่อยต้นนี้ไว้เพราะว่าถ้าหมดฝนเราก็จะถอนต้นแม่พักถ้าเราปล่อยไว้เลยมันจะเป็นเหมือนโรคเชื้อราทำให้โคนเน่าแล้วจะไม่มีหน่อแล้วทำให้ต้นไม้ตายไปเลย
1: แล้วเราต้องทำยังไงพอเราสมมติว่ามันเชื้อรามันลงเราทำ
2: ใช้ยาฉีด
1: ใช้ยาฉีด
2: ไตโคเดอร์มาป้องกันโรคเชื้อรา
1: อ๋อทุกวันนี้เราปลูกพื้นที่ประมาณ
2: 5 ไร่
1: เราใช้คนงานกี่คน
2: ใช้คนงานเมื่อเช้าถ้าเมื่อเช้านี้ก็ใช้ประมาณ4-5 คน
1: 4-5 คน
2: ปกติถ้าไม่เกี่ยวกับการทำความสะอาดสวนนะเราก็จะใช้คนประมาณ5คนถอน
1: 5ไร
2: ่3โมงเช้าก็เลิกแล้วค่ะ
1: 9โมงเช้าหรือว่า3โมงเช้าก็เลิกถอนได้ตั้งกี่โมง
2: 6โมงเช้า
1: 6โมงเช้าก็ใช้เวลา3โมงแล้ว5คนนั้นไปทำอะไรต่อ
2: 5คนไปทำอะไรต่อ2คนก็จะคัดหน่อไม้ที่บ้าน
1: อ
2: ีก2คนหรือ3คนก็จะมาดูหญ้าในสวนให้น้ำบ่ายมาเขาก็จะฉีดปุ๋ยฉีดฮอร์โมนให้

0: หน่อไม้อย่างเงี้ยค่ะเป็นบางวันแล้วแล้วแต่ว่ามันจะชนกับเว้นกี่วันจะมาเจอทำอะไรค่ะก็ทำตามหน้าที
1: ่มันเพราะฉะนั้นแบ่งง่ายๆเลยคือ5คนต่อ5ไร่เนี่ยก็คือช่วงเช้า5คนช่วยเก็บผลผลิตพอเก็บผลผลิตปั๊บก็เอา2คนแบ่งไปคัดแยกผลผลิตอีก3คนก็คือกลับมาดูงานในไร่จะต้องมีให้น้ำยังไงจะต้องซ่อมไอ้นี่จะต้องเก็บอะไรไปอันนี้ก็คือ1วันตรงนั้นเสร็จก็คือเสร็จกัน
0: เสร็จกัน
1: แล้วก็วนมาอีกทีก็มาเก็บอย่างนี้อีก
0: ค่ะพรุ่งเช้าก็มาเก็บใหม
1: ่อ๋ออีกอย่างนึงที่สงสัยก็คือแปลงเราทำไมต้องขึงเชือกหรือว่าขึงไว้กันสองฝั่งให้ตีกันหรือไง
0: ไม่กันมันล้ม
1: ทำไมอ่ะ
0: กันมันล้มกันลมพัด
1: เพราะที่นี่เราลมแรง
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าลมพัดแล้วเป็นยังไง
0: เขาบอกว่าก็จากที่ไปศึกษามาจากที่เขาบอกว่าถ้ามีต้นไม้มีการโยกคอนโอนเอ็นอยู่ตลอดเวลาน่ะจะทำให้รากเหง้ามันโยกไปโยกมาจะทำให้หนอไม่ค่อยขึ้น
1: ต้นเขานิ่งๆ
0: ใช
1: ่ก็เลยเอาเชือกหนีบต้นเขาไว
0: ้ใช
1: ่ตามหลักการที่ได้ไปศึกษามาแสดงว่าหนีบตั้งแต่แรกเลย
0: หนีบตั้งแต่แรกมาตั้งแต่แรกค่ะถ้าสมมติว่ามันต้นโอนเอ็นล้มอ่ะล้มมันไปทับกันอย่างเงี้ย มันก็ยากในการให้ปุ๋ยให้ยาหมายถึงเวลาเราฉีดพ่นฮอร์โมนให้เงี้ย
1: อ๋อมันจะไม่ทั่วถึงมันจะบางกัน
0: ใช
1: ่อ๋อเพราะการหนีบแบบนี้โอเค
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ส่วนใหญ่คนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเกิดจากอะไร
0: เกิดจากการไม่ค่อยใส่ใจ
1: เวลาไม่พูดคำว่าไม่ใส่ใจไม่ต้องต้องน้ำ
0: ถ้าเราใส่ใจเราดูแลตลอดเนี่ยแม้แต่ว่ามันมีปัญหาอะไรเราก็จะคอยแก้ไขทันนะมันก็ไม่ทันเสียหาย
1: พี่ลีถ้าเกิดเขาเอาไปปลูกมั่งอ่ะแต่เขาไม่มีพื้นฐานการรู้เรื่องการเกษตรเหมือนพี่ลีมาก่อนอ่ะถ้าเกิดเขามีปัญหาเจอปัญหาพี่ลีแนะนำให้เขาไปหาข้อมูลหาทางออกของปัญหาเขาได้ยังไง
0: ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เขาก็จะเจอเหมือนกันว่ามีโรคตอนนี้นะเขาก็จะโทรคุยกันจะปรึกษากันว่าใช้อะไร
1: หมอโทรปรึกษาได
0: ้ค่ะ
1: ทุกวันนี้ทำของเราแล้วเรามีลูกสวนมีอะไรอยู่ไหม
0: มีค่ะ
1: มีคนที่เป็นลูกสวนแล้วปลูกหน่อไม้ฝรั่งนี่ก็มีเหมือนกัน
0: มีค่ะมีอยู่ที่สุพรรณแล้วก็อยู่ที่ลำนาลายจังหวัดลพบุรี
1: เหรออันนี้เป็นลูกสวนเราวิธีการลูกสวนมันเป็นยังไงอ่ะ
0: เขาก็จะมาติดต่อที่เราว่าเขาอยากปลูกกับเราตลาดที่เดียวกับเราเนี่ย
1: ให้เราช่วยหาตลาด
0: เขาจะขอส่งด้วยนะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อ๋อก็แบ่งให้กันไป
0: ก็แบ่งให้กันไป
1: หักนิดหน่อย
0: ไม่หัก
1: เฮ้ย
0: เรื่องจริงไม่หักเราไม่หักของเขาสมมติเราได้โลละร้อยเขาก็ได้โลละร้อยแต่ส่วนต่างนั้นคือบริษัทจะให้เราในการจัดการต่างหาก
1: อ๋อคือบริษัทเขาจะให้เขาเรียกว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาในการดูช่วยดูแลของให้เขา
0: ทำบินดูของอย่างเงี้ย
1: อันนี้ก็เราก็ได้
0: เขาจะส่งที่ไหนก็เรื่องของเขาเขาจะส่งที่ไหนแต่ว่า
1: แต่ผลผลิตเนี่ยคือราคาเท่ากัน
0: เท่ากัน
1: เราจะให้เขาเท่ากัน
0: ใช่เพราะบินบัญชีแต่เราจะเขียนว่าวันนี้ราคาเท่าไหร่ต้องก็แจ้งกันทุกวันค่ะ
1: เดือนนึงต้องให้ปุ๋ยกี่ครั้ง
0: เดือนนึงใช้2ครั้ง
1: 2ครั้ง
0: 2ครั้ง
1: สูตร15 15 15บ้างหรือ16 16บ้างแล้วก็ไอ้ปุ๋ยชีวภาพกับปรับปรุงดินอันนี้คือให้พร้อมกัน
0: ให้พร้อมกันผสมกัน
1: ผสมกันแล้วก็หวานเลย
0: ค่ะ
1: หวานเลย
2: แล้วการปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยราคาสูงนะครับราคาสูงแล้วต้องการคุณภาพนำผลผลิตนะยิ่งเวลาเขาขายเขาจะขายเป็นเกรด A ราคาขนาดนี้เกรด B ราคาขนาดนี้อันนี้เกรดจะตามราคาเข้าใจครับยิ่งต้องการคุณภาพเน้นคุณภาพก่อนผลผลิตยิ่งการที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเกษตรกรจะปลูกโดยที่แบบว่าอ่านตำราหรือฟังเข้ามาแล้วก็ไปเรียนรู้โดยดูแปลงเขาเนี่ยไม่ได้นะจริงๆก็คือต้องผ่านการอบรมแล้วต้องรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็หลังจากนั้นคือศึกษาร่วมกันเป็นระยะเพราะว่าเวลามันเกิดโรคเกิดอะไรจะได้ช่วยเหลือกันนะครับ
1: ไล่หน่อไม้ฝรั่งเราเคยมีอุปสรรคอะไรใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตไหม
0: อุปสรรคก็มีโรคเชื้อราหน้าฝนนะโคนเน่า
1: โคนเน่า
0: ค่ะ
1: ต้องทิ้งไหม
0: ไม่ทิ้งค่ะก็ต้องรักษาต้อง
1: รักษาเขาเฉย
0: ๆค่ะรักษา
1: เสียรายได้ไหมนานแค่ไหน
0: ประมาณ2เดือน
1: 2เดือนที่ไม่มีรายได้จากเขาเลย
0: ใช่
1: เหมือนกับมาอดทนใหม่อีกรอบนึงอะนะไอ้ที่3เดือนแรก
0: อดทนใหม่แต่เราก็ต้องดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยมาพัก

0: บำรุงมาถึงมีหน่อค่ะ
1: เหมือนคนไข้
0: ใช
1: ่ถ้าเกิดไม่สบายก็พาไปหาหมอหมอเขาก็ให้ยาให้ข้าวให้น้ำตามที่ควรจะต้องให้เสร็จแล้วก็ฟื้นกลับมาได
0: ้มีแปลงที่ถ่ายทิ้งคือแปลงตรงเนี้ยที่พี่ปลูกกล้วย
1: ทำไม
0: มันติดใต้ใกล้ต้นไม้ใหญ
1: ่อ๋อแดดมันไม่ถึง
0: ใช่แดดไม่ถึงแล้วรากไม้ใหญ่ก
1: ็แล้วพี่ทำไมพี่ไปปลูกตรงนั้นนะ
0: พี่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะปลูกก็ลองดูไง
1: ปลูกก่อน
0: หวานก็ลองปลูกกับ2ไร
1: ่หวานมันตรงนี้ดู2ไร
0: ่2ไร
1: ่เจ๊งมั้ย
0: ไม่เจ๊งแต่ว่าใกล้ใกล้ต้นไม้ใหญ่มันจะไม่ค่อยมีหน่อแล้วก็เลยหยุด
1: แถวบ้านผมเนี่ยเรียกก่อน2ไร่นะเจ๊ง
0: ไม่เจ๊งเพราะว่าพอเราได้เก็บผลผลิตมาแล้ว 2-3 ปีแล้วไง
1: อ๋อก็มีแต่มันไม่ค่อยฉ่ำ
0: มันไม่ดกไงมันไม่ดกไอ้ที่ติดต้นไม้มันไม่ดกแต่ไอ้ที่อยู่ทางเนี้ยมันก็ดกแต่ว่ามันไม่คุ้มมันไม่คุ้มไม่เจ๊งไงแต่ไม่คุ้ม
1: เป็นคนชอบเลยมันไม่เสียมันไม่เจ๊ง
0: มันไม่เจ๊งอ่ะมันไม่แต่มันไม่ได้เยอะมันไม่ได้ผลผลิตเยอะ
1: เจ๊งไหม
0: ไม่เราจะไม่ใช้คำนี
1: ้เราจะคำนี
2: ้คุณผู้ชมที่รักครับหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่เรื่องของโรคนี้ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับเพียงแต่เกษตรกรผู้ปลูกเนี่ยควรจะต้องให้ความใส่ใจและต้องมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคให้ดีนะครับแต่ถ้าใครพบปัญหาและยังแก้ไม่ได้เนี่ยทางพี่ลีของเราก็ยินดีให้คำปรึกษาทั้งสิ้นเลยล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าหน่อไม้ฝรั่งของที่นี่เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรถึงได้มาผงาดโดดเด่นอยู่ในตลาดส่งออกหน่อไม้ฝรั่งได้รู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์

0: รู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เพราะหน่อไม้ฝรั่งมีโฟเลตสูงจึงมีฤทธิ์บำรุงเลือดและช่วยยับยั้งโฮโมซิสเตอีนจึงป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและช่วยทารกในครรภ์มีความแข็งแรงสมบูรณ์หน่อไม้ฝรั่งจึงเหมาะมากๆเลยล่ะครับสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่โดยเฉพาะในเดือนแรกๆแล้วก็ดีครับสำหรับคนที่เคยมีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคอัมพาตด้วยนะครับ
1: แสดงว่าทุกวันนี้เราขายแม่ค้าสำหรับเกรดที่ตกเกรดแต่ถ้าได้เกรดก็คือจะมีบริษัทมารับซื้อและส่งออกซึ่งเอเวอร์คือใหญ
2: ่
1: ได้ขนาดหัวรีบพอดีไม่มีบานออกถ้า A ธรรมดาคือแบ่งเป็น A ขาวกับ A เขียวถ้า A ขาวคือตัดแล้วยังมีคนขาวๆอยู่แต่ราคาเท่ากัน
2: เท่ากัน
1: มีเกรด B
2: เกรด B
1: แล้วก็เกรด C ส่วนใหญ่คนไทยก็จะได้กินเกรด B กับเกรด C
2: ได้กิน A ก็ได้กินไง A โบA B C แต่ที่มัน
1: แต่ส่วนใหญ่เราคิดว่าเราไม่ต้องจ่ายแพงขนาดกิน A โบก็ได้
2: ใช่รสชาติเหมือนกัน
1: รสชาติเหมือนกันแล้วพวกตลาดพวกนี้เขารู้จักเราได้ยังไงพี่เขาพี่ไปเปิดตัวให้เขารู้จักได้ยังไง
2: เขารู้จักได้ไงก็ส่วนมากเป็นแม่ค้าแถวบ้านเราเนี่ยค่ะออกซื้อผักซื้ออะไรไปขายแล้วก็มาเห็นหน่อไม้ฝรั่งที่จะทำเงินให้เขาคือในช่วงเทศกาลอย่างใกล้ปีใหม่อย่างเงี้ยจองเต็มทั้งที่แบบว่าคนลูกหลานเขากลับมาจากกรุงเทพเขาก็จะซื้อกลับไปฝากเพื่อน
1: อันนี้สำหรับคนที่เป็นแม่ค้าที่มาซื้อแล้วก็คนที่เป็นพื้นที่ซื้อกลับไปเป็นของฝากแล้วส่วนบริษัทครับเขารู้จักพี่ได้ไง
2: ส่วนบริษัทเราจะรู้จักตั้งแต่เราเริ่มปลูกเราจะติดต่อ
1: พี่เลยเป็นคนติดต่อไป
2: ค่ะติดต่อเขา
1: แล้วไปเอาเบอร์เขามาได้ยังไงไปรู้จักเขามาได้ยังไง
2: ดูในเน็ต
1: คลิกในเน็ตดูเลย
2: ค่ะ
1: พิมพ์คำว่าอะไร
2: สุชีรา
1: สุชีราแสดงว่าเราก็ต้องรู้อยู่แล้วสิว่ามีบริษัทนี้เขาส
2: ่
1: งออก
2: รู้อยู่ได้เคยได้ยินอยู่แต่ว่าเรายังไม่เคยคุยกับเข
1: า
2: แต่นี้เราก็เคยติดต่อเขาโดยตรง
1: ติดต่อบริษัทไปแล้วบอกว่าเรามีผลผลิตเป็นหน่อไม้ฝรั่งเขาต้องส่งสเปคมาให้เราดูไหมว่าสเปคเขาที่ต้องการคืออะไร
2: เขาก็จะบอกเลยว่าขนาดหน่อเอหน่อโบเขาก็จะมีที่วัดค่ะเขาเรียกว่าเวอร์เนียร์ใช่ไหมคะที่เล็กๆเอาไว้วัดว่ามันมีกี่มิล
1: ซึ่งนั่นหมายความว่าง่ายเลยเพราะว่าเราเองอ่ะมีญาติที่ปลูกอยู่แล้วด้วยและเราเองก็มีความรู้เรื่องการเกษตรอยู่แล้วด้วยผลผลิตของเรานอกจากหน่อไม้ฝรั่งนี่เรามีส่งออกเหมือนกันไหม
2: ส่งออกมีหอมแดงนี่ค่ะตอนนี้กำลังผลิตอยู่แต่ช่วงปีใหม่ค่ะถึงจะได้ส่ง
1: นั่นไง
2: แต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนทำเองพี่ชายทำ
1: อ๋อบริษัทเดียวกัน
2: ไม่ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออีก
2: คนละบริษัทค่ะคนละบริษัทไปคนละประเทศจะได้ไม่เกี่ยวกับตรงนี
1: ้แสดงว่าทุกวันนี้เองผลผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย
2: ไม่พอค่ะ
1: ยังได้อีกเยอะเลย
2: ยังได้เยอะยังขาดอีกเยอะ
1: ยังขาดอีกเยอะแบบนี้เองพี่มองของเรายังไงเราจะไปต่อไปยังไง
2: เราต่อไปยังไงเพราะว่าบางสวนก็ประสบปัญหาที่บอกว่าเป็นโรคในฤดูฝนมาเขาก็ทิ้งเพื่อว่าจะปรับปรุงดินหรือว่าย้ายที่ใหม่ในบริเวณใกล้ๆเขากำลังเพาะใหม่ของเราก็จะขยายเพิ่ม
1: เราจะขยายเพิ่ม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: จากตอนนี้5ไร
2: ่ค่ะ
1: เพิ่มเป็น
2: อีกสัก3แล้วกัน
1: อีกสัก3
3: ตลาดในประเทศเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งก็ถือว่าเป็นผักที่คนไทยนิยมนะเพียงแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยก็คือง่ายว่ามันปลูกในพื้นที่จำกัดแล้วก็เน้นในเรื่องของการส่งออกเพราะฉะนั้นถามว่าคนในเขตภาคกลางเท่านั้นนะที่จะได้บริโภคแล้วก็ชอบในรสชาติถามว่าในเขตต่างจังหวัดเขตอีสานเขตอะไรเนี่ยยังไม่ได้เคยลิ้มรสหน่อไม้ฝรั่งเลยมีเฉพาะบางจุดยิ่งถามว่าจริงๆแล้วตลาดหน่อไม้ฝรั่งภายในประเทศตลาดใหญ่ไหมใหญ่ถ้าเกิดเราส่งเสริมหรือสอนให้คนรู้จักการบริโภคหน่อไม้ฝรั่งมากขึ้นเนี่ยตลาดภายในประเทศก็ใหญ่แต่ตอนที่เราปลูกหน่อไม้ฝรั่งเราเน้นเพื่อการส่งออกซึ่งตลาดการส่งออกยิ่งใหญ่มหึมาเลย
1: หน่อไม้ฝรั่งจากสวนพี่ลีไปประเทศไหนบ้าง
2: มีไปไต้หวัน
1: ไต้หวัน
2: ไปจีน
1: ค่ะ
2: ไปเกาหลี
1: อ๋อเพราะอาหารจีนก็มีหน่อไม้
2: ค
1: ่
2: ะแล้วก็เมืองจีนไม่แน่ใจแต่ไปเยอรมันไปแถวยุโรปก็ไปอะค่ะ
1: แหมดีจริงๆมีวิธีการที่จะควบคุมคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่งอย่างไรให้สามารถที่จะผ่านเกณฑ์แล้วก็ส่งออกได
2: ้ผ่านเกณฑ์ส่งออกได้เพราะว่าส่วนมากนี้เราไม่เน้นเคมียาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงเราแทบจะไม่ได้ใช้เราจะได้ใช้ตอนถ้าเราใช้ยาฆ่าหญ้าเราจะใช้ตอนพักต้นที่เราไม่เก็บเลยที่20กว่าวันนะคะแล้วสารตกค้างมันก็จะหมดพอดีพอต้นมันได้เก็บสารตกค้างก็ไม่เหลือละ
1: เพราะว่าเวลาที่เราทิ้งไว้อยากจะเคลียร์ทีเดียว
2: ค่ะ
1: ก็เอายาฆ่าหญ้าลงสักทีนึงก็จะเรียบไปเลยทีนี้
2: เหมือนการประหยัดประหยัดค่าแรงในการถอนหญ้า
1: แต่พอผลผลิตเขาออกแล้วเราก็ไม่ได้แล้ว
2: ไม่ได้
1: ก็เป็นเก็บด้วยมือหญ้า
2: เก็บด้วยมือทำด้วยมือ
1: ทำด้วยมือเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของสารตกค้างที่มันอยู่ในระยะเวลาที่เขากำหนดไว
2: ้
1: มันก็จะผ่านเกณฑ์ปกติไม่มีอะไรเลย
2: ใช่
1: เราก็จะได้ใบแกะของเราอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว
2: ค่ะ
1: ต่อทุกปี
2: ต่อทุกปี
1: ต้องต่อทุกปีที่นี
2: ่กรมวิชาการเกษตรเขาจะมาต่อให้ทุกปี
1: อนาคตนอกจากการขยายแล้วเรามีแผนอะไรไหมเช่นส่งเสริมให้คนที่มีพื้นที่แถวนี้เริ่มลงมือปลูกเพื่อที่จะเป็นของเราลูกไร่ของเราอีก
2: ส่งเสริมตลอดเวลา
1: ทุกวันนี้ทำอยู
2: ่ทำอยู
1: ่วิธีการเป็นยังไง
2: วิธีการเขาก็จะดูจากรู้จักเราจากในเน็ตบ้างในอะไรบ้างในเฟซบ้างเนี่ยเขาก็จะโทรมาอยากได้เมล็ดพันธุ์
1: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้จำกัดแค่คนเพชรบูรณ
2: ์ไม่ค่ะทุกที่
1: ไม่ใช่แค่หนองไผ่เท่านั้นที่ปลูกได
2: ้ไม่ค่ะทุกที
1: ่ทุกที่
2: ในประเทศไทยเลย
1: ถ้าอยากเป็นลูกฟาร์มก็คือติดต่อเรามาแบบนี้เองพี่ลีอยากจะฝากอะไรถึงเกษตรกรหน้าใหม่ที่สนใจอยากจะมาเสกหน่อไม้ฝรั่งให้เป็นเงินมั่ง
2: ก็ไม่ยากนะคะในการลงทุนที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งครั้งแรกเนี่ยคือทุนแรกเลยอ่ะคือต้องมีใจให้กับมันเพราะว่าครั้งแรกเลยอ่ะเหมือนที่เราคุยกันว่ารายได้ไม่เกิด3เดือนทําอะไรบ้างที่ไม่ได้ตังค์อ่ะ3เดือนมันก็นานอยู่แต่เราอดทนผ่านไปอ่ะมันก็จะสามารถสร้างรายได้ให้เราทุกวันแล้วต้นทุนในการปลูกเนี่ยก็ไม่สูงแล้วมันเป็นพืชที่อยู่แบบนาน8ปี
1: ถ้าผ่าน3เดือนนี้ไปได้ดูแลเขาดีๆผลตอบแทนก็จะดีเอง
2: ใช่ค่ะ
1: นี่คือหัวใจหลัก
2: คุยกันมาตั้งนานวันนี้จะให้ผลสรุปการเก็บหน่อไม้ในวันนี้ว่าเป็นแบบไงแบบไหน
1: อันนี้

0: คือหน่อไม้ฝรั่งที่เราเก็บมาอันนี้ไซส์อะไร
1: ไซส์เอโบค่ะเน
0: ี่
1: ย
0: เอโบอันนี้คือเอโบเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เก็บมาผมผลิตวันนี้สรุปแล้ว
1: ตัวเลข
0: ตัวเลขได้เงินเท่าไหร
1: ่ตัวเลขได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวดูบินก่อน
0: นี่ดูบินด้วยดูบิน
1: เดี๋ยวเขามีคนทำบัญชีอยู่ทำบิน
0: อ๋ออันนี้เขาแยกผมผลิตมาแล้วเนาะได้เอโบ 7.1 กิโลใช่ไหมเอเขียว 4.8 เอขาว 1.7
1: รวมดีกว่ารวมดีกว่าร
0: วมแล้วทั้งหมด4รวมนี่ 24.8 กิโลกรัมเอารวมหลายอย่างน
1: ะ
0: แล้วได้เงิน4รวมวันนี้3,403 บาทวันเดียว 3,403 บาทแล้วมีให้เก็บอย่างนี้ทุกวัน
1: ทุกวัน
0: แล้วช่วงนี
1: ้แล้วก็จะเพิ่มแล้วปริมาณก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะตอนนี้มันเพิ่งเริ่มได้เก็บ
0: จะเพิ่มขึ้นอีกทุกวัน
1: เพิ่มทุกวัน
0: โอ้โหมันน่าสนใจจริงๆพี่ลีเอางี้เอางี้อันนั้นมาอันนั้นมาวันนี้ได้ 3,400 มันจะเก็บได้เพิ่มขึ้นอีกอันนี้ไม่เคยได้อะไรจากอันนี้เลย
1: ไม่รักษาไว้ต่อหรอ
0: เอาไว้ให้เป็นที่ระทึก
1: ได้เลยได้
0: จะเอาเนี่ยไปให้ที่ฮอกวอตส์ดูว่าเลิกใช้ไม้กายสิทธิ์เธอไม่ได้เรื่องอะไรอันนี้ดีกว่าเป็นเงินไปแล้ว
2: ขอบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งไปเต็มๆจากเกษตรกรขั้นเทพอย่างพี่ลีที่เขาใช้ความรู้จากการทำเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมครับแล้วก็นำมาต่อยอดหาพืชผักที่มีราคาดีมาปลูกจนได้มาเจอกับเจ้าหน่อไม้ฝรั่งพืชพลิกชีวิตที่สามารถสร้างรายได้กับพี่ลีอย่างเป็นกอบเป็นกำแต่ทุกอย่างก็คงจะมาถึงความสำเร็จได้ไม่ง่ายถ้าหากคุณมีความรู้เฉพาะด้านการเกษตรเท่านั้นเพราะสิ่งสำคัญไม่แพ้กันครับก็คือวิสัยทัศน์ที่พวกเราต้องคอยมองหาช่องทางการขายอยู่เรื่อยๆอย่างพี่ลีเกษตรกรต้นแบบของเราในวันนี้นี่เองแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนจะรู้ลึกรู้จริงเรื่องของการเกษตรขั้นเทพอีกบ้างต้องติดตามให้ดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: สถานีโทรทัศน์เอทีวีห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์คเป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการนำเสนอข่าวต่างๆประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับเป็นสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกครับการให้บริการ

0: สถานีโทรทัศน์เคเบิล ATV นะครับสามารถรับชมได้ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นที่สำคัญก็คือทางสถานีโทรทัศน์เรามีรายการต่างๆนะครับที่ถ่ายทำให้กับร้านค้าหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับนี่เป็นหัวใจหลักทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะติดตาม ATV นะครับแล้วก็มาเรียกใช้บริการกันจำนวนมากครับการใช้หลักคุณธรรมนะครับในการขับเคลื่อนองค์กรของสถานีโทรทัศน์ ATV นะครับเรามองกัน2 อย่างนะครับนั่นก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องการขับเคลื่อนภายในองค์กรเราก็จะดูแลเรื่องบุคลากรให้ความรู้และให้ความใส่ใจให้สามัญสำนึกของผู้ที่ร่วมงานเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับก็จะมีสามัญสำนึกในการที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะสร้างคุณธรรมให้กับตัวเองก่อนนะครับนั่นก็คือหัวใจของการทำงานอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการที่เราออกไปทำงานเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะครับมองในเรื่องของการนำเสนอข่าวในเรื่องของประโยชน์ของท้องถิ่นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักในเรื่องของความขัดแย้ง ATV ส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผ่านหน้าจอเราเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่ทางสถานีเนี่ยจะให้ความสำคัญมากในเรื่องคุณธรรมนี้นะครับ
1: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์คให้ความสำคัญกับประชาชนหรือเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่มุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์แต่จะทำหน้าที่สื่อสารมวลชนในส่วนที่รับผิดชอบช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรหน่วยงานร้านค้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักคุณธรรมคือความเห็นอกเห็นใจกันและความซื่อสัตย์ในอาชีพเช่นการแนะนำร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็สามารถประชาสัมพันธ์ได
0: ้ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาอุปสรรคนะครับที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแล้วก็จะส่งผลต่อเรื่องคุณธรรมได้เนี่ยปัญหาปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของงบประมาณในการที่จะออกไปทำงานเมื่อก่อนนี้นะครับเราอาจจะได้งบสนับสนุนจากทางองค์กรของเรานะฮะแต่ปัจจุบันพอองค์กรลดปริมาณหรือว่าลดงบประมาณลงแล้วเนี่ยหลายคน อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่อยากจะทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่แต่โชคดีครับที่ ATV เราได้ทำงานให้กับองค์กรทำงานให้กับท้องถิ่นโดยที่เราไม่ได้คาดหวังในเรื่องนี้เราจึงรู้สึกว่าเรายังลำบากกันได้แล้วก็ให้คุณธรรมอันนี้อยู่ได้ครับในเรื่องของความสำเร็จของ ATV ครับมีความพอใจในความสำเร็จณวันนี้นะครับคือเราสามารถที่จะกำหนดนะสามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยใช้สื่อ ATV ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนในเรื่องความสำเร็จเราเคยได้รับรางวัลจากหลายองค์กรนะครับอันนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบแต่ความสำเร็จหนึ่งที่ภูมิใจที่มีคนเชื่อมั่นเราครับ
1: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์คมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่และช่วยเหลือผู้อื่นได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีกทั้งส่วนหนึ่งยังเป็นสื่อท้องถิ่นที่รายงานข่าวสารให้คนในท้องถิ่นได้ทราบทุกวัน

0: ความมุ่งหวังที่จะดำเนินการในเรื่องของคุณธรรมต่อไปในอนาคตนะครับเราหวังว่าสื่อของเราไม่ว่าจะออกไปทางจานดาวเทียมออกไปทางเคเบิลออกไปทางสื่อใหญ่ๆหรือว่าในโซเชียลก็ตามอยากให้ ATV เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนใช้บริการมีการประชาสัมพันธ์มีการร้องเรียนผ่านสื่อเรามากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำนั่นก็คือเราอยากจะมีช่องรายการที่คนทั้งประเทศนะได้ติดตามในช่องของ ATV แล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เขานึกถึงว่าถ้าหากจะประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยากจะร้องเรียนแล้วได้รับความเป็นธรรมหรือว่าอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้ต้องมาที่ ATV ครับ
1: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
2: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
1: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการก่อนต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
2: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
3: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
2: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
4: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
5: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
2: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: สิ่งแรกที่คิดเลยนะเรื่องขยะเพราะว่าเห็นชุมชนสกปรกมากๆจุดประกายครั้งแรกเนี่ยมีบ้านอยู่หลังนึงเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้ถังขยะคือมันล้นแล้วก็มันก็เหม็นบ้านเขาพอบ้านนึงเอาออกอีกหลายบ้านก็อยากได้ให้เอาออกเหมือนกันอ่ะเอาออกไปก็เหลือ20 ใบ 20 ใบทีนี้มันล้นมากกว่าเดิมแล้วก็เลยไปปรึกษาสำนักงานเขตให้เขามาคุยให้ทางชุมชนฟังในการเรื่องของคัดแยกขยะตรงไหนที่มันเอามาใช้ซ้ำได้ตรงไหนเอาไปขายได้ขยะอินทรีย์ทำยังไงมันเป็นปุ๋ยได้เลยเขาก็อธิบายแต่ว่าการทิ้งมันก็ยังทิ้งอยู่เหมือนเดิมเราก็มองมาหลายเดือนจะทำยังไงดีก็เลยเรียกคณะกรรมการชุมชนมาคุยบอกเขาว่าพี่หนูจะคว่ำถังให้เวลา1 เดือนประกาศทุกวันขอให้ชาวชุมชนเอาขยะของตัวเองไปทิ้งที่หน้าปากซอยถ้ามีจุดทิ้งให้ตั้งแต่6 โมงเย็น 1 นาทีจนถึงตีสี่คุณอยากทิ้งเวลาไหนตามใจคุณเลยคุณเลือกเวลาทิ้งเอามีเสียงบ่นไหมมีเสียงด่ามีไม่มีพี่ก็ทนฟังไม่สนใจหรอกเดี๋ยวก็ดีเองพี่คิดอย่างเงี้ย
1: มันร้านเยอะจังอ่ะ
2: กินเรื่องผม
1: พี่กินเหล้ากินเบียร์ไม่เห็นผมเลย
3: ไอ้แบบนี้มันเป็นคนเนี่ยปากมันก็ผงผางอย่างนั้นน่ะปากไวใจตรงอ่ะฮะถึงมันพูดอย่างนั้นก็มันมีปัญหามันก็ช่วยนะเขาทำเพื่อส่วนรวมชาวบ้านก็เชื่อแล้วก็ทำตามเราก็อยู่กันอย่างมีระเบียบขึ้นนะการทิ้งขยะก็ไปทิ้งเป็นที่เป็นทางเงี้ย
0: ตอนเย็นพี่ก็นั่งดูนะมีความสุขที่เห็นเขาเข็นขยะทิ้งข้างนอกเขาก็ทำกันได้แล้วพี่ก็บอกว่าขยะเนี่ยคุณเป็นคนนำมาในบ้านเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจัดการขยะด้วยตนเองตรงนี้

0: ประสบความสำเร็จการจัดการขยะมันก็เหมือนกับเราดูแลเรื่องจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะเราถือว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดีอะไรมันก็ดีพี่ก็จะสอนชาวบ้านนะว่าอย่าปลูกให้มันเหมือนกันบ้านนี้ปลูกตะไคร้บ้านนี้ปลูกมะกรูดบ้านนั้นปลูกมะนาวปลูกพริกอะไรก็ว่าไปต้มยำหม้อหนึ่งให้เดินได้ 4-5 บ้านแล้วจะได้มีเพื่อนบ้านคือได้พูดได้คุยกันเท่ากับคนในชุมชนก็รู้จักกันโดยพืชผักสวนครัวเริ่มแรกก็จะมาจากสำนักงานทักษิณนี่แหละพาพวกเราไปดูงานไปเจอที่ชุมชนอื่นเขามีรวมกลุ่มกันความคิดน้องปิ๋วเขาบอกว่าพี่แหม่มเรามีกลุ่มแม่บ้านกันไหมแล้วเขาก็ตั้งกลุ่มเขาก็แบบอยากปลูกเห็ดขายสดแล้วก็ทำแปรรูปด้วย
1: กลุ่มแม่บ้านก็คือสนับสนุนพวกผู้สูงอายุผู้สูงอายุเราเยอะไงก็มีอาชีพให้พวกผู้สูงอายุตอนแรกเราทำไอ้นี่ก่อนน้ำยาล้างจานซักผ้าแล้วถึงจะมาสารตะกร้าทำดอกไม้จันทร์กับทำเห็ด
0: มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพี่คนเดียวทีมงานพี่ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องทำอะไรให้ชุมชนบ้างและอีกอย่างหนึ่งคือคนในชุมชนเขารักชุมชนเขารักบ้านเขาและให้เขาทำอะไรเขาก็ร่วมมือทำเพราะว่าถ้าเกิดชุมชนไม่ร่วมมืองานทุกอย่างที่พี่ตั้งมั่นมามันก็ไม่เกิดถือว่าเป็นความโชคดีของพี่ที่เป็นชุมชนเมืองก็จริงแต่ว่าคนในชุมชนรักและสามัคคีแล้วก็ให้ความร่วมมือ
1: เราเห็นอกเห็นใจกันคุยกันมันก็ช่วยเหลือกันเนาะพอมันสะสมไปมันก็กลายเป็นความดีต่อกันมีอะไรก็มันก็เลยจะช่วยกันไงมันไม่ต่างคนต่างอยู่มันก็ดีขึ้นเยอะก็สุขก็มีความสุขดี
0: ชุมชนทุกชุมชนน่ะจริงๆก็เข้มแข็งได้เหมือนชุมชนแล้วก็ซับแหละเพียงแต่ว่าเราอะต้องให้ใจกับเขาก่อนอยู่ๆเราจะไปให้เขามาร่วมมือกับเราไอ้มานี่เอาของมาให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อะคือเราต้องให้อ่ะเป็นผู้ให้ก่อนถึงจะเป็นผู้รับมีวิกฤตตรงไหนต้องวิ่งเข้าหาและวิ่งเข้าช่วยไม่ใช่หน้าที่ฉันโอ๊ยไม่รู้ไม่ว่างไม่ได้ค่ะไม่ว่างต้องว่างพอทำไปแล้วเรามีความสุขคือคำหนึ่งที่ผู้สูงอายุพูดกับมาว่าขอบใจมากเลยนะลูกที่ทำให้ป้าที่ทำให้น้าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มันฝังใจเราว่าเราต้องดูแลเขาเราต้องทำให้เขาแบบมีความสุขเขาให้ความพอใจเรามาเนี่ยมันเหมือนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันยิ่งกว่าได้เงินมันมีภาพภูมิใจว่าเขาไว้เนื้อเชื่อใจเราให้เราดูแลเขาดีใจมากๆรางวัลทุกรางวัลที่พี่ได้มาทุกคนในชุมชนร่วมกันทำให้เราได้รางวัลไม่ใช่พี่คนเดียวพี่เป็นคนที่แค่ไปพูดไปนำเสนอแต่สิ่งที่สำเร็จมาคนทั้งชุมชนเท่านั้นที่ทำให้มันมีความสำเร็จร่วมกัน

0: บ้านน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจากหมู่บ้านที่เคยเป็นชุมชนที่ทำอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยวทำสวนทำไร่วันนี้กลายมาเป็นหมู่บ้านที่แทบทุกบ้านเก็บสมุนไพรสร้างรายได้ให้ความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ใช่ความร่วมมือจากทุกคน
1: ชื่อชยานีนามสกุลสัตพักค่ะชื่อเล่นชื่อน้อยเป็นคนทำสบู่ธรรมชาติค่ะคือเนื่องจากว่าเมื่อก่อนทำงานวงการกรีนแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีทำสบู่ธรรมชาติจากวันนั้นก็เลยรู้ว่าสบู่ที่ใช้กันโดยทั่วไปที่ใช้กันมาตั้งนานแล้วมีสารเคมีอยู่เยอะมากก็เลยอยากให้ลูกใช้สบู่ที่ปลอดภัยตัวเองก็จะได้ใช้สบู่ที่ปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
0: วันนี้ผู้สมัครจากทางบ้านเป็นแขกรับเชิญเจ้าของแบรนด์สบู่จากธรรมชาติทำมือคุณแม่ลูกหนึ่งจะร่วมเดินทางไปดูให้รู้ถึงแหล่งผลิตสินค้าสมุนไพรอันเรื่องชื่อนี
2: ้ผ่านเปอร์ซีสปาก่อนแล้วก็สวนสมุนไพร
1: ครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องชุมชนบ้านน้ำเหียนนะคะก็ทราบว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมากก็เลยอยากมาเรียนรู้ว่าที่นี่จะมีสมุนไพรอะไรที่เราจะไปประยุกต์ใช้ในงานของเราได้บ้างค่ะ
0: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านประสบความสำเร็จจากการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเป็นเวลาหลายปีแล้ว
3: ต้นนี้คือต้นใบหมี่ที่เราเอาใช้ทำแชมพูใบหมี
1: ่
4: บ้านน้ำเกียนเนี่ยเขามีอาชีพอยู่ดั้งเดิมของเขาเลยก็คืออาชีพในเรื่องของการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกข้าวโพดปลูกอะไรในสมัยก่อนนู้นมันเป็นพืชที่ต้องใช้สารเคมีสูงมากเราก็มีโจทย์ที่ว่าเราจะทำอย่างไรในการแก้ปัญหาให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยการนำมาสมุนไพรที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาก็เลยกลายมาเป็นการรวมกลุ่มรวมก้อนของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตั้งแต่เริ่มต้นรวมกันครั้งแรกเมื่อปี49
3: เป็นแปลงสาธิตที่ใช้สำหรับให้คนที่สนใจในเรื่องสมุนไพรเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ได้เป็นสถานที่ที่ให้ทั้งความรู
1: ้
3: และก็สวยงามแล้วก็ได้มาเห็นกระบวนการผลิตกระบวนการปลูกสมุนไพรแล้วก็นำสมุนไพรเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าวัตถุดิบต้นน้ำเนี่ยป้อนเข้าไปสู่กระบวนการผลิตของเราเราทำที่นี่แบบครบวงจรตะไคร้หอมเนี่ยเราเอาใช้มาทำเป็นสเปรย์ไล่ยุงแล้วก็สเปรย์ไล่ยุงที่เห็นอยู่นั้นนะคือต้นไพรลักษณะคล้ายๆกับต้นขมิ้นเหมือนกันเขาเป็นพืชตระกูลเดียวกันคือหัวจะอยู่ในดินนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงสมุนไพรอีกแปลงหนึ่งก็คือแปลงเชียงดา
1: แปลงเชียงดาใหญ่เลยใช่ไหมคะอาจารย
3: ์เนี่ยต้นที่เห็นอยู่เนี่ยคือต้นเชียงดามีสารสำคัญเขานี่สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับ
1: แล้วเราจะดูยังไงคะที่จะเก็บไปทำชาไปแปรรูปชาต่อได้เรื่องไหนคะอาจารย์
3: ต้องใช้ส่วนยอดของมัน
1: ยอด
3: นับ1ยอด2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่เรานำมาขายเรากิโลกรัมละ50บาทสมาชิกเรานี่มีรายได้จากตรงนี้เยอะมากนะครับเช้ามาเขาก็จะเก็บแล้วมาขายอันนั้นคืออาหารเช้าของเขาอันนี้เพิ่งทำเป็นที่ที่3
5: สมาชิกส่วนใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้มี700กว่าคน200กว่าหลังเนี่ยค่ะก็คือเป็นสมาชิกที่ปลูกสมุนไพรไว้ตามบ้านแล้วก็ตกลงกันตั้งแต่ต้นน้ำก็คือเกษตรกรผู้ปลูกค่ะว่าจะต้องปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีการขายแล้วเราก็มีการกำหนดราคาร่วมกันเป็นรูปแบบของธุรกิจชุมชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันค่ะ
0: เมื่อวิสาหกิจชุมชนเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อสมุนไพรหน้าที่ต่อมาคือการบริหารจัดการแปลงปลูกของสมาชิกให้เก็บได้ทุกวัน
3: เดี๋ยวเราจะพาไปดูการเก็บใบหมี
1: ่
3: เชิญเลยครับเขาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บใบไม่อ่อนเกินไป
1: ไม่อ่อนเกินไป
3: ไม่แก่เกินไปก็จะอยู่ในช่วงของกลางๆช่ออย่างนี้แหละ
1: ปริมาณเก็บได้แต่ละวันนี้เยอะไหมคะ
3: ก็แล้วแต่ทางกลุ่มสั่งเข้าไป
1: อ๋อก็จะมีแผนการเก็บ
3: ใช่แผนการเก็บว่าวันนี้จะใช้กี่กิโลทำให้พี่น้องมีราย

0: ได้จากตรงนี้ซึ่งเก็บมาขายเรากิโลละ10บาท
1: การจัดการแปลงเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมการปลูกพืชแปลงใหญ่เขาจะปลูกเฉพาะในบ้านหน้าบ้านหลังบ้านสมุนไพรบางตัวเนี่ยปลูกขึ้นตามริมรั้วก็มีสิ่งเหล่านี้มันคือการสร้างรายได้เสริมการดูแลมันก็จะมีคณะกรรมการในการไปตรวจสอบคุณภาพแปลงไปตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการดูแลรักษาแปลงสิ่งไหนที่ขาดเหลือไปทางกลุ่มก็หนุนเสริมไป
2: เมื่อก่อนนี่มีแก่ทำนากับปลูกข้าวโพดแต่อันนี้หัวเช้าเราเก็บได้ใช้หน่อยเราก็เก็บได้อันนี้ทำเล็กๆน้อยๆก็ได้วันละ100-200ก็พอใจแล้วถึงฤดูทำนาไปทำนาสบายใจ
3: สมุนไพรที่ถูกเก็บในช่วงเช้าของวันสมาชิกจะทยอยกันนำมาส่งไว้ที่จุดรับวัตถุดิบที่วิสาหกิจเพื่อผ่านขั้นตอนการนำไปแปรรูป
4: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้านนี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาทเชียงดาเรามาทำชาลดน้ำตาลลดที่เหลืออ
5: ันชันโลเท่าไหร่คะ
4: กิโล30ค่ะกิโลสดนะคะ
6: พี่สาขิตเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้แปรรูปก็คือเอาสมุนไพรมาทำเป็นแชมพูสบู่โลชั่นอะไรต่างๆทั้งหมด30กว่ารายการแล้วก็วิสาหกิจก็ทำหน้าที่เป็นผู้ขายด้วยค่ะก็คือขายผลิตภัณฑ์เหล่านี
7: ้ที่แรกเขาปลูกกินก้อนปลูกกินก้อนที่นี่คนตั้งกลุ่มนี
5: ้
7: เลยว่าได้ขายเจ้าก
5: ลุ่มนี้ซึ่งตั้งมากี่ปีแล้วครับคุณหมอจิตโอ้โห12ปี
4: เชียงดานี่ประมาณปีกว่าๆที่เราเพิ่งรับซื้อเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม
8: ่ปลูกต้นเชียงดาเยอะพอสมควรค่ะไร่6โลกว่าแม่ก็ได้335ข้อดีนะชาวบ้านที่เราไม่เคยมีรายได้เล็กๆน้อยๆก็เกิดรายได้ขึ้นมาแล้วได้สุขภาพอย่างแม่ก็มีหุ้นส่วนอยู่ตรงนี้มีเงินปันผลมีรายได้จากการขายสมุนไพรค่ะ
5: อย่างที่เห็นคนที่ถือสมุนไพรมาส่งเนี่ยอายุแต่ละท่านเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า50คือถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตคนในเมืองอ่ะ50ก็จะคือเหมือนกับว่าทำงานโหมหนักมาค่อนชีวิตแล้วแล้วที่สำคัญคือชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์บ้างล่ะเดินมาส่งสมุนไพรบ้างล่ะ
4: เริ่มต้นจากทำความสะอาด
5: นี่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชันที่มีฟองคนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
4: ค่ะ
3: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจรซึ่งมีสินค้าที่โดดเด่นและได้รับความนิยมเช่นแชมพูครีมนวดผมจากสมุนไพรใบหมี่อัญชันขิงสบู่เหลวน้ำนมข้าววันนี้คุณน้อยแขกรับเชิญของเราจะได้มีโอกาสเข้าไปชมกระบวนการต่างๆในโรงงานแปรรูป
6: วัตถุดิบที่ลุงปู่มาส่งเมื่อกี้นะคะ
5: คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
6: จ้ะก็เริ่มต้นจากทำความสะอาดล้างก่อนค่ะ
5: ที่นี่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยยอมรับว่ามีความสะอาดแล้วก็แยกสัดส่วนชัดเจนมากๆเลย
6: ค่ะเราก็จะเอาใบหมี่ที่เราสับเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาสู่หม้อต้มนะคะเราก็จะใช้เวลาต้มนานอยู่นะคะประมาณ4ชั่วโมงได้ค่ะจนกว่าสารสัมพันธ์ในสมุนไพรมันจะออกมาอยู่ในน้ำค่ะหลังจากที่เราต้มสมุนไพรเสร็จแล้วเราก็จะนำวัตถุดิบทุกอย่างออกมาผสมในเครื่องนี้นะคะ
5: ในนี้ก็จะมี3ส่วนคือ
6: ที่มีพันธุ์ต่างๆเนาะ
5: ค่ะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชัน
6: ใช่ค่ะ
5: ก
6: ัน
5: ที่มีฟองก็จะเป็นกลิ่นแชมพูอัญชัน
6: ค่ะ
5: สบู่เหลวน้ำนมข้าว
6: เป็นสีค้าขายดีอีกตัวหนึ่งของเราค่ะ
5: ห้องบรรจุเนี่ยน่าสนุกมากเพราะว่าเป็นเครื่องบรรจุที่มีการใช้แรงงานถีบด้วยใช้ขาถีบนะคะ
4: แต่ละขวดนี่ก็จะมีปริมาตรกำหนดไว้อยู่แล้วค่ะอย่างนี้3กิโลกรัม
5: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
6: ค่ะ

0: สองสามพูดง่ายๆว่า1เหยียบก็คือ100
1: ml อ๋อเต็มพอดีเลยค่ะอันนี้ก็คือ1ขวด300 ml
0: คือเหมือนกับเครื่องถูกออกแบบมาอยู่แล้วถ้าเราเหยียบไปจนสุดอ่ะมันจะพอดีส่วนตัวจะทำสบู่เป็นหลักแต่ว่าได้ทำแชมพูบาร์ด้วยแชมพูบาร์ก็คือเป็นแชมพูในรูปแบบก้อนนี่แหละแต่ทุกวันนี้ก็ยังพยายามทำสูตรที่ให้มันใกล้เคียงกับที่เป็นแบบของเหลวที่สุดนะคะ
2: อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นสินค้าขายดีตัวนึงนะคะ
1: เมื่อกี้ทีมาปุ๊บ
0: แต่ตอนนี้ก็คือมีความรู้เพิ่มขึ้นว่านอกจากมะกรูดนะคะซึ่งนิยมกันโดยทั่วไปเนี่ยใบหมี่เป็นตัวเด่นตัวนึงทีเดียวที่สามารถสร้างแชมพูซึ่งมีสรรพคุณที่ดีมากเหมือนกันนะคะอาจารย์สะอาดคะนี่มีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
3: อันนี้คือใบเชียงดาของเราอัญชัน
0: อัญชัน
3: ใบเตย
0: ใบเตยเพิ่มกลิ่นทราบว่าที่นี่มีการแปรรูปชาใบเชียงดาด้วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยได้ใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: ค่ะ
3: เชิญค่ะชาเชียงดาของเรานะคะ
0: เปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะจมูกแล้วก็จะปะทะกลิ่นหอมๆของใบเชียงดาก่อน
3: ดับแรกแล้วก็มาคัดแล้วก็นำไปล้างเสร็จ3ครั้งแล้วก็เอามาผึ่งประมาณ1วันนะคะให้มันอ่อนตัวเชิญเลยค่ะการชมห้องอบของเรานะคะ
0: ตรงนี้กี่องศาคะอาจารย
3: ์ประมาณ200หรือ250นะคะถึงจะใช้ได้พอดี
0: นี่ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะอาจารย
3: ์ประมาณ4ชั่วโมงค่ะ
0: 4ชั่วโมง
3: ค่ะ
0: หอมมากๆค่ะกลิ่นมันก็จะแบบมันๆขึ้นหน่อยลองดมสิลูกหน้าตาเหมือนกะเพราที่อยู่ในทอดมาโรยไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบเสร็จแล้วเราก็เก็บใส่ถุง
3: เก็บใส่ถุงแล้วก็เขียนบันทึกติดไว้เพื่อรอที่เราจะเอามาปั่น
0: เอาไปปั่นเยอะคือมันจะมีเรื่องของความเร็วด้วยถ้าเกิดว่าพี่ๆที่เขาทำกันอยู่เป็นประจำเนี่ยอาจจะใช้สปีดเร็วหน่อยแล้วก็ปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดเหมือนจั่วไพ่เลยพอลงกล่องก็โอเคไม่มีใครรู้ปกติเราจะเป็นผู้บริโภคกินอยู่ปลายทางเนาะฉีกใส่ซองพร้อมดื่มมันก็แบบเราไม่เห็นที่มาไงไม่เคยได้กินมาก่อนจริงๆจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงวัยลดน้ำตาลลดไขมันอะไรเงี้ยแต่จริงๆสาวๆนะคะวัยรุ่นก็ทานได้เพราะว่าช่วยลดไขมันด้วยกระชับสัดส่วนนี่เห็นบอกว่ากำลังจะมีแผนทำแคปซูลด้วยเพื่อให้เข้าถึงคนเมืองแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์หนุ่มสาวยุคใหม่ด้วย

0: หลังจากเต็มอิ่มกับเรื่องราวของสมุนไพรวันนี้คุณน้อยและลูกชายจะมาพักที่โฮมสเตย์ของป้าจันสมซึ่งอยู่ในชุมชนที่พักแห่งนี้มีกิจกรรมสำหรับมื้อเย็นเอาไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน
1: เดี๋ยวป้าก็จะพาไปเก็บผักแล้วทำกับข้าวทำอาหาร
2: มองว่าเวลาแขกมาพักเหมือนว่าเขาทำงานมาเหนื่อยทั้งชีวิตแล้วอ่ะเหมือนว่าอยากมาพักผ่อนแล้วอาหารเราก็เก็บในบ้านเรา
3: อันนี้เป็นผักกับลาบ
4: ผักอะไรนะคะ
3: ผักที่เขากินกับลาบอ่ะ
4: ค่ะว้าวสีสวยมากมากมันหอมมากหอมแบบหอมสดชื่น
1: ถ้าชอบผักแบบนี้นะ
4: มี
0: จัดเต็มเมนูอาหารเย็นจากสวนหลังบ้านวันนี้ป้าจันสมจะโชว์ฝีมืออาหารเหนือให้แขกรับเชิญของเราได้ทานร่วมกัน
4: แม่จันสมเขาพาทำน้ำพริกหนุ่มแต่ว่าเขาก็จะมีเทคนิคอะไรหลากหลายของแกนะมีหมูใส่เข้าไปด้วยเลย
1: อันนี้คือน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมแม่แต่ว่าเป็นสูตรเฉพาะไม่เหมือนใครท่าดาเหมือนทำเอง
5: นี่เลยนะคะไข่เจียวที่สีมันสวยอย่างนี้เพราะว่าเทคนิคของแม่จันสมก็คือ
3: เอามาปั่น
5: เอาไปปั่นเลยในไข่เลยนะคะ
4: แม้แต่ไข่เจียวเหมือนจะธรรมดาแต่เราก็แกมีเทคนิคในการที่อาจจะทำไข่เจียวอัญชันแทนที่จะตีธรรมดาแล้วก็ใส่อัญชันไปเป็นดอกอะไรเงี้ยอย่างกวินที่ปกติก็จะกินผักอะไรเลือกอ่ะเหมือนเด็กสมัยเนี้ยเขาก็จะกินได้เพราะว่ามันแค่ให้สีอะไรเงี้ยแล้วสมุนไพรมันก็อยู่ในนั้นก็คือเด็กก็กินได้ทานง่ายนะเป็นเทคนิคให้คุณแม่ที่แบบว่าลูกกินผักยากเย็นอะไรเงี้ย
5: อร่อยมาก
4: อยู่ที่นี่แทบไม่ต้องใช้เงินเลยนี่ก็ถือว่าอุดหนุนชุมชนแต่ถ้าเกิดว่าเรามาใช้ชีวิตเป็นชาวบ้านที่นี่จริงๆดูแล้วถ้าไม่มีรายจ่ายเลยแต่ละวันแล้วก็เราก็หาพืชผักอะไรกินเองครบเครื่องถ้าไม่กินเนื้อสัตว์นี่จบเลยนะอยู่ได้เลยอะต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
3: ทำเร็ว
4: ๆอาจจะหนาไปเยอะไปตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
6: 40องศาค่ะ
4: คุณจำได้ไหมอันนี้ดอกอะไร
5: อัญชัน
4: อุ้ยเก่งอัญชันนำไปทำอะไรได้
5: ไปทำอาหาร
0: วิถีชุมชนยามเช้ามีเสน่ห์มากมายที่น่าสัมผัส
4: สวัสดีค่ะเมื่อวานได้กี่โลคะแม่
7: เมื่อวานได้กิโลก็3ขีด
4: มันเหมือนเป็นของที่มันขึ้นเองทําธรรมชาติอ่ะมันเหมือนซับในดินใช่มั้ยเช้ามาเด็ดแล้วก็ได้เงินวันละ 40-50 บาทความสุขมวลรวม

0: ันนี้คือข้าวแตน
1: ข้าวแตนน้ำแตงโม
0: น้ำแตงโมสูตรป้าขันคำในตัวข้าวจะมีน้ำแตงโมมีมะไฟจีน
1: จ้ะเกลือ
0: เกลือ
1: น้ำตาล
0: ด้วยปรุงเข้าไปนิดนึงเทคนิคยังไงนะคะเวลาจะโรยบนตัวข้าวแตนต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
1: ทำเร็ว
0: ทำลาเต้อาร์ตคือตอนที่เราดูเขาทำเนี่ยมันเหมือนง่ายแต่ว่าพอทำจริงมันจะมีจังหวะของมันเหมือนอาจจะหนาไปเยอะไป
2: เริ่มเหมือนละเริ่มเหมือนละ
0: สำเร็จจริงๆอยากลองทำเป็นอักษรอะไรเหมือนกันแต่ดูแล้วพอแล้วเหนื่อยนี่สไปเดอร์แมนแบ็คแพนเทอร์ครับว้าว
3: หลังจากเรียนรู้กระบวนการต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรกันมาพอสมควรความตั้งใจอีกสิ่งหนึ่งของคุณน้อยคือการแลกเปลี่ยนวิธีการทำสบู่น้ำสาวข้าวสินค้าขายดีของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี
0: ้น้อยครับเมื่อคืนที่น้อยไปนอนแม่จันสมมาเนี่ยทีนี้ก็แม่จันสมเขาก็จะทำข้าวเหนียวแล้วก็เอาน้ำสาวข้าวเหนียวอะค่ะมาเห็นบอกว่าจะมาทำสบู่ต่อเหมือนกับว่าเป็นของเหลืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ทิ้งเพราะมันเป็นของที่มีประโยชน์ด้วย
4: ค่ะส่วนตัวทำสบู่อยู่แล้วคือเราจะเห็นสบู่หลายๆที่ทำมาก่อนเนี่ยแต่ว่าที่ใช้น้ำนมข้าวแล้วมาจากข้าวที่ชมชวนปลูกเองจริงๆแล้วก็มีการเอาน้ำที่แช่ข้าวเหนียวข้างคืนเนี่ยค่ะเอามาทำเป็นของแปรรูปไปหลายอย่างสบู่ก็เป็นหนึ่งในนั้น
0: ตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
4: 40องศาค่ะ
0: ค่ะช่วยเลยแล้วอันนี้ก็คือ80กรัมผสมกับ
5: 1:3
6: คนโบราณน่ะนำเอาน้ำซาวข้าวเนี่ยเอามาล้างหน้าตอนเช้าทำให้ผิวหน้าใบหน้านี่สวยเนียนนุ่มอย่างเงี้ยค่ะเป็นภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่เน
0: า
6: ะ
0: สีเขียวสวย
4: เออจริงๆแล้วมันน่าสนใจมากแล้วมันหอมมากๆปกติที่จะทำสบู่แบบกวนเย็นนะคะคิดว่าน่าจะไปประยุกต์ได้ใช้น้ำซาวข้าวอาจจะไม่ได้เหมือนที่นี่เป๊ะแต่คิดว่าน่าจะมีสรรพคุณที่ดีเพราะว่าที่นี่มันสินค้าขายดีเลยใช่ไหมคะก็เดี๋ยวลองไปทำดู
0: กี่พอเราเทลงพิมพ์เสร็จแล้วเรารอไว้ในพิมพ์นานแค่ไหนคะ
6: ก็ประมาณ40นาที
0: แล้วก็อันนี้น่าจะพร้อมแกะเลยไหม
6: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคอ่ะ
3: แม้จะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างมั่นคงแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ก้าวหน้าไปสู่สากลยังคงต้องควบคู่ไปกับความสุขแบบเรียบง่ายตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
4: ได้เรียนรู้นะคะที่นี่ไม่ได้มีวิธีการที่แปลกใหม่มากนักแต่จุดแข็งคือสิ่งที่เขาเอามาใช้เป็นวัตถุดิบโดยธรรมชาติของสมุนไพรที่เนี่ยมันดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถลดการใช้เคมีบางอย่างได้น่าจะทำตลาดได้อีกเยอะสำหรับคนเมืองที่รักสุขภาพแล้วก็ป่วยมากขึ้นทุกวันสมัยนี้ค่ะ
7: สมมุติว่ากินส้มกินลาเวนเดอร์ก็ใส่เข้าไปได้ใช
8: ่ค่ะ
7: น่าจะเป็นภัย
9: ตอนนี้ถึงแม้วิสาหกิจชุมชนเราจะมีความเข้มแข็งในระดับนึงแต่ก็ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ทั้งหมดยังต้องพัฒนาให้เกิดกลุ่มแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจโดยการพึ่งตนเองเนี่ยให้เกิดขึ้นแบบนี้อีกหลายๆกลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มควรจะเชื่อมโยงกัน
10: ความแข็งแรงของกลุ่มที่จะให้วัดเป็นตัวเลขหรือวัดเป็นระดับเนี่ยอาจารย์บอกไม่ได้ว่ามันอยู่ในขั้นไหนสิ่งที่เรารู้ได้แน่ก็คือเรามีรายได้เสริมเรามีความสุขเพิ่มขึ้นครับ

0: อบมาก
1: ก็ใหญ่สวยมาก
2: เวลาเราดื่มกาแฟเราจะสัมผัสถึงรสชาติอีกมุมมองหนึ่งก็คือเราจะสัมผัสถึงที่มาของกาแฟ
3: สำหรับคนชอบเบาหวาน
4: ไม่รอด

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดั่งคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานลัดพิธีลัดทัพพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: การที่เขามีความสุขในการทำงานทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
2: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
0: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ทก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอินโนเวชั่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายนะที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วย
1: บริษัทสตาร์ปินจำกัดมหาชนนะครับมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสัง

0: คมทําความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีนักวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
1: โครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
0: ผู้บริหารเองก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
2: รู้สึกดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มความสามัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบหายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่2ยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
1: การที่เขามีความสนใจการทำงานทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: สวัสดีค่ะเทรนเนอร์ไมค์ค่ะ
0: เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Active Morning นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับ Active ร่างกายให้พร้อมออกกำลังทั้งวันกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเข้าสู่ช่วงคาร์ดิโอนะครับคาร์ดิโอคืออะไรคาร์ดิโอคือการออกกำลังกายนะฮะที่เน้นการเผาผลาญแคลอรี่นะครับสร้างความฟิตให้กล้ามเนื้อหัวใจให้ปอดเราแข็งแรงระบบไหลเวียนเลือดดีนะครับอุปกรณ์ง่ายๆครับก็คือตัวเรานะครับพื้นที่แค่นี้นี่ที่เรายืนระยะแค่นี้เองครับเราใช้พื้นที่น้อยไม่มีอุปกรณ์ด้วยเพราะฉะนั้นทำได้ทุกที่ทุกเวลานะครับจะเป็นที่บ้านหรือสวนสาธารณะก็ได้นะครับ

อเคครับหลังจากที่เราเตรียมสถานที่กันเรียบร้อยนะครับเราก็เตรียมกันก่อนละกันนะครับในการเวิร์กเอาท์ของวันนี้ประเภทคาร์ดิโอนะครับเราจะทำทั้งหมด30วินาทีนะแล้วพัก10วินาทีทั้งหมด3รอบนะครับหลังจากนั้นเราพัก30วิและทำใหม่อีก1รอบนะครับโอเคนะเราเตรียมพื้นที่ให้พร้อมครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากวอร์มอัพยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันก่อนนะครับลดอาการบาดเจ็บเนาะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานเตรียมตัวนะ3 2 1 Let's go บนลงล่างครับเราเริ่มจากการแกว่งแขนนะครับมาด้านหน้าแบบนี้วาดเป็นวงกลมกว้างๆแบบนี้ยืดอกหายใจเข้าออกปกตินะครับ3 2ทีนี้ไปด้านหลังบ้างทำการย้อนกลับเนาะวอร์มข้อต่อหัวไหล่กันก่อนครับรอบแรกนะครับเยี่ยมมากอีกสัก10วินาทีครับสบายๆลำตัวตรงฮะสวยงามแบบนี้สามารถทำได้ทุกเช้าเลยนะครับท่าพวกนี้อ่ะต่อไปเราบิดตัวบ้างอึ๊บเน้นการวอร์มลำตัวด้านบนนะครับเกร็งหน้าท้องเล็กน้อยยกข้อศอกขึ้นมาขนาดหัวไหล่ตัวเองบิดตัวนะครับสายตามองด้านหน้านะครับถ้าเรามองไปแบบนี้อาจจะมีการวิงเวียนศีรษะได้ฮึบเยี่ยมฮะทีนี้เราด้านข้างบ้างเรายืนขากว้างเล็กน้อยนะครับเรายืดแขนไปข้างลำตัวแล้วดึงกลับจะรู้สึกตึงสี่ข้างลำตัวนิดนึงนะครับแบบนี้ถ้าเรารู้สึกตึงๆไม่เมื่อยเนี่ยเรามาถูกทางแล้ว3 2ทีนี้ลำตัวด้านล่างครับเรายกขาขึ้นมาแล้วเปิดด้านข้างย่ำเท้าและยกเปิดด้านข้างแบบนี้ฮึบจงเปิดเข่าขึ้นนะครับเก่งกล้ามเนื้อก้นลักษณะนี้ยกขึ้นไม้สูงให้หัวเข่าอยู่สูงกว่าเอวตัวเองสวยงามฮะรอบแรกกล้ามเนื้อสะโพกนะครับเดี๋ยวต่อไปเราเป็นต้นขากันบ้างทีนี้เรางอหัวเข่าฮะแบบนี้ยกเท้าขึ้นมาให้ถึงเกือบถึงก้นเลยเกร็งต้นขาด้านหลังไว้ยืดต้นขาด้านหน้าด้วยตามองด้านหน้านะครับยืดอกขึ้นลักษณะนี้เยี่ยมมากฮะขอสัก4วินาทีฮะ3 2รอบสุดท้ายอ่ะเราเรียกเหนือกันหน่อยเราวิ่งอยู่ที่วิ่งให้เร็วที่สุดนะฮะเป็นวอร์มอัพแบบเร็วนะฮะเรียกเหนือกันหน่อยให้หัวใจเราทำงานหนักขึ้นนิดนึงให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานนะครับ3 2 1โอเคเบรกนะฮะเดี๋ยวท่าแรกนะครับเราเป็นจ็อกกิ้งอยู่ที่30วินาทีพร้อมกันนะฮะไปจ็อกกิ้งอยู่กับที่นะครับเรามาเตรียมกันอีกรอบนะฮะจำได้ไหมที่ผมบอกนะครับเราจะเวิร์คทั้งหมด30วินาทีและพัก10วินาทีเท่านั้นและกลับมาทำใหม่ทำแบบนี้พักให้น้อยฮะอีก10วินาทีครับมาพร้อมกันเรียกเงินนะฮะยามเช้าแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟแกว่งแขนข้างลำตัวนะครับสวยงาม3 2โอเคพักเบรกพักเบรกครับบิดตัวนิดนึงเราไปดูเลเวล2กันบ้างครับเลเวล2เราทำกระโดดตบจัมป์แจ็คโอเคไหมฮะ3 2ไปฮึบฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับเราใช้แบบนี้แตะด้านข้าง easy option นะครับหรือถ้าใครไหวพร้อมกันเนาะย่อขาเล็กน้อยลงน้ำหนักที่ปลายเท้าตัวเองเยี่ยมมากผ่านมาครึ่งทางแล้วเป็นไงกันบ้างครับทางบ้านท่าที่2นะฮะท่าที่2รู้สึกได้เลยว่าเหงื่อเริ่มมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้เรามี energy ทั้งวันแน่นอน3 2 1โอเครีแลกซ์ครับรีแลกซ์ท่าที่3นะครับเราเล็งประมาณ3ก้าวตัวเองเนาะเราใช้แบบนี้แล้วย่อโอเคมั้ยฮะมาฮึบแล้วย่อแบบนี้สควอทแล้วย่อฮึบจังหวะสควอทนะฮะเรานึกภาพมีเก้าอี้อยู่แบบนี้เรานั่งเก้าอี้ลมแล้วยืนย่อสไลด์ลงอีก20วินาทีเนาะย่อแล้วยืดระยะของการย่อเท่าที่เราไหวนะครับโดยที่เราเล่นเกร็งกล้ามเนื้อก้นต้นขาด้านหน้าอยู่นะฮึบแบบนี้โอ้เซตที่1เองรู้สึกได้เลยว่าพร้อมแน่เลยวันนี้3 2

ระหว่างนี้ฮะเราสามารถจิบน้ำได้จิบน้ำหรือว่าถ้าใครมีเหงื่อเนี่ยเช็ดเหงื่อแป๊บนึงนะครับทีนี้เราไปดูพาร์ทที่2นะครับท่าแรกเนาะเป็นแอร์สควอตอยู่กับที่ลักษณะนี้30วินาทีนะฮะ Let's go ย่อยืนย่อแล้วยืนการทำสควอตนี่ดีมากนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะต้นขาสะโพกทำงานสังเกตดูฮะแค่ผมย่อนี่มาเป็นมัดเลยสังเกตฮะนี่ย่อแข็งแรงแน่นอนฮะยืดย่อจังหวะยืดหายใจออกแบบนี้เยี่ยมมาก4วินาทีเท่านั้นฮะอันนี้คือเลเวลที่1นะครับในพาร์ทที่2ของเราโอเคพักเบรกครับพักเบรกครับเลเวลที่2เลเวลที่2เราจะทําเบาไปหนักจําท่านี้ได้ไหมครับจ็อกกิ้งทีนี้เราจะยกเข่าให้สูงขึ้นเป็นไฮนีรันอยู่กับที่3 2 8ฮึบแกว่งแขนออปชันเนาะเราสามารถย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าใครไม่อยากกระแทกข้อต่อถ้าไหวพร้อมกันฮะยืดตัวขึ้นแกว่งแขนทั้งลำตัวสวยงาม15วินาทีฮะพร้อมกันเลเวลที่2นะฮะอยู่กับที่อยู่กับที่ยกเข่าให้สูงดึงเข่าขึ้นมาเหนือเอวแบบนี้4 3 2หนึ่งโอเคจำเมื่อกี้ได้ไหมสไลด์ด้านข้างรอบนี้ไฮนี่สควอตสควอตโอเคนะฮะพร้อมกันนะ3 2 8ปึ๊บสควอตสควอตแบบนี้ออปชันนะครับเราสามารถเปลี่ยนเลเวลของตัวเองได้ทำให้เบาถ้าอยากพร้อมอีช่วงเยี่ยมมาก10วินาทีสุดท้ายฮะอีกรอบนึงปุ๊บโอเคเราพักเบรก30วินาทีครับลองจับหัวใจตัวเองดูรู้สึกได้เลยว่าหัวใจทำงานหนักรู้สึกได้เลยว่าดึงไขมันสะสมเนี่ยไปใช้แล้ว

0: ทีนี้พาร์ทที่3นะครับเราจะไปแบบนี้เลยพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3เราจะเหนืออีก1เลเวลนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวเราสามารถลดเลเวลได้ตลอดเวลานะครับมาท่าที่1นะครับDynamic Reach Out ย่อขาแบบนี้นะฮะจังหวะยืนนะครับยกส้นเท้าเกรงกล้ามเนื้อน่องนะครับแล้วยืดตัวจังหวะลงพับสะโพกท่านี้สำคัญนะฮะพอในท่าต่อไปเราจะมีการกระโดดเราจะใช้การเคลื่อนไหวและออกแรงแบบนี้รอบแรกนะฮะเราฝึกกันก่อนสวยงามครับพับสะโพกและยกขาโอเคพักเบรกพักเบรกพักเบรกเลเวลที่2นะครับจัมป์จังหวะลงสังเกตดูนะฮะเหมือนเราทำท่าเมื่อกี้เลยเพียงแค่เรากระโดดขึ้น3 2 1ฮึบแล้วย่อยืดเวลาที่เราลงนะครับดันสะโพกไปด้านหลังลงน้ำหนักให้เบาที่สุดขอแบบไม่มีเสียงได้ยิ่งดีฮึบออปชั่นสามารถทำแบบน้องไม้ได้
1: เรายกขา
0: ย่อ
1: แล้วยกขาเท่าไว
0: ้
1: จัมป์จัมป์
0: เยี่ยมมาก4
1: 3
0: 2 1โอเคสะบัดแขนนิดน้อยนะฮะทีนี้ท่าสุดท้ายเรารวมกันทั้งหมดท้ายนี้รัน
1: วอดจัมป
0: ์โอเคนะพร้อมกันทางนี้ Let's go จัมป์ฮึบท้ายนี้รันจัมป์ออปชั่นอย่าเริ่มระหว่างเซตเราสามารถปรับระดับของเราได้ผมสุดท้ายฮะเยี่ยมมาก10วินาทีฮึบโดดได้สูงขึ้นขออีก1รอบจบพร้อมกันเฮ้ยว้าวเราพักเบรกกันก่อนฮะนี่คือเซตที่1ฮะเราพักเบรก30วินาทีฮะจิบน้ำกันก่อนจิบน้ำกันก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มเซตที่2กันทีนี้ทุกคนรู้ท่าแล้วโอเคไหมฮะเริ่มจากท่าแรกจ็อกกิ้ง3 2 1ไปทีนี้เรามาดูดีเทลของท่านะครับในการจ็อกกิ้งนะฮะเราลงน้ำหนักที่ปลายเท้าแบบนี้งอหัวเข่าเล็กน้อยสังเกตแขนนะครับเราจะแกะแหว่งข้างลำตัวแบบนี้ยืดอกตามองด้านหน้าหายใจเข้าออกปกตินะครับลงน้ำหนักเบาๆปลายเท้าลักษณะนี้อีก10วินาทีครับเยี่ยมมากอันนี้คือออปชันที่ง่ายนะครับถ้าระหว่างท่าที่ทุกคนทำไม่ไหวนะเราสามารถกลับมาใช้แบบนี้ได้แต่ขออย่างเดียวขออย่าหยุดพักเบรก10วินาทีฮะได้เดี๋ยวเราไปท่าที่2ทวนอีกรอบจัมปิ้งแจ็คตบๆนะรอบนี้ชาเลนจ์กันหน่อยไม่มีออปชัน Let's go ป่ะฮะง่ายๆเลยยกแขนเหนือศีรษะแบบนี้นะครับฮึบฮึบจังหวะที่เท้าชิดแขนเราชิดจังหวะที่ขาออกแขนเรายืดเหนือศีรษะอีก15วินาทีเยี่ยมมากฮะทำไม่ต้องเร็วจนเกินไปนะครับวันนี้เอาเบาๆกันก่อนเนาะ3 2 1โอเคพักเบรกนะครับเคลียร์พื้นที่ด้านข้างสไลด์แล้วนั่งสไลด์แล้วนั่งฝั่งนี้ Let's go ปึ๊บนั่งสไลด์แล้วนั่งสังเกตนะครับก้นเราจะลงอยู่ใต้หัวเข่าพอดีปึ๊บย่อลักษณะนี้ลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมจังหวะยืนขึ้นขาหยอกแบบนี้15วินาทีปึ๊บดูฮะเยี่ยมมากเซตที่2นะครับรอบนี้ทำให้ดีกว่าเดิมนะเกรงกล้ามเนื้ออ้าขาออกลงเท่าที่ไหวโอเคพักเบรกครับพักเบรกสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยบิดลำตัวเราผ่านไป3ท่านะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันนิดนึงในช่วงต่อไปนะครับเลเวลที่2เราเริ่มจากท่าแรกแอร์สควอตอีก1รอบแล้วยืนแอร์สควอตเนี่ยก้นกับหน้าขาทำงานนะฮะลงให้ก้นอยู่ใต้หัวเข่าเปิดปลายเท้าอ้าขาเล็กน้อยนะเข่าเราไม่ขุบแบบนี้เนาะเตรียมตัวฮะหาพื้นที่3 2 1ป้ายย่อยืนย่อแล้วยืนแบบนี้สังเกตนะครับปลายเท้าของเราเนี่ย จะแนวเดียวกับหัวเข่านะฮะเข่าเราไม่หุบเข้าด้านในเวลาลงเกร็งกล้ามเนื้อก้นด้านข้างลำตัวตรงจังหวะยืนขึ้นหายใจออกเยี่ยมแบบนี้ถ้าใครรู้สึกว่าไม่มีหลักเราสามารถเปิดปลายเท้ากว้างได้เราย่อแบบนี้หรือถ้าใครไหวเท้าแคบโอเคพักเบรกนิดนึงนะสะบัดขานิดนึงฮะมารอบเมื่อกี้เบาๆรอบนี้เรายกขาสูงแบบนี้พร้อมกัน Let's go ฮึบเชิดอกขึ้นมานะฮะดึงเข่าให้สูงกว่าเอวระดับนี้แบบนี้ยกเข่าให้สูงไว้หรือถ้าใครไม่ไหวนะครับใช้การย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าไหววิ่งพร้อมกันแกว่งแขนนะครับความเร็วปานกลางนะครับไม่เร็วจนเกินไปยกเข่าขึ้นมาให้สูง3 2 1พักเบรกครับทีนี้เรามารวมกันนะไฮนี่สควอทเราเล็งประมาณ3 9 1 2 3แล้วย่อโอเคไหม Let's go ฮึบย่อ1 2 3ย่อยกเข่าให้สูงถ้าไม่ไหวแบบนี้แล้วย่อย่อขาแบบนี้เยี่ยมฮะย่อจังหวะเราก้าวด้านข้างนะลองยกเข่าให้สูงฮึบมันก็จะเหนื่อยมากขึ้นเบิร์นมากขึ้น3 2 1โอเคพักเบรกฮะพักเบรกรอบสุดท้ายรอบนี้หัวใจทำงานแบบนี่เลยไล่เป็นแบบเลเวลนะฮะเริ่มจากท่าแรก Dynamic Reach Arm Out แบบนี้หาบาลานซ์ให้ตัวเองนะครับโอเคไหม3 2 1 Let's go ทรงตัวก่อนรอบแรกยกส้นเท้าขึ้นมาแบบนี้จังหวะยืดแขนเหนือศีรษะตัวเองยกขึ้นมาทรงตัวเกร็งกล้ามเนื้อน่องส้นเท้าลอยจากพื้นยกแขนดันสะโพกมาด้านหน้าเล็กน้อยคำแบบหน้าท้องสวยงามครับ10วินาทีสุดท้ายมาฮึบ3 2 1โอเคเลเวล2 Let's jump ฮึบฮึบมาเตรียมใจของตัวเองให้ดีนะฮะสะบัดแขนสะบัดขา3 2 1ไป jump ลงน้ำหนักให้เบาฮึบยกขึ้นมาจังหวะที่เราลงนะฮะแล้วดันสะโพกด้านหลังแบบนี้ฮึบแกว่งแขนขึ้นแล้วลงออปชั่นแบบนี้ได้ถ้าไหวมาพร้อมผมฮึบชึบเกร็งกล้ามเนื้อก้นยืดอกแหวนฮะถ้าเราไม่ยืดอกฮะเราจะลงแบบนี้ไม่ค่อยดีฮึบโอเครีคัฟเวอร์พักเบรกนะฮะรอบนี้เหมือนเดิมรวมกันไฮนี่จัมใช่นี่แล้วจัมป์ Come on Let's go ฮึบ Let's jump โดดให้สูงฮะรอบนี้ฮึบเยี่ยมมากอย่าลืมออปชั่นไปแบบนี้สบายสบายยกส้นเท้าขึ้นเกร็งหน้าท้องฮึบ10วินาทีสุดท้ายอะเยี่ยมมากเฮ้ยมาออกเสียงหน่อยปลุกคนที่บ้านปลุกข้างบ้าน3 2 1โอเคเราพักยกฮะแล้วเดี๋ยวมาต่อกันเซตสุดท้ายโอเคครับและก็มาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้นะครับผมขอชาเลนจ์ทุกคนหน่อยเนาะไม่มีออปชั่นนะครับ9ท่าสุดท้ายนะครับทำให้เต็มที่ถ้าพร้อมแล้วนะฮะ3 2 1 Let's go เริ่มตั้งแต่ท่าแรกนะครับรอบนี้นอกจากไม่มีออปชั่นแล้วนะครับทุกคนพยายามทำให้เร็วขึ้นจากตอนแรกเราทำแค่นี้อยู่ใช่ไหมทางบ้านเราจะทำแบบนี้ได้แกว่งแขนลงน้ำหนักที่ปลายเท้าเหมือนเดิมแต่ทำให้เร็วขึ้นนะฮะยกสุดท้ายแล้วมาขอชาเลนจ์กันหน่อย15วินาทีฮะเยี่ยมมากฮะน้องไม้เป็นไงบ้าง
2: อ๋อเริ่มเหนื่อยแล้วค
0: ่
2: ะ
0: สู้ๆครับสู้ๆ4 3 2โอเคพักเบรก10วิฮะไหนๆก็เดินทางมาถึงเซตสุดท้ายแล้วผมขอไม่บอกท่าแล้วกันนะทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับท่าที่2เตรียมตัวไม่มีออปชั่นนะครับแข่งกับตัวเองไปกระโดดตบรอบนี้หลายคนยังอยู่แค่นี้อยู่ ลองยืดแขนขึ้นมาแล้วอ้าขากว้างๆย่อขาหน่อยเนาะเราจะไม่ลงขาตรงแบบนี้ไปครับ15วินาทีแค่ว่าเยี่ยมมากฮะ Active Morning นะฮะสมชื่อรายการเรานะฮะโค้งสุดท้าย3 2 1เยี่ยมมากเล่นจริงเหนื่อยจริงนะครับเดี๋ยวรอบนี้นะฮะเราจะเคลื่อนที่ด้านข้างเนาะโอเคไหม3 2 1ไป Shuffle Squat สไลด์ด้านข้างและนั่งเก้าอี้สายตาเรามองด้านหน้าย่อยืนขึ้นมาหายใจออกแบบนี้ฮึบเยี่ยมมากครึ่งทางเนาะขอเพิ่มความเร็วนิดนึงฮึบฮึบเยี่ยมมากเกรงก้นหน้าขาเราทำงาน10วินาทีสุดท้ายเดี๋ยวได้พักนะฮะตื่นใจเดียว3 2 1โอเคพักเบรกนะฮะ30วินาทีสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับมาชาเลนจ์ตัวเองทำตัวเองให้อะเลิร์ทเข้าไว้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทที่2นะครับเราทวนท่าให้นิดนึงแอสควอตเนาะย่อแบบนี้แล้วยืนสะบัดขาให้พร้อมนะฮะลงให้สุดเท่าที่เราไหวเนาะ3 2 1 let's go ย่อแล้วยืดแบบนี้ฮะถ้าหลายคนนะฮะรู้สึกว่ามันเบาจนเกินไปเราสามารถเพิ่มความเร็วได้ย่อแล้วยืดแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มนะครับอาจจะลงไปแค่นี้แล้วยืนให้รู้สึกว่าเราเมื่อยหน้าขากับก้นนะครับเราจะออกแรงกล้ามเนื้อตลอดเนาะถ้าไหวทำให้เร็วย่อแล้วยืดจำได้ไหมฮะช่วงชาเลนจ์ไม่มีออปชันนะมา2หนึ่งพักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยฮะสะบัดขาเล็กน้อยฮะหายใจให้เต็มปอดเนาะเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะเหนื่อยกันอีก1เลเวลนะฮะเตรียมตัวพร้อมไหม High knee run ยกขา Let's go ยืดอกหลังตรงนะฮะแกว่งแขนข้างลำตัวสวยงามว้าวใครบอกเวลาไปวิ่งต้องออกไปข้างนอกไม่จำเป็นฮะยืนอยู่หน้าทีวีเราก็วิ่งได้เร็วขึ้นยกขาให้สูง

แกว่งแขนมาแข่งกับตัวเองฮะวู้ฮู้3 2 1พักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยนะฮะบิดตัวนิดนึงฮะโอ้เป็นท่าที่ค่อนข้างดีทำทุกวันได้นะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะฮะเราเตรียมพื้นที่ด้านข้างไฮนีด้านข้างLet's goสควอตฮึบ1 2 3แล้วย่อ1 2แล้วย่อเยี่ยมมากฮะทำให้เร็วขึ้นมาเยี่ยมมากเยี่ยมมากพอผ่านแคลอรี่ฮะเบิร์นให้สุดเลยแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟหน่อยมา8วินาทีฮึบ3 2 1โอเครีแลกซ์นะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายเนาะอีก1พาร์ทเราพักเบรกกันอีก20วินาทีนะฮะเมื่อกี้หัวใจเราทำงานสัก 70% ถึง 80% สูงสุดแล้วนะรอบนี้ขอเพิ่มอีกสัก 5-10% โอเคไหมดีลนะมาเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะจัดระเบียบร่างกาย3 2 1 Let's go up and down ปึ๊บจังหวะที่เราแกว่งแขนนะครับเกรงหัวไหล่เล็กน้อยยืดให้สุดยกต้นเท้าขึ้นให้รู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อน่องหน่อยแบบนี้ฮึบฮึบมาเราใช้ท่านี้ในการเตรียมตัวขึ้นท่าต่อไปนะฮะเราจะมีการกระโดดออกแรงแบบ power 4 3 2 1 recover สะบัดขานิดนึงเราเตรียมร่างกายให้พร้อมใช้งานนะรอบนี้กระโดดอยู่กับที่นะฮะขอเวลาไม่นานนะคิดอะไรเพลินๆ30วิ Let's go จัมป์ต่อเนื่องเลยโดดไม่ต้องสูงมากนะครับเท่าที่เราไหวเน้นการรองน้ำหนักไปที่ก้นตัวเองเยี่ยมมาก15วินาทีสุดท้ายฮึบเกรงหน้าท้องด้วยแกว่งแขนพับก้นเยี่ยมมาแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเอง3 2 1โอเคว้าวอีก1ท่าสุดท้ายมาสู้ๆ1ท่าสุดท้ายนะฮะเราจะก้าวไปด้านข้างเอามือรวมไปหมดเลยไฮนี่จัมป์ Let's go กระโดดปึ๊บย่อน้ำหนักปึ๊บเยี่ยมมากจังหวะที่เรายกขานะครับนึกภาพมีขอนไม้ยกข้ามขอนไม้หรือมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงสุนัขฮะยกขาข้ามเข้าไปแล้วโดดให้สูงฮึบฮ่ารอบนี้ถ้าใครไหวชาเลนจ์โอเคว้าวตบมือให้ตัวเองตบมือให้ตัวเองนะฮะโอ้สำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเวิร์กอัพในส่วนของคาร์ดิโอนะครับหลังที่เราออกกำลังกายเนาะอีกหนึ่งส่วนสำคัญก็คือการคูลดาวน์ร่างกายตัวเองนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อช่วยเร่งการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อเนาะเราจะได้ไม่ล้าจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากบนลงล่างนะครับเราเริ่มจากการยืดแขนกันก่อนแบบนี้ง่ายๆยืดกันในหัวไหล่นะฮะยืดตัวขึ้นไม่ยักบ่าเนาะให้รู้สึกว่าตึงที่หัวไหล่ด้านข้างของเรานะครับทีนี้หลังแขนครับยกขึ้นด้านบนศีรษะตรงนะครับไม่เอียงไม่เอ็นไม่แอ่นเนาะขมิ้วหน้าท้องเล็กน้อย3 2 1ทีนี้เปลี่ยนแขนนะครับเริ่มจากหัวไหล่เหมือนเดิมปึ๊บยืดตัวขึ้นเหมือนเดิมครับเราไม่ยักบ่าเนาะกดไหล่ลงไว้ดึงเข้าหาตัวตัวเราไม่บิดเนาะตัวเราไม่บิดตรงไว้หลังแขนเหมือนเดิมครับยกขึ้นหลังแขนนะครับเราพับแขนแบบนี้ศีรษะดันไว้ด้านหลังเนาะสวยงามครับค่อยๆลดมือลงนะครับประสานมือด้านหลังแบบนี้กำมือยืดอกกดหัวไหล่เชิดคางขึ้นเล็กน้อยลักษณะนี้นะฮะลำตัวด้านบนสุดท้ายฮะประสานมือด้านบนฮึบเหมือนมีคนดึงมือเราไปฮะผ่อนคลายสะบักเก็บคางใกล้คอฮึบลักษณะนี้3 2 1ทีนี้ lower body กันบ้างครับเราง่ายๆเลยเราแค่ก้มไปแตะถ้าใครไม่ไหวเอาแค่นี้ถ้าใครไหวสามารถลงไปต่ำที่สุดนะครับเลือกออปชันของตัวเองนะครับเท่าที่เราไหวเนาะหายสึกตึงต้นขาด้านหลังนะครับหายใจเข้าออกปกติเนาะเราไม่กล้าหายใจค่อยๆยืดตัวขึ้นมาช้าๆนะครับยืดต้นขาด้านหน้าหน่อยฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับสามารถเดินไป

0: ขับกำแพงเปลี่ยนแขนนะเปลี่ยนขาฮึบแบบนี้นี่คราวคิดกันนะครับยืดตัวขึ้นให้สูงให้สึกตึงที่ต้นขาด้านหน้านะครับฮึบวางเท้าลงช้าๆนะครับยืดแขนจ้วงสีข้างของตัวเองนะฮะเปลี่ยนข้างนิดนึงเป็นการยืดเบาๆหลังออกกำลังกายนะครับสำหรับวันนี้ฮะการคาร์ดิโอก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับอย่าเริ่มติดตามรายการของเรานะครับกับรายการ Active Morning นะครับทุกวันมีทุกวันอย่างเช่นวันนี้นะครับเราจะเป็นพาร์ทของคาร์ดิโอเราจะมีทั้งกล้ามเนื้อความแข็งแรงนะฮะกระชับรูปร่างเพาะพันธุ์ไขมันเสริมสร้างความฟิตของระบบหายใจการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสไตล์โยคะและสปอร์ตเดย์นะครับเราจะมีประมาณนี้อย่าลืมติดตามกันนะครับทางช่อง T Sport 7นะครับตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้ผมเทรนเนอร์จ๊าบ
1: หนูเทรนเนอร์ไมค์ค่ะ
0: ก็ขอตัวลาก่อนครับ
2: ขอบคุณครับ

0: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะนะนะนะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมา
4: พ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ยยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ 1-0 แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างนะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่า

0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
1: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอน้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
1: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
1: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วว่าขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งเบาเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: คนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
6: เฮ้ย
1: พ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
7: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
8: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
7: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
9: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์

0: ้ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
1: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
2: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
3: ดีมากเลย
4: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
5: เย้ได้ความรู้เยอะเลย
6: ดีมากเลย
7: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
1: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกล้วยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
8: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
2: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
9: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
2: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
9: เฮ้ยน่ากลัว

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นคอขวดรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่
2: อ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเองต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
0: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
0: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

0: ช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าหางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมโครงการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่หงุดหงิดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้เน
0: า
4: ะ
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาและออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหย

ขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: ู่คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: นี่เดี๋ยวปู่จะพาไปเที่ยวห้างผักบ้านทุ่งอยากไปไหม

0: มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น

0: 4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
1: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
0: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูผู้คุมห้องเรียนปลายทางครับสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนท่าอากาศทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นม .3 กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องคำตอบของอัตสมการครับวัตถุประสงค์ของการเรียนในวันนี้นะครับข้อที่1 นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคำตอบของอัตสมการได้ข้อ2 ระบุคำตอบของอัตสมการที่กำหนดให้ได้และข้อ3 เขียนกราฟแสดงคำตอบของอัตสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ครับก่อนอื่นที่เราจะไปเรื่องเนื้อหาในวันนี้กันนะครับครูขอทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนหน่อยนะครับเราสามารถใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ใดในการเขียนอัตสมการครับมีสัญลักษณ์อะไรได้บ้างครับไม่เท่ากัน
1: มากกว
2: ่
1: า
2: น้อยกว่าม
1: ากกว
2: ่าหรือเท่ากับแล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมตอบกับคุณครูปลายทางนะครับสำหรับเครื่องหมายที่เราจะใช้ในการเขียนอัตสมการนะครับประกอบด้วยเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับและไม่เท่ากับนะครับคำถามที่2อัตสมการของเราจำเป็นที่จะต้องมีตัวแปรไหมครับจำเป็นไหมครับ

0: ไม่จำเป็นนะครับอาจจะมีตัวแปรหรือไม่มีตัวแปรก็ได้นะครับนักเรียนครับต่อไปครูขอให้นักเรียนพิจารณาอสมการที่ไม่มีตัวแปรก่อนนะครับเรามีอสมการ2อสมการอสมการที่1คือ10มากกว่า2และอสมการที่2คือ7น้อยกว่า4ถามว่า2อสมการนี้สมการไหนเป็นจริงบ้างครับ
1: ข้อ
0: ที่1ใช่ไหมครับ10มากกว่า2ใช่ไหมครับเป็นจริงอ้าวแล้ว7น้อยกว่า4เป็นจริงไหมครับ
1: ไม่คร
0: ับไม่เป็นจริงนะครับสำหรับอสมการที่ไม่มีตัวแปรเราสามารถพิจารณาได้ด้วยการสังเกตนะครับว่ามันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอสมการของเรามีตัวแปรล่ะเราจะพิจารณายังไงครับพอมีแนวทางไหมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลองศึกษาจากตัวอย่างต่อไปกันนะครับครูมีภาพหนึ่งมีแม่ค้าแล้วก็มีรองเท้านะครับสถานการณ์ของเราคือแม่ค้าจำไม่ได้ว่าเมื่อวานขายรองเท้าไปกี่คู่นะครับแต่วันนี้ขายได้12คู่ทำให้ยอดขายรวม2วันมากกว่า40คู่ครับนักเรียนไปทางลองพิจารณาพร้อมกันนะครับจากข้อความที่กำหนดมีสิ่งที่นักเรียนไม่ทราบค่าหรือไม่ถ้ามีคือปริมาณใดครับจากข้อความนี
1: ้
0: จำไม่ได้ว่าอะไรครับถูกต้องครับแม่ค้าจำไม่ได้ว่าเมื่อวานขายรองเท้าไปกี่คู่ดังนั้นข้อความที่เราไม่ทราบค่าคือจำนวนรองเท้าที่แม่ค้าขายได้เมื่อวานนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเขียนอสมการจากสถานการณ์นี้ได้ยังไงดีครับก่อนอื่นเราก็ต้องกำหนดตัวแปรก่อนให้ x แทนถูกต้องครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมตอบครูปลายทางนะครับให้ x แทนจำนวนรองเท้าที่แม่ค้าขายได้เมื่อวานจากการที่วันนี้ขายรองเท้าได้12คู่ทำให้ยอดขาย2วันมากกว่า40คู่คำที่แสดงการไม่เท่ากันในประโยคนี้คือคำว่าอะไรครับ
1: มากกว่า
0: เท่าไหร่ครับ40คู่นะครับ x ทำอะไรดี x บวก x บวก12
1: มาก
0: กว่า40นะครับดังนั้นจะเขียนอสมการได้ x บวก12มากกว่า40เมื่อ x แทนจำนวนรองเท้าที่ขายได้เมื่อวานนะครับทีนี้นะครับต่อไปเราจะพิจารณาว่าอสมการของเราเป็นจริงเมื่อ x เป็นจำนวนใดนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดคือลองทำอะไรครับลองเราดูหน่อยก็คือการมีใครแอบตอบมาแทนอะไรนะลองแทนค่านะครับจากอสมการนี้นะครับเราลองแทน x ด้วย10ตรงไหนมี x ในอสมการให้แทน x ด้วย10แทน x ด้วย10ได้เท่าไหร่ครับ10บวก12ได
1: ้
0: 22นะครับดังนั้นอสมการของเราคือ22มากกว่า40เป็นจริงไหมครับ
1: ไม
0: ่เป็นจริงนะครับอสมการนี้ไม่เป็นจริงเมื่อแทน x ด้วย10นะครับต่อไปถ้าเราลองแทน x ด้วย40ดูนะครับแทน x ด้วย40 40บวก12เป็น52มากกว่า40เป็นจริงไหมครับเป็นจริงวิธีนี้ครูลองแทนค่าใหม่นะครับลองแทนค่า x ด้วย28เป็นไงครับ40เป็นไงครับ40มากกว่า40 40มากกว่า40เป็นจริงไหมครับไม่เป็นจริงนะครับดังนั้นเราลองแทนด้วย28เนี่ยได้40มากกว่า40เกือบเป็นจริงยังเกือบแล้วถ้าเราลองแทนด้วยจำนวนที่มากกว่า28อย่างเช่น100นะครับแทน x ด้วย100เป็นไงครับ112มากกว่า40เป็นจริงไหมครับ
1: เป
0: ็นจริงสังเกตว่าแต่40ตรงนี้ใกล้เป็นจริงแล้วอสมการของเราคิดว่าเป็นจริงไหมครับ
1: เป็นจริง
0: นะครับบทนิยามครับนักเรียนเตรียมจดนะครับครูขอให้นักเรียนรู้จักกับคำว่าคำตอบของอสมการก่อนนะครับคำตอบของอสมการคือจำนวนที่แทนตัวแปรในอสมการแล้วทำให้ได้อสมการเป็นจริงนะจากตัวอย่างสักครู่นะครับถ้าเกิดว่าเราแทน x ด้วย40กับแทน x ด้วย100เนี่ย อสมการที่ได้นี่เป็นจริงเราจะกล่าวว่า x เท่ากับ40และ x เท่ากับ100ต่างเป็นคำตอบของอสมการครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมจดบทนิยามลงไปในสมุดของนักเรียนนะครับระหว่างที่นักเรียนจดนะครับลองฟังครูสักครู่นะครับจากอสมการ x บวก12มากกว่า40เนี่ยถ้าเกิดว่าเราแทน x ด้วยจำนวนที่มากกว่า28จะทำให้อสมการเป็นจริงเราสามารถกล่าวได้อีกแบบหนึ่งว่าคำตอบของอสมการนี้คือจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่า28นะครับ

0: ขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับคำตอบของอสมการคือจำนวนที่เราแทนค่าตัวแปรในอสมการแล้วทำให้ได้อสมการที่เป็นจริงครับตอนนี้คาดว่านักเรียนน่าจะจดบทนิยามเสร็จแล้วนะครับทีนี้นะครับเรามาดูที่หัวข้อต่อไปดูตัวอย่างที่1 นะครับตัวอย่างที่1 นะครับเตรียมจดโจทย์นะครับจงหาคำตอบของอสมการ x น้อยกว่า1 นะครับจากอสมการนี้อสมการของเราคือ x น้อยกว่า1วิธีการหาคำตอบที่ง่ายที่สุดก็คือการลองแทนค่านะครับมีใครที่จะเสนอจำนวนสักจำนวนที่เราแทนค่าไหมครับสุ่มแทนค่านะครับเราจะลองแทน x ด้วยอะไรดีนะครับมีคนบอก0นะครับแทน x ด้วย0หมายความว่าตรงไหนมี x ให้แทน x ด้วย0นะครับ0น้อยกว่า1เป็นอสมการที่เป็นจริงไหมครับเป็นจริงนะครับนะครับนอกจาก0แล้วเราสามารถแทน x ด้วยจำนวนอะไรได้อีกครับ 0.5 ใช่ไหมทศนิยมก็ได้ใช่ไหมครับแทน x ด้วย 0.5 นะครับได้อะไรครับ 0.5น้อยกว่า1ยังคงเป็นจริงไหมครับเป็นจริงนะครับนอกจาก0กับ 0.5 แล้วสมมุตินะถ้าครูลองแทน x ด้วย1นะครับแทน x ด้วย1แทน x ด้วย1เป็นยังไงครับได้อสมการเป็น1น้อยกว่า1เป็นจริงไหมครับไม่เป็นจริงนะครับเราลองแทนด้วยจำนวนที่มากกว่า1ดูนะครับถ้าเกิดว่าเราลองแทน x ด้วย2เป็นไงครับเราจะได้ว่า2น้อยกว่า1ก็ไม่เป็นจริงนะครับนักเรียนคิดว่าคำตอบของอสมการนี้ควรจะเป็นอะไรครับ0หรือจำนวนอะไรก็ตามที่น้อยกว่า1นะครับนอกจาก 0.5 แล้วจำนวนลบได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ลองยกตัวอย่างจำนวนลบสักจำนวนหนึ่งได้ไหมครับลบ1ง่ายสุดเนาะแทน x ด้วยลบ1เราจะได้ว่าอสมการของเราคือลบ1น้อยกว่า1ซึ่งเป็นจริงนะครับจากการลองแทนค่าของเรานะครับจำนวนที่เป็นคำตอบของอสมการคือจำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่า1นะครับเนื่องจากเมื่อเราลองแทนจำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่า1ในอสมการ x น้อยกว่า1นะครับแล้วจะทำให้ได้อสมการที่เป็นจริงดังนั้นคำตอบของอสมการ x น้อยกว่า1คือจำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่า1ในการแสดงคำตอบของอสมการเนี่ยถ้าเราแสดงด้วยข้อความบางครั้งเราอาจจะมองยากนะครับในทางคณิตศาสตร์เรามีเครื่องมือหนึ่งเพื่อใช้ในการแสดงคำตอบของอสมการให้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งสิ่งนั้นนะครับนักเรียนก็คือเคยเรียนมาม.1 ม.2 แล้วนะครับก็คือการใช้กราฟหรือเส้นจำนวนนะครับเริ่มต้นนะครับพูดถึงเส้นจำนวนต้องมีอะไรก่อนครับ
2: ต้องมี
0: เส้นก่อนเนาะ ่ะจากนั้นนะครับคำตอบของอสมการของเราคือจำนวนที่น้อยกว่า1ใช่ไหมครับหลักการของเราคือในเส้นจำนวนของเรานะครับให้เราใส่1ลงไปในเส้นจำนวนก่อนนะครับเว้นระยะห่างของแต่ละช่องให้เท่ากันนะครับทางซ้ายของ1เราจะแทนด้วยจำนวนอะไรครับจำนวนที่น้อยกว่า1นะครับก็คือ0ลบ1ลบ2ไปเรื่อยๆนะครับและทางขวาของเราเป็นอะไรครับ2 3 4หรือจำนวนที่มากไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ครับหลักในการเขียนเส้นจำนวนนะครับนักเรียนไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มทีละ1หรือลดทีละ1นะครับนักเรียนอาจจะเขียน1 3 5 7หรือว่าทางนี้1ลบ1ลบ3ลบ5ลบ7ก็ได้นะครับซึ่งการเขียนของเราเนี่ยก็คือระยะห่างนะครับให้จำนวนมันห่างเท่ากันนะครับต่อไปเนื่องจากว่า1เนี่ยเป็นคำตอบของอสมการนี้ไหมครับ1เป็นคำตอบไหมข้อนี้ไม่เป็นนะครับเนื่องจาก1ไม่เป็นคำตอบเราจะวงจุดโปร่งๆไว้ที่ตัวที่จำนวน1นะครับตัวที่1นะครับจากนั้นคำตอบของอสมการนี้คือจำนวนที่อะไรครับน้อยกว่า1นะครับดังนั้น0เอาไหมครับเอาลบ1เอาลบ2เอานะครับทีนี้จำนวนจริงที่อยู่ระหว่าง0กับ1เอาไหมครับเอาไหม 0.5 เอานะครับดังนั้นเราก็จะลากเส้นนะครับเข้าไปที่บริเวณที่เป็นคำตอบของอสมการนะครับนักเรียนจดครับนักเรียนครับเวลาจดนะครับให้จดตัวจดโจทย์แล้วก็เส้นจำนวนเลยก็ได้นะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับจุดสำคัญมันอยู่ที่เส้นจำนวนของเรานะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมจดตัวอย่างลงไปนะครับแล้วก็ลองศึกษาว่าการเขียนกราฟแสดงคำตอบของอสมการเป็นยังไงครับ

อ่ะตอนนี้นักเรียนส่วนใหญ่เสร็จแล้วนะครับขอไปที่ตัวอย่างที่2นะครับจงหาคำตอบของอัตสมการ x มากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับนักเรียนคิดว่าถ้าเราลองแทนค่าเนี่ยควรแทนค่าด้วยจำนวนใดดีครับ1ได้ไหมได้2อ่ะได้ 2.5 ได้ลบ1ไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าเราลองแทนค่าเนี่ยนักเรียนปลายทางลองแทนค่าดูนะครับเราพบว่าเมื่อแทน x ด้วยจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ1ในอัตสมการ x มากกว่าหรือเท่ากับ1แล้วจะทำให้ได้อัตสมการที่เป็นจริงดังนั้นคำตอบของอัตสมการ x มากกว่าหรือเท่ากับ1คือจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับดังนั้นในการเขียนเส้นจำนวนของเรานะครับต้องมีเส้นจำนวนก่อนเนาะนะครับจำนวนตรงกลางนะครับใส่เลข1นะครับทางซ้ายของเลข1ใส่จำนวนที่น้อยกว่า1ลงไปนะครับครูขอใส่เป็น0ลบ1ลบ2และทางขวาขอใส่เป็น2 3 4นะครับนักเรียนครับข้อนี้เราพบว่า1เป็นคำตอบของอัตสมการไหมครับเป็นนะครับดังนั้นเราจะใช้จุดทึบเพื่อแสดงว่า1เป็นคำตอบของอัตสมการลงไปที่1นะครับจากนั้นคำตอบของอัตสมการเราคือจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ1ดังนั้นเส้นของเราควรไปทางไหนครับเส้นแสดงคำตอบคือไปทางขวาของ1นะครับอันนี้จดเข้าไปครับในสมุดนักเรียนปลายทางลองเปรียบเทียบกราฟแสดงคำตอบของตัวอย่างที่1กับคำตอบที่2ดูนะครับว่าแตกต่างกันยังไงจากตัวอย่างที่1นะครับ1ไม่เป็นคำตอบของการเราจึงใช้จุดโปร่งๆตรง1นะครับแต่ข้อนี้นะครับ1เป็นคำตอบของอัตสมการเราจึงใช้จุดทึบที่1ที่1นะครับจากข้อเมื่อกี้นะครับ x น้อยกว่า1นะครับเส้นที่แสดงคำตอบของอัตสมการเนี่ยเลยไปทางซ้ายของ1แต่ว่าข้อนี้นะครับเนื่องจากว่าคำตอบของอัตสมการเนี่ยเป็น x มากกว่าหรือเท่ากับ1ดังนั้นเส้นที่แสดงคำตอบของอัตสมการจึงไปทางขวาของ1นะครับ

ต่อไปตัวอย่างที่3จงหาคำตอบของอัตสมการ y ไม่เท่ากับ50นะครับอ่ะ y ไม่เท่ากับ50 y เป็นอะไรได้บ้างครับy เป็นจำนวนจริงได้ทุกจำนวนที่ไม่ใช่50นะครับเนื่องจากเมื่อเราแทนค่าด้วยจำนวนแทนค่า y ด้วยจำนวนจริงใดๆนะครับที่ไม่เท่ากับ50ในอัตสมการจะทำให้ได้อัตสมการที่เป็นจริงดังนั้นคำตอบของอัตสมการ y ไม่เท่ากับ50คือจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้น50นะครับดังนั้นเวลาเราเขียนเส้นจำนวนนะครับเราก็ใส่50ไว้ตรงกลางนะครับทางซ้ายของ50ก็คือจำนวนที่น้อยกว่า50ครูขอเขียนเป็น40 30 20นะครับและทางขวาคือจำนวนที่มากกว่า50ซึ่งครูใช้เป็น60 70 80นะครับนักเรียนอาจจะเขียนเป็น50ไว้ตรงกลางใช่ไหมครับ50 49 48 47อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น

50 51 52 53ก็ได้นะครับแล้วแต่การกำหนดสเกลของนักเรียนนะครับเนื่องจากว่าคำตอบของอัตสมการนี้คือจำนวนที่ไม่ใช่50ใช่ไหมครับดังนั้น50ของเราไม่ใช่คำตอบของอัตสมการเราจึงใช้จุดโปร่งที่50นะครับเราพบว่าคำตอบของเราเนี่ยคือจำนวนที่ไม่ใช่50ใช่ไหมครับดังนั้นทางซ้ายของ50ก็เป็นคำตอบของอัตสมการและทางขวาของ50ก็เป็นคำตอบของอัตสมการครับดังนั้นคำตอบของอัตสมการนี้คือเราจะวางจุดโปร่งไว้ที่50ที่เหลือเราเอาทั้งหมดนะครับจากตัวอย่างที่1นะครับเป็นตัวอย่างของเครื่องหมายน้อยกว่าตัวอย่างที่2เป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับและตัวอย่างที่3เป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับนักเรียนปลายทางลองสังเกตความแตกต่างของ3ตัวอย่างนะครับว่าคำตอบของอัตสมการทั้ง3เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับ

เห็นหลายคนจดเสร็จแล้วจดด้วยความไวมากครับต่อไปตัวอย่างที่4นะครับจงหาคำตอบของอัตสมการ z บวก2มากกว่า z บวก1นะครับเราลองแทนค่าดูนะครับเริ่มต้นเราจะแทน z ด้วยแทน z ด้วยอะไรดีครับข้อนี้ลองแทน z ด้วย5นะครับเราจะได้ว่าทางซ้าย5บวก2เป็น7นะครับทางขวา6เป็นจริงไหมครับอันนี้เป็นจริงนะครับทีนี้ครูอยากให้ลองแทนด้วยจำนวนลบสักจำนวน1ครับลองแทนด้วยอะไรดีลบ3นะครับแทน z ด้วยลบ3นะครับจะได้ว่าลบ3บวก2ได้เท่าไหร่ครับลบ1ถูกต้องครับลบ3บวก1ได้เท่าไหร่ครับลบ2ซึ่งลบ1กับลบ2ยังใช้เครื่องหมายมากกว่าได้อยู่ไหมครับได้ไหมครับได้นะครับเพราะว่าลบ1มากกว่าลบ2ก็เป็นจริงนะครับอุ๊ยขอลองแทนเพิ่มอีกสักจำนวนหนึ่งลองแทนด้วยอะไรดีลองแทนด้วย0นะครับแทน z ด้วย0จะได้ว่า0บวก2เป็น2 0บวก1เป็น1 2ยังคงมากกว่า1อยู่ไหมครับมากกว่าก็เป็นจริงนะครับจากเราลองแทนค่าเนี่ยนักเรียนพบว่าไม่ว่าแทนค่าด้วยจำนวนจริงใดก็ตามอัตสมการนี้ยังคงเป็นจริงไหมครับเป็นจริงนะครับเราพบว่าเมื่อแทน z ด้วยจำนวนจริงใดๆเนี่ยในอัตสมการแล้วทำให้อัตสมการนี้ยังคงเป็นจริงนะครับดังนั้นคำตอบของอัตสมการ z บวก2มากกว่า z บวก1คือจำนวนจริงทุกจำนวนครับนักเรียนปลายทางลองสังเกตความแตกต่างของตัวอย่างที่4กับตัวอย่างก่อนหน้านะครับเนื่องจากตัวอย่างนี้คำตอบของอัตสมการคือจำนวนจริงทุกจำนวนเราจะไม่นิยมเขียนเส้นจำนวนหรือกราฟเพื่อแสดงคำตอบของอัตสมการนะครับหรือถ้าเราเขียนกราฟมันก็คือ

0: เส้นจำนวนของเราเลยแล้วก็เขียนทับจำนวนทุกเซตทุกจำนวนในเส้นจำนวนนะครับดังนั้นเขาก็เลยไม่ยอมเขียนกราฟกันนะต่อไปตัวอย่างที่5นะครับจงหาคำตอบของอัตสมการ a ลบ5มากกว่า a อ่ะก็วิธีที่ง่ายที่สุดคือเราลองแทนค่าดูนะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมลองแทนค่านะครับแทนค่าด้วยจำนวนอะไรดีครับแทน a ด้วยอ่ะลองจำนวนเต็มบวกสักจำนวน1แทนด้วยอะไรดีครับลองแทนด้วย5นะครับแทน a ด้วย5ลงไปในอัตสมการตรงไหนมี a แทน a ด้วย5ฝั่งซ้าย a ลบ5 5ลบ5ได้0นะครับฝั่งขวาคือ5 0มากกว่า5เป็นจริงไหมครับไม่เป็นจริงนะครับไม่เป็นจริงนะครับต่อไปลองแทนด้วยจำนวนเต็มบวกไม่เวิร์กลองแทนด้วยอะไรดีจำนวนเต็มลบนะครับแทน a ด้วยลบ5ได้ครับลบ5ลบ5ลบ5ได้ลบ10นะครับฝั่งขวาคือลบ5เราลองแทนด้วยลบ5และลบ5นะครับอัตสมการของเราเป็นไงครับก็ยังคงไม่เป็นจริงอยู่ดีนะครับอันนี้นักเรียนลองคาดเดาเพราะว่าข้อนี้แทนด้วยจำนวนใดเป็นจริงได้บ้างมีไหมครับ
1: ไม
0: ่มีนะครับจากการเราลองสุ่มๆแทนค่าเนี่ยเราพบว่าไม่ว่าแทนด้วยแบบทั้งจำนวนบวกก็ตามหรือจำนวนลบก็ตามเนี่ยอัตสมการของเราก็ยังคงไม่เป็นจริงอยู่ดีนะครับดังนั้นนะครับข้อนี้เนื่องจากไม่มีจำนวนจริงใดที่แทนค่าในอัตสมการ a ลบ5มากกว่า a แล้วทำให้ได้อัตสมการที่เป็นจริงดังนั้นข้อนี้นะครับจึงไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบของอัตสมการนะครับทำนองเดียวกันกับข้อเมื่อกี้นะครับข้อเมื่อกี้นะครับจำนวนจริงทุกจำนวนเป็นคำตอบเราไม่เขียนกราฟข้อนี้นะครับไม่มีจำนวนใดเป็นคำตอบเราก็จะไม่เขียนกราฟเช่นกันเช่นเดียวกันนะครับจาก5ตัวอย่างเราจะพอสรุปคำตอบของอัตสมการได้คร่าวๆ3รูปแบบนะครับอัตสมการนะครับมีคำตอบได้3แบบนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะคำตอบของอัตสมการนะครับแบบที่1คืออัตสมการที่มีจำนวนจริงบางจำนวนเป็นคำตอบดังตัวอย่างที่1 2และก็3นะครับแบบที่2คืออัตสมการที่มีจำนวนจริงทุกจำนวนเป็นคำตอบดังตัวอย่างที่4และแบบที่3คืออัตสมการที่ไม่มีจำนวนจริงใดเลยเป็นคำตอบดังตัวอย่างที่5นะครับซึ่งในการเขียนเส้นจำนวนเพื่อแสดงคำตอบเนี่ยเราจะใช้กับกรณีที่1คือมีจำนวนจริงบางจำนวนเป็นคำตอบนะครับและหลักการเขียนเส้นจำนวนนั้นคือเราจะใช้จุดโปร่งแทนจำนวนที่แสดงว่าจำนวนจริงนั้นเนี่ยไม่เป็นคำตอบของอัตสมการและใช้จุดทึบแทนจำนวนที่ว่าจำนวนนั้นเนี่ยเป็นคำตอบของอัตสมการนะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนพิจารณาตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างที่6จงเขียนกราฟแสดงคำตอบของอัตสมการ x มากกว่าลบ2แต่น้อยกว่า2ครับหลักการของเราเริ่มต้นทำไงดีครับให้เขียนกราฟก็ต้องเขียนเขียนกราฟหรือเส้นจำนวนไว้ก่อนนะครับเราพบว่าคำตอบของอัตสมการเนี้ยคือจำนวนที่มากกว่าลบ2แต่น้อยกว่า2ใช่ไหมครับดังนั้นเราเขียนเส้นจำนวนก่อนนะครับครูขอใช้แบบนี้นะครับก็คือเอาศูนย์อยู่ตรงกลางแล้วก็ลบ1ลบ2ลบ3ฝั่งขวาของศูนย์นะครับเป็น1 2 3นะครับเนื่องจากคำตอบของเราคืออยู่ระหว่างลบ2กับ2ใช่ไหมครับดังนั้นเราวงจุดโป่งจุดแรกไว้ที่ลบ2ก่อนนะครับจุดโป่งอีกวงคือตรง2นะครับและคำตอบของเราคือจำนวนที่อยู่ระหว่างลบ2

ต่อไปนะครับตัวอย่างที่7จงเขียนกราฟแสดงคำตอบของอสมการ x มากกว่า6แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ12นะครับข้อนี้นะครับเนื่องจากคำตอบของอสมการนี้ก็คือจำนวนจริงที่มากกว่า6แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ12นะครับดังนั้นในการเขียนกราฟแสดงคำตอบของอสมการเนี่ยนะครับหลักของเราครับก็คือพยายามใส่6กับ12ลงไปในเส้นจำนวนให้ได้ก่อนนะครับจากนั้น6 8 10 12ครับครูขอเพิ่มทีละ2นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับแล้วก็ทางซ้ายของ6เป็น4แล้วก็ทางขวาของ12ก็จะเป็น14 16นะครับนักเรียนครับ6เนี่ยเป็นคำตอบของอสมการนี้ไหมครับเป็นไหมครับอสมการนี้เอา6ไหมครับไม่เอาดังนั้นตรง6ควรเป็นจุดโปร่งหรือจุดทึบครับจุดโปร่งนะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมตรวจสอบดูนะครับและ12ครับเป็นจุดโปร่งหรือจุดทึบจุดทึบเพราะว่า12ก็เป็นคำตอบของอสมการนะครับดังนั้นคำตอบของอสมการคือจำนวนที่อยู่ระหว่าง6กับ12นะครับข้อสังเกตจุดโปร่งจุดทึบนะครับถ้าเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือมากกว่าเนี่ยตรงจำนวนนั้นนะครับจะเป็นจุดโปร่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับหรือมากกว่าหรือเท่ากับเนี่ยคือมีเท่ากับอยู่จุดนั้นจะเป็นจุดทึบนะครับอันนี้เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยสำหรับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ

ตัวอย่างต่อไปจงเขียนกราฟแสดงคำตอบของอสมการ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ4แต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือ x ของเราจะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้นนะครับเนื่องจากคำตอบของอสมการ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ4เมื่อ x เป็นจำนวนเต็มบวกเนี่ยคือจำนวนเต็มบวกทุกจำนวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ4นะดังนั้นกราฟแสดงคำตอบของเรานะครับเป็นดังนี้นักเรียนเขียนเส้นจำนวนตามนี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าคำตอบของเราเนี่ยเป็นจำนวนเต็มที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ4 4เป็นจุดโปร่งจุดทึบครับจุดทึบนะครับถูกต้องครับไปทางไหนต่อดีครับ3เป็นจำนวนเต็มบวกไหมครับเป็นนะครับเอา3ด้วยต่อไป2เป็นจำนวนเต็มบวกไหมครับเป็นนะครับ1เป็นจำนวนเต็มบวกไหมครับเป็น0เป็นจำนวนเต็มบวกไหมครับไม่เป็นนะครับดังนั้นคำตอบของเราคือ1 2 3 4นักเรียนครับแล้วจำนวนที่อยู่ระหว่าง3กับ4เป็นจำนวนเต็มไหมครับไม่เป็นนะครับดังนั้นคำตอบของเราเนี่ยจะเป็นจุดทึบลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะเป็นจุดทึบตรง1 2 3และ4เพราะ4จำนวนนี้ต่างเป็นคำตอบของอสมการ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ4เมื่อ x เป็นจำนวนเต็มบวกครับต่อไปนะครับเมื่อสักครู่นี้ครูมีอสมการแล้วให้นักเรียนเขียนกราฟนะครับต่อไปครูจะมีกราฟและให้นักเรียนบอกว่าอสมกราฟเนี่ยแทนอสมการอะไรได้บ้างครับจากกราฟนี้นะครับแทนจำนวนใดได้บ้างมีใครอาสาตอบไหมครับกราฟนี้แทนจำนวนใดได้บ้างครับก็คือจำนวนที่มากกว่าลบ4แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ2นะครับดังนั้นข้อนี้นะครับคือจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าลบ4แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ2นะครับต่อไปนะครับกราฟต่อไปหุ้ยนักเรียนคิดว่ากราฟนี้แสดงคำตอบของอสมการอะไรครับ x ไม่เท่ากับ9หรือจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้น9นะครับแล้วถ้ากราฟนี้ล่ะแทนอะไรดีครับข้อนี้นะครับคือจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ20นักเรียนปลายทางได้เหมือนกับนักเรียนในห้องออกอากาศไหมครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมที่2เรื่องจับคู่และจับคู่นะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับให้นักเรียนเลือกกราฟแสดงจำนวนที่สอดคล้องกับข้อความในแต่ละข้อโดยนำตัวอักษรหน้ากราฟนะครับมาใส่ในหน้าข้อความนะครับ

0: ตอนนี้คิดว่านักเรียนปลายทางหลายคนน่าจะเริ่มทําได้หลายข้อแล้วนะครับเรามาลองดูเฉลยของข้อนี้กันข้อ1จํานวนจริงทุกจํานวนที่น้อยกว่า5นักเรียนคิดว่าตรงกับข้อไหนครับซอโซถูกต้องนะครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกันไหมครับข้อ2จํานวนจริงทุกจํานวนที่มีค่าไม่มากกว่า5นะครับไม่มากกว่าคือน้อยกว่าหรือเท่ากับตรง5ของเราจะต้องเป็นจุดทึบซึ่งข้อไหนครับที่5ของเราเป็นจุดทึบคือข
1: ้อ
0: กอไก่นะครับข้อ3จำนวนจริงทุกจำนวนที่มีค่าไม่เกิน2คำว่าขออภัยครับจำนวนจริงทุกจำนวนที่มีค่าเกินลบ2นะครับเกินคือเครื่องหมายอะไรครับมากกว่าข้อไหนคือกราฟข้อไหนคือมากกว่า2ครับชอเชอร์นะครับข้อ4จำนวนจริงทุกจำนวนมีค่าอย่างมาก1คำว่าอย่างมากคืออย่างมาก1น้อยกว่าหรือเท่ากับ1นะครับก็ต้องเป็นจุดทึบที่1แล้วก็สัญลักษณ์ของเราไปทางสายนะครับข้อไหนเอ่ยงองูครับข้อ5จำนวนจริงทุกจำนวนที่ไม่น้อยกว่า6คำว่าไม่น้อยกว่าคือมากกว่าหรือเท่ากับซึ่งคือจอจานนะครับข้อ6จำนวนจริงบวกหรือจำนวนจริงลบคืออะไรครับก็คือไม่เอา0ก็คือไม่เท่ากับ0คือข้อควายจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่า5แต่ไม่เกิน10มากกว่า5แต่ไม่เกิน10แสดงว่าเป็นจุดโปร่งตรง5แล้วก็เป็นจุดทึบที่10คือชอช้างนะครับข้อ8จำนวนจริงทุกจำนวนที่มีค่าตั้งแต่ลบ5แต่น้อยกว่า3ก็คือข
1: ้อ
0: ขอไข่ข้อสุดท้ายเหลือช้อยเดียวตอบ
1: ชอช
0: ิงครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องกับคุณครูนะครับต่อไปนะครับแบบฝึกหัดที่2นะครับแบบฝึกหัดที่2จะมีอยู่3ข้อใหญ่นะครับซึ่งครูจะให้นักเรียนนะครับเอากลับไปทำเป็นการบ้านนะครับและเดี๋ยวเราจะเฉลย ต้นคาบของชั่วโมงถัดไปนะครับการบ้านจะมี3ข้อนิดๆหน่อยๆนะครับสามารถทำได้นะครับจบไปแล้วครับสำหรับเนื้อหาเรื่องคำตอบของอัตสมการครับอยากครูต่อไปครูอยากให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันสรุปเนื้อหาที่ได้จากคาบนี้หน่อยครับมีใครอาสาสรุปเนื้อหาไหมครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับอยากให้นักเรียนช่วยกันสรุปหน่อยครับว่าคำตอบของอัตสมการคืออะไรครับ
2: ก็คือจำนวนที่แทนค่าในอัตสมการแล้วอัตสมการเป็นจริงครับ
0: ถูกต้องครับต่อไปถ้าเกิดว่าคำตอบของอัตสมการเนี่ยแบ่งออกเป็นได้กี่กรณีครับ
2: 3กรณีครับ
0: 3กรณีคือ
2: จำนวนบางจำนวนเป็นจริง
0: จำนวนบางจำนวนเป็นคำตอบของอัตสมการมีอะไรอีกครับ
2: ทุกจำนวนเป็นคำตอบครับ
0: ทุกจำนวนเป็นคำตอบและ
2: ไม่มีคำตอบ
0: และไม่มีคำตอบนะครับสำหรับการเขียนกราฟแสดงคำตอบของอัตสมการเนี่ยนะครับเราใช้อะไรครับ
2: เส้นจำนวน
0: ใช้เส้นจำนวนนะครับวงกลมทึบกับวงกลมโป่งวงกลมทึบแทนอะไรครับ
2: แทนว่าเราเอาตัวนั้นด้วย
0: แทนว่าจำนวนนั้นเป็นคำตอบของอัตสมการแล้ววงกลมโป่งครับ
2: ตัวนั้นไม่เอาครับ
0: จำนวนนั้นไม่ใช่คำตอบของอัตสมการครับและใช้เส้นตรงในการเขียนกราฟแสดงคำตอบของอัตสมการนะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับครับสำหรับบทเรียนเรื่องคำตอบของอัตสมการก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาเรื่องต่อไปค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับจะเป็นเรื่องการแก้อัตสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับสำหรับสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับคือใบกิจกรรมที่3สำรวจสมบัติการบวกและแบบที่4 สมบัติการบวกของการไม่เท่ากันสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับเนื้อหาเรื่องคำตอบของอัสมการก็จบเพียงเท่านี้นะครับและพบกันในชั่วโมงต่อไปครับสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
2: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
0: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะในสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
3: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวนะมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
4: กิจกรรมพัฒนาสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะ
5: กิจกรรมปลดใส่ทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
1: ถ้าตีเป็นเด็กวันนึงก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
0: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงเนี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
6: มุ่งพัฒนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จัก

0: สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
1: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดสงน้ำได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
2: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรกับต่างเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
3: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
4: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
5: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เราทำผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้รับความชื่นชมให้มากที่สุดそのために技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
2: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AI แล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
3: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมณิตาสาเลและเช่นเคยค่ะเรามีผองเพื่อน30ชีวิตนะคะสำหรับโรงเรียนนักเรียนต้นทางของเราและตอนนี้นะคะเราดำเนินมาถึงเรื่องของการอ่านร้อยกลองกันแล้วใช่ไหมคะหวังว่าเด็กๆจะเตรียมพร้อมนะคะสมุดพร้อมไหม
1: พร้อม
2: ปากกาพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
2: หนังสือก็ต้องพร้อมเช่นกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
2: ่ะเปิดหนังสือรอไว้เลยนะคะเพราะวันนี้เราจะมาปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านกันค่ะและตอนนี้นะคะคุณครูก็มีคำถามเล็กๆน้อยๆที่อยากจะจุดประกายความคิดกับพวกเราค่ะมาดูกันค่ะอันดับแรกนะคะก่อนที่จะเข้าสู่คำถามวันนี้คุณครูอยากจะให้นักเรียนทำสิ่งนี้ค่ะคือ1สามารถบอกหลักการอ่านร้อยแก้วและการอ่านร้อยกลองได้อย่างถูกต้องคราวนี้แยกออกหรือยัง2ประเภทนี้แยกออกแล้วใช่มั้ยลูกแยกออกจริงหรือเปล่าเดี๋ยวในกิจกรรมรู้กันต่อไปอย่างที่2ค่ะวันนี้เราจะอ่านเป็นแบบไหนแบบบทร้อยกลองทำนองสนอนะคะโดยใช้บทอาขยานหลักเรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรนะคะและสามารถที่จะประเมินการอ่านได้อย่างมีเหตุผลซึ่งการประเมินในวันนี้ค่ะเราจะมีใบคะแนนให้นักเรียนแต่ละคนเป็นผู้ประเมินเพื่อคุณครูเนี่ยจะได้รู้ว่านักเรียนอ่านออกแล้วอ่านเป็นแล้วสามารถประเมินเป็นหรือไม่นะคะเดี๋ยววันนี้มาสนุกไปด้วยกันกับการเพิ่มพูนทักษะทั้งการอ่านและการประเมินค่ะต่อไปนะคะมาดูกันที่คำถามแรกของเรานะคะ